0: โทรศัพท์มือถือช่วยขยายภาพเพื่อชมรายละเอียดได้ซึ่งการได้พบต้นพิศวงตามนี้เป็นต้นไปพร้อมกับสัมผัสเส้นทางธรรมชาติร่วมกันตามหาพิศวงอย่างรับผิดชอบไม่เด็ดไม่สัมผัสและไม่ทำลายต้นไม้เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ความสมบูรณ์ของธรรมชาติให้อยู่คู่ผืนป่าอุ้มผางต่อไปพชระอิ่มชมชัยพิชิตยะธรรมถ่ายภาพมินสัตราคม NBT 11ภาคเหนือรายงาน
1: ก่อนออกจากบ้านวันนี้มาตรวจเช็คฝนกันก่อนนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังฝนหนักในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ขณะที่พายุโซเคลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนภายในคืนนี้แล้วก็ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยติดตามในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้จากร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพื้นที่เสี่ยงขอให้ระวังฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ชะล่าใจไม่ได้เลยค่ะส่วนพายุโซเดลคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังคงเตือนช่วง 4-7 กันยายนประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะหนักที่สุดในรอบนี้ค่ะส่วนวันนี้ภาคเหนือวางแผนรับมือฝนไว้ได้เลยมีโอกาสเกิดฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
3: ข่าวภาพภาษาอังกฤษกับ NBT World Beep ค่ะ
4: สวัสดีครับ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World I'm Surapan Lautaranarit Prime Minister Anutin Chanwirakul and Singapore Prime Minister Lawrence Wong have concluded the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat in Bangkok, reviving the high-level meeting after an 11-year hiatus. The leaders then attended a formal dinner hosted by the Thai Prime Minister. Prime Minister and Minister of Interior Anutin Chanwirakul welcomed His Excellency Mr. Lawrence Wong, Prime Minister of the Republic of Singapore, at Government House. On the occasion of his visit to Thailand to attend the 5th Thailand-Singapore Leaders Retreat. The atmosphere was warm and cordial, reflecting the familiarity and strong friendship between the two leaders.

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลย

0: โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาเถอะลูกเลิกแกล้งแม่เถอะลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่การระบาดรุนแรงของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกซึ่งล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตทะลุ 3,000 คนแล้วค่ะข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศมีผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันแล้ว 6,186 คนและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,007 คนขณะที่เชื้อยังคงแพร่กระจายไปทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุม6จังหวัดแม้ว่าทางการ DR คองโกรวมทั้งองค์การอนามัยโลกและกลุ่มช่วยเหลือต่างจะพยายามควบคุมการแพร่ระบาดก็ตามโดยเชื้อไวรัสอีโบลาที่ระบาดในดิอาคองโกครั้งนี้เป็นสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนหรือวิธีการรักษาที่ได้รับการอนุมัติเมื่อเร็วๆนี้ดิอาคองโกได้เริ่มฉีดวัคซีนเอเวโบซึ่งเป็นวัคซีนชนิดเดียวที่มีอยู่สำหรับเชื้ออีโบลาสายพันธุ์ซาอีให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าแต่เชื่อว่าจะสามารถช่วยป้องกันได้บางส่วนเท่านั้น
4: ทางการอินโดนีเซียประกาศยกระดับเตือนภัยภูเขาไฟซินาบุงจากระดับ2เป็นระดับ3หลังเกิดการปะทุครั้งแรกรอบ5ปีพร้อมสั่งห้ามประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าใกล้รัศมี6กิโลเมตรรอบภูเขาไฟโดยเฉพาะพื้นที่ด้านใต้และตะวันออกนอกจากนี้ยังเตือนผู้อาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำซึ่งมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาให้เฝ้าระวังอันตรายจากโคลนภูเขาไฟและการปะทุระลอกใหม่ขณะที่ทางการจังหวัดกาโรได้สั่งปิดทะเลสาบเลากาวาและลานตั้งแคมป์โดยรอบไม่มีกำหนดทางนี้ภูเขาไฟซินาบุงตั้งอยู่บนเกาะสุมาตราเหนือได้ปะทุขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาพ่นเท่าฐานพวยพุ่งสูงถึง 3,500 เมตรนอกจากนี้เท่าฐานยังได้แผ่กระจายไปทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ไกลถึง20กิโลเมตรขณะที่เจ้าหน้าที่สถานีเฝ้าระวังภูเขาไฟซินาบุงชี้ว่าเป็นการปะทุครั้งใหญ่และอาจมีการปะทุที่รุนแรงขึ้นตามมาทั้งนี้ภูเขาไฟซินาบุงเคยสงบนานประมาณ400ปีก่อนกลับมาปะทุเมื่อวันที่29สิงหาคมปี2553ต่อมาได้เกิดการปะทุครั้งใหญ่ในเดือนพฤศจิกายนปี2556ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายสิบคน
3: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียนจำนวน566คนจากสถานศึกษา19แห่งในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกล้มป่วยด้วยอาการอาหารเป็นพิษหลังรับประทานอาหารจากโครงการอาหารกลางวันฟรีทั้งหมดเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่ว่าส่วนใหญ่ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วด้านเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจัดเตรียมอาหารสำหรับพื้นที่ดังกล่าวยอมรับว่าอาหารที่ปรุงโดยโรงครัวมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาในการเก็บรักษาและสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงที่อุณหภูมิห้องส่วนอาหารที่แจกจ่ายในวันเกิดเหตุประกอบด้วยข้าวสวยไข่คนเทมเป้ปรุงรสบาหลีผัดถั่วแขกกับข้าวโพดอ่อนและแอปเปิ้ลซึ่งขณะนี้ตำรวจได้เก็บตัวอย่างอาหารเหล่านี้เพื่อส่งตรวจสอบแล้วทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เปิดตัวโครงการอาหารกลางวันฟรีเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าโครงการกลับประสบปัญหามากมายเช่นอาหารเป็นพิษและข้อกล่าวหาการทุจริตซึ่งจากข้อมูลพบว่ามีกรณีอาหารเป็นพิษเกิดขึ้นประมาณ 37,600 รายที่เชื่อมโยงกับการรับประทานอาหารจากโครงการนี้โดยสาเหตุหลักมาจากการเก็บรักษาอาหารที่ไม่เหมาะสมและการส่งมอบอาหารปรุงสุกล่าช้า
4: แม่น้ำดานูบที่ไหลผ่าน10ประเทศในยุโรปแห้งขอดเป็นประวัติการนะครับแม้เป็นสถานการณ์ที่ย่ำแย่แต่ก็ยังมีจุดดีจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
5: ในขณะที่ภัยแล้งในยุโรปได้ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำดานูบลดต่ำลงเป็นประวัติการอาสาสมัครกลุ่มหนึ่งประมาณ20คนได้ร่วมกันสำรวจริมฝั่งแม่น้ำสายนี้ทางตอนเหนือของบัลแกเรียซึ่งไม่ไกลจากจุดที่น้ำลดจนเผยให้เห็นฟอสซิลแมมมอธเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยพวกเขาหวังว่าการสำรวจจะทำให้ค้นพบฟอสซิลหรือวัตถุโบราณชิ้นใหม่ๆเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ประจำภูมิภาคของเมืองรูเซ่ซึ่งอยู่ใกล้เคียงโดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือผู้สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้และคราซิมีคิรอฟพันธรักษ์ของพิพิธภัณฑ์เองก็มีความเห็นว่าแม่น้ำดานูบสายนี้จะต้องมีสิ่งแปลกประหลาดฝังตัวอยู่ก้นแม่น้ำรอวันให้คนมาพบอีกมากมายหลายชิ้นก่อนหน้าอาสาสมัครกลุ่มนี้ก็เคยมีอีกกลุ่มหนึ่งราว20คนที่ออกค้นหาซากฟอสซิลแมมมอธโดยหวังที่จะพบมันเพิ่มเติมแม้จะไม่เป็นไปอย่างตั้งใจแต่พวกเขาก็ยังได้พบร่องรอยของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งน่าจะเป็นวัวป่าโบราณหรือไบสันยุโรปโดยพบกระดูกขากรรไกรของมันที่อยู่ในสภาพกึ่งฟอสซิลนอกจากนี้ยังพบกลุ่มฟอสซิลหอยที่น่าจะมีอายุย้อนไปราว 60-65 ล้านปีวิกฤตภัยแล้งในยุโรปที่ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าทวีความรุนแรงขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ได้ส่งผลให้แม่น้ำสายหลักหลายสายลดระดับลงจนเหลือเพียงสายเล็กๆสร้างปัญหาใหญ่หลวงต่อการขนส่งสินค้าทางเรือและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ปกติแล้วต้องใช้น้ำจากแม่น้ำในการระบายความร้อนอย่างไรก็ตามระดับน้ำที่ลดต่ำลงนี้ก็ได้เผยให้เห็นซากสิ่งก่อสร้างและวัตถุโบราณทางประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยมีใครพบเห็นมานานหลายทศวรรษหรืออาจจะหลายพันปีโดยสิ่งที่ถูกค้นพบในช่วงไม่กี่สัปดาห์ตามแนวแม่น้ำดานูบซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดเป็นอันดับ2ของยุโรปยังได้รวมถึงซากเรืออับปางจากสมัยสงครามโลกครั้งที่2ในประเทศออสเตรียและเซอร์เบียตลอดจนร่างของทหารเยอรมนี2นายและจักรยานยนต์คันหนึ่งที่พบบริเวณใจกลางกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีด้วยส่วนภารกิจการออกสำรวจแม่น้ำดานูบยามแล้งจัดครั้งนี้คิรอฟกล่าวว่ามีกฎเข้มงวดในการปฏิบัติโดยทุกคนจะออกเดินเรียงแถวกันไปแบบหน้ากระดานและหากใครพบสิ่งใดก็ตามก็จะชูมือขึ้นเพื่อให้ทั้งกลุ่มหยุดเดินที่สำคัญที่สุดจะต้องไม่แตะต้องหรือสัมผัสใดๆกับสิ่งที่พบเพื่อความปลอดภัยหากเป็นลูกกระสุนปืนหรือวัตถุที่ระเบิดได้เอคาเทรีนายอร์ดานูวาหนึ่งในอาสาสมัครยอมรับว่าเธอและหลายคนอยู่ในกฎระเบียบที่ว่านี้ได้ไม่นานนักโดยหลังออกเดินไปสักพักทุกคนก็พากันแตกกระจายเพราะแต่ละคนต่างก็มีความกระตือรือร้นที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆที่ก้นแม่น้ำสายนี้ซึ่งทุกคนต่างยอมรับว่าตั้งแต่พวกเขาเกิดมาไม่เคยเห็นแม่น้ำแห้งขอดได้ถึงเพียงนี้มาก่อน
3: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
4: ก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะครับหลังจากเชียร์ทีมหญิงไปแล้วเดี๋ยวทีมชายจะแข่งนัดแรกวันเสาร์นี
6: ้ค่ะของวอลเลย์บอลก็ดูกันยาวๆเลยค
3: ่
6: ะ
3: นัดแรกนี่กาตาร์ด้วยนะคะส
4: ่
3: งกำลังใจเยอะๆเลย
4: ครับ
3: ค่ะเชิญค่ะ
6: ค่ะ
4: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
4: ครับเวลาวันนี้เริ่มกันที่การแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกนะครับแข่งกันที่พัทยาผลงานของนักกีฬาไทยยอดเยี่ยมนะครับเมื่อวานนี้ได้มา1เหรียญทองด้วย
6: ค่ะก็เป็นเจ้าเก่าคนเดิมนะคะก็คือคุณแววสายสุนีจะนะนะคะล่าสุดนี่ก็เพิ่งจะคว้าเหรียญทองมาให้กับนักกีฬาฟันดาบไทยนะคะนี่คือการแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนชิ่งเวิลด์คัพนะคะแข่งกันที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะไฮไลท์อยู่ที่ประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่คุณแววสายสุนีถนัดนะคะแล้วก็เจ้าตัวทำผลงานยอดเยี่ยมค่ะตอกย้ำความเป็นมือหนึ่งของโลกในคลาสนี้นะคะคว้าเหรียญทองที่2ให้กับทัพนักกีฬาไทยค่ะ
4: ก็รอบชิงชนะเลิศประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะตึงเครียดสายสุนีนะครับต้องปะทะกับคู่ปรับเก่าอย่างเออลันซูนักกีฬาจอมเก่าจากจีนนะครับเริ่มเกมทั้งสองฝ่ายต่างเปิดเกมแลกแต้มกันอย่างดุเดือด
7: แบบว่าชนิดแลกกันแต้มต่อแต้มนะครับแล้วก็ชิงจังหวะกันอย่างสนุกเลยสุดท้ายเป็นสายสุนีเฉยชนะไป10-9
6: ใช่นะคะนี่คือเป็นเหรียญรางวัลที่3ของเจ้าตัวนะคะก่อนหน้านี้นี่ได้เหรียญเงินจากดาฟลอยประเภททีมแล้วก็เหรียญทองแดงจากฟลอยบุคคลหญิงนะคะหลังผ่านการแข่งขันไป4วันทัพวิวแชร์ฟันดาบไทยตอนนี้คว้ามาแล้ว2เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงค่ะ
7: ครับก็สำหรับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการระดับโลกสนามสุดท้ายของปีในการเก็บคะแนนสะสมโลกซึ่งการคว้าเหรียญทองในครั้งนี้ของสายสุนีนอกจากสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้วนะครับเพราะเราเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ยังสร้างความมั่นใจและเสริมคะแนนสะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสู้ศึกใหญ่ระดับนานาชาติต่อไปด้วย
6: ก็เป็นเอเชียนพาราเกมนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะหลังเสร็จสิ้นเอเชียนเกมเนี่ยคุณแววสายสุนีก็เตรียมลงแข่งขันนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยลงถึง9ประเภทด้วยกันนะคะก็จะไปป้องกันแชมป์เหรียญทองนะคะ
7: ส่วนการแข่งขันแบดมินตันนะครับรายการไชน่ามาสเตอร์รัชดกอินทนนท์แล้วก็2พี่น้องตระกูลเอี่ยมสะอาดผ่านเข้าสู่รอบ2ได้นะครับนี่เป็นแบดมินตันระดับเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ชิงรางวัลรวมประมาณ41ล้านบาทแข่งกันที่สันเจิ้นที่จีนนะครับนี่เป็นการแข่งขันในรอบแรก
6: ดูกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวก่อนนะคะก็เป็นการแข่งขันรอบแรกค่ะเมรัชนกอินทนนท์มือวางอันดับ6ของรายการแล้วก็มือ6ของโลกพบกับตุงชิวตงมืออันดับ43ของโลกจากไชนีสไทเปค่ะผลการแข่งขันเมรัชนกทำได้เหนือกว่าชัดเจนนะคะควบคุมจังหวะทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับได้อย่างยอดแล้วก็ไล่ตบเอาชนะไปได้2เกมรวดเลยค่ะ21-16และ21-14ผ่านเข้ารอบ2นะคะไปรอพบผู้ชนะระหว่างเดวิดาซีฮักมือ34ของโลกจากอินเดียหรือว่าจะเป็นคาโลยาน่านาบันโดวามืออันดับ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปค่ะ
7: ขณะที่หญิงคู่รอบแรกนะครับคู่พี่น้องอนานันทการกับมูนาเบญญาภาเอี่ยมสะอาดคู่มือ43ของโลกเจอกับคาโฮโอซาวะกับมาอิทานาเบะคู่มือ21ของโลกจากญี่ปุ่นผลปรากฏว่าคู่พี่น้องสาวไทยนะครับใช้เวลาไป36นาทีเอาชนะไป2-0เกม21-19แล้วก็21-12เข้ารอบ2ไปเจอคู่กับเจอคู่มาเลเซียนะครับก็คือเพอริตันกับทีนามูราริธารานมือ5ของรายการและก็มือเป็นมือ5ของโลกนะครับดีกรีคู่นี้เจ้าของเหรียญเงินหญิงคู่ในการแข่งขันชิงแชมป์โลกเมื่อปี2025ด้วย
6: ค่ะส่วนผลคู่อื่นนะคะอันนี้เป็นชายเดี่ยวนะคะรอบแรกเช่นเดียวกันค่ะพนิชพลธีรรัศกุลมือ16ของโลกเจอของแข็งเลยค่ะเจอคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศสนะคะก็แพ้ไปอย่างสนุกนะคะ1-2เกม21-9 21-23แล้วก็16-21ค่ะ
7: ครับแล้วก็คู่ผสมต้นคิดแซ่เฮงกับต้นรักแซ่เฮงคู่มือ87ของโลกแพ้คู่จากอินเดียไป0-2เกมนะครับ8-21แล้วก็9-21
6: ยังมีการแข่งขันแบดมินตันอีก1รายการนะคะเป็นเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์100ที่อินโดนีเซียนะคะรายการอินโดนีเซียมาสเตอร์ค่ะก่อนที่เป็นรอบแรกเช่นเดียวกันนะคะของเรามีประเภทหญิงคู่ลงแข่งขันเมื่อวานนี้อนิชาจงสาพรพันธ์นะคะจับคู่กับราปิน่าโสภิตาเวทเลอร์คู่มือ106ของโลกนะคะก็เอาชนะฟ่านกายั่นนะคะกับเหลียงซือล็อกจากฮ่องกงไป2-0เกม21-6และ21-10ค่ะ
7: ส่วนการแข่งขันเทนนิส Grand Slam US Open นะครับน้องไหมมนัชญาน่าเสียดายตกรอบ2
6: ใช่
7: แต่ว่าก็ได้เงินไปเยอะเลยนะ
6: ถูกต้องนะคะนี่คือ Grand Slam ส่งท้ายปีนะคะ US Open นะคะก็แข่งกันที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบที่2น้องไหมมนัชญาสว่างแก้วค่ะนักเทนนิสมือ94ของโลกนะคะพบกับเลลาเฟนันเดสมือวางอันดับ31ของรายการซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ US Open เมื่อปี2021จากแคนาดาค่ะ
7: เซตแรกน้องไหมตกเป็นรองนะครับตามห่างถึง3เกมแม้ว่าจะพยายามไล่ตามมาแต่สุดท้ายเซตแรกเนี่ยแพ้ไปก่อน4-6จากนั้นในเซตต่อมาน้องไหมก็พยายามนะครับแต่ว่าสถานการณ์ก็เป็นรองหนักกว่าเดิมอีกสุดท้ายเซต2แพ้ไป1-6ทำให้แพ้ไป0-2เซต
6: ค่ะจริงๆตีวินเนอร์ได้ใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าน้องไหมตีพลาดเองหลายครั้งนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านเข้ามาถึงรอบ2 US Open ได้นี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะคะอย่างที่บอกไปนะคะแม้ว่าจะตกรอบ2แต่ว่าไหมมานัญชยาเนี่ยรับเงินรางวัลไปถึง 190,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยก็คือ6,300,000 บาทนะคะ ก็ยังมีสาวไทยอีก1คนนะคะในรอบที่3กําลังจะลงแข่งขันก็คือรวงข้าวลลนานะคะแข่งกันเช้าวันนี
7: ้
6: ก
7: ็
6: เป็นกําลังใจให้กับรวงข้าวด้วยค่ะ
7: ขณะที่งาน Meet the Press Asian Game นะครับเมื่อวานนี้เป็นครั้งที่5เรามีลุ้นเหรียญทองนะครับจากกีฬาเทคบอลแล้วก็ e-sport ด้วยโดยเฉพาะเทคบอลเนี่ยอันดับแรงกิ้งของเราแทบจะเป็นอันดับ1ทุกอีเวนต์เลย
6: ก็เหมาทุกเหรียญที่ส่งทำการแข่งขันนะคะนี่คือ Meet the Press ครั้งที่5นะคะก็เป็นการเตรียมทีมแล้วก็ตั้งความหวังสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมของแต่ละสมาคมต่างๆนะคะโดยครั้งนี้มี6สมาคมเข้าร่วมก็คือฮอกกี้มวยสากลเบรกกิ้งลีลาดมวยปล้ำอีสปอร์ตแล้วก็เทคบอลนะคะซึ่งครั้งนี้นี่มีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศิวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานค่ะ
7: ครับเริ่มที่สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับครั้งนี้ส่ง11รุ่นมีชาย6รุ่นและก็หญิง5รุ่นนะครับหากจับสลากก็ถ้าจับสลากดีมีลุ้นเหรียญรางวัลเลยส่วนสภาพรวมของทีมนะครับเชื่อว่ามีลุ้นเหรียญและมีหวังเยอะจากทีมมวยหญิง
6: ค่ะ
8: ก็ต้องเรียกว่าเราสมบูรณ์นะครับแล้วก็พยายามดูแลนับจากวันนี้จนไปถึงวันแข่งขันเนี่ยก็พยายามที่จะให้ไม่เกิดอาการบาดเจ็บอะไรนะครับบางคนอาจจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆตอนนี้ก็ทางกายภาพของการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เข้ามาดูแลใกล้ชิดอย่างเต็มที่ก็หวังว่าพอถึงเวลานั้นแล้วเราจะสมบูรณ์เต็มที
6: ่ส่วนพลตรีหญิงปริยภัทรจรัญพงษ์นะคะเลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าครั้งนี้ส่งนักกีฬา5คนค่ะสำหรับ3อีเวนต์ก็จะมีหญิงคู่มีคู่ชายแล้วก็มีคู่ผสมนะคะอย่างที่บอกไปเรามีดีกรีระดับโลกแล้วก็เป็นรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์ด้วยก็ส่งผลให้ตอนนี้แรงกิ้งเนี่ยเป็นอันดับ1ในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมซึ่งแน่นอนค่ะหวังครบ3เหรียญทองเลย
9: สำหรับการเตรียมตัวฝึกซ้อมของเราเราก็คือเก็บตัวที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะคะชั้น3นะคะก็มีซ้อมตามตารางของที่นักเสริมสร้างของเราได้กำหนดไว้นะคะก็จะมีแบ่งครึ่งๆระหว่างการฝึกซ้อมลงสนามนะคะเรื่องเทคนิคต่างๆแล้วก็รวมถึงเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรือเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์กีฬาเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งเราก็ถือว่าเราน่าจะได้พร้อม 100% ในการแข่งขันรอบนี้ค่ะร่างกายของนักกีฬาก็แข็งแรงดีแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะ
7: ขณะที่ทาง e-sport นะครับส่งแข่ง7อีเวนต์โดยประเภทเกมต่อสู้ไทยมีนักกีฬาแชมป์โลกแล้วก็เกม e-football มีแชมป์โลกหลายสมัยคาดหวังเหรียญทองได้นะครับอย่างไรก็ดีทั้ง7อีเวนต์ถ้าจับสายไม่โดนเจ้าภาพญี่ปุ่นและก็จีนมีลุ้นเหรียญทั้งหมดเลยคาดหวัง1เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนะครับความหวังสูงสุดอยู่ที่ e-football นะ
6: ค่ะ
7: นะครับ
6: นะคะส่วนผู้แทนจากสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยเปิดเผยนะคะว่านักกีฬาเบรกกิ้งไทยซ้อมกันอยู่ตลอดอยู่แล้วล่าสุดนี่ได้เหรียญเงินกับเหรียญทองแดง4เกมมาแต่ว่าในเอเชียนเกมเนี่ยก็จะมีญี่ปุ่นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกเกมแล้วก็ยังมีจีนเกาหลีใต้เป็นคู่แข่งสำคัญเชื่อว่าในวันแข่งจริงอาจจะมีลุ้นทำเซอร์ไพรส์ไปถึงเหรียญเงินหรือว่าเหรียญทองแดงได้นี่มีโชว์ด้วย
7: ดูสเต็ปซะก่อนนะโอ้โหนี่เขาจริงดังตั้งแต่โอลิมปิกที่ปารีสแล้วนะกีฬานี้นะครับแล้วก็ลุ้นเหรียญเหมือนกันส่วนกีฬามวยปล้ำนะครับมวยปล้ำในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ชิงกัน4ประเภทไทยส่ง2ประเภทก็มีเกรโกโรมันชายกับฟรีสไตล์ชายรวม4คนนักกีฬาหญิงไม่ได้ส่งตั้งความหวังสูงสุดก็คือเหรียญทองแดงจากประเภทฟรีสไตล์65กิโลกรัม
6: ค่ะก็สรุปความหวัง6สมาคมนะคะใน Meet the Press ครั้งนี้ตั้งเป้า4เหรียญทองจากเทคบอล3เหรียญทอง e-sport อีก1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้าหมายเหรียญทองแดงส่วนมวยสากลนะคะเชื่อว่ามีเหรียญรางวัล นะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะเป็นเหรียญอะไรนะคะ breaking หรือลีลาดลุ้นเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงฮอกกี้หวังอันดับที่5จากทีมหญิงและอันดับที่9จากทีมชายนะคะก็ตอนนี้เนี่ยผ่าน Meet the Pressทั้งหมด5ครั้งไปแล้วนะคะรวม39ชนิดกีฬาก็ตั้งเป้ารวมเอาไว้ตอนนี้แล้วเนี่ย14เหรียญทองค่ะ
7: ครับส่วนทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับตอนนี้ประกาศรายชื่อ23คนออกมาแล
6: ้
7: วนะครับก็จะไปแข่งขันเอเชียนเกมก็จะแข่งก่อนด้วยนะสำหรับกีฬาฟุตบอลชายนะครับก็จะแข่งกันช่วงวันที่15กันยายนถึง3ตุลาคมนะครับ โค้ชใหญ่ของทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็คือโค้ชวังทวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับของเราอยู่กลุ่ม A เจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นเจอกับคีกิสถานและฮ่องกงนะครับแต่ว่าโปรแกรมค่อนข้างดีเพราะว่าจะไปเจอญี่ปุ่นนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่ม
6: เราได้เจอ
7: ค่อยไล่ความ

0: ทำยากไป
1: นะคะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยนักเตะชุดเอเชียนเกมของเราเนี่ยไม่มีนักเตะที่อายุเกินนะคะเพราะว่าโค้ชวังเลือกจะใช้นักเตะที่อายุไม่เกิน23ปีทั้งหมดนะคะก็เดี๋ยวมาไล่เรียงรายชื่อกันนะคะผู้รักษาประตูในครั้งนี้ประกอบไปด้วยสรวัตรโพสมันนะคะมีชมพัฒน์บุญเลิศแล้วก็ศิรัตวุฒิวงเรือนคำค่ะ
2: กองหลังมีอัตพลแสงทองวิชั่นอินทรามพิชิตชัยเสียงกระโทกชลพัฒน์บัวพันธ์นะครับมีชานนธรรมมานาธานเจมส์ทีกวินจันศรีอูแซมมาเทียงคามพลเอกมณีกร
1: ค่ะส่วนกองกลางนะคะมีกฤตภักดิ์แสงสวัสดิ์ปฏิพันธ์ชัยโพเทพสิทธาบุญล่าธนกิจโชติเมืองปากปริพันธ์วงศาศิรภพวันดีแล้วก็ชวันวิทย์แซ่เล้าค่ะ
2: กองหน้านำโดยยศกรบุรพาแล้วก็มีเจ๊ฮานาฟีมามะธนาวุฒิโพชัยตอนนี้ไปเล่นอยู่ในญี่ปุ่นอยู่นะ
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มีวรวุฒิน้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดด้วย
1: โอ้แต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือยศกรบุรพานะคะความหวังของทีมชาติไทยในชุดนี้นะคะคือต้องบินไปกับญี่ปุ่นไทยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ก็ต้องบินกลับมารับใช้ต้นสังกัดอย่างชลบุรีด้วยเดี๋ยวต้องมาดูสภาพร่างกายจะไหวหรือเปล่านะคะทั้งนี้นักเตะฟุตบอลทีมชาติไทยชุดนี้นะคะจะเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเทลจังหวัดปทุมธานีในวันที่7กันยายนนะคะช่วงบ่ายโมงแล้วก็ฝึกซ้อมต่อทันทีที่ BGTC นะคะจนถึงวันที่12กันยายนก่อนจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นก็คือ13กันยายนนะคะ
2: ครับก็โปรแกรมของทีมฟุตบอลชายไทยในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับนัดแรกลงสนาม16กันยายนเจอกับคีร์กีสถานนะครับเตะเวลา14นาฬิกา
1: ค่ะแล้วก็นัดที่2นะคะจะเจอกับฮ่องกง อย่างที่บอกไล่เลียงไปนะคะเจอคีร์กีสถานก่อน20กันยา14นาฬิกาเจอฮ่องกงนะคะก่อนที่วันที่23กันยายนจะเตะในช่วงเย็นก็คือ17นาฬิกา30นาทีญี่ปุ่นจะพบกับไทยค่ะ
2: เพราะฉะนั้นโฟกัสอยู่ที่2นัดแรกนะ
1: ค่ะ
2: ที่เจอคีร์กีสถานกับฮ่องกงนะครับส่วนการแข่งขันฟุตบอลเจลีกนะครับตอนนี้ทางมาชิดะเซลเวียยังนำเป็นจ่าฝูงของลีกอยู่นะครับฟุตบอลเจลีกของญี่ปุ่นครับเตะกันที่สนามมาชิดะกิกอนโตเกียวมาชิดะเซลเวียนะครับเปิดบ้านเจอกับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับก็ครึ่งแรกสกอร์ยัง 0-0 อยู่ครึ่งหลังมาถึงนาที59นะครับเป็นฟอนตาเล่ขึ้นนำ 1-0 จังหวะที่โชตะมิยุระจะให้กับทางยาสุโตะวากิซากะแปรเน้นๆเข้าไปนะครับให้ทีมเยือนฟอนตาเล่นำก่อน 1-0 นี่หักเข้ามาแล้วแปรเน้นๆ
1: แล้วก็ถัดมานาทีที่75นะคะมาซิดะเซเวียได้จังหวะเตะมุมค่ะเป็นโคกิโอกาวะตัวสำรองนะคะก็มีโอกาสหม่งไปติดเซฟผู้รักษาประตูนะคะสเวนบนเดอร์เซนแต่ว่าหลุดไปข้ามเส้นประตูไปแล้วนะคะก็ตีเสมอได้1ประตูต่อ1
2: ครับแล้วก็นาที81มาซิดะเซเวียมาได้ประตูแซงนำ 2-1 นะครับโอทากะนากามุระตัวสำรองอีกคนครอสบอลทางฝั่งขวาเข้ามาเขตโทษบอลเลยไปถึงโคกิโอกาวะยิงบอลโล่งเข้าไปนะครับเป็นประตูที่2ของตัวเองในเกมนี
1: ้ก็จบเกมนะคะมาซิดะเซเวียเนี่ยก็เปิดบ้านเอาชนะคาวาซากิฟอนตาเล่ไปได้2ประตูต่อ1เก็บเพิ่มเป็น13คะแนนจาก5นัดนำจากฝูงต่อไปค่ะส่วนฟอนตาเล่แพ้เกมแรกของฤดูกาลนะคะมี6คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่11ของตารางค่ะ
2: ครับขณะที่ฟุตบอลถ้วยของอิตาลีนะครับรายการโคปาอิตาเลียอุดิเนเซ่ก็เปิดบ้านเอาชนะแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ3ได้เป็นโคปาอิตาเลียรอบ2นะครับหรือว่ารอบ32ทีมสุดท้ายเป็นการเจอกันของ2ทีมจากลีกสูงสุดกาโชซูริอาอุดิเนเซ่ครับซึ่งอยู่อันดับ7เจอกับเวเนเซียอันดับ19เล่นไป9นาทีเป็นทีมเยือนเวเนเซียนำก่อน 1-0 นะครับจังหวะชุลมุนหน้าประตูแล้วก็บอลมาเข้าทางรีซี่ซากราโดที่ยิงเข้าไปจากนั้นนาที34เจ้าบ้านอูดิเนเซ่มาได้ประตูตีเสมอ 1-1 นะครับฮวนอาริซาล่าเปิดบอลจากฝั่งซ้ายมาแล้วเป็นวาคูนบาโยหม่งเข้าไปจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้แล้วก็ครึ่งหลังนาที53อูดิเนเซ่มาได้ประตูชัยจากการทำประตูของวาคูนบาโยคนเดิมจบเกมก็เฉือนชนะไป 2-1 นะครับผ่านเข้ารอบ3ในการแข่งขันฟุตบอลถ้วยอิตาเลียโคปาอิตาเลีย
1: ค่ะส่วนผลโคปาอิตาเลียยังมีอีก1คู่นะคะในรอบ32ทีมซาซาโอโลซาซูโอโลนะคะเสมอกับโฟซิโนเน่นะคะ1ประตูต่อ1ในเวลานะคะแล้วก็เป็นซาซูโอโลนะคะที่ชนะการดวลจุดโทษไปได้4ประตูต่อ3ค่ะ
2: รอบต่อไปเจอกับยูเวนตุสนะสำหรับทางซาซูโอโล
1: ค่ะส่วนฟุตบอลถ้วยของเยอรมันนะคะเดฟเบโคคาวรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะออสนาบรูคค่ะแพ้บาเยิร์นมิวนิกไป1ประตูต่อ4ค่ะ
2: เกมนี้แฮร์รี่เคนยิง2ประตูเลย

0: ยังยิงอย่างต่อเนื่อง
1: ยิงอย่างต่อเนื่อง
0: ค่ะ
2: ขณะที่สมาคมฟุตบอลของเกาหลีใต้นะครับมีการแต่งตั้งเฮดโค้ชคนใหม่มารักษาก่อนรักษาการก่อนเป็นโค้ชจากสเปนนะครับโรเบิร์ตโมเรโนดีกรีก็เคยคุมทีมชาติสเปนช่วงปี2019ด้วย
0: แต่คุมช่วงสั้นๆ นะคะเป็นช่วงที่ลุยส์เอนริเก้ช่วงนั้นเนี่ยเขาขอลาพักนะคะ
1: ตอนนั้นไปดูลูก
0: คุมได้แค่9นัดเท่านั้นเองแล้วก็มีโอกาสคุมสโมสรต่างๆทั้งในลีกเอิงแล้วก็ในรัสเซียด้วยแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีชื่อหรือว่าประสบความสำเร็จมากนักนะคะนี่คือการเข้ามาคุมทีมชาติเกาหลีใต้ชั่วคราวนะคะหลังจากที่ฮงมยองโบเนี่ยประกาศลาออกไปเพราะว่าพาทีมตกรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลโลก2026มานะคะ
2: เบื้องต้นสัญญาจะมีผลจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนะครับแล้วก็จะอาจจะยังทำหน้าที่คุมทีมต่อไปในการแข่งขันเอเชียนคัพที่ซาอุดิอาระเบียด้วยแต่ว่าอยู่ที่ผลงานช่วงแรกของการคุมทีม
0: ค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเขามีชื่อเสียเรื่องของการแบบชอบใช้ AI ในการคุมทีมนะคะเพราะว่าตอนที่เขาอยู่โซชีเอสซีลีกในรัสเซียนะคะมักจะใช้ AI ในการประมวลผลในการคุมทีมก็เลยโดนปลดออกจากตำแหน่งโค้ชนะคะก็อาจจะมาลองดูแล้วกันว่าการใช้ AI จะได้ผลกับเกาหลีใต้หรือเปล่านะคะเกาหลีใต้เดี๋ยวมีคิวเจอกับเอลกวาดอร์แล้วก็อุรุกวัยในช่วงเดือนกันยายนนะคะก่อนจะเป็นเจ้าภาพรับการมาเยือนของเวเนซุเอลาแล้วก็อุซเบกิสถานในเดือนตุลาคมแล้วก็สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เนี่ยยังจะมีการพยายามจัดการแข่งขันแมตช์น่าจะอุ่นเครื่องนะคะเพิ่มเติมอีก2นัดก็คือในช่วงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
2: ครับก็มาคุมเกาหลีใต้ถ้าผลงานไม่ดีกดดันแน่นอนนะ
0: ถูกต้องขณะคันฮีโร่อย่างมายองโบเนี่ยตอนนี้นี่ไม่ทราบว่ากลับมาจากสหรัฐอเมริกาแล้วหรือยังนะ
2: ครับส่วนเชลซีซึ่งตอนนี้เสียกองกลางคนสำคัญไปอย่างอินโซ่เฟอร์นันเดสไปให้กับทางแมนซิตี้นะครับก็ตอนนี้ตลาดปิดแล้วด้วยก็กำลังพยายามจะหาตัวเข้ามาเสริมจะต้องเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเท่านั้น
0: ถึงจะ
2: ย้ายได้
0: สัญญาได้
2: นะครับถ้ามีสัญญาอยู่ตอนนี้ย้ายไม่ได้แล้วนะครับก็เลยมีข่าวกับทางจอร์จิเนโอไวนอลดุ
0: ม
2: อดีตนักเตะของลิเวอร์พูลนะ
0: คร
2: ับซึ่งไปค้าแข่งอยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็สัญญาหมดแล้ว
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์อยู
0: ่ถูกต้องนะคะจริงๆแล้วเนี่ยทางเชลซีพยายามติดต่อหามิดฟิลด์คนใหม่มาทดแทนนะคะก็มีทั้งมาร์ตินชูมินเบนดี้ของอาร์เซนอลแล้วก็เกือบจะได้ลามินคามาร่าของโมนาโกมาด้วยนะคะแต่ว่ามีการยกเลิกข้อสัญญากันไปก่อนจนกระทั่งมาติดต่อหาวานาดุมนี่แหละค่ะนักเตะไว้35ปีแล้วนะ
2: คือในเคสของคามาร่านักเตะของโมนาโกเนี่ยเกือบจะได้อยู่แล้วน
0: ะ
2: มายกเลิกในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดนักเตะที่กำลังจะปิดตัวลงทำให้ตอนนี้ทางเชลซีต้องหานักเตะที่เป็นฟรีเอเย่นนะครับแล้วก็จังหวะที่ไวนอลดุมหมดสัญญากับทีมในซาอุดิอาระเบียพอดีเลยแต่ว่าข่าวนี้เนี่ยอัปเดตล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าการย้ายทีมไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับเชลซีไม่น่าจะได้ไวนอลดุมละ
0: อ
2: ัปเดตล่าสุดนะ
0: นะคะแต่ก็มีข่าวเชื่อมโยงนะคะเพราะถ้าหากว่าเขามาอยู่กับเชลซีจริงๆเนี่ยก็จะได้มาร่วมงานกับชาบี้อลอนโซแล้วก็รวมถึงจอแดนเอนเดอร์สันด้วยนะคะแต่เดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าสรุปมาหรือไม่มา
2: ครับก็ตอนนี้อายุ35ปีนะครับสมัยที่เล่นที่ดังสุดๆก็ตอนอยู่กับนิวคาสเซิลแล้วก็มาลิเวอร์พูลมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษดีอยู่แล้วนะครับเล่นในลีกอังกฤษไป217นัดหลังจากนั้นก็ไปอยู่เปเชปารีสแซงต์ชาแมงไปอยู่กับโรม่าแล้วก็ย้ายไปอยู่กับอัลอิตติฟากในซาอุดิอาระเบียนะครับกับลิเวอร์พูลเนี่ยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกแชมป์ซุปเปอร์คัพได้หมดแล้วนะครับคือตอนเฟอร์นันเดสย้ายทีมไปมันช่วงตลาดนักเตะวันสุดท้ายพอดีเชลซีจริงๆไม่อยากขายน
0: ะ
2: แต่นักเตะอยากไปทีนี้ก็กลายเป็นเชลซีต้องหาตัวมาเสริมเพราะว่าตรงกลางเนี่ยผู้เล่นค่อนข้างน้อยตัวเชื่อมเกม
0: นะคะมาดูกันที่เรื่องราวของนักเตะทีมชาติเยอรมนีอย่างอันโตนิโอรูดิเกอร์กันบ้างนะคะกองหลังประสบการณ์สูงล่าสุดประกาศอำลาทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับรับใช้ชาติมา12ปีนะ
0: ค่ะ
2: กองหลังคนสำคัญปัจจุบันอยู่กับเรอัลมาดริด
0: ค่ะ
2: เจ้าตัวบอกว่าอยากจะโฟกัสกับสโมสรให้มากขึ้นกว่าเดิ
0: ม
2: เพราะว่าเดี๋ยวถ้าแบ่งร่างกายไปเล่นทีมชาติอายุตัวเองก็เยอะแล้วด้วย
0: ค่ะจริงๆอายุก็33ปีถ้าเล่นต่อเนี่ยก็ยังไหวแล้วที่สำคัญเนี่ยเยอรมนีก็ได้กุนซือสมองเพชรอย่างเจอร์นคล็อปไปน่าจะเล่นต่อนะเผื่อจะได้แชมป์โลก
2: จริงๆดูดิเกอร์เนี่ย เป็นนักเตะเยาวชนอะคาเดมี่ของดอทมุนด้วยนะ
0: ค่ะ
2: ซึ่งทางเจนเขาก็เคยคุมดอทมุนมาเสียดายไม่ได้ไปเล่นในชุดใหญ่ด้วยกัน
0: แต่เจ้าตัวก็คงไตร่ตรองมาดีแล้วนะคะว่าโฟกัสดีกว่า
2: ช่วงหลังเนี่ยลูดิเกอร์แกเจ็บบ่อยด้วย
0: ค่ะ
2: นะครับก็เลยถ้าจะเอาทั้ง2 อย่างเนี่ยร่างกายไม่น่าไหว
0: ใช่นะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นฟุตบอลยูโรเมื่อปี2016มีอาการบาดเจ็บนะคะแล้วก็

0: มีส่วนสำคัญกับฟุตบอลโลกที่รัสเซีย2018แล้วก็ได้เล่นยูโร2020ด้วยนะคะติดทีมชาติชุดใหญ่มาตั้งแต่ปี2014หรือว่าเมื่อ12ปีที่แล้วจริงๆอ่ะเล่นมาตั้งแต่ระดับเยาวชน18 19 20 21ปีนะคะก็เรียกได้ว่ารับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้ก็เจ้าตัวบอกว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่จะตัดสินใจโฟกัสกับต้นสังกัดดีกว่า
1: ตอนที่ขึ้นมาเล่นทีมชาติปี2014จริงๆปีนั้นเยอรมันเป็นแชมป์โลกน
0: ะ
1: แต่เจ้าตัวยังไม่ได้เป็นตัวหลักไม่ได้ติดทีมไปมาเป็นตัวหลักช่วงบอลโลกปี2018 2022แต่ว่าเยอรมันตกรอบแบ่งกลุ่มและก็ล่าสุดปี2026นะครับไปตกรอบ32ทีมไปแพ้ให้กับปารากวัยนะครับเจ้าตัวก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเน้นผลงานกับสโมสรผลงานของทีมชาติที่โดดเด่นก็คือได้แชมป์ FIFA Confederation ครับเมื่อปี2017นะครับก่อนหน้านี้ก็เคยอยู่กับสตุตการ์ดโรม่าเชลซี
0: อยู่กับเชลซีนี่ประสบความสำเร็จกับต้นสังกัดมากมายนะคะฤดูกาลแรกเนี่ยก็คว้าแชมป์ยูฟ่ายูโรป้าลีกมาเลยนะคะก็สุดท้ายนะคะโฟกัสกับเรอัลมาดริดนะคะ
1: ครับก็ถือว่ายุเยอะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: ไปที่ข่าวของไทเกอร์วูดกันบ้างนะครับล่าสุดถูกยึดใบขับขี่นะครับถูกพักใบขับขี่แล้วก็ห้ามขับรถเป็นเวลา5ปีเลย
0: ค่ะก็เพราะว่าเจ้าตัวยอมรับผิดนะคะข้อหาขับรถโดยประมาทค่ะนี่เป็นอดีตโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันนะคะก็ตัดสินใจไม่สู้คดีขับรถโดยประมาทตามข้อตกลงกับพนักงานอัยการนะคะก็ส่งผลให้ได้รับการลดโทษจากข้อหาเดิมคือขับรถในขณะมึนเมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดานะคะ
1: คือย้อนไปก่อนหน้านี้ไทเกอร์วูดเคยประสบอุบัติเหตุหนัก
0: ๆ
1: ถึงขั้นเกือบถึงชีวิตเหมือนกันนะแต่ตอนนั้นก็รอดมาได
0: ้
1: แต่ว่าช่วงต้นปีก็มีอุบัติเหตุทางรถยนต์อีก
0: ใช่นะคะก็ด้วยความที่ให้ความร่วมมือนี่แหละค่ะก็เลยไม่ได้ถูกข้อหาเมาแล้วขับนะคะก็รายงานเนี่ยระบุว่าไทเกอร์ยินดีรับโทษพักใช้ใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลา5ปีแล้วก็ปรับเงินอีก $1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า 34,000 บาทซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงก็ตกลงรับสภาพกันไปนะคะก็ไม่โดนโทษเมาแล้วขับก็เจ้าตัวแต่เขาบอกนะคะว่าห้ามผิดกฎนะคือไม่ให้ขับรถ5ปีก็อย่าเผลอไปขับเพราะถ้าขับเนี่ยอาจจะกลับมาโดนโทษเมาแล้วขับได้นะคะ
1: นี่เป็นภาพที่ไทเกอร์วูดถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมนะครับหลังประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในรัฐฟลอริดาเมื่อช่วงมีนาคมที่ผ่านมาโดยถึงแม้จะผ่านการตรวจระดับแอลกอฮอล์ทางลมหายใจนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็กลับปฏิเสธที่จะเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดอื่นๆเพิ่มเติม
0: นะคะแล้วก็ในเดือนเดียวกันไทเกอร์วูดก็ได้ปฏิเสธข้อหาละหุโทษเรื่องการขับรถในขณะมึนเมาแล้วก็ปฏิเสธการเข้ารับการตรวจสารเสพติดนะคะแล้วก็เปิดเผยว่ากำลังเข้ารับการบำบัดอาการของตัวเองหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ทั้งหมดด้วยนะคะ
1: ครับก็ช่วงนี้หลายคนลุ้นคือไทเกอร์วูดเนี่ยขอแค่กลับมาคนก็ตามแล้ว
0: ใช่
1: เป็นสุดยอดนักกีฬาจริงๆนะครับขณะที่การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นปรากฏว่านักชกเจ้าถิ่นผลงานดีนะครับได้เข็มขัดมา2เส้นเลย
0: ค่ะนะคะนี่เป็นมวยสากลที่สังเวียนโยโกฮาม่าบุนไตประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ปิดฉากลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอย่างที่บอกว่านักชกญี่ปุ่นนะคว้ารางวัลมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะคะเริ่มกันที่รุ่นไลฟ์ฟลายเวท108ปอนด์ไดยากิระดาวรุ่งซามูไรวัย23ปีโชว์ฟอร์มร้อนแรงนะคะก็คุมจังหวะด้วยแยบแล้วก็ฟุตรวดเร็วก่อนจะปล่อยฮุกซ้ายส่งคาร์ลอสคานิซาเลสกำปั้นรุ่นเก่าชาวเวเนซุเอลาร่วงไปนับ8ในยกที่3นะคะ
1: ยก3ก่อนนะครับแล้วมาถึงยกที่7คิระก็สบโอกาสฮุกซ้ายเข้าเต็มทางอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็ชนะไปทำให้คิระผงาดคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมาครองได้สำเร็จในการชกอาชีพเพียงไฟที่5โอ้โหนักชกญี่ปุ่นเนี่ยอายุจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นนักมวยที่จะต่อยไม่ค่อยนานนะ
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นแต่ว่าจะมีช่วงพีคของเขาน
0: ะคะส่วนการแข่งขันเข็มขัดแชมป์โลกที่ว่างในรุ่นมินิมัมเวท105ปอนด์นะคะทาเคชิอิชิอิอดีตนักคิกบ็อกซิ่งวัย26ปีปิดฉากเกมรวดเร็วเกินคาดค่ะใช้เวลาไป65วินาทีของยกแรกมันยังไม่ถึง1นาทีเสร็จ
1: ๆตัดลำตัวนะ
0: ค่ะ
1: โอ้โหโดนที่ชายโครงเลยไม่ไหวอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: คือถ้าโดนลำตัวส่วนใหญ่ยิ่งโดนชายโครงเนี่ยโอกาสจะลุกขึ้นมายากแล้ว
0: แล้วคู่แข่งของเขาเนี่ยก็คือวิลเฟโดเมนเดสเป็นอดีตแชมป์โลกชาวปาเตริโกนะคะก็ซุดลงไปแบบหมดสภาพเลยนะคะกรรมการก็นับ10ค่ะยุติการชกนะคะก็ส่งผลให้อิชิอิเนี่ยคว้าแชมป์โลกในรุ่นนี้ไปครองนะคะจารึก เป็นแชมป์โลกคนที่6ของค่ายโอยาชิยิมค่ะ
1: ครับซ้อมมานานนะ
0: ค่ะ
1: แป๊บเดียวไม่ถึงยกเลย
0: เดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยมวยสากลนี่น่ากลัวนะคะ
1: ครับไปดูการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียกันบ้างนะครับเดี๋ยวมาเชียร์ทีมชายกันบ้างเสาร์นี้จะลงสนามนัดแรกนะครับเจอกับทางกาตาร
0: ์
1: หลังจากเชียร์ทีมหญิงจนประสบความสำเร็จไปโอลิมปิกแล้วเดี๋ยวมาลุ้นทีมชายกันนะครับโค้ชของเราก็คือปักกีวอนน
0: ี่
1: เป็นบรรยากาศการฝึกซ้อมของทีมชาติไทยนะครับซ้อมกันประมาณชั่วโมงครึ่งนะ
0: ค่ะ
1: นะครับก็การซ้อมครั้งนี้ไม่ได้มีการใส่โปรแกรมอะไรมากเนื่องจากว่ายังอยู่ในช่วงของการย้ายโรงแรมที่พักนะครับก็จะเป็นช่วงของการยืดร่างกายเบา
0: ๆค่ะก็สำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียของผู้ชายเนี่ยนะคะแข่งขันกันระหว่างวันที่4ถึง13กันยายนที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะคะโดยโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้เราอยู่อันดับที่62ของโลกรอบแบ่งกลุ่มอยู่สาย C ร่วมกับกาตาร์อันดับ24ของโลกเกาหลีใต้26ของโลกแล้วก็ไชนีสไทเป58ของโลกนะคะนัดแรกเลยเดี๋ยวเราแข่งวันที่5กันยายนเวลา 15:00 น.เจอกับกาตาร์ก่อนค่ะ
2: สำหรับอาการบาดเจ็บของนักกีฬาก็ยังมีครับยังมีแทบทุกคนครับแต่ว่าก็ทุกคนถ้าลงไปเล่นแล้วต้องเต็มที่แน่นอนครับไม่กังวลแน่นอนเรื่องอาการบาดเจ็บใดๆผมว่าทุกคนทำเต็มที่ในสนามแน่นอนครับ
3: กับเป้าหมายที่อยากจะบอกทุกคนว่าเราตั้งเป้าไว้ตรงไหนครับรอบ
2: กับเป้าหมายผมว่ารอบแรกผมอยากชนะทั้ง3ทีมให้ได้ครับไม่ว่าเกมจะออกมาไงผมว่าทุกคนจะพยายามทำเต็มที่แล้วก็เก็บชัยชนะในแต่ละแมตช์นั้นให้ได้ครับ
4: วันนี้ก็มีการมายืดเส้นยืดสายค่ะมีการซ้อมเสิร์ฟอะไรหลายอย่างเพราะว่าต้องปรับกับเรื่องเวลาแล้วก็อากาศที่นี่ด้วยเพราะก็ช่วงนี้เป็นหน้าร้อนด้วยค่ะก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานที่แล้วก็อากาศแล้วก็เวลาค่ะก็จะทำให้ดีกว่าเดิมค่ะจะเต็มที่ทุกครั้งที่ลงสนามครับแบบว่าก็จะถ้าบอลผ่านหนูก็จะไม่ยอมให้บอลปล่อยบอลตกง่ายๆหรอกค่ะ
0: เต็มที
1: ่ครับ
0: ค่ะไม่ยอมปล่อยให้บอลตกง่ายๆนะคะก็สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายนะคะย้ำอีกครั้งวอลเลย์บอลชายนะคะในรายการชิงแชมป์เอเชียทำผลงานดีที่สุดคว้าอันดับที่6มาเมื่อปี2013ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะครั้งล่าสุดเมื่อปี2023ที่ประเทศอิหร่านเนี่ยเราได้อันดับที่10มานะคะรายการนี้สิทธิ์เดียวเหมือนกันกับวอลเลย์บอลหญิงเลยค่ะคือแชมป์ชิงแชมป์เอเชียจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนอันดับ1ถึง3ก็จะได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลกปี2027ค่ะ
1: ครับก็เชียร์กันต่อนะ
0: ใช่ค่ะสนุกแน่นอน
1: ใช่ส่วนตอนนี้นะครับช่วยถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษอยู่ที่ประเทศไทยนะเมื่อวานนี้แจ๊สร่วมกับโมโนแม็กซ์นะครับม
0: ี
1: กิจกรรมให้กับแฟนบอลชาวไทยใกล้ชิดกับถ้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษ
0: ค่ะ
1: นะครับก็ทางแจ๊สเนี่ยเขาได้สิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลลีกสูงสุดของอังกฤษนะครับถ่ายทอดสดผ่านทางโมโนแม็กซ
0: ์ใช่นะคะก็เมื่อวานนี้นี่คือเหล่ากองเชียร์แฟนบอลนะคะต่างสวมเสื้อทีมรักของตัวเองไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะทีมไหนที่ไม่ค่อยได้สัมผัสมานานเนี่ยก็ต้องไปจับซะบ้างนะคะ
1: เพิ่งสมัครมา10กว่าปีเอง
0: นะคะอ่ะก็บริษัท Jasmine International หรือว่า Jazz เนี่ยนะคะเขาก็เอาใจนะคะแฟนๆพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะก็นำถ้วยโทรฟี่นะคะของจริงมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 จัดที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะค่ะ
1: นะครับแฟนเมื่อสักครู่เป็นแฟนอาร์เซนอลนะนะครับเพราะก็เป็นแชมป์เก่าอ่ะ
0: ของเขา
1: ไปสัมผัส
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนฤดูกาลนี้ก็ลุ้นกัน
0: ค่ะ
1: อาร์เซนอลก็ถือว่ายังเป็นเต็งหนึ่งนะครับส่วนทีม2แต้มมันต้องลุ้นหน่อย
0: แต่ยังไม่แพ้ใครนะคะ
1: เอาเหรอเรียกมีกดดันนะเนี่ยคุณไม่แพ้ใครนะคุณกดดันละแต่ถ้าแพ้ไปจะไม่กดดันละ
0: ค่ะสู้แบบแพ้1ชนะ1ยังมีแต้มมากกว่า
1: 3แต้ม
0: โอเคนะคะอ่ะแฟนๆนะคะใครอยากไปสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกนะคะถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยไปได้ที่อาคารแจ๊สนะคะจัดมินนะคะไปไหมคะคุณไม่ได้ใช้มาหลายปีแล้ว
1: ไม่เอาเดี๋ยวรอให้ได้แชมป์จริงก่อน
0: ขอของจริงโอเค
5: เป็นไงบ้างครับปีนี้
1: แมนยูเหรอ
5: ใช่
1: 3แต้มยังดีอยู่คนข้างๆนี่ก็ยัง
0: ไม่ชนะเลยแต่ก็ยังไม่แพ้นะ
5: เอาใจช่วยขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพหมู่เกาะเวสต์แมนซึ่งเป็นอาณาจักรนกพัฟฟินที่ใหญ่ที่สุดในโลกค่ะตั้งอยู่ชายฝั่งทางตอนใต้ของไอซ์แลนด
6: ์ขอบพระคุณท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 น.ถึง 9:15 น.ช่วงที่2เวลา 11:00 น.ถึง 13:15 น.ช่วงที่3เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ช่วงที่4เวลา 17:30 น.ถึง 18:30 น.และช่วงที่5เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.โดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็นหนึ่งใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าหนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับมีเจ้าวาดชื่อหลวงปู่เรืองนะครับเป็นเจ้าวาดอยู่ผู้ที่นำหนังใหญ่เข้ามาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาชื่อครูเปียท่านนำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามต่างจังหวัดผ่านมาที่วัดสว่างอารมณ์ของเราท่านศรัทธาในหลวงปู่เรืองซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านก็เลยมอบหนังใหญ่ให้พร้อมกับพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองซึ่งหลวงปู่เรืองท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่เหมาะที่จะดำเนินการกิจกรรมทางด้านหนังใหญ่ท่านก็เลยมอบให้กับกำนันชื่อกำนันนวมสุพรรณนครรับพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ทั้งหมดไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็กำนันนวมเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดรับจากครูเปียและถ่ายทอดให้กับลูกบ้านชาวบ้านและชุมชนวัดสว่างอารมณ์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ต่างๆทั้งหมดไว้ครบกระบวนการเลย
0: ขั้นตอนเลย
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร
0: ่
1: ท่านจะแสดงไปทั่วตามจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป
0: แล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
1: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอำมาตย์ทั้งหลายได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5หนังใหญ่ถึงได้เริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ตามต่างจังหวัดและถึงได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ของเรา
0: ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็นหนึ่งใน3แห่งที่ยังคงมีการเล่นและก็อนุรักษ์อยู
1: ่ครับผม
0: อีก2แห่งก็คือที่ไหนบ้างคะ
1: ครับนอกจากหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราแล้วยังมีหนังใหญ่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากบรรพบุรุษมีกิจกรรมมีการแสดงสืบสานสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะต้นกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ตามประวัติเนี่ยน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะค่ะพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็คือ
1: หลวงปู่เรืองใช่คร
0: ับท่านได้ต่อยอดเรื่องของหนังใหญ่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึง

0: ลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
1: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จัดแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะ
0: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
1: จ้ะหนังใหญ่ที่จะแสดงจะเป็นลักษณะของการแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
0: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆ อย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: อาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
0: ยังไม่ได้จริงจัง
1: ค่ะ
0: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนา
1: ะ
0: ค่ะใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์และท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
1: ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
0: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้าง
1: ค่ะ
0: เราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
1: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ่แตกต่างกันไปเลย
0: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปกรรมหรือหัตถศิลป
1: ์ใช่ไหมฮะ
0: บางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบมีระนาดมีกลองมีอะไรประกอบนะครับบางคนก็ไปทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีก็เรียกว่าคีตศิลป
1: ์
0: นะครับบางคนชอบทางการเต้นการเชิดการรำมาทางด้านนาฏศิลป์นะครับบางคนเอ๊ะก็เก่งทางด้านภาษาสามารถพากได้บรรยายได้ก็กลายเป็นวรรณศิลป์เพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นก็จะในหนังใหญ่เนี่ยจะรวมศิลปะหลายๆแขนงไว้ด้วยกัน
1: ค่ะถือว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมศิลปะต่างๆให้คงอยู่แต่เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มารวมกันที่นี่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังบ้างไหมคะ
0: การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราทำตลอดมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษคือเดิมทีเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดกับคนในชุมชนก่อนนะฮะว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นน่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนานะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดพอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากการแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
1: คร
0: ับทุกวัน
1: ค่ะแล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
0: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่บอกว่ามารวมตัวที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งแกะนั่งตอกหนังกันต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มเน้นเยาวชนเพราะว่า เราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อนและเราใช้เด็กนักเรียนในเขตบริการใกล้ๆกับเรานี
1: ้
0: เขาเรียนในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังตอกหนังเชิดหนังแสดงหนังทั้งหมดเลยปัจจุบันทำอย่างนี
1: ้ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5
0: จ้ะก็ประมาณ160ปีเสร็จแล้ว
1: ค่ะปัจจุบันนี้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
0: ครับผม
1: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย
0: ใช่ครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีหลายๆฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายดูแลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องดูแลว่าหนังเนี่ยเรียบร้อยไหมจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรไหมก็ต้องดูแลรักษาไว
1: ้
0: ฝ่ายต้อนรับก็มีฝ่ายมัคคุเทศถ้าใครมาเยี่ยมชมนี่เราก็จะมีมัคคุเทศคอยต้อนรับอยู่ด้านล่างแล้วก็นำขึ้นมาชมข้างบนนี
1: ้
0: ส่วนฝ่ายจัดการแสดงก็รับการแสดงเช่นมีผู้สนใจอยากจะชมการแสดงก็ประสานมาพอประสานมาแล้วก็จะแสดงให้ช
1: ม
0: ครับผม
1: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ
0: ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเรื่องราวของตัวหนังทั้งหมดเลยนะครับประวัติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษ
1: คร
0: ับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้จ้องการมาชมการแสดงได
1: ้
0: ชมได
1: ้แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
0: ตัวหนังเนี่ยที่เราแสดงโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางตัวชำรุดเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับประมาณ160กว่าปีเนี่ยชำรุดเราก็จะใช้โชว์เฉย
1: ๆ
0: ส่วนหนังที่เราจะใช้กับแสดงเนี่ยเรามีการถ่ายทอดและเรียนรู้แล้วก็ตอกหนังทำหนังขึ้นมาใหม
1: ่ตัวที่แสดงก็คือหนัง
0: ที่เราทำขึ้นมาใหม
1: ่แต่อันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้
0: ใช่จ้ะ
1: ค่ะที่อนุรักษ์ไว้300กว่าตัวเนี่ยเป็นทั้งของเก่าของใหม่หรือของเก่าทั้งหมดคะ
0: จะมีของเก่าและเขามีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทั้งสองประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้ว300ตัวเศษ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การฟอกหนังการแกะการฉลุเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ความสูงของเขาประมาณสูงประมาณกี่เมตรคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะเอามาโดยจะนำมาโดยวิธีการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็แล่ๆเอาแต่หนังมาแล้วก็ไปหมักใส่เกลือหรือปูนขาวเพื่อทำให้เขาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำหนังเนี่ยไปขึงให้ตึงทำตากไว้แห้งแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเรียบแล้วเราก็ลอกลายลงไปแล้วก็ถึงได้แกะออกมาเป็นตัวหนังอย่างนี้ซึ่งหนังนี่มีหลายขนาดมีขนาดถ้าขนาดธรรมดาปกติก็ประมาณความสูงประมาณเมตรเศษกว้างประมาณสัก70เซน
1: ครับ
0: นี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัว
1: ค
0: ่ะอันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่าๆ
1: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
0: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: อย่างนี้เค้าเรียกหนังเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
1: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
0: การเชิดครับ
1: การเชิดหนัง
0: การเชิดหนัง
1: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
0: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรื ึกเจ้าลบเจ้า
1: ค
0: ำว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
1: ค
0: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
1: ่
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมกุฎบุตรลบเนี่ยพระมกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระรามกับนางสีดา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
1: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะ
0: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ
1: ม
0: ี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได้
1: ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
0: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
1: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
0: มาชมได้เลย
1: ตั้งแต่เช้าถึงเวลากี่โมงครับปิด
0: เราจะเปิดโดยประมาณ 9:00 น.ปิดโดยประมาณ 16:00 น.
1: อืมค่ะก็สามารถมาไหว้พระมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ
0: ่ครับผม
1: ที่วัดสว่างอารมณ
0: ์
1: ที
0: ่
1: นี่ค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมาชมแล้วก็
0: ชมการแสดง
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อไปแสดงนอกพื้นที่ได้ไหมคะ
0: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับเป็นมหรสพชั้นสูงเนี่ยที่บางงานเนี่ยจัดไปเพื่อจะแสดงเป็นงานสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลและหนังใหญ่เนี่ยการแสดงเนี่ยต้องแสดงอันดับแรกเพราะว่าถ้าเราจะไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีลิเกมีละครอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดการแสดงครั้งแรกณเวทีนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนังใหญ่ต้องเป็นสิริมงคลในการแสดงครั้งแรก
1: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
0: งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบสบสมโพธิ์งานเฉลิมฉลองไปได้หมดนะครับไปได้หมดทุกงาน
1: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: ๆสืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ทุกปี
1: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน9นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ท่านใดที่สนใจเรื่องการไหว้ครูครอบครูจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ
1: ครับค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหา
0: จ้ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ยสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างคะ
0: ในวัดนี่นอกจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้ซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ด้านในก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นโบราณ100 กว่าปีอยู่ภายในวาดสีเป็นรูป ทัพประวัติอะไรประมาณนั้นแล้วอีกที่หนึ่งเดิมมีมนดบรอยพระพุทธบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ด้านล่างแต่ณวันนี้เรานำไปประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงปู่ด้านหน้าแล้วเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบรอยพุทธบาทจำลองเนาะเพราะว่าเป็นสิริมงคลเดินทางมาแล้วก็มากราบพระพุทธบาทจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคล
1: หลวงปู่เรืองเนี่ยก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
0: จ้าใช่ครับ
1: ค่ะท่านก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีถือว่ามีพระอาจารย์มีหลวงปู่ที่ประชาชนนับถือมากถ้ามาจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็สามารถนอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังแวะไหว้พระได้อีกมีทั้งพระยืนพระนั่งแล้วก็พระนอน
0: จ้าจ้า
1: ค่ะ
0: ครบเลยครับทั้ง3แบบ
1: ค่ะ
0: จ้าจ้า
1: ซึ่งจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเร
0: ื่อง
1: นี้ด้วย
0: ใช่คร
1: ับ ค่ะอย่างพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะเรามีแนวทางที่จะต่อยอดอย่างไรต่อไปคะ
0: พิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้แนวทางที่เราจะต่อยอดได้ประสานกับจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคือพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องจัดการแสดงนะครับซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างนักรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีแนวทางจะขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคารโรงละครขึ้นมาด้านล่างอีกที่หนึ่งอันนี้แนวทางนะครับแนวทางเราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วก็ขณะนี้กำลังดำเนินการมาสำรวจแล้วว่าเขาเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะสร้างโรงละครที่รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้มากขึ้นก็แนวทางกำลังมาพูดคุยกันอยู
1: ่ค่ะถ้ามีโรงละครนี้เราก็สามารถจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ได้ชมอย่างแบบว่าเต็ม
0: ที่ได้เต็มที่เลย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
0: ครับความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้สืบทอดมาทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วนะครับและความภาคภูมิใจสูงสุดณวันนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไปยังองค์กรยูเนสโกแล้ว
1: ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
0: ทั้ง3แห่งเลยครับ
1: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
0: ภูมิใจมากดีใจอ
1: ยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนังใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นการแสดงที่มีคุณค่าซึ่งเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับหรือท่านผู้สนใจถ้าต้องการจะมาเรียนรู้มาศึกษาก็ยินดีต้อนรับก็ขอฝากว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นมรดกของโลกในอนาคตสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วนี่ก็คือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งเป็นศิลปะที่คู่ชาติไทยมาช้านานค่ะที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงษ์เอี่ยมละออนะคะประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์วีระพงษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้เตรียมอุปกรณ์เบื้องต้นนะครับในกรณีถ้าเกิดภัยนะอย่างน้อยเนี่ย3-4 วันเตรียมเส้นทางอพยพนะครับจุดนัดหมายเบอร์ติดต่อที่สำคัญสามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสต์นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24 ชั่วโมง
1: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดเพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
1: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: สมุทรสาครเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector เสริมพลังความร่วมมือภาครัฐเอกชนหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืนผู้ว่าปทุมธานีเปิดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจุดประกายพลังสร้างสรรค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคมประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนำทีมลงเรือลำเดียวกันลุยเก็บขยะคลองบางทะลุสารสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้หาดเจ้าสำราญลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง่าพันธ
1: ์และผมภาคภูมิพนาพดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกด

0: มายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NVT ภาคกลางค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญน้ำหลวงส่งศพพระราชทานแก่พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงซึ่งละสังขารอย่างสงบด้วยสิริอายุ90ปี70พรรษานายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์ในการเชิญน้ำหลวงสงศพประกอบพิธีพระราชทานแก่พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลณศาลาการประเรียนวัดสะไม้แดงอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพได้มีการบรรจุสรีระสังขารลงหีบทองทึบทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทได้แต่งตั้งให้พระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงต่อไปทั้งนี้พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30สิงหาคม2569เวลา 18:40 นจากภาวะทุพพลภาพโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดสิริอายุ90ปี70พรรษาท่านเกิดเมื่อวันที่31มีนาคม2479ปฏิบัติงานปกครองคณะสงฆ์มาอย่างยาวนานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ชัยนาทที่พระชัยนาทมุนีเมื่อปี2557และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทตั้งแต่ปี2560นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย17ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีรวมจำนวน17ครัวเรือนโดยมีว่าที่ร้อยตรีธีรพลโชคนำชัยปลัดจังหวัดปทุมธานีนางสาวสุภีพรโมราหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานีนางดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพลอากาศเอกศักสกลแสงสุขรัตน์วดีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดกลุ่มแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานีจิตอาสาพระราชทานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยเหตุวาตภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน2569เวลา 16:00 นในพื้นที่หมู่ที่2หมู่ที่4หมู่ที่11และหมู่ที่12ค่ะตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน14ครัวเรือนและเหตุวาตภัยเกิดขึ้นเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เวลา 1:30 นเกิดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน3ครัวเรือนการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ประชาชนทั้ง17ครัวเรือนต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้และมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับที่บริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายไพบูลย์วงชัยยาประมงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงานมีนายกรกฎวงสุวรรณนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทั้ง3อำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549ได้กำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมและขอความร่วมมือหยุดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพประมงซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยภายในงานนี้ครับมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 80,000 ตัวปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาพันธุ์กุ้งแชร์บ๊วยจำนวน 1,100,000 ตัวกระจายปล่อยในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วและตำบลคลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับทางนี้การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามเพื่อร่วมกันเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและคืนความสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
0: สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โชว์ผลงานเร่งรัดไต่สวนคดีทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมเดินหน้าภารกิจป้องกันเชิงลุกค่ะนายคมสันจันรอดผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2569ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อชี้แจงบทบาทการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสำหรับผลงานในปีงบประมาณ2569ด้านการตรวจสอบเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จ20เรื่องจากทั้งหมด55เรื่องส่วนการไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จ10เรื่องจากทั้งหมด14เรื่องขณะที่ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินมีเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติแล้ว324เรื่องนะคะโดยพบกรณีจงใจไม่ยื่นหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินในพื้นที่สมุทรสาครจำนวน1เรื่องนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนโครงการป้องกันเชิงรุกเช่นโครงการ ITA โครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนค่ะทั้งนี้ปปช.สมุทรสาครเปิดช่องทางติดตามข่าวสารและแจ้งเบาะแสผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตด้วยนะคะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความโปร่งใสอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.ครับเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขชูลพบุรีเป็นพื้นที่นำร่องแห่งแรกของภาคกลางครับนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีรุ่นที่2ณห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรงโดยมีนายนิรันดร์คำล้านนายอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและอพม.จากอำเภอโคกสำโรงสะโบดหนองม่วงและบ้านหมี่นะครับเข้าร่วมการอบรมรวม387คนโดยการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็คือการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนที่มุ่งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขและพัฒนาอพม.ให้เป็นทีมสร้างสุขทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานและติดตามการช่วยเหลือในระดับชุมชนโดยนิคมสร้างตนเองลพบุรีร่วมกับสำนักงานพมจ.ลพบุรีครับได้ตั้งเป้าพัฒนาอพม.ครอบคลุมทั้ง11อำเภอรวมกว่า 1,100 คนแบ่งการอบรมออกเป็น3รุ่นด้วยกันครับก่อนจะร่วมกิจกรรมคิกออฟทีมสร้างสุขพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10กันยายน2569นี้ เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนั้นลงพื้นที่ไปสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
0: จังหวัดกาญจนบุรีจัดการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาในความเห็นชอบการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอีกทั้งการวิเคราะห์บริบทพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบกระจายอำนาจผ่านเครือข่ายพื้นที่รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี Innovation Forum 2026แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอีก7ปีข้างหน้านะคะการเตรียมการเปิดรับสมัครสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่5ทั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางและกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาไปที่เพชรบุรีนะครับเขามีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเดินหน้าจัดมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แบล็คลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับมีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเดินหน้าจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่บริเวณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดพัฒนาการจังหวัดคณะกรรมการบริหารสจพทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครับโดยนายธรรมนูญควายพันธ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินงานขจัดความยากจนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการและทีมพี่เลี้ยงในรูปแบบ Intensive Care ติดตามดูแลครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดครอบคลุม5มิติตามระบบ TP Map ได้แก่ด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการคุ้มครองทางสังคมโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวชื่นชมความทุ่มเทของทุกหน่วยงานในพื้นที่8อำเภอซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการรวมพลังกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนเพชรบุรีอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนพร้อมคาดหวังให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทั้ง8อำเภอเวทีเสวนาในหัวข้อการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับอำเภอโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆมาเข้าร่วมงานนี้รวมกว่า50คนครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายขเชนชัยแพงจันทร์พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีนางสาวพระชิสาพระชิระธารีรัตน์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีรวมต้อนรับและพบปะนางสุขุมนคุณปลื้มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการจาก25จังหวัดในเขตภาคกลางในโอกาสมาจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีในการส่งเสริมบทบาทสตรีไทยพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมถึงการขับเคลื่อนงานสตรีสร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับเปิดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจุดประกายพลังสร้างสรรค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคมครับที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวันเยาวชนจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวสุพชาพรมศรหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตรีเจษดาเอี่ยมวิจารณ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะครูอาจารย์และพลังเยาวชนในพื้นที่มากกว่า150คนเข้าร่วมงานนี้ครับทั้งนี้มหกรรมวันเยาวชนจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นยุวกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสำหรับงานดังกล่าวครับมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพพลังความคิดสร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานครอบคลุมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีสากลเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในประเด็นพัฒนาเยาวชนตลอดจนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างทักษะแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมของเยาวชนต่อไปครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการจังหวัดและทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมพริบปรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเริ่มการประชุมจังหวัดเพชรบุรีได้เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆอาทิศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่35และเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดจังหวัดพร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์สรุปข่าวเด่นจากผลการดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเรื่องเพื่อร่วมการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดอาทิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5และวันที่11สิงหาคม2569เกี่ยวกับการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเน้นย้ำว่าการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการดำเนินงานตามคณะมติรัฐมนตรีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะ
1: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีครับนำทีมลงเรือลำเดียวกันลุยเก็บขยะคลองบางทะลุนะครับเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้กับหาดเจ้าสำราญครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนำโดยนางสาวสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีได้นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมลงเรือลำเดียวกันสานสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้บางทะลุรักหาดเจ้าสำราญที่บริเวณหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับโดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานภายใต้หลักการดำเนินงานร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมมาเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการดำเนินงานตลอดทั้งวันครับเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายกสิธาดาคล้อยดีประธานกลุ่มรักหาดเจ้าสำราญอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนมาร่วมการลงเรือเก็บขยะลอยน้ำและขยะตกค้างในคลองบางทะลุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งครับนอกจากนี้คณะยังเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสหลวงตาไก่ที่วัดหาดเจ้าสำราญเรียนรู้ประวัติศาสตร์จัดแสดงโครงกระดูกวานบรูด้าสักการะศาลพ พ่อปู่ยี่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงพื้นบ้านที่เขายึดถือกันมายาวนานกว่า100ปีครับรวมถึงมีการเยี่ยมชมหาดเสาเอียงบ้านตนดน้อยอำเภอชะอำเพื่อเก็บข้อมูลนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทั้งในมิติของการสร้างความสามัคคีและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยสามารถช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในคลองบางทะลุสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐเครือข่ายประชาสัมพันธ์และชุมชนในท้องถิ่นพร้อมทั้งผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อยอีก6ผลงานเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีครับ
0: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่ง
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
2: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: กลับคุณผู้ชมครับในช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้ครับพาไปที่ร้านป้าเจงข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งตำนานความอร่อยคู่จังหวัดราชบุรีมายาวนานกว่า37ปีครับซึ่งเขาเข้าร่วมโครงการรัฐช่วยลดค่าครองชีพให้กับชาวบ้านด้วยครับ
2: ไทยทั้งไทยใจเย็นนี้ต้องคุ้มเองเงินต้องขึ้นไปถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
1: คุณผู้ชมครับป้าเจงหรือนางเล้งเจงอุดมศิลป์ครับเจ้าของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งกล่าวว่าหลังจากทางร้านนั้นได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากนะครับเพราะทำให้ประชาชนนั้นมีกำลังซื้อและกล้าที่จะจับจ่ายซื้ออาหารในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าปกติอย่างเช่นอาหารทะเลจากเดิมที่ชาวบ้านบางกลุ่มอาจจำกัดค่าอาหารไว้ไม่เกินมื้อละ50บาทแต่เมื่อมีโครงการที่รัฐเขาช่วยสมทบทุนให้เช่นทาน100บาทจ่ายจริงเพียงแค่40บาทก็ทำให้ชาวบ้านนั้นได้ทานอาหารมื้อที่อิ่มและเต็มที่มากยิ่งขึ้นพร้อมฝากไปถึงรัฐบาลครับให้ช่วยทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบมากเลยครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยการได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาทก็ถือว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขามากจริงๆสำหรับเมนูที่ดึงดูดลูกค้าของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งครับซึ่งเปิดมายาวนานมากกว่า37ปีก็คือเมนูข้าวคลุกกะปิซึ่งความพิเศษของข้าวที่นี่ครับคือผัดกับกะปิที่มีกลิ่นหอมและหมูหวานที่มีรสชาติออกเค็มๆหวานๆเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงมากมายจุดเด่นสำคัญของทางร้านก็คือการใช้เตาถ่านนะครับในการทำแบบต้นฉบับดั้งเดิมจึงทำให้ข้าวนั้นมีกลิ่นหอมของกะปิที่มีกลิ่นกำลังดีกลิ่นไม่แรงจนเกินไปครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลากหลายเมนูอาทิข้าวซี่โครงหมูอบมะระยัดไส้ตุ๋นไก่ตุ๋นยาจีนขาหมูแล้วก็มีหมูกรอบฮ่องกงด้วยโดยปัจจุบันร้านชุนเซ้งเปิดให้บริการถึง3สาขาสาขาที่1ครับที่บริเวณถนนศรีสุริยวงศ์แยกตระการสาขาที่2บริเวณแยกเขางูและสาขาที่3บริเวณตลาดสีเมืองครับ

จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี71ผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนรวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีครั้งที่1/2569โดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่ขออภัยค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิ

0: ธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อนกล้าวมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำและมอบนโยบายด่วนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยตลอดจนเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายซึ่งจะช่วยลดการกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดตลอดช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับเดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างยกระดับคุณภาพชีวิตชาวท่ายางชาวชะอำครับมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนนายพักพัฒน์สุวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริณเทศบาลตำบลบางเก่าอำเภอชะอำครับโดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทานหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีนายสนจินดาหลวงขออภัยครับโดยมีนายสนจินดาสงวนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่14ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการ10ปีก็คือปี2570ถึงปี2579โดยจะปรับปรุงคลองเดิมและการขุดคลองระบายน้ำใหม่รวมระยะทางมากกว่า38กิโลเมตรตั้งแต่เขื่อนเพชรอำเภอท่ายางไปสิ้นสุดที่อำเภอชะอำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยสูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทางนี้ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 33,000 ไร่ลดมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึงร้อยละ50อีกทั้งคลองระบายน้ำหลากดี1ก็ยังสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพร้อมช่วยเพิ่มเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: จังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนค่ะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรีครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนโดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีซึ่งปัจจุบันมีประชาชนยื่นคำขอรับการพิสูจน์สิทธิ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,972 แปลงรังวัดแล้ว 5,045 แปลงเสนอกปร.ทับคพร.จังหวัดแล้ว 1,210 แปลงค่ะออกโฉนดที่ดินแล้ว728แปลงนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการทหารพ.ศ. 2479ให้กับประชา ชนจำนวน18รายและวัด1แห่งซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นของทางจังหวัดลพบุรีในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมกรอบการจัดทำแผนปี2570ครับที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ครับเพราะมีการพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2570โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเลขานุการทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณากรอบจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแผ่นย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2570โดยจะดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปี2566ถึง2570เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับแบ่งออกเป็น4แนวทางการพัฒนาได้แก่การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเน้นการดำเนินคดีฐานความผิดค้ามนุษย์ในจังหวัดการออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามและการคัดกรองคัดแยกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นผู้เสียหายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มุ่งส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามครับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครอบคลุมการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายและการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครับ
0: จากอาหารพื้นบ้านของชุมชนเล็กๆสู่เมนูอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรีไก่ย่างบางตาลไม่ได้โดดเด่นเพียงรสชาติแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้จะพาไปค้นหาว่าอะไรทำให้ไก่ย่างสูตรนี้ยืนหยัดในใจผู้คนมากกว่า1ทศวรรษติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: รสชาตินุ่มๆ นะครับจุยซี่นะครับแล้วก็มีเข้มข้นด้วยเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นพริกไทยนะครับมีความหอมของหางน้ำปลานะครับจากโพธารามนะครับเป็นวัตถุดิบที่เราใช้อยู่ในจังหวัดของเราครับ
3: เพียงได้ยินคำว่านุ่มชุ่มฉ่ำหลายคนอาจจะนึกถึงรสชาติแต่สำหรับชาวบางตาลนี่คือมาตรฐานที่ส่งต่อกันมานานกว่า100ปีจากเตาถ่านสู่เตาถ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีไก่ย่างบางตาลที่เป็นมากกว่าอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากหาบเร่ริมสถานีรถไฟคลองบางตาลก่อนที่อาชีพเล็กๆจะเติบโตเป็นรายได้หลักของคนในชุมชน
2: จุดเริ่มต้นของไก่ย่างบางตาล นะครับเริ่มมาจากสมัยกว่า100ปีที่ผ่านมาที่สถานีรถไฟคลองบางตาลแห่งนี้นะครับเป็นรถไฟหัวรถจากไอ้น้ำนะครับมีการจอดใช้เวลานานนะครับจึงมีไก่ย่างนะครับมาเป็นอาหารส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นที่แพร่หลายเป็นที่ชื่นชอบถูกปากถูกใจของบุคคลทั่วไปครับ
3: ไม่มีตำราเล่มไหนสอนประสบการณ์ที่สะสมจากการยืนหน้าเตาได้และนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าหลายคนยังกลับมาซื้อซ้ำวันนี้คนในชุมชนบางตาลหมู่13ยังคงช่วยกันรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้แม้แต่ละพื้นที่จะมีสูตรแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เอกลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลยังคงเหมือนเดิม
2: บางตาลแท้ๆนะครับท่านดูจากสายตาก็จะเป็นไม้งามสามงามนะครับที่จะเหมือนใบตาลนะครับของต้นตาลถ้ามองอีกทีนึงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับที่มาจากการผสมขมิ้นนะครับรวมถึงวิธีการการย่างนะครับที่จะมีหนังที่กรอบเหลืองนะครับกลิ่นหอมนะครับแต่ละส่วนนะครับก็จะมีรสชาติที่ต่างกันอย่างถ้าผู้บริโภคชอบแบบ แห้งๆนะครับไร้กระดูกก็จะเป็นที่ส่วนของหน้าอกถ้าผู้บริโภคชอบแบบจุยซี่จุยซี่ก็จะเป็นส่วนของสะโพกนะครับแต่คุณภาพสมราคาจับต้องได้แน่นอนครับ
3: จากวันที่รอคอยผู้โดยสารลงจากรถไฟวันนี้ไก่ย่างบางตาลเดินทางไปหาผู้คนทั่วทั้งประเทศผ่านงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆพร้อมต่อยอดสู่บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้เพื่อให้ความอร่อยนั้นเดินทางได้ไกลมากกว่าเดิม
2: ครับแล้วอนาคตนะครับเราจะมีการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นการซิลนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้ง่ายขึ้นรวมถึงการที่เราจะบรรจุไก่ย่างบางตาลพร้อมทานใส่กระป๋องนะคะให้ผู้บริโภคนะครับได้รับประทานได้ง่ายขึ้นครับ
3: กว่า100ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงสูตรหมักไก่แต่คือความพิถีพิถันความชำนาญและความภาคภูมิใจของคนทั้งชุมชนเมื่อเตาถ่านยังคงลุกรสชาติที่ส่งต่อกันมามากกว่าศตวรรษก็ยังคงมีชีวิตและนี่คือพลังของอาหารไทยที่ไม่ได้อยู่แค่ในความอร่อยแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนที่ช่วยกันรักษาเอาไว้ NBT ภาคกลางรายงาน
0: ขอบคุณ NBT ภาคกลางค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าที่สมุทรสาครนะครับจะพาไปดูกิจกรรม YEC เขาหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveBroadcast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ครับลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector เสริมพลังความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนครับหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector ภายใต้หลักสูตรยัง Executive for Chamber of Commerce Program 2026หรือ YECP 2026นะครับที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดยมีคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก YEC เข้าร่วมโดยนางสาวปุญชยาคิดประเสริฐประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าการจัดอบรม YECP 2026รุ่นที่10มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทายาทธุรกิจผ่านเกณฑ์เข้าร่วมมากกว่า50คนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาครัฐภายใต้แนวคิดเชื่อมคนเชื่อมความคิดเชื่อมความร่วมมือซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569ค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการรองขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายประพันธ์ตรีบุพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่การประชุมมีการรับรองรายงานครั้งที่1ทับ2569พร้อมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของรัฐและกระทรวงมหาดไทยค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน3คณะเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคและราคาของโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการทั้งนี้เพื่อให้การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครับเดินหน้าพัฒนาสวนแม่สวนลูกวางกรอบงบ80ล้านบาทยกระดับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองมรดกโลกครับที่วัดสารปูนวรวิหารนายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดร.สมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยานายสดแดงเอียดนายอเนกศรีหามาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนเตรียมจัดสร้างสวนแม่สวนลูกภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยมีธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมครับโดยที่ประชุมนั้นมีการหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่และกรอบการใช้งบประมาณเบื้องต้นเสนอพัฒนาพื้นที่สวนลูกจำนวน2แห่งวงเงินประมาณ16ล้านบาทครับและมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมราชานุสาวรีย์รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบวงเงินประมาณ8ล้านบาทภายใต้กรอบงบประมาณสำหรับการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ประมาณ80ล้านบาทครับโดยรายละเอียดและวงเงินยังต้องผ่านการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไปซึ่งแนวทางการพัฒนามุ่งยกระดับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองมรดกโลก โดยปรับปรุงทางเดินระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้พื้นที่กิจกรรมและพื้นที่สาธารณะให้รองรับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการออกแบบจากคำนึงถึงอัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และหลักการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปครับหน่วยงานด้านวิชาการและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก็จะร่วมกันศึกษาความเหมาะสมด้านกายภาพกฎหมายภูมิสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ก่อนจะทำแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเมืองมรดกโลกครับวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: บางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่ในอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าสนใจในจังหวัดกาญจนบุรีอยู่กันที่อำเภอศรีสวัสดิ์นะคะซึ่งที่นี่ค่ะเรียกว่าขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการทำการเกษตรปลอดสารในพื้นที่นี้นะคะเขาจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้นำชุมชนกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ผมนายกฤษณะตาตะบุญครับดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านแก่งแคบตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีครับหมู่บ้านแก่งแคบก็ต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่การท่องเที่ยวเยอะครับประกอบกิจการแพพักรีสอร์ทร้านกางเต็นท์นี่ค่อนข้างเยอะแต่ก็จะมีพื้นที่บางส่วนครับที่ทำเกษตรครับผมแต่ส่วนมากจะเป็นเกษตรไม้ยืนต้นครับพวกผลไม้ครับก็จะมีพวกทุเรียนมะยมชิดมะม่วงแล้วก็กล้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยก่อนเบื้องต้นว่าเมื่อก่อนก็ต่างคนต่างทำจนมากระทั่งผมได้ลงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านเมื่อย้อนไปปี2566ก็ได้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจ1กลุ่มก็ชื่อว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนหมู่บ้านแก่งแคบกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์กลางในการทำเกษตรปลอดสารครับกิจกรรมของกลุ่มก็จะมีการผลิตปุ๋ยนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับส่งรีสอร์ททีนี้พอเราทำกลุ่มได้มีความเติบโตได้พักหนึ่งแล้วเราก็เลยเชิญชวนชาวบ้านเนี่ยที่อยู่ในบริเวณหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยมาร่วมกันทำเป็นเชิงเกษตรปลอดสารนะครับก็จะมีหลายอาชีพเลยครับหลายส่วนเลยที่เข้ามานำความรู้จากศูนย์ของเราไปประยุกต์ใช้เราไม่ใช่เพียงแค่ให้ความรู้เรายังมีการสมทบปุ๋ยสมทบเรื่องเมล็ดพันธุ์หรือสิ่งที่เขาต้องการครับผมตลาดก็เป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับในการทำการปลูกเกษตรปลอดสารหรือทำเกี่ยวกับเกษตรก็ตามนะครับเราได้จับมือกับภาคีเครือข่ายครับหมู่บ้านแก่งแคบมีคณะกรรมการหมู่บ้านด้านชมรมท่องเที่ยวอยู่แล้วนะครับคณะกรรมการท่านเนี้ยก็จะดูแลเรื่องการดูผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพื่อไปกระจายให้กับชมรมท่องเที่ยวภายในอำเภอศรีสวัสดิ์อย่างเช่นของผมเนี่ยกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักสลัดทางชมรมก็จะรับผักสลัดเนี่ยไปกระจายให้กับรีสอร์ทแต่ละรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่ปลูกแตงโมเมื่อก่อนเขาก็ประสบปัญหาเรื่องไปขายแตงโมตามตลาดนัดแต่เจอฝนตกมั่งลูกค้าไม่มีมั่งกลับมาอยู่แตงโมอยู่ก็เสียผมก็เลยได้ไปช่วยนำแตงโมเนี่ยเข้าไปในสถานประกอบการในเขตของอำเภอศรีสวัสดิ์เราถามว่าเราได้อะไรไหมเราแทบไม่ได้เลยครับบางครั้งเราเสียสละด้วยเพราะว่าบางครั้งที่เจ้าของสวนเอาของประสงค์เราต้องสำรองเงินของเราเนี่ยจากการที่ทำกลุ่มวิสาหกิจไปให้ก่อนเพราะว่ากว่าเราจะได้เงินจากสถาบันประกอบการต้องทำบินเบิกต้องทำอะไรเป็น2อาทิตย์ก็ไม่เป็นไรครับก็เหมือนว่าเราช่วยกันนะครับส่วนพืชผักเนี่ยเยอะมากนะครับจากที่เขาปลูกแค่แปลงเล็กๆนะครับแล้วก็เอาไปกำขายตามตลาดนัดหรือขายหมู่บ้านก็ขายได้น้อยเขาก็เลยไม่มีจิตใจที่จะทำเกษตรปลอดสารเราก็เลยเข้าไปช่วยในเรื่องการรับผักเขาเนี่ยก็เอาไปส่งสถานประกอบการเหมือนกันครับแล้วแต่ว่าผักอันเนี้ยเขาจะมีอะไรบ้างแต่ข้อแม้ของเราคือต้องบอกล่วงหน้าเรา10วันเพื่อเราจะเตรียมหาออเดอร์ให้แต่ละเจ้าครับก็คือถ้าต้องการให้เราช่วยในเรื่องการตลาดหรือให้องค์ความรู้เนี่ยเงื่อนไขนึงเลยคือแปลงนั้นต้องทำเกษตรปลอดสารนะครับเขาได้ประโยชน์มากไหมเขาได้ประโยชน์มากครับแล้วสามารถลดต้นทุนในการทำเกษตรแบบใช้เคมีนะครับยาฆ่าแมลงปุ๋ยเคมีก็แล้วแต่แน่นอนครับเริ่มแรกเขาทำเขาอาจจะได้ผลผลิตที่ดีแต่เมื่อปล่อยไปสักพักระบบนิเวศเขาจะเสียแล้วเขาก็จะปลูกอะไรไม่ค่อยได้จนกระทั่งเขาเข้ามาเอาความรู้จากเราเอาปุ๋ยของเราไปใช้แล้วทำให้เขาพลิกฟื้นแล้วก็ได้ผลผลิตออกมาแถมเรายังช่วยให้เขาเนี่ยได้มีรายได้ในการรับสินค้าของเขาเนี่ยไปกระจายขายให้นะครับก็คือพูดง่ายๆคือคนทำเกษตรถ้ามีแรงขายแล้วขายได้มีกำลังใจทำแน่นอนครับก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับก็อยู่ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับเจ้านี้ก็จะปลูกที่แรกก็จะปลูกพวกผักเล็กๆน้อยๆนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขานำผักเนี้ยไปขายที่ตลาดนั้นแล้วผมไปเจอนะครับแล้วทีนี้เราก็พูดคุยกันเขาบอกว่าผมมันมีพื้นที่มากเลยผู้ใหญ่เขาทำงานประจำนะแต่เขารักในการเกษตรปลอดสารเขาก็เลยบอกว่าผู้ใหญ่มีตลาดให้ผมไหมผมมีผมไปปลูกเลยก็คุยแค่ครั้งเดียว2ครั้งครับสักพักเขาไปปลูกถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็ถั่วฝักยาวเนี่ยเยอะมากเลยแล้วเขาก็เครียดแล้วเขามาถามผมก็นำผักเนี่ยถั่วยาวเนี่ยไปส่งให้เขาทุกวันเนี้ยก็รับกันเรื่อยๆครับ มีออเดอร์เขาก็โยนมาให้เรามีแตงกวามีผักมีอะไรนะครับเยอะแยะเลยอันนี้คือเป็นพืชผักสวนครัวแต่ถ้าเป็นไม้ยืนต้นเนี่ยเป็นผลไม้ตามฤดูกาลเนี่ยต้องยกให้กับ915ไวน์ฟาร์มส่วนเนี้ยไม่ใช่ให้แต่ความรู้เหมือนว่าเราเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ได้กันเพราะว่าส่วนเนี้ยดั้งเดิมเขาทำเกี่ยวกับออแกนิกอยู่แล้วปลอดสารทุกอย่างนะครับผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าหมู่บ้านอย่างแคบมีสวนทุเรียน120ไร่แล้วทำเป็นเกษตรปลอดสารด้วยนะครับความชอบตรงกันก็เลยปรึกษากันก็เลยเรียนเชิญผู้ดูแลสวนเนี้ยมาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการหมู่บ้านของเรานะครับก็เลยร่วมกันขับเคลื่อนในการทำเกษตรปลอดสารให้กับชุมชนหมู่บ้านแก่งแคบเนี่ยได้ยึดหลักตัวนี้เป็นหลักนะครับส่วนเนี้ยเด่นในทุกอย่างเลยครับแม้กระทั่งทุเรียนมะยมชิดแล้วก็ทำปุ๋ยยกตัวอย่างเช่นมูลไส้เดือนเนี่ยเยอะมากแล้วก็แบ่งปันให้ชุมชนครับก็ฝากพี่น้องเกษตรกรนะครับหรือมือสมัครเล่นนะครับที่มีพื้นที่อยู่ที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะครับท่านลองหันมาปลูกผักนะครับแล้วก็ลองใช้กระบวนการแบบปลอดสารพิษแบบอินทรีย์นะครับผลผลิตมันอาจจะไม่สวยเท่ากับเคมีแต่นับรองเรื่องสุขภาพของท่านจะดีขึ้นแล้วก็คนที่ท่านรักด้วยนะครับที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านก็ได้เอาของดีๆเนี่ยให้เขากินนะครับการทำเกษตรปลอดสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีครับเรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยเรื่องความเป็นอยู่ของเราที่เราได้มีอาหารที่ความเป็นความเป็นอาหารที่มั่นคงปลอดภัยครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมกันทำเกษตรปลอดสารเพื่อคนที่เรารักครับ
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะคะเขาก็แนะนำแล้วค่ะว่าที่นี่นะคะมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการตลาดของพี่น้องประชาชนแล้วก็เกษตรกรที่ทำเรื่องของการเกษตรปลอดสารและเราก็มาถึงพื้นที่ที่นี่แล้วนะคะเราอยู่กันที่915ออร์แกนิกฟาร์มค่ะซึ่งที่นี่เขาจะทำเรื่องราวนี้อย่างไรบ้างมีแนวทางการดำเนินการอย่างไรอยู่กับผู้ที่ดูแลที่นี่นะคะคุณพี่อลงกรหรือว่าพี่เก่งกันเองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมเก่งครับอลงกรอินแก้วครับเป็นผู้ดูแลแปลงเกษตร915ออร์แกนิกฟาร์มครับเป็นแปลงที่ทำเกษตรอินทรีย์ 100% ก็คือเรามีนโยบายจากท่านเจ้าของแปลงนะครับคือคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน
0: ์
2: กับคุณพวงเพชรทวีชัยวัฒน์นะครับว่าเราจะทำแปลงเกษตรเพื่อที่เป็นรูปแบบของการทำเกษตรอินทรีย
0: ์
2: หาข้อสรุปว่าการทำทุเรียนอินทรีย์มะยงชิดอินทรีย
0: ์
2: ต้องใช้อะไรอย่างไรบ้างนะครับก็เราแปลงเนี้ยเราทำมา9ปีครับ
0: 9ปี
2: ใช่ครับ
0: ก็จะที่เราพอเรามาถึงพื้นที่เนาะอันนี้เป็นเสียงกับธรรมชาติมากคือเป็นเสียงต้อนรับจากธรรมชาติจริงๆนะคะนี่คือในพื้นที่ของ915ออร์แกนิกฟาร์มพื้นที่เท่าไหร่ครับพี่เก่ง
2: 120ไร่ครับ
0: อู้120ไร่นี่คือทำออร์แกนิกหมดเลยเหรอคะ
2: ออร์แกนิก 100% เลยครับ
0: 100% ทำอะไรบ้างในแปลงเนี่ย
2: ในแปลงนี้มีทุเรียนเป้าหมายทุเรียน 1,500 ต้นนะครับ
0: 1,500 ต้น
2: ใช่ครับแต่ตอนเนี้ยทุเรียนที่ให้ผลผลิตในปีนี้อยู่ประมาณ120ต้นก่อนก็คือทุเรียนเราปลูกด้วยอินทรีย์ครับมันก็จะโตช้า7-8 ปีถึงจะให้ผลผลิตนะครับแล้วก็มีบางต้นที่สู้กับสภาวะอากาศในพื้นที่ของกาญจนบุรีที่เป็นร้อนแล้วก็แห้งก็จะมีตายไปแล้วก็ปลูกซ่อมบ้างนะครับก็จะโตไม่เท่ากันครับแล้วก็มีมะยงชิด350ต้น
0: ด้านหลังเราถูกไหมคะ
2: ใช่ครับมะยงชิด
0: อันนี้คือต้นมะยงชิดอันนี้อายุเขาประมาณเท่าไหร่คะพี่เก่ง
2: มะยงชิดไป6-7 ปีครับ
0: 6-7 ปี
2: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็คือผลผลิตหมดแล้วหรือยังไม่ออกหรือยังไงบ้าง
2: เป็นน่าเสียดายครับคือเ พิ่งเก็บผลผลิตหมดไปได้4วัน
0: ค่ะ
2: ครับพอมะยงชิดเนี่ยเราจะมีอายุในการเก็บเกี่ยวที่สั้นมากไม่สามารถเก็บไปรอได้
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็ปีนี้มะยงชิดเราห่อทุกลูก
0: ค่ะ
2: นะครับผลผลิตที่เราขายเนี่ยเราจะห่อทุกลูกเลย
0: ค่ะ
2: ห่อไปเกือบแสนลูก
0: โอ
2: ้ครับ
0: ทุกลูกเนี่ยนะห่อด้วยมือ
2: ใช่ครับห่อด้วยมือกระดาษห่อ
0: โอ้โหทำไมต้องห่อขนาดนั้นนะคะ
2: คือมะยงชิดเรามันเป็นไม้ผลที่เปลือกบางแล้วพอเวลาก่อนจะเก็บเกี่ยวเนี่ยเขาจะมีสีเริ่มเหลืองจะเป็นสีส้มสีเนี่ยจะดึงแมลงวันทองมาเจาะและจะเกิดทำให้เขามีหนอนภายในลูกแล้วก็ขายไม่ได้ เราไม่ได้ฉีดยาใดๆเราจำเป็นจะต้องห
0: ่อ
2: ครับก็เพื่อป้องกัน
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ก็คือเป็นเขาเรียกก็เป็นเป้าหมายทั้งเรื่องของการทำทุเรียนทุเรียนพันธุ์ที่เราปลูกพันธุ์อะไรคะ
2: เบญจพรรณครับแต่หลักเลยเป็นหมอนทองครับ
0: เป็นหมอนทองเป็นหลักเนาะแต่ทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยขออนุญาตเท้าความย้อนไปก่อน
2: ครับ
0: 915ออร์แกนิกฟาร์ม
2: ครับ
0: ชื่อนี่คือเป็นที่มาที่ไปยังไงแล้วก็ทำไมถึงมาทำตัวออร์แกนิกกับ 100% ตรงเนี้ยคะ
2: ครับแรกเริ่มเลยครับทางคุณสุธีวัฒน์ทวีชัยวัฒน์นะครับท่านมีพื้นที่อยู่นะครับท่านก็เห็นว่าท่านมีพื้นที่อยู่120ไร่เนี่ย
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีลูกน้องเป็นบุคลากรอย่างพวกผมอะครับอยากจะให้เราทำเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดสารพิษ
0: ค่ะ
2: ในพื้นที่เต็มเต็มของท่านเลยก็เพื่อที่จะผลิตผลผลิตที่ปลอดภัยให้กับแรกๆเลยก็คือเพื่อนฝูงของท่าน
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็แตกกระจายไปจนเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ที่รักสุขภาพเราก็เริ่มทำกันมาตั้งแต่ต้นโดยการเปิดเผยทุกอย่างว่าเราทำอะไรมาเราใช้วิธีไหนในการปลูกเราใส่ปุ๋ยอะไรเราป้องกันแมลงอย่างไรนะครับเพื่อให้รอบที่คนที่มองเราเห็นว่าการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเราทำจริงๆนะและทำได้จริงก็คือเราผลิตการปลูกทุเรียนหรือไม้ผลทุกชนิดครับหรือไม้พืชทุกชนิดเราจะต้องหนึ่งเลยคือการใส่ปุ๋ยต้องมีปุ๋ยนะครับเราเริ่มต้นจากการทำปุ๋ยปุ๋ยหมักก่อนด้วยหลักการของการทำอินทรีย์ทุกอย่างเราจะใช้ปุ๋ยหมักมูลสัตว์ต่างๆพอเราเริ่มใช้ปุ๋ยหมักเราก็จะเริ่มเห็นข้อเสียเขามีข้อดีมากมายครับแต่เขาก็มีข้อเสียอยู่ในนั้นอยู
0: ่
2: ปุ๋ยหมักต่อให้เราหมักดีขนาดไหนเราก็จะพอเรานำมาใส่ต้นไม้ปุ๊บเราจะต้องรดน้ำกระบวนการย่อยสลายเขาจะ

0: พอเกิดกระบวนการย่อยสลายอีกครั้งนึงเขาจะคายก๊าซที่เราเรียกกันว่าคาร์บอนมีเทนนะครับก๊าซเหล่านี้จะเป็นก๊าซที่เรียกแมลงมาไข่เรียกด้วงต่างๆมาไข่แล้วก็แมลงเหล่านี้ก็จะเริ่มเข้ามาในแปลงของเราก็จะเริ่มสร้างระบบนิเวศที่มีแมลงรบกวนเยอะมากเราจึงต้องมาคิดกันใหม่ครับว่าเราจะใช้ปุ๋ยที่นิดไหนจนมาสุดท้ายครับมาตกผลึกที่มูลไส้เดือนและด้วยความการที่พื้นที่เรามันเยอะ120ไร
1: ่ครับ
0: จำนวนต้นไม้อยู่ประมาณสัก 3-4,000 ต้นเพราะเรามีไม้ป่าด้วยมีไม้ป่ามีต้นสักมีไม้ป่าที่ปลูกให้เป็นระบบนิเวศพึ่งพานะครับเราก็จำเป็นต้องเลี้ยงไส้เดือนจำนวนเยอะมากเราผลิตไส้เดือนเต็มศักยภาพจะได้14ตันต่อเดือน
1: 14ตันต่อเดือนอันนี้คือใช้แค่เฉพาะ
0: ใช้เฉพาะในส่วนของเรา
1: ไม่ได้มีการกระจายจำหน่ายอะไรอย่างนี้ไม่มีย
0: ังไม่ได้ออกจำหน่ายครับพอเริ่มมีการออกจำหน่ายก็เริ่มผลิตเพิ่มขึ้นครับแต่แรกเริ่มเลยครับ14ตันเนี่ยเราก็จะใช้ในสวนเพราะว่าต้นไม้ต่อ1ต้นนะครับใส่กันประมาณ20กิโลต่อต้น
1: แล้วอย่างนี้คือที่นี่เดิมเลยอะทำอะไรมาก่อนเป็นพื้นที่เปล่าหรือว่า
0: พื้นเปล่า
1: พื้นที่เปล่าแล้วก็มาเริ่มบุกเบิกกันเลยเหรอ
0: ใช่ครับบุกเบิกมาทำสวนเกษตรอินทรีย์เลยครับ
1: แต่ถ้าเส้นทางเนาะเขาเรียกว่าเส้นทางกว่าจะสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างแบบยังไงมาโรยด้วยกลีบกุหลาบหรือว่ายังไงบ้างคะหรือว่าปูเรือใบ
0: โอ้โห ถ้าเป็นแปลงเคมีปกตินะครับในลักษณะการทำแบบนี
1: ้
0: ณตอนเนี้ยทุเรียน 1,500 ต้นจะเต็มพื้นที
1: ่
0: สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว
1: ได้หมดเลยผลผลิตจะเต็มมาก
0: ใช่แต่ตอนนี้เราเพิ่งจะเริ่มต้นมีร้อยกว่าต้นอย่างที่เริ่มเก็บเกี่ยวแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับก็มันยากในการปลูกครับแล้วต่อไปคือยากในการรักษาโรคพอเรามีปุ๋ยแล้วใช่ไหมครับโรคแมลงเข้าเราหลักการของการกระทำเกษตรอินทรีย์ครับเราต้องใช้สมุนไพรพอเราทำตรงเนี้ยเราก็จำเป็นจะต้องหาสูตรที่เหมาะสมในการทำสกัดสารออกมาเพื่อที่จะใช้ลัดขั้นตอนไม่ถ้าเราหมักมันก็มีกระบวนการหมักที่นานขึ้น เราก็ที่ส่วนเราผลิตสมุนไพรไล่แมลงเองจากเขาเรียกสมุนไพรรอบพื้นที่ เราในพื้นที่ของเรามีไม้เถาชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นหางไหล
1: ต้นหางไหล
0: หรือเรียกว่าโรตินก็คือเจ้าหางไหลเนี่ยจะมีฤทธิ์เบื่อเมาคล้ายๆไซยาไนด
1: ์
0: เป็นกลุ่มที่ทำให้การแลกเปลี่ยนออกซิเจนไม่โอเคกับเลือดนะครับก็ไม่ถ้าเราเอาไปเบื่อปลาเขาจะเมื่อก่อนเขาจะเอาไปทุบแล้วละลายน้ำเบื่อปลาปลาก็จะลอยขึ้นมาแล้วพอจับปลามาขังในน้ำดีเขาก็จะหายไปเขาแค่เมาแต่มันไม่ตกค้างในร่างกายเขานะครับแล้วก็ถ้าเราเอามาฉีดในแปลงเกษตรของเรามันจะหมดไปภายใน6ชั่วโมงถ้าโดน UV ฤทธิ์ของเขาครับ
1: ก็คือถึงแม้ว่าจะมีการที่จะไล่แมลงได้อะไรได้แต่คือเขาก็จะมีการหมดฤทธิ
0: ์
1: ไปในตัวของเขา
0: ถ้าโดน UV เนี่ยอยู่ประมาณ6ชั่วโมงเขาก็หมดละครับเจ้าหางไหลเนี่ยก็คือตัวที่ใช้ไล่เพี้ยแมลงได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็มีอีกตัวนึงก็คือหนอนไตหยากก็เป็นสมุนไพรเฉพาะพื้นถิ่นเนี่ยที่มีเยอ
1: ะ
0: สมัยก่อนหนอนไตหยากเนี่ยเราใช้ในการไล่หนอนในน้ำปลาในไหน้ำปลาไหปลาร้าไปทุบๆระหว่างบนไหปลาร้า ให้ปลาร้าไม่มีหนอน เราก็เอาองค์ความรู้เนี้ยมาสกัด เอาเฉพาะสารออกฤทธิ์โดยการใช้วิธีสกัดโดยการใช้แอลกอฮอล์สกัดเอาสารออกฤทธิ์ออกมาฉีดก็คือก็จะกำจัดหนอนโดยตรงแล้วก็เกี่ยวกับหนอนเกี่ยวกับด้วงต่างๆแล้วก็มดแมลงในดินครับแล้วที่ส่วนของเราปลูกตะไคร้หอมใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวไล่แมลงคือไล่เขาเรียกไล่แมลงตัวแม่ต่างๆที่จะบินเข้ามาก่อนจะไข่เป็นหนอนมากินต้นไม้ของเราเราก็ใช้ตะไคร้หอมเป็นตัวฉีดก่อนครับแล้วก็มีเรื่องโรคต่างๆก็จะเราจะใช้ไตรโคเดอร์มาจะใช้ DS ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากเกษตรนะครับทาง ทางวิชาการเกษตรของจังหวัดได้สนับสนุนมาอย่างทางกลุ่มอารักขาพืชของจังหวัดกาญจนบุรีก็เข้ามาให้ความรู้เราจึงทำผลผลิตเนี่ยออกมาพอจะทำได้โดยที่ให้ผลผลิตสู่ตลาดได้ครับ
1: ทีนี้พอเวลาเราทำตัวอินทรีย์เนาะผลผลิตเราอะมันก็จะต้องมีราคาที่สูงตามมาถูกไหมเพราะว่าทั้งการปลูกการดูแลต่างๆมันก็ต้องใช้การใส่ใจและการดูแลเป็นพิเศษ
0: ครับ
1: การตลาดเราเป็นยังไงบ้างเรามีตลาดรองรับยังไงไหม
0: คือการทำอินทรีย์ครับค่าจัดการเราสูงคือเราจะต้องคิดกันก่อนนะครับว่าทำอินทรีย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยไอ้นี่ก็หมักเองได้นั่นก็ทำเองได้มันต้องถูกสิทุกอย่างครับในการหมักก็มีการซื้อน้ำตาล ซื้ออุปกรณ์ต่างๆสองการฉีดอินทรีย์ต่างๆมันจะหมดฤทธิ์อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่ามันจะหมดฤทธิ์ภายใน6ชั่วโมงเราก็จะเป็นจะต้องฉีดกัน3วันครั้ง5วันครั้ง
1: ก็คือต้องฉีดถี่ขึ้น
0: ใช่ค่าแรงในการฉีดค่าน้ำมันต่างๆ
1: ความเหนื่อยอีก
0: ใช่ครับมันจะต่างจากเคมีที่มีระยะเวลาอยู่15วันแล้วก็แล้วแต่ว่าชนิดนะครับของเราคือ3วันเป็นอย่างมากในการฉีดไล่มาเลยครับก็ตอนเนี้ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องมีค่าจัดการที่สูงขึ้นก็เราขายทุเรียนปีที่แล้วผ่านมาครับอยู่กิโลละ300ถึง350บาท
1: 300ถึง350บาท
0: ใช่ครับเราส่งให้กับลูกค้าทุกท่านคือเราใช้วิธีส่งขนส่งไปสนีไทย
1: แสดงว่าในละแวกนี้นี่คือได้ทานไหมเนี่ยต้องถาม
0: ว่า
1: ได้ท
0: าน
1: ไหม
0: ได้ทาน
1: ได้ทานนะ
0: ใช่ครับก็เราแทบจะไม่ได้วางขายหน้าร้านเลยเพราะกลุ่มลูกค้าเราจะสั่งไว้
1: จองไว้เลย
0: ใช่ครับคือวิธีการของเราคือเราทำเกษตรอินทรีย
1: ์
0: เพื่อที่จะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราแสดงตัวตนว่าเราทำอินทรีย์นะวิธีการป้องกันเราคืออะไรวิธีการบำรุงเราคืออะไรกลุ่มคนที่รู้จักเราเขาก็จะมั่นใจและเขาก็จะซื้อส่วนเกินครึ่งจะเป็นของฝาก
1: ของฝาก
0: ซื้อฝากให้คนอื่นนะครับ
1: เช่นเดียวกับมะยงชิดได้ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าตอนที่ติดต่อมาเนี่ยบอกว่าผลผลิตอ่ะเก็บเกี่ยวไปแล้ว
0: ครับ
1: และราคากิโลละเท่าไหร่นะคะ
0: 300บาท
1: 300บาท
0: ครับ
1: 300บาทนี่คือยังไม่ได้ทานเพราะว่าคือจองหมดแล้วอย่างที่พี่เก่งบอกตั้งแต่แรกคือว่าห่อทุกผล
0: ครับ
1: แล้วก็มีการจัดส่งด้วยจะซื้อเป็นของฝากจะเป็นส่วนใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: ทีนี้การตลาดตัวเนี้ยถือว่าโอเคละสำหรับลูกค้า
0: ครับ
1: เพียงพอไหมหรือไม่เพียงพอหรือ
0: คว
1: รจะต
0: ้
1: องปรับยังไงไม่เพียงพอ
0: ใช่
1: ถึงแม้ราคาจะสูง
0: ใช่ครับ
1: แบบนี้ทุกปีไหมคะ
0: ทุกปีเลยครับตอนนี้มะยงชิดปีเบอร์เอไม่พอ
1: ค่ะ
0: เบอร์เอที่เราจะส่งกับออเดอร์ลูกค้าตอนนี้ไม่พอ
1: ค่ะ
0: มันเป็นอะไรที่บอกได้ว่าถ้าคุณทำอย่างตั้งใจและคุณคัดให้ดีนะครับเราสามารถเรื่องตลาดไม่กลัวกลัวว่าเราจะทำให้เขาไม่ได
1: ้ค่ะทีนี้นอกเหนือจากตัวผลไม้อย่างที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรือเป็นมะยงชิดเนี่ยมีอย่างอื่นด้วยในแปลงใช่ไหมคะเห็นแล้วฟังว่ามีทั้งมะพร้าวใช่ไหม
0: ครับมีมะพร้าวแล้วก็เราตอนนี้เรากำลังเริ่มอีกเฟสหนึ่งก็คือโกโก้
1: โกโก้ด้วย
0: ใช่เพราะว่าเราลงโกโก้ตอนนี้ที่แปลงเป้าหมายคือ 3,000 ต้นเพื่อที่จะแปรรูปของ
1: แปรเอง
0: แปรรูปเองแล้วก็รับซื้อจากภาคีเครือข่ายรอบข้างที่เป็นชาวบ้านที่ปลูกกันครับแต่ต้องปลูกแบบอินทรีย์นะ
1: อ๋อ120ไร่ดูแลกี่คนคะเพราะว่ามีโปรแกรมเยอะมากเลย
0: บุคลากรมี10คนครับ
1: 10คนก็คือดูแลไปทั่วเลยทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: เรื่องของการตลาดก็อย่างที่บอกก็คือพอเราสร้างตัวตน
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่แรกเขาก็จะรู้ว่าโอเคของเราเนี่ยคือปลอดสารจริงๆก็จะมีการสั่งจองกันเข้ามา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้พอเป็นตรงเนี้ยเรามีทั้งมูลไส้เดือนด้วยเนาะ
0: ครับ
1: คนที่เขาอยากจะทำแบบเราอะเราเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้วยไหมคะ
0: ใช่ครับเราเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยก็ใครที่สนใจครับติดต่อเข้ามาร
1: ับ
0: มาเป็นหมู่คณะก็จะดี
1: รับยังไงลิมิตต่อครั้งหรือว่าควรจะมีแค่ไหนต่อกลุ่มหรือว่าอ
0: ย่
1: าง
0: น
1: ้
0: อยไม่ควรต่ำกว่า20คนครับ
1: เข้ามาเขาจะได้ดูอะไรบ้าง
0: ได้ดูวิธีการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนได้ดูวิธีการทำน้ำหมักไล่แมลง ครับแล้วก็การใช้ปุ๋ยอย่างไรการฉีดไล่แมลงอย่างไรให้มันปัญหาหลักของคนที่ทำเกษตรอินทรีย์คือฉันถือน้ำหมักเนี่ยมันคือเทวดาขอโทษนะครับมันคำนี้จริงๆฉันฉีดเนี่ยจะไล่แมลงได้ทุกชนิดเลยเรายังไม่รู้จักตัวตนแท้จริงของมันคืออะไรเราจำเป็นจะต้องมีตัวเราที่เนี่ยจะอธิบายฟังว่าสิ่งที่คุณถือเนี่ยมันมีลิมิตอยู่แค่ไหนในการใช้ควรสับเปลี่ยนอะไรบ้างในแต่ละช่วง
1: มันมีไหมคะกับการที่พอเราฉีดพวกน้ำหมักหรืออะไรจุลินทรีย์ต่างๆไปฆ่าแมลงเนี่ยไปกำจัดแมลงอ
0: ่
1: ะแล้วฉีดเดิมๆซ้ำๆอ่ะแล้วเขาก็ไม่กลัวมีไหม
0: มีครับหนึ่งการใช้อ่ะมันจะมีโดสที่เหมาะสมอยู่ครับว่าฉีดแบบเนี้ยแล้วจะสามารถเอาแมลงอยู
1: ่
0: แล้วก็พอมาเป็นอินทรีย์มันก็จะมีกลุ่มที่ไล่แมลงป้องกันก่อนเสร็จแล้วก็พอเจอตัวไล่ไม่ไปฆ่าแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนกันแล้วก็จะมีกลุ่มที่คุมไข่คุมการลอกคราบก็จะเป็นอย่างเช่นสารสะเดาอย่างเงี้ยครับ
1: เยอะนะ
0: ใช่ครับ
1: รายละเอียดปีกย่อย
0: ใช่ต้องทำรายละเอียดเรื่องนี้ให้เข้าใจที่เนี่ยก็จะเน้นเรื่องนี้มากกับทางผู้ใหญ่ครับว่าเราจะเน้นเรื่องการใช้สารไล่แมลงที่คุณได้จากสมุนไพรเนี่ยใช้อย่างไรให้ปลอดให้ถูกต้องและปลอดภัยกับคนกินเพราะว่าถ้าอยู่ในกลุ่มของผักเนี่ยถ้าคุณฉีดปุ๊บไอ้ตัวเนี้ยตกค้าง7วันแล้วคุณพรุ่งนี้คุณเก็บให้ลูกค้าเลยเหมือนกับคุณหยิบยื่นยาพิษให้เขาเราก็จำเป็นจะต้องอธิบายว่าอันเนี้ยใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวอันนี้ใช้กี่วันก่อนเก็บเกี่ยวประมาณนี้ครับเราพยายามสื่อสารให้เขารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ครับว่าเขาถืออะไรอยู่ในมือและใช้อย่างไรจึงจะมีคุณค่าสูงสุดครับในแปลงของเรามีมะยงชิดที่เก็บเกี่ยวแล้วแล้วเหลือเป็นคือลูกเล็กครับแล้วเราก็ปอกเปลือก
1: ไซส์เล็ก
0: ใช่ครับปอกเปลือกแล้วเราก็นำกลับมาแปรรูปตอนนี้เราก็กำลังเริ่มหาเมนูอยู่ครับ
1: เขาเรียกว่าไม่หยุด
0: เพราะมันเสียดายของที่เราต้องทิ้งไป
1: อย่างนี้ถ้าถามคำนี้ไม่รู้จะใช้คำถามถูกต้องหรือเปล่าตั้งแต่เริ่มต้นมาตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็หลายสเต็ปเนาะหลายขั้นตอนกว่าจะสำเร็จถ้าถามถึงการที่ต้องดูแลอะไรแบบพิเศษแบบเนี้ย
0: ครับ
1: คุ้มค่าไหมทุกวันเนี้ยคุ้มค่ายังไงบ้าง
0: ถ้ามองในเชิงพาณิชย์ยังไม่คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ของคุณสุธีวัฒน์คุณเจ้าของสวนนะครับยังไม่คุ้มค่าเพราะว่าเรายังขายผลผลิตได้ไม่
1: คือปริมาณไม่เยอะ
0: ใช่ครับแต่ผมคุยกับท่านแล้วท่านบอกว่ามันคุ้มตรงที่บุคลากรไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับเคมีแล้วก็เราเริ่มหาจุดที่จะสามารถสร้างวงการเกษตรอินทรีย์ให้เดินต่อไปได้แหละเราเริ่มหาตำราเราเริ่มทำตำราว่าเราใช้แบบนี้แล้วเราสามารถเผยแพร่ได้ว่าคุณเอาไปทำแบบนี้ต่อนั่นคือกำไรที่เราได้กลับมาน
1: ี่คือสิ่งที่ทำแล้วเกิดผลจริงๆนะคะถ้าหากสนใจติดต่อช่องทางไหนได้บ้างคะ
0: มีเฟซบุ๊กผมครับชื่อเฟซบุ๊กเก่งปลอดสารสบายใจนะครับเบอร์โทร0985544974แล้วก็เพจของสวนครับ915 Organic Farm ครับก็ลองเข้ามาติดตามเพจกันดูได้นะครับ
1: เดินทางมาท่องเที่ยวกันได้นะคะยังไงก็ถ้าผลช่วงผลไม้ออกนี่มาหน้าสวนจะได้ทานไหมตอบไม่ได้เพราะว่าต้องจอง
0: มันเป็นอย่างนี้ครับ
1: uh-huh.
0: เราจะถ้าเป็นมะยงชิดจะเป็นปลายเดือนกุมภาพันธ์
1: ค่ะ
0: ติดต่อมาก่อน
1: ต้องติดต่อมาก่อน
0: ใช่ครับติดต่อมาก่อนจองมาก่อน นะครับเราจะได้จัดคิวให้ เพราะว่าหน้าเก็บมะยงชิดจะไม่มีใครได้คุยกันเลย เราจะเก็บมะยงชิดเพื่อที่จะส่งลูกค้าอย่างเดียว เพราะระยะมันสั้นมาก
1: ครับ
0: แต่ถ้าเป็นฤดูกาลทุเรียนครับติดต่อมาก่อนดีกว่า
1: ด่วนที่สุด
0: ปลายเดือนมิถุนาเป็นต้นไป
1: uh-huh.
0: ครับมาติดต่อมาก่อนว่าช่วงนี้ทุเรียนเราแก่จัดแล้วเราจะได้กันไว้ให้กับกลุ่มที่จะเข้ามา
1: ค่ะเอาไปว่าติดต่อมาทุกช่องทางที่กล่าวไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เก่งไปสูงเลยที่ มีเรื่องราวแล้วก็ข้อคิดนะคะในเรื่องของการทำการเกษตรปลอดภัยแล้วก็การเชิญชวนนะคะพี่น้องเกษตรกรที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะให้หันมาทำการเกษตรปลอดภัยเพื่อตัวของคุณเองแล้วก็ผู้บริโภคนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณพี่เก่งด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจจากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: วัสดีค่ะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสินค้ารักโลกค่ะนั่นก็คือกระเป๋าที่ทำจากต้นกล้วยค่ะจะมีความน่าสนใจยังไงนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ
1: พาไปชมชุมชนบ้านคลองเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ที่นำกราบกล้วยมาทำเป็นกระเป๋าสร้างมูลค่าต่อยอดด้วยภูมิปัญญาและฝีมือของคนในชุมชนผ่านการคัดเลือกตากแห้งและถักสารอย่างประณีตจนกลายเป็นกระเป๋ากราบกล้วยผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์ความสวยงามและสามารถใช้ได้จริงผลงานของศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านเอวจระเข้หมู่ที่11ตำบลท่าไข่ไม่เพียงสร้างรายได้เสริมให้กับชาว

0: บ้านคลองเอลจระเข้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับบ้านคลองเอลจระเข้เนี่ยก็คือเรา
2: ไปด้วย
1: ค่ะปลูกกล้วยด้วย
0: ใช่ครับ
1: แน่นอนแหละว่าพื้นที่ตรงนี้นะเป็นพื้นที่เกษตรค่ะคุณผู้ชมท
0: ุ
1: ่งนาเขียวเต็มเลยค่ะผู้ใหญ
0: ่
1: และที่สำคัญปลูกกล้วย
0: ใช่ปลูกกล้วยด้วยครับใช่ครับ
1: กล้วยก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการทำอะไรนะคะกระเป๋าใยกล้วย
0: ใช่ครับคือต้องบอกว่าอาชีพหลักอาชีพเราเนี่ยก็คือการทำนาเพราะรายได้เรื่องของรายได้ไม่เพียงพอพอเป็นชุมชนปุ๊บเราก็เลยมองว่าการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยมันสามารถที่จะเสริมรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนเราได
1: ้
0: ครับก็เลยมีการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นมา
1: คร
0: ับจะประกอบไปด้วยในประเภทของการจัดสารนะครับแล้วก็ทำดอกไม้จันทร์แล้วก็แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรก็คือมีมะม่วงแช่อิ่มมีกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย
1: ์
0: ใช่ครับแต่วันนี้คือเรามาพูดกันถึงเรื่องการสารกาบกล้วยนะครับกล้วยก็จะปลูกในชุมชนอยู่แล้วเป็นการเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับอนุรักษ์ธรรมชาติด้วย
1: รักโลกเน
0: า
1: ะ
0: รักโลกด้วยใช่ครับรักโลกด้วยแล้วก็มาสามารถที่จะเพิ่มไปได้จริง
1: ค่ะ
0: อันนี้แน่นอนแล้วเราพอเราจดกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ยมันสามารถเข้าถึงหน่วยงานเนี่ยสามารถเข้าถึงเราสามารถเข้าถึงหน่วยงานได
1: ้
0: เพราะเราเป็นกลุ่มใช่ไหมครับเดิมเลยเนี่ยเราจะมีสมาชิกแค่10กว่าคนเองป
1: ั
0: จจุบันนี้มีสมาชิกอยู่30คนแล้วเราก็ไม่หยุดแค่นั้นนะประเภทจากสารก็คือกล้วยทำจากกาบกล้วยเนี่ยเราก็ไปจดโอท็อปนะไปขอมพช.จดโอท็อปนี่จากสำนักงานพระนามชนนะครับแล้วก็ขอมพช.ก็คืออุตสาหกรรมจังหวัดใช
1: ่ก็คือเป็นการรับรองนั่นเองผู้ใหญ่เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับคือทำง่ายๆทำง่ายๆ
1: นอกจากรักโลกแล้วอย่างที่บอกค่ะคุณผู้ชมว่าตรงนี้เป็นพื้นที่เกษตรขอทราบนิดนึงทำไมต้องกล้วย
0: คือเรื่องของเรื่องอ่ะลูกตัวของลูกกล้วยเองเนี่ยถูกด้วย
1: ถู
0: กเป็นบางฤดูนะบางฤดูมันก็จะมี3ฤดูปกตินี่แหละครับถ้าหน้าแล้งเนี่ยจะแพงไอ้หน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยกล้วยจะเยอะมันก็จะถูกพอถูกเสร็จเนี่ยมันก็อย่างว่านะเสมอตัวบ้างขายได้ดีบ้างเป็นบางปีเนาะเราก็เลยมองว่าถ้าเราสามารถที่จะมาดัดแปลงหรือจักสารได้เนี่ยมันก็จะทําให้สมาชิกมีรายได้มากขึ้นก็มีหน่วยงานเข้ามาเหมือนกันก็คือกศน.เนี่ยเป็นคนสอนเราเดี๋ยวนี้เขาเรียกสคร.แล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะมีศูนย์การเรียนรู้เข้ามาดูแลนั่นเองผู้ใหญ
0: ่
1: ข้างหน้าเนี่ยถึงสถานที่ทำแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผู้ใหญ่ว่าเราจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้าง
0: ได้ครับรู้สึกว่าสมาชิกกำลังทำอยู่เลย
1: ไปกันเลยค่ะ

0: มีต้นกล้วยเต็มเลยนะคะผู้ใหญ
1: ่อันนี้เป็นดงกล้วยเลยครับ
0: อันนี้คือที่จะเอาไปทำใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นี่คือวัสดุหลักของเรา
1: อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านเราอยู่แล้ว
0: นี่มีแม่ๆกำลังทำเลย
1: กำลัง
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสาว
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: คร
0: ับ อันนี้กำลังทำอะไรกันอยู่คะ
3: กำลังทำเชือกกล้วยค่ะ
0: กำลังทำเชือกกล้วยก็คือเอากาบกล้วยมาทำถูกต้องไหมคะ
1: ใช่ครับแบบนี
0: ้อันนี้เรียกได้ว่าเป็นขั้นตอนแรกๆเลยเนาะของการที่จะเราไปสู่กระเป๋าก็คือเราเอากาบกล้วยมาอันนี้เรามีวิธีเลือกยังไงคะพี่สาว
3: มันก็เลือกกล้วยที่ว่าออกปีแล้วค่ะ
0: ออกปีแล้วแปลว่ายังไงเอ่ยสมมติแพทย์ไม่รู้เรื่องเลย
3: มันก็หมายถึงว่ามันออกเครือแล้วที่ว่า
0: ออกเครือแล้ว
3: ไม่ใช่กล้วยที่ว่ายังไม่ออกเครือ
0: ก็คือเหมือนออกเนี้ย
3: ที่มี
0: ลูกมีลูกกล้วยออกมาแล้วนั่นเองแล้วเราก็เลือกอันนี้สมมติอันนี้เราสามารถเอาออกมาได้เลยไหมคะ
3: ถ้าจำเป็นก็เอาได้
1: จำเป็นหมายความว่ามันจะอ่อนไปว่างั้น
3: ไม่ใช่มันจะอ่อนไป
0: เราดูสียังไง
3: เราดูสีเราดูที่เครือกล้วยถ้าเราตัดไปแล้วเนี่ยเราตัดไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราเอามาทำเชือกกล้วยได้เลย
0: อ๋อก็คือถ้าเป็นกล้วยไปแล้ว
3: คือก็จะไม่เสียผลประโยชน์คือกล้วยเราก็ขายได
1: ้ได้แล้ว
3: ค
1: ่
3: ะต้นเราก็ขายได้ทำได้ขายได้เอาไปทำกระเป๋า
0: เดี๋ยวป้าสาวพาแพทไปดูหน่อยดีกว่าว่าอันไหนที่พร้อมตัดได้แล้ว
3: ค่ะ
0: ไปเลยอันไหนคะ
3: นี่อันนี้ค่ะมาตรงนี้ค่ะ
1: ดูสิ
3: เนี่ยอันนี้คือต้นนี้ค่ะอันนี้ต้นนี้
0: คือเราตัด
3: เวลาเราจะเลือกกล้วย
0: ค่ะ
3: เราต้องใช้พ้นจากดินมาประมาณ1ศอก
0: หนึ่งศอก
3: เพราะว่าถ้าข้างล่างก็คือข้างล่างมันแข็งอ่ะมันใช้ไม่ได้
0: อ
3: ัน
0: นี้คือตัดทั้งลำต้นเลย
3: ใช่เอาทั้งลำต้นเลย
0: เมื่อกี้แพทคิดว่าตัดแค่ไปแค่ดึงไปนะคุณผู้ชมไม่ใช่
1: ใช่
0: เขาตัดทั้งลำต้นนั่นเองแล้วอย่างนี้กล้วยนี้จะเติบโตอยู่ไหมคะป้าสาว
3: ไม่เติบโต

0: ค่ะ
1: อ๋อถึงเข้าใจแล้วค่ะคุณผู้ชมว่าทำไมถึงต้องเอาอันที่ตัดเครือไปแล้วนั่นเอง
2: กล้วยก็ประมาณ9เดือน
0: 9เดือน
2: อย่างเงี้ย
1: ต้นนี้คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชม
2: เริ่มออกแล้วอะไรเงี้ยเริ่มออก
1: ก็คือ
0: นี่เราพอเสร็จแล้วเราก็จะเอาจากตรงปลายเข้ามาประมาณนี้
1: อันนี้ขั้นตอนต่อไป
0: ตรงนี้มันแข็งมันใช้ไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้ตรงส่วนใบตรงนี้ใช้ไม่ได้
0: ใช
1: ่สังเกตก็คือน่าจะเป็นกลางๆลำต้นใช่ไหมคะป้าสาว
0: ช่วงกลางลำต้น
1: ต้องใช้แรงเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: อ
1: ันนี้พอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็ไป
0: ลอกออก
1: ลอกออกทีละใบที่มันเป็นอย่างน
0: ี้ทีละกาบ
2: ใช่ไหมคะแล้วด้วยนะ
0: อันนี้คือเราต้องเอาออกหมดเลย
1: ต้องออกแล้วเราดูอ๋อเราเอาแค่ที่มันสมบูรณ์แบบนี้ใช่ไหมคะ
0: ที่มันเป็นสีขาว
1: แบบนี้เราจะไม่เอา
0: เขียวๆเราใช้ไม่ได้
1: อ๋อเอาสีขาวเท่านั้น
0: ใช่สีขาวเท่านั้น
1: อันนี้ก็คือพอเราลอกเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำอะไรต่อคะพี่สาว
0: เดี๋ยวก็เราจะกรีดเป็นเส้น
1: ไปกรีดเป็นเส้น
2: นี่หน้าตาของมันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่หน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้
1: ยกไปกันเลยค่ะพี่สาวไป
0: เคยยกหน่อย
1: ไปค่ะก็คืออันนี้นี่คือ9เดือนนะคะคุณผู้ชมถึงจะได้
0: แต่จะให้ดีก็คือต้องเป็นกล้วยตานี
1: ต้องกล้วยตานีทำไมต้องกล้วยตานีคะป้าสาว
0: กล้วยตานีก็คือจะเหนียวกว่าทนกว่าเวลาเราทำกระเป๋ามันจะขึ้นมันสวยกว่า
1: อ๋อต้องกล้วยตานีเท่านั้นกล้วยอื่นก็คือความสวยงามความทนมันจะไม่ได้
0: ใช่ได้เหมือนกันแต่ว่าม
1: ันไม่เทียบเท่า
0: ไม่เทียบเท่าตานี
1: ้ทีนี้เราได้มาแล้วอันนี้เราทำอะไรกันคะป้าสาว
0: เราต้องมาปอกเราต้องมาลอกให้เป็นกับกราบ
1: ให้เป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็แงะออกมาที่เป็นแผ่นๆใช่ไหมคะป้าสาว
0: ใช่แต่หาไม่เจอ
1: หนูช่วยหา
2: เจอไหม
1: นี่อันนี้ไม่ง่ายเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าไม่ง่ายนะไม่ใช่ว่าม
0: ีจะได้แต่ละกระบวนการ
1: ไม่ใช่เห็นมีต้นกล้วยอยู่ที่บ้านไปตัดมั่งมาทำมั่งดีกว่าอ่ะไม่ใช่
2: ไม่ใช่นะ
1: ยังไม่อันนี้แค่ขบวนการแรกๆอันนี้พอไปเสร็จให้ป้าคนต่อไปอันนี้ป้าคนต่อไปจะทำอะไรคะ
0: อันนี้กรีดให้เป็นเส้น
1: ๆกรีดให้เป็นอย่าง
2: น
1: ั้น
2: เป็นแบบนี้แหละ
1: กรีดเพื่ออะไรคะพี่สาว
0: กรีดเพื่อให้มันเป็นเส้นเล็กๆแล้วก็แห้งง่ายเวลาเราไปใช
2: ้ด้วยมันจะพอดี
0: เวลาเราไปใช้เราก็ไม่ต้อง
2: พอดีเลยไม่ต้องทำอะไรแล้ว
1: อ๋อหลังจากเรากรีดเสร็จแล้วอะค่ะไปสู่ขั้นตอนอะไรคะ
0: ไป
3: ชุบแช่
2: น้ำสารส้ม
1: ทำไมต้องเป็นสารส้มคะสารส้มช่วยอะไรคะ
0: ช่วยกัดยางไม่ให้ดำ
1: ไม่ให้เชือกที่เราจะเอาไปสารดำ
2: นั่นเองมันมียางกล้วยนะ
1: มันมียางเราต้องไปแช่ในน้ำที่มีสารส้มละลายใช้เวลานานไหมคะขั้นตอนในการแช่สารส้มคะป้าสาว
0: ใช้ประมาณแค่จุ่มแล้วก็ยกขึ้นเลย
1: จุ่มยกขึ้น
0: แล้วก็ไปตาก
1: ไปตากให้มันแห้ง
0: ให้มันแห้ง
1: ขั้นตอนการตากนานไหมคะ
0: 5วันจ้ะ
1: 5วัน
2: แดดไว้ง่าย
1: ต้องมีแดดด้วยนะ
0: แดดต้องมีแดด
1: ต้องลมไม่ได
2: ้ถ้าหน้านี้หน้าฝนเนี่ยนะลาจะกินแล้วก็ทำเยอะไม่ได้
0: อ
2: ัน นี้คือเทคนิคเลยไม่งั้นมันจะเสีย
0: ถ้าเป็นหน้าแล้งอ่ะเราจะทำเยอะมาก
2: ทำเยอะเลยเป็นราวๆเหมือนเราตากผ้าเลยครับ
0: แบไปตรงนี้ก็เต็มเลย
2: เต
0: ็
2: ม
0: ไปเลย
1: ค่ะป้าสาวทีนี้หลังจากที่เอาไปตากมันแห้งแล้วอันนี้คือสามารถเข้าสู่กระบวนการสารได้เลยไหมคะ
0: ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องไปชุบสารกันบูดอีกครั้งชุบสารกันบูดอีกหนึ่งครั้ง
1: ค่ะ
0: แล้วทีนี้มันจะกันลาไม่ลาเวลาแล้วเราก็จะไปรีดไปขึ้นรูป
1: เต็มขึ้นรูปต่อไปถามเลยค่ะป้าสาวอย่างแพทที่ไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยขั้นตอนไหนยากที่สุดคะสำหรับป้าสาวแล้วที่ทำมา
4: ข
1: ั้
4: นตอน
0: น่าจะทุกขั้นตอน
2: ยากที่สุดแล้วกัน
1: ยากที่สุดคืออะไร
2: ยากเหมือนกันนะ
0: จนเราทำแล้วมันไม่ยากสำหรับเราแล้วไง
1: เรียกว่ามีประสบการณ์แล้วตอนนี้มีประสบการณ
2: ์เป็นแล้วก็ไม่ยากแล้ว
0: อย่างเราทำแรกๆเราทำแรกๆนะเราก็คิดว่ามันสวยแล้วแต่พอเราไปได้พอเราไปทำไอ้ที่ว่าพอเราทำแบบอะไรอะมาตรฐานแล้วเราถึงได้รู้ว่าอันแรกอะไม่สวยเลย
1: แน่นอนแหละที่ได้มาตรฐานจะต้องมีหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือ แน่นอนแหละเป็นยุคปัจจุบันเนาะมีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยออกแบบพัฒนาอะไรมั่งไหมคะ
2: ก็จะมีของอุตสาหกรรมจังหวัดเนา
1: ะ
2: ที
1: ่
2: เราไปขอ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์หรือว่ามผช.เนา
1: ะ
2: กับอุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็จะติดตามงานตลอดเลยพอเราขอได้แล้วเนี่ยเขาก็จะมาเรื่องส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแพ็คเกจเรื่องแบรนด์เรื่องโลโก้เนาะแล้วก็จะติดตามเราตลอดใช่ครับแล้วก็สำนักงานพัฒนาชนอำเภอเมืองจังหวัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโอท็อปพอเราเข้าอยู่ในกระบวนการของ ลุ่ม OTOP แล้วเนี่ยก็จะมีการสนับสนุนส่งเสริมตลอดพัฒนาฝีมือด้วยไอเดียต่าง
1: ๆเขาก็มาร่วมช่วยออกแบบว่าเราควรนำไปทำเป็นอะไรบ้างณตอนนี้ค่ะมีอะไรบ้างแล้วคะ
2: กล้วยเหรอ
1: ค่ะเอาไปทำเป็นอะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่มี
0: ตอนนี้ที่มีกระเป๋าม
2: ีกระเป๋าม
0: ีตะกร้าอะไรอ่ะ
2: เหมือนถาด
0: ใส่เหมือนถาดอ่ะใส
2: ่ตะกร้าเนี่ยประสงค์อ่ะ
0: ทุกอย่าง
2: เออแล้วก็เป็นแบบลักษณะเหมือนใส่ปากกา
0: ใส่ปากกาใส่อะไรเงี้ย
2: หลายรูปแบบอยู่ครับ
1: ค่ะป้าสาวคะสำหรับกระเป๋าใบนึงอ่ะใบประมาณนี้ก็ได้กลางๆใช้กล้วยจำนวนเยอะไหมคะ
0: ประมาณ3ขีดต่อ1
1: 3ขีด
0: ต่อ1ลูกค่ะ
1: ต่อ1ลูกก็คืออ่ะอย่างอันเนี้ยกาบนึงนี่คือประมาณกี่ขีดคะ
3: อุ้ย
1: ได้ขีดยัง
0: อันนี้มัน
2: 3ขีดอ่ะคือต้องตากแห้งเรียบร้อย
0: ต้องตากแห้งแล้วถึงจะ
2: พร้อม3อันเนี้ย3ขีด
1: นับเป็นตัวตากแห้งด้วย
0: น
1: ับ
0: ต
1: ั
0: วตากแห้ง
1: ฉะนั้นก็คือใช้ปริมาณเยอะ
0: ใช
2: ่ใช
1: ่ทีนี้ค่ะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่ใบอันเมื่อกี้พาถามแค่ใบเล็กๆเนาะยังใช้ปริมาณเยอะเลยแล้วทีเนี้ยกล้วยอ่ะของเราอ่ะเพียงพอไหมคะต่อการจำหน่ายของเราต่อการทำขึ้นมาค่ะ
2: พอนะครับเพราะว่าแทบจะทุกครัวเรือนเลยมันสามารถหาได
0: ้พอจนที่ว่าเราอ่ะทำเชือกกล้วยขายด้วย
2: ใช
0: ่ทำเชือกกล้วยขายด้วย
1: คือเราเป็นวัสดุขายด้วย
2: แปรรูปแบบเนี้ยมีคนมาซื้อกับเราด้วยนะ
3: เน
2: ี่ยแห้งแล้วไปเลยใช
0: ่โลละ200บาท
2: ใช่
0: แต่ต้องแห้งนะต
2: ้
0: องแห้ง
1: ก็คือต้องแห้งแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าเกิดไอเดียอะไรถึงทำให้เป็นกระเป๋าทำจากกล้วย
0: เกิดจากปสน.เน
2: า
0: ะ
2: ว่าเป็นกลุ่มมากกว่าเนาะพอเรามีกลุ่มวิสาหกิจแล้วเนี่ย
3: มันมีหน่วยงานเข้ามา
0: สอนเนี่ยเข้ามาสอนเราก็เอามาทำ
3: ครูมาสอนแล้วเราก็ไปเริ่มเรียนกัน
0: ไปเรียนกันมาแล้วเราก็เอามาทำแล้วเราก็หิ้วไปอ้าวหิ้วไปก็ถามว่าทำมาจากไหนทำเองเปล่าทำเองทำให้ฉันใบสิแล้วก็ทำใบแรกๆก็ทำให้ฉันใบนึงมาทำไปทำมาทีนี้พอหน่วยงานเข้ามาเยอะๆใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเป็นออเดอร์สั่งเข้ามา
1: แรกๆจะเป็นออเดอร์ก่อน
0: ใช
1: ่ก็แรกๆเริ่มจากใช้เองนั่นแหละทำใช้เองสวยมีคนอุ้ยสนใจอยากได
0: ้
1: ทีเนี้ยค่ะสำหรับค่ะแน่นอนแหละเดี๋ยวเราจะไปดูด้านในกันเนาะว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรกันบ้างไปกันเลยอ่ะ
0: ตอนนี้
1: ไปจุ่มสารส้มใช่ไหมคะ
0: จุ่มสารส้ม
1: อันนี้คือน้ำที่มีสารส้มอยู่แล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่ก็จะเป็นขั้นตอนการจุ่มเพื่ออะไรนะคะภาษาของ
0: จุ่มเพื่อกันไม่ให้ยางมันดำ
1: จุ่มลงไปให้มันชุ่มๆแล้วลงไปอย่างนี้เลย
0: เดี๋ยวมันจะหักเอาอันนู้นขึ้นก่อนเอานู้นขึ้นเลย
1: อันนี้แค่นี้พอใช่ไหมคะ
0: ใช่จ้ะ
1: เสร็จแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปอะไรคะ
0: เอาไปตาก

0: ค่ะพ่อสาวเมื่อกี้เราก็เอาไปตากแดดกันแล้วเนาะ5หลังจากตาก5แดดเรียบร้อยแล้วเรามาทำอะไรต่อคะ
1: เราก็มาขั้นตอนคือเราก็รีดก่อน
0: รีดนำมารีดนะคะอย่างนั้น
1: รีดให้มันแล้วก็เราก็มาขึ้นมาสารแบบเนี้ยเนี่ยเราแต่เวลาเราจะสารเราต้องชุบน้ำหน่อยหรือไม่เราก็มีป๊อกกี้ฉีดๆให้มัน
0: สาวขอกลับไปที่การรีดหน่อยค่ะรีดอันนั้นนะคะใช้เวลารีดนานไหมคะต่อ1เส้นเนี้ยกว่าที่แบบว่าจะให้ได้ตามที่เราต้องการแบบเนี้ยค่ะ
1: มันก็แล้วแต่นะมันจับเวลาไม่ค่อยได
0: ้เราต้องการประมาณไหนแล้วกันให้มันแบนประมาณไหนแล้วกันค่ะ
1: อ๋อก็คือให้มันแบนแบบประมาณนี้ประมาณน
0: ี้ให้มันได้แบบนี
1: ้
0: แล้วอย่างเงี้ยมันจะเด้งกลับไปเหมือนเดิมไหมคะมันจะกลับไปกับคืนไหม
1: ถ้ามันความชื้น
0: ถ้าโดนความชื้นมันจะกลับไปเป็นเหมือนเดิม
1: จ
0: ้ะค่ะหลังจากเรารีดให้ได้มาเป็นเส้นแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะมาขึ้นรูปแบบนี
1: ้ใช่มาขึ้น
0: อันนี้คืออะไรคะพี่สาวไอตัวกล่องอันนี้ค่ะ
1: กล่องอันนี้คือข้างในมันเป็นโฟม
0: ค่ะ
1: แต่ข้างนอกมันเป็นไม้
2: เขาเรียกหุ่นใช่ไหม
1: หุ่นอันนี้เขาเรียกหุ่น
0: หุ่นเหมือนพิมพ์เหมือนเรา
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ประกูลทำอย่างนี้ก็คืออันนี้จะได้ออกมาเป็นกระเป๋าแบบนั้นนั่นเอง
2: ทรงตามหุ่นเลย
0: อ๋อแบบนี้ทรงจะออกมาแบบไหนคะ
1: นี่นี่นี่อันนี้ตัวนี
0: ้อ๋อเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้
1: ตัวนี้จะมาตัวน
0: ี้อ๋อจะมาเป็นแบบนี้นั่นเองเป็นตะกร้าใส่ของค่ะคุณผู้ชมทีนี้ค่ะผู้ใหญ่อยากถามนิดนึงเพราะว่าในการที่เราเอากล้วยเนี่ยค่ะมาทำกระเป๋าไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าก็ดีหรือว่าเป็นตะกร้าก็ดีนะคะคิดว่าช่วยสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนคะ
2: ผมว่าช่วยมากเลยนะครับเพราะว่ามีประโยชน์ตั้งแต่ลำต้นใบก็ขายได
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: ผลของกล้วยก็ขายได้แล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมก็คือพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยตามหัวไร่หัวนาที่เราเป็นเกษตรกรอยู่แล้วนะก็สามารถปลูกกล้วยลงไปได้ก็จะมีเหมือนกับเรามีรายได้ในทุกๆที่ของหมู่บ้านเลยอะไรแบบนี้ครับ
0: ก็คือมาเราไม่ปล่อยให้อย่างเช่นถ้าต้นมันจะตายอย่างเงี้ยเราก็สามารถตัดมาก่อนได้ไหม
2: ใช่ได้ได้ใช
0: ่ก็คือตัดมาก่อนได้เลยสำหรับในการพัฒนาลวดลายค่ะผู้ใหญ่แน่นอนเป็นยุคปัจจุบันแล้วเนาะเป็นมินิมอลด้วยมีเด็กรุ่นใหม่เกิดมาเรื่อยๆเรามีการพัฒนาลวดลายให้ตอบโจทย์กับตลาดกับคนรุ่นใหม่ยังไงบ้างคะ
2: ที่เราลองผลิตดูนะก็จะอย่างเช่นการติดระบายวันนี้มีตัวอย่างให้ดูหรือเปล่าผมไม่มั่นใจเนา
0: ะ
2: เป็นการติดระบายแล้วก็มีการติดเหมือนลูกการ์ตูนอะไรลักษณะแบบนี้ครับ
0: ติดเป็นลูกไม้นั่นเองเน
2: า
0: ะ
2: ลูกไม้ระบายเป็นลูกไม
0: ้ก็คือเพื่อให้ได้ใช้ได้ในทุกวัน
2: ใช่ใช่แล้วก็อย่างเช่นเขาเรียกนี่ครับติดซิป
0: ค่ะคุณผู้ชมใช่ข้างในเนี่ยจะมีตัวซิป
2: เรียกกลุ่มผ้าติดซิป
0: คือเขาจะบุผ้าลงไปนั่นเองจะมีช่องเก็บของอยู่ข้างในด้วยสำหรับรูปแบบมีแบบไหนบ้างคะผู้ใหญ
2: ่รูปแบบครับก็จะมีแบบใบเล็กตะกร้ากรุบกริบกรุบกริบหน่อยงานย่อยๆใช้แบบนี้ได้นะครับถ้างานใหญ่ๆสามารถที่จะเก็บiPad ก็ได้นะใส่ได้นะเล็กๆนะโทรศัพท์มือถือในรูปแบบ
0: ที่ใหญ่ขึ้นมานั่นเอง
2: ใหญ่ขึ้นมาใช่ครับ
0: ค่ะ
2: ก็จะมีแบบเหมือนกับเราใส่สีเขาเรียกอะไรนะย้อมด้วยแลคเกอร์
0: เคลือบลงไป
2: เมื่อมีความงามและคงทนด้วย
0: อย่างใบนี้อันนี้ยังไม่ได้เคลือบใช่ไหมคะผู้ใหญ่อันนี้ก็จะเป็นสีธรรมดาแบบน
1: ี้อ
0: ย่างนี้ก็จะเคลือบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชม
2: เห็นไหมครับว่าคนละทรงกันเห็นไห
0: มเรียกว่า
2: ทรงคุณนายใช่ไหมทรงคุณนาย
0: มีการออกแบบให้ตอบโจทย์กับคนทุกช่วงอายุนั่นเองทีนี้ค่ะมาที่การรายได้บ้างเนาะสิ่งเหล่านี้ค่ะที่ทำกันอยู่ตอนนี้ส่งเสริมรายได้ยังไงให้กับชุมชนบ้างคะ
2: ว่ารายได้นะรายได้เริ่มแต่การขายเส้นกาบกล้วยก่อนเลยมีรายได้ตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มาถึงเรื่องการผลิตการจัดสารก็รายได้เนี่ยมันจะไม่มากไม่มั่นคงนะเพราะว่าตามออเดอร์เนาะต้องบอกแบบน
1: ี้ตามออเดอร์
2: ถ้าชิ้นเล็กก็ได้ถูกหน่อยถ้าออเดอร์ชุดใหญ่มาก็เคยทำถึงเป็นร้อยใบนะเป็นร้อยใบทำส่งเขาครับเป็นรายได้มันเป็นรายได้ที่ตอนนี้ถือว่าผมว่าน่าจะมองกลุ่มเรื่องของกิจกรรมจักษานเนี่ยน่าจะมากกว่ารายได้หลักด้วยซ้ำใช
0: ่รายได้นะตอนนี้คือมีมากกว่ารายได้หลักที่พี่ๆเขามีกันอยู่ด้วย
2: ใช่ครับแล้วก็มีอีกประการหนึ่งก็คือพี่นุกูลพี่สาวเนี่ยก็เป็นครูสอนการจักษานเนี่ยเชือกกล้วยผักตบเนี่ยเส้นพลาสติกด้วยซ้ำเนาะก็เป็นครูสอนเนี่ยผมว่าน่าจะถึง 4-5 ปีแล้ว เด็กครูสอนหน่วยงานก็จะมาจ้างเราไปสอน
0: เรียกว่าเป็นการต่อยอดของตัวบุคคลนั่นเองแล้วกันเนาะนอกเหนือจากชุมชนมีรายได้จากการขายตรงนี้ขายที่เป็นตัวนั้นที่เราตากแล้วมาสู่ผลิตภัณฑ์ที่มาเป็นแบบนี้แล้วและที่สำคัญตัวบุคคลป้าสาวและป้ากูลเองก็คือยังไปเป็นวิทยากรได้อีกด้วยขอถามลึกนิดนึงค่ะป้าสาวก่อนที่จะไปเป็นวิทยากรสอนเขาเนี่ยทำมาเองแล้วกี่ปี
1: ทำมาเองน่าจะประมาณ
0: 8 ปีมีศักยภาพเนาะเขามองเห็นศักยภาพในตัวป้าสาวป้าสาวเลยได้ไปสอนทีนี้ค่ะพอไปสอนเขาให้อยากทราบนิดนึงผลตอบรับกลับมาเป็นยังไงบ้างคะจากที่เราไปสอนเขาแล้ว
1: เดินไปไหนก็คือสวัสดีค่ะคุณครู
0: ไปไหนก็มีแต่คุณครู
1: คุณครูคุณครูสบายดีไหมอะไรเงี้ยเมื่อไหร่จะมาที่ชุมชนหนูอีกอะไรประเภทเนี้ย
2: ไปถึงอำเภอที่ไกลที่สุดของจังหวัดฉะเชิงเทราก็อำเภอท่าตะเกียบนะ100 กว่าโล
1: ก
2: ็ใช
1: ่อะไรอ่ะ
2: เขาก็เชิญเราไปวิทยากร
1: เขาอะไรที่นู่นอ่ะที่นครนายกอ่ะบ้านเขาสองกล้องอ่ะ
0: เรียกได้ว่ามีลูกศิษย์เยอะแน่นอนเลยป้าสาวเนี่ยค่ะป้าสาวภายในกลุ่มเนี้ยนอกจากจะมีที่เป็นกระเป๋าที่เป็นกล้วยอย่างนี้แล้วมีอะไรอีกบ้างคะ
1: เขาก็จะมีพวกไหวเทียม
0: ไหวเทียม
1: กระเป๋าหนัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับกระมากแล้วก็อะไรอ่ะไว้เทียมที่ทำเป็นกระเป๋าแล้วก็มี
0: แล้วก็เห็นเป็นพลาสติกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เส้นพลาสติกโคเช
0: ค่ะอ๋อเรียกได้ว่ามี
1: หลาย
0: แบบ
1: ม
0: ี
1: ครบเลย
0: มีทาง
1: พรมเช็ดเท้าก็มี
0: ขัน
1: โตก็ทำ
0: อันนี้คือฝีมือของพี่น้อง
1: ใช่ทั้งหมดเลย
2: แล้วผมจะบอกอีกอย่างนะคือสิ่งที่ภาษาพูดมาเมื่อกี้จดโอท็อปผ่านมาพชหมดเลยมาตรฐานหมดแล้ว
1: จะมีพรมเช็ดเท้ามีไม้กวาดอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลย
2: มีทุกอย่างเลย
1: ไม้กวาดอ่อนไม้กวาดแข็ง
2: ชัดเจน
0: มีเยอะแยะมากมายมีรูปแบบทันสมัยและแน่นอนว่ามีความการรับรองด้วยเนาะทีนี้ค่ะผู้ใหญ่สำหรับการดูแลจัดการภายในกลุ่มค่ะมีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะ
2: คือเราต้องบอกแบบนี้นะครับกลุ่มเราใช้คำว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้เนา
0: ะ
2: คือที่เราพามาดูวันนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมเท่านั้นเรียกกิจกรรมจักสารแล้วก็มาดู1ประเภทเท่านั้นเรายังมีผักตบมีผักตบเองผักตบอีกนะครับที่จะสานได้แบบนี้เหมือนกันการบริหารจัดการเนี่ยเรามีสมาชิกใหญ่เนาะคือเป็นกลุ่ม30คนอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเนาะก็การบริหารจัดการเนี่ยเราเหมือนกับเราเก็บกันเป็นการปันผลให้กับกลุ่
0: ม
2: ให้กับกลุ่มก็กลุ่มก็คือเป็นของเรื่องของชุมชนใหญ่เลยทีนี้พอเราเก็บเนี่ยเราเก็บปีละแค่600 บาทเนาะถือเป็นการเดี๋ยวผมจะบอกต่อว่าเอาไปไหนต่อเนาะ600 บาทเนี่ยเอาไปจัดสวัสดิการให้กับชุมชนแล้วไม่ได้600 บาทอย่างเดียวคือเรามีจากส่วนอื่นที่เข้ามาด้วยเรื่องของกองทุนชุมชนที่เรามีอยู
0: ่
2: ใช่ปีนึงเนี่ยเราจัดสวัสดิการให้กับเกิดแก่เจ็บตายเนาะรวมถึงทุนการศึกษาด้วยใช้เงินปีนึงเนี่ยประมาณ 5-60,000 บาท
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่เพื่อคืนสวัสดิการให้กับชุมชนทุกช่วงวัยด้วยครับ
0: ดีมากๆเลยค่ะผู้ใหญ่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เขาดูอยู่แน่นอนแหละเขาสนใจสินค้าเหมือนแพทตอนนี้เลยเขาสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างคะผู้ใหญ
2: ่ช่องทางไหนล่ะครับอย่างแรกเลยก็คือ Facebook เพจศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองเอลจระเข้นะครับเบอร์โทร0619093954ครับผู้ใหญ่ดาครับ
0: ไม่ว่าจะเข้ามาเรียนรู้ก็ดีเนาะหรือว่าจะมาดูสินค้ามาสั่งสินค้าก็ได้เช่นกันนั่นเองกับที่นี่นะคะที่เป็นกระเป๋าจากใหญ่กล้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ดาป้ากูลและป้าสาวและป้าๆที่นั่งตรงนี้มากๆเลยนะคะที่พาแพทมารู้จักกับกระเป๋าอีกแบบนึงที่รักโลกนั่นเองขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะร้องตะโกน
3: อยู่พร้อมใจกลุ่มของเราถ้ามันก็เหมือนกับนกน้อยสร้างรังเฉพาะตัวทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีกิจกรรมมาสอนเราเรื่อยๆเราก็จะได้ความรู้จากตัวนี้แล้วก็แนะนำไปมีคนมาศึกษาดูงานแล้วมันก็ดีอย่างคือการจักษานี่เด็กรุ่นใหม่จะไม่เป็นเราก็ยังต่อยอดไว้ว่าใครสนใจเด็ดรุ่งหลังมาหัดมาลองได้เผื่อจะได้ถูกใจจะได้เป็นอาชีพความรู้สึกนะคะที่มีคนซื้อกระเป๋าของเราไปแล้วไปหิ้วให้เราเห็นบอกโอ้โหน่าภูมิใจมากๆเลยเนาะเพื่อนก็จะถามเราว่าเอ้ยกูน กระเป๋าที่พวกแกทำเลยบอกอืมพวกฉันทำก็สนใจติดต่อฉันได้นะลายไหนแบบไหนต้องการแบบไหนบอกเราได้เราทำให้ได้แรงบันดาลใจนะคะก็นี่แหละก็คือเราไม่อยากให้ความรู้ที่เราเนี่ยเราทำมาตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่อยู่บ้านสวนจนเรามาอยู่นี่เราก็ทำเนี่ยเราก็หัดก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็อยากจะสอนให้คนรุ่นหลังหัดทำไว้นะเนี่ยมันดีนะมันจะได้ไม่ตายไปกับตัวเราคนรุ่นใหม่จะได้มีสืบทราบต่อไปได้เรื่อยๆแล้วก็หลายๆอย่างอุปกรณ์ของเราก็มีเราก็ทำกันเองมันก็ไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายแค่เราขยันเราใส่ใจและเราอดทนมานะแค่นั้นเองเราต้องขยันต้องตรงนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนทำใหม่ทำไปเรื่อยๆว่าจนสวยดีแล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเราต้องพัฒนาตัวเราคนไหนที่ไม่เก่งไม่เป็นมาหัดมาลองมันก็จะเป็นต้องตั้งใจต้องฝึกต้องฝนต้องอดทนต้องขยันต้องมานะเขาทำได้เราต้องทำได้สิทำไมมือตีนเหมือนกันทำไมจะทำไม่ได้มันต้องได้สิยังไงมันก็ต้องได้ตรงนี้ไม่ดีอ่ะทำใหม่หรือทำใหม่ตรงนี้ไม่สวยอ่ะหรือทำใหม่เดี๋ยวมันก็จะต้องดีไปเองทำบ่อยๆหลายๆครั้งมันจะดีเอง

0: ไทยดีดีเมืองไทยดีดี
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: บางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็มีอีกหนึ่งของดีมานำเสนอคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวแต่ว่ามะพร้าวที่นี่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขามีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยจะน่าสนใจอย่างไรอยู่กับ2ท่านตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวเลยค่ะ
2: สวัสดีครับผมเบสกิรเกียรติปีราชัยคุณนะครับกรรมการบริหารบริษัทมะนาวโคโค่ไลท์จำกัดครับ
0: ค่ะอีกหนึ่งท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมชันยุทธขจรศักดิ์ม่วงไวนะครับเป็นหนึ่งในกรรมการของบริษัทมาดามโคโค่ไลท์นะครับแล้วก็เป็น R&D ของบริษัทครับ
0: วันนี้มาถึงราชบุรีเนาะผมจริงของดีในพื้นที่ราชบุรีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะแต่ว่ามีอีกหนึ่งอย่างที่วันนี้จะนำเสนอเรื่องของมะพร้าวแต่ก่อนที่จะเข้ารายการได้มีการพูดคุยกันนะคะว่าเดิมเลยคือไม่ได้ทำเกี่ยวกับเกษตรกรมะพร้าวอะไรเลยเดิมทำอะไรมาก่อนคะ
2: ส่วนตัวของฝั่งเบสนะครับฝั่งเบสทำด้านคอสเมติกครับทำเกี่ยวกับพวกเครื่องสำอางครับก็ทำรับผลิตครับรับผลิตเครื่องสำอางแล้วก็ทำการตลาดเกี่ยวกับเครื่องสำอางครับ
0: ทำเครื่องสำอางเลย
2: ใช่ครับ
0: เป็นคนละทางกับเรื่องของเกษตรกรมะพร้าวเลยนะ
2: ใช่ครับ
0: และอีกหนึ่งท่านล่ะคะเดิม
1: ของผมก็ทำธุรกิจลงโอ่งครับซึ่งเป็นธุรกิจดั้งเดิมของราชบุรีเหมือนกันครับชื่อลงโอ่งเรืองสินสีครับอันนี้ก็จะมีสาขาทั้งลงโอ่งเรืองสินสามลงโอ่งเรืองสินสีครับแล้วก็มีโครงการพวกเรื่องขององค์แล้วก็ร้านอาหารองค์ข้าวองค์น้ำครับ
0: ก็คือเป็นคนราชบุรีทั้งคู่เลยไหมคะ
2: ผมเป็นคนใต้ครับ
0: ใช
2: ่ครับแต่ว่าได้มีโอกาสมาอยู่ราชบุรีครับตอนนี้ก็มาเป็นคนราชบุรีแล้วครับ
0: คนราชบุรีเต็มตัวแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งท่านแน่นอนเลยก็คือทำเรื่องราวของโอ่งมา
1: ใช่ครับ
0: คือทั้งสองผลิตภัณฑ์ที่กล่าวมาคือตอนนี้ยังทำอยู่ไหมคะ
1: ทำอยู่ครับ
2: ยังทำอยู่ครับใช
0: ่แล้วทีนี้ทำไมถึงหันเหมาเป็นเรื่องของมะพร้าวได้เอ่ย
2: ก็พอดีว่าเดี๋ยวขอเล่าเท้าความนิดนึงแล้วกันนะครับก็พอดีว่าตั้งพอช่วงโควิดนะครับเบียร์ได้มีโอกาสมาที่ราชบุรีใช่ไหมครับมาทำธุรกิจที่ราชบุรีแล้วก็ได้มีโอกาสมาเจอกับมะพร้าวน้ำหอมราชบุรีครับเราก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามะพร้าวที่เราทานอยู่หรือดื่มอยู่นะ

0: ครับเป็นประจำเนี่ยมันจะเป็นมะพร้าวที่มีชื่อเสียงที่ดังไกลไปทั่วโลกใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ที่ราชบุรีของเราเองก็พอเราได้มาเห็นแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้จังหวัดราชบุรีมีของดีขนาดนี้เลยหรอใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีโอกาสไปเห็นโรงงานผู้ประกอบการต่างๆที่ส่งออกมะพร้าวน้ำหอมไปต่างประเทศครับก็เห็นปริมาณการส่งออกเขาค่อนข้างเยอะมากๆเลยเราเลยสนใจกับธุรกิจตรงนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาทำสวนมะพร้าวครับซื้อสวนมะพร้าวมาทำพอเราทำสวนมะพร้าวเราก็ได้มีโอกาสตัดลูกมะพร้าวไปส่งเข้ากับโรงงานหรือขายไปกระจายไปตามตลาดสู่ผู้บริโภคใช่ไหมครับเป็นแบบรูปแบบผลมะพร้าวสดครับแล้วเราก็เลยมาเจอปัญหาอีกก็คือว่ามะพร้าวที่เราส่งออกไปหรือว่าที่เราจําหน่ายให้กับผู้บริโภคนะครับมันก็จะมีส่วนที่ส่งออกเนี่ยมันจะมีมาตรฐานที่บางอย่างที่เราไม่สามารถขึ้นตู้หรือส่งออกให้ไปต่างประเทศได้ด้วยสเปคของเขาที่เขาตั้งเอาไว้ใช่มั้ยครับแต่คุณภาพอะไรทุกอย่างเนี่ยก็คือยังถือว่าเป็นคุณภาพที่ดีอยู่เป็นเกรด A อยู่ใช่มั้ยครับสําหรับเราคนไทยที่เป็นคนบริโภคเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วราคาที่มันถูกพอเป็นราคามะพร้าวตกไซส์แล้วราคามันก็เลยถูกกดให้มันต่ํากว่าท้องตลาดต่ํากว่าราคาขายจริงใช่มั้ยครับมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าแล้วเราจะหาวิธีจัดการตรงนี้ยังไงจะพัฒนาตรงนี้กันยังไงดีเพื่อให้มะพร้าวของเราเนี่ยสามารถขยายตลาดไปได้ไกลกว่าเดิมหรือว่าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกครับเราก็เลยมาเจอกันกับพี่ชายครับซึ่งพี่เค้าก็อยู่ราชบุรีอยู่แล้วแล้วก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของดีของราชบุรีอยู่แล้วใช่มั้ยครับก็เลยได้มาคุยกันแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาร่วมกันพัฒนาร่วมกันก็จนเราทํามาได้เป็นตัววุ้นเส้นน้ํามะพร้าวครับหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ํามะพร้าวที่เราทําได้ครับ
1: ก็คือเริ่มจากการทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวแล้วก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ
0: ์นะคะ
1: แต่ทีนี้คือเราทําเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสําอางเนาะ
0: ครับผม
1: แล้วทําไมมันมากลายเป็นของทานนะคะทําไมไม่ไปทางแบบโซนของเครื่องสําอางยังไงบ
0: ้
1: าง
0: ก็คือต้องบอกอย่างงี้ดีกว่าครับคือเบสทําเรื่องเครื่องสําอางก็จริงครับแต่ว่าจริงๆแล้วที่เราถนัดเนี่ยก็คือเรื่องของการตลาดหรือเรื่องของการขายสิ่งที่เราพอมีความรู้นะครับแล้วเราก็เลยเห็นว่ามะพร้าวเป็นอีกโปรดักต์นึงหรือเป็นอีกหมวดสินค้านึงเลยเป็นกลุ่มของกินซึ่งมันคนละกลุ่มกับเครื่องสําอางของเราใช่มั้ยครับแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพอมีความรู้ด้านการขายหรือทักษะของเราที่เรามีนะครับกับมะพร้าวหรือที่เป็นหมวดของกินเราก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ยากในการทําร่วมกันใช่มั้ยครับในการจะทําตรงนี้ครับก็เลยได้มีโอกาสมาทําเป็นตัวมะพร้าวด้วยเพราะเรารู้สึกว่าพอเรามะพร้าวเป็นของดีของราชบุรีแล้วเรามาแปรรูปทําให้มันมีจุดขายมากขึ้นมีจุดแข็งมากขึ้นใช่มั้ยครับแล้วเราทํามาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวน้ํามะพร้าวได้เนี่ยเบ๊กก็เลยมองว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพึ่งการตลาดหรือกลยุทธ์ของการขายการโฆษณาอยู่ดีใช่มั้ยครับแล้วก็เลยว่าเรามีทีมมีความพร้อมอยู่แล้วก็เลยเป็นการแบบเพิ่มอีกรายนึงนะครับที่เป็นหมวดของกินครับ
1: ค่ะอีก1ท่านค่ะในส่วนของการทําสวนมะพร้าวนี่คือเราทํามากน้อยขนาดไหนกระจายอยู่ในพื้นที่โซนยังไงบ้างคะ
2: ปกติถ้าเกิดสวนมะพร้าวนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ที่กับน้องเลยครับน้องเป็นคนที่เป็นการลงทุนทําสวนมะพร้าวเนาะแล้วก็มีแบบเป็นพี่ๆที่ดูแลกันที่มีสวนกันอยู่หลายๆสวนนะครับก็คือจะเป็นโคกันนะครับสามารถเรียกสวนเข้ามาแล้วก็ไปส่งของพวกเนี้ยครับ
1: แสดงว่ามีการตรวจสอบในแต่ละสวนด้วย
0: ใช่ครับ
1: ว่ามาตรฐานของที่เรากําหนดไว้
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: แต่ทีเนี้ยคือถ้ามองอีกมุมนึงก็คือว่ามันไม่น่าจะสําเร็จแบบโอ้ย 100% ทางเรียบแบบนี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้มีเส้นทางตรงนี้ยังไงบ้างคะกว่าจะสวนมะพร้าวจะออกผลผลิตได้ตามต้องการนี
0: ้โอ้โหก็สนุกพอตัวเลยครับก็เราเป็นอาชีพค้าขายพ่อค้าเราทําธุรกิจดีกว่านะครับแล้วพอเราได้ลงมือมาเป็นเค้าเรียกเกษตรกรใช่มั้ยครับเราได้มาเป็นเกษตรกรแบบเต็มตัวหรือเต็มรูปแบบก็จริงๆแล้วเป็นการเป็นเกษตรกรสําหรับในมุมของเราที่เคยทําอีกธุรกิจนึงมานะครับถือว่าไม่ได้เป็นเรื่องที่ง่ายเลยแต่ก็ถามว่ามันก็ลักษณะการทํางานอาจจะแตกต่างกันใช่มั้ยครับแต่เบสมองว่าพอเราได้ลงมือมาทําแล้วเนี่ยครับผลลัพธ์ก็คือเราทําแล้วเรามีความสุขแล้วเราทําแล้วเราก็มีรายได้กลับมาอันเนี้ยเบสก็เลยมองว่าก็ถือว่าโอเคครับ
1: ทีนี้เรามาดูถึงผลิตภัณฑ์นะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่าคือจากผลสดเนาะขายผลสดคัดเกรดส่งอันที่ตกเกรดก็จะเป็นอีกการแปรรูปหนึ่ง
0: ถูกต้องครับ
1: ทีนี้มากลายมาเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวถูกไหม
0: ถูกต้องครับเส้นก๋วยเตี๋ยวครับจากน้ำมะพร้าว
1: เส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ำมะพร้าวทำไมถึงมีไอเดียที่จะทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวอะคะ
0: เพราะว่าเราตอนนั้นนะครับเราพัฒนามาหลายตัวเลยครับผมคือไม่ได้ทำแค่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับกับพี่ชันยุทธนะครับก็คือพี่ชันยุทธจะเป็นฝ่าย R&D ก็คือคิดค้นวิจัยว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยหรือมะพร้าวหนึ่ง

0: ลูกเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างใช่มั้ยครับทีเนี้ยเราเล่นก๋วยเตี๋ยวจากน้ํามะพร้าวนะครับที่เป็นตัวที่เราทําเราผ่านการเทสผ่านการทดสอบผ่านการส่งตรวจมาตรฐาน
1: ตั
0: วนี้ครับ
1: อันนี้โชว
0: ์ครับขออนุญาตนะครับนะครับก็จะเป็นลักษณะของเส้นก๋วยเตี๋ยวเลยครับเป็นวุ้นเส้นน้ำมะพร้าวนะครับคือตัวเส้นเรานะครับคุณสมบัติของเส้นเราคือไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีโซเดียมนะครับผมเท่ากับว่าเป็นเส้นที่สุขภาพไม่มีโทษต่อร่างกายเลย
1: ปกติถ้าเรานึกไปเปรียบเทียบกับตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยก
0: ็
1: จะเป็นเส้นแห้งๆถูกไหม
0: ถูกต้องครับ
1: ไปลวกแต่ของเราก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสดเลยเหรอ
0: คะใช่ครับของเราก็ถ้าสมมุติว่าไปเทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเส้นแห้งกับเส้นสดใช่มั้ยครับถ้าเป็นแต่เขาก็ต้องมีกระบวนวิธีคือก่อนรับประทานเนี่ยเขาต้องนําไปต้ม
1: ไป
0: ลวกเพื่อให้มันสุกก่อนใช่มั้ยครับถึงจะทานได้แต่กรณีคือกับวุ้นเส้นน้ํามะพร้าวของเราเนี่ยไม่ต้องคุณสมบัติของเขาจุดแข็งอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่ต้องต้มไม่ต้องลวกสามารถทานได้เลยครับแล้วก็สามารถอยู่ในอุณหภูมิห้องปกติแบบไม่ต้องแช่เย็นนะครับก็อยู่ได้เป็นปีครับเชลไลท์ครับเชลไลท์2ถ้าในประเทศสูตรของเราที่ R&D เราพัฒนานะครับก็จะเป็นสูตรเชลไลท์ที่1ปีครับอายุการเก็บรักษาที่1ปีอยู่ในอุณหภูมิปกติไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเกรดส่งออกต่างประเทศ R&D เราก็พัฒนาไปให้เชลไลท์ได้ถึง2ปีครับตอนนี้ครับแบบที่ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นไม่ต้องแช่เย็นครับทีนี้มันก็จะสะดวกง่ายต่อการขนส่งใช่มั้ยครับต่อการจัดการหรือการบริหารถ้าเราเอาไปประกอบอาหารหรือเอาไปอยู่ในเมนูต่างๆหรือผู้ประกอบการกลุ่มร้านอาหารต่างๆที่ต้องการจะใช้ตัวผลิตภัณฑ์เส้นน้ํามะพร้าวของเรานะครับก็จะง่ายต่อการขนส่งหรือโอกาสที่เราจะวางแผนเอาไว้ว่าอยากให้มะพร้าวของเราเนี่ยดังไกลไประดับโลกให้ดังมากกว่าเดิมอีกจากการแปรรูปแล้วปกติเดิมเป็นมะพร้าวผลสดก็มีชื่ออยู่แล้วใช่มั้ยครับทีเนี้ยพอมันแปรรูปออกมาเป็นตัวเส้นก๋วยเตี๋ยวจากน้ํามะพร้าวเนี่ยเราก็มีความฝันว่าอยากให้คนต่างชาติได้มีโอกาสได้ลองชิมว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวที่มันทํามาจากน้ํามะพร้าวเนี่ยมันเป็นยังไงมันมีรสชาติยังไงแล้วมันมีประโยชน์อย่างไรครับทีเนี้ยพอเราทํามาได้รูปแบบเนี้ยเชลไลท์การเก็บรักษาของเราได้นานขนาดเนี้ยมันทําให้เราก็มีโอกาสที่จะวางแผนในอนาคตที่จะส่งออกไปต่างประเทศครับ
1: ค่ะทีนี้ในส่วนของการที่เราทําตัวมะพร้าวเนาะความจริงมะพร้าวเนี่ยก็มีทั้งน้ำทั้งเนื้อต่างๆทำไมถึงเลือกที่จะเป็นตัวน้ำมะพร้าวคะเราเอาไปสู่กระบวนการไหนถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้
2: เมื่อกี้นี้จากที่น้องพูดนะครับตัวมะพร้าวอะครับมันจะมีมะพร้าวที่มันตกไซส์ตกเกรดที่มันเป็นปากกาเรื่องนี้ครับเราปกติถ้าเกิดว่าเราส่งออกเรื่องนี้ครับมันจะมีการคัดไซส์คัดเกรดเนี้ยครับในขนาดของลูกไซส์ L M ซื้ออะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเกิดว่าไอ้พวกที่มันตกเกรดนะครับที่มันไม่สามารถส่งได้เรื่องนี้ครับแต่คุณสมบัติน้ำมะพร้าวมันยังครบหมดทุกอย่างครับทั้งความหอมทั้งความหวานมันนะครับเราเลยเอาตรงเนี้ยกลับมาทำมาเป็นแปรรูปครับจุดเริ่มต้นคืออยู่ตรงนี้เลยครับ
1: ทีนี้เวลาที่น้ำมะพร้าวของแต่ละผลถูกไหมมันก็จะมีความเขาเรียกนะความหวานความเปรี้ยวความอะไรที่มันไม่เท่ากันเราต้องมาเป็นกระบวนการใดถึงแล้วอันนี้คือจืดถูกไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วมันไปยังไงอ่ะทำไมมันถึงเรียกว่าเป็นแบบนี
2: ้ก็คือหลังจากที่ได้น้ำมะพร้าวมาครับเราจะผ่านกระบวนการนะครับซึ่งโปรเซสพวกนี้ครับก็จะเป็นอยู่ที่หลังบ้านเราเน
1: า
2: ะซึ่งการปรับสูตรพวกนี้ครับจะมีการเป็นปรับกดปรับจืดนี่ครับเพื่อให้น้ำมะพร้าวแต่ละลูกครับจะมีค่าเฉลี่ยที่มันเท่ากันครับปรับความหวานเท่ากันเลย
1: คุณจะเอาน้ำมะพร้าวจากผลสดๆแล้วคือมาทำเลยมันก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ครับ
0: ใช่
1: ครับใช่ครับใช่ครับทีนี้พอมาเป็นส่วนของเส้นอันนี้คือเส้นจืดถ
0: ู
1: กไหมที่จะไปทำเป็นเมนูอาหาร
0: เมนูต่างๆทั้งของคาวและของหวานครับ
1: พัฒนาต่อไปเป็นอะไรบ้างคะ
0: ก็เราก็
1: มีสีเป็นเขียวๆเป็นน้ำตาลด้วยเป็นอะไรบ้าง
0: ก็พอเราทําตัวเส้นจืดได้แล้วใช่มั้ยครับก็คือเส้นจืดก็คือเส้นน้ํามะพร้าวของเราเนี่ยครับก็คือสามารถนําไปประกอบอาหารหรือไปปรุงได้ทั้งเมนูของคาวแล้วก็ของหวานใช่มั้ยครับทีเนี้ยก็คือลูกค้าก็คุณลูกค้าสามารถเอาไปเนี่ยไปไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดไทยเมนูก๋วยเตี๋ยวเมนูต้มยําเมนูส้มตําเมนูยําเนี่ยลูกค้าทําได้เลยทีเนี้ยเราก็มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกว่าทํายังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นหรือรับประทานได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นเราก็ต้องทางไอดีเราก็เลยพัฒนามาเป็นแบบพร้อมทานมากยิ่งขึ้นถูกต้องครับก็เลยมาเล่าในรูปแบบของตัวของหวาน
1: ของหวาน
0: ใช่ครับของหวานที่ทําจากเส้นน้ํามะพร้าว
1: อันนี้เป็นซองเล็กๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็ขออนุญาตนะครับยกตัวอย่างให้ดูอย่างเงี้ยเป็นเฉาก๊วยจากเส้นน้ํามะพร้าว
1: ค่ะ
0: ครับผมถ้าตัวสีเขียวก็จะเป็นลอดช่องจากเส้นน้ํามะพร้าว
1: พร้อมทาน
0: พร้อมทาน
1: ความทานตรงนี้นั่นหมายความว่าในตัวเส้นเขาก็จะมีรสชาติอยู่แล้ว
0: มีรสชาติอยู่แล้วครับมีความหวานมีรสชาติความเป็นเฉาก๊วย

0: มีรสชาติความเป็นราช่องอยู่แล้ว
1: uh-huh.
0: ครับทีนี้ถ้าลูกผู้บริโภคอยากรับประทานให้สนุกขึ้นหรืออร่อยขึ้น uh-huh. ก็สามารถไปเพิ่มไม่ว่าจะเป็นกะทิ uh-huh. หรือนมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: uh-huh.
0: ที่ในครัวตัวเองมีหรือที่บ้านมีอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: uh-huh.
0: ก็จะเพิ่มอารมณ์ของการทานเฉาก๊วยที่เป็นเส้นน้ำมะพร้าวมากขึ้นหรือรสช่องที่เป็นเส้นน้ำมะพร้าวมากขึ้นแต่คุณสมบัติของทั้งสองตัวก็ต้องให้อันดีเราบอกนะครับว่ามีอะไรดีบ้าง
2: แต่คุณสมบัติตรงนี้นะครับไอตัวเส้นเฉาก๊วยตรงนี้นะครับยังคุณสมบัติเหมือนเส้นจืดเลยครับดังนั้นตัวเส้นของมันนะครับจะไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลครับซึ่งความหวานของเราครับไม่ได้ใช้จากน้ำตาลทรายหรือว่าอะไรเลยครับจะเป็นความหวานจากใบหญ้าหวานอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่จะเป็นของหวานสุขภาพต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับจะเป็นของหวานสุขภาพทั้งเส้นเฉาก๊วยทั้งเส้นละช่องเนี่ยครับจะเป็นความหวานสุขภาพทั้งคู่เลยครับจะไม่มีน้ําตาลเลยไม่มีแป้งเลย
1: เป็นความหวานจากธรรมชาติ
0: ใช่มาจากธรรมชาติ
1: ก็คือทานแล้วก็บางคนอาจจะมองเอ๊ะทานไปจะเบาหวานมั้ย
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ไม่นะคะเป็นของความหวานจากธรรมชาติอย่างที่เราเห็นตรงหน้าตรงนี้ไม่ใช่เป็นเส้นอะไรนะเส้นละช่องที่เป็นปกติ
0: ใช่ครับ
1: อันนี้มาทําจากตัวของเส้นที่ทําจากน้ํามะพร้าว
0: ทําจากน้ําเลยครับไม่ใช่เนื้อด้วยนะครับใช้น้ํามาทําเป็นเส้นครับ
1: เป็นไอเดียที่แบบว่าบันเจิดมากทีนี้พอเวลาที่เราทําตรงนี้แล้วเนาะเราก็จะมีในส่วนของน้ําใช้ประโยชน์แหละ
0: ครับผม
1: เนื้อกับที่เหลือของเค้าเนี่ย
0: ครับ
1: เอาไปต่อยอดอะไร
0: ก็มีแปรรูปไปทําพวกขนมครับก็มันไปทําพวกเนื้อเราไปทําพวกขนมหวานไอ้มะพร้าว
2: มะพร้าวหนึบอ่ะคร
0: ับ มะพร้าวหนึบตอนนี้ครับอันนี้แล้วก็มีพัฒนาเป็นตัวมะพร้าวหนึบ
2: ใช่ครับ
1: อันนี้ฝ่ายคิด
0: ใช่อ
1: ันนี้ฝ่ายทำ
0: ใช่ก็ช่วยกันครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ฝ่ายขายคร
1: ับ ฝ่ายขายด้วยนะฝ่ายขายขายเก่งมากอ่ะทีนี้อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ตรงหน้าคือชอบมาตั้งแต่เริ่มที่จะเขาเรียกว่าจัดพื้นที่ในการถ่ายทำแล้วนะคะเพราะว่ามีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะเก๋มากแนะนำนะคะจุดเริ่มต้นของดีไซน์ตัวนี้มายังไงบ้าง
0: ตัวมะพร้าวเป็นลูกๆนี้ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้นะครับมาดามโคโค่นะครับมาดามโคโค่ก็ได้ดีไซน์ตัวมะพร้าวน้ำหอมโคโคนัทวอเตอร์นะครับตัวนี้ก็คือว่าเราต้องการให้คนไทยได้บริโภคหรือรับประทานมะพร้าวน้ำหอมสะดวกขึ้นง่ายขึ้นนะครับพอดีว่าตรงนี้พอเราได้มีโอกาสมาทำสวนมะพร้าวเราได้มีโอกาสเห็นว่ามะพร้าวที่ถูกส่งออกไปต่างประเทศนะครับมีรูปแบบมีการพัฒนาไปในแบบไหนบ้างใช่ไหมครับแต่เรายังไม่เห็นการวางขายหรือคนไทยนะครับที่แบบจะได้ทานมะพร้าวที่มีแพคเกจจิ้งหรือมีดีไซน์อะไรใหม่ๆแบบนี้ครับส่วนใหญ่มันจะถูกส่งออกไปต่างประเทศเกือบหมดครับ
1: ราคาสูงด้วยนะ
0: ราคาสูงด้วยครับทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําให้คนไทยได้ลองทานครับมะพร้าวที่คุณภาพจริง
1: ๆ
0: มะพร้าวที่คัดเกรดจริงๆใช่ไหมครับแล้วก็สะดวกในการทานจริงๆก็แค่แบบเปิดสลักดึงออกตกเสียบหลอดดูดได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วก็มีหลอดเสียบไว้ให้ด้วยนะ
0: ใช่ครับมีหลอดเตรียมไว้ให้
1: เปิดสลักอันนี้คือดึงออกแล้วก็คือตบแล้วสามารถที่จะทานได้เลย
0: ใช่ครับดึงออกแล้วเราก็ตบแล้วเราก็เอาหลอดเนี่ยเสียบเข้าไปแล้วก็สามารถดูดทานได้เลยครับตัวแกนก็จะไปเจาะตัวกะลาหรือกะโหลกข้างในเนี่ยครับ
1: นั่นหมายความอันนี้เขายังไม่ได้เจาะตัว
0: ยังไม่ได้เจาะมะพร้าวยังเป็นผลสดๆอยู่ทั้งลูกครับ
1: โอ้แสดงว่ามันจะต้องแบบแข็งแรงมากเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเจาะลงไปได้คือตอนแรกคือเข้าใจว่าคือเขาแบบเอานำตัวของฝากะลาด้านบนออกแล้ว
0: ยังไม่เอาออกครับมะพร้าวยังเป็นลูกอยู่ครับทั้งลูกเลยเดี๋ยว
1: อันนี้ใครกินคะเนี่ย
2: อันนี้เราทําส่งออกอยู่ครับ
0: คือมันเป็นโมเดลส่งออกอยู่แล้วครับทางด้านนี้นะครับก็คือเราเห็นมีแบรนด์ที่เขาทําส่งออกไปต่างประเทศหลายๆแบรนด์ใช่มั้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่ทําไมในบ้านเราเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็นหรือมีน้อยมากยังไม่มีการทําการตลาดอะไรแบบนี้ครับซึ่งคนไทยจะทานมะพร้าวเดี๋ยวนี้ครับก็ได้กินแค่มะพร้าวแบบเฉาะแล้วเป็นถุงเป็นน้ำซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นน้ำ 100% หรือเปล่าผสมอะไรมาหรือเปล่าหรือถ้าอยากกินทั้งลูกก็ต้องมาหามีดอีโต้เฉาะเอาเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่
1: ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะสาธิต
2: เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะครับอย่างเมื่อกี้นี้เนาะเราดึงสลักออกไปแล้วครับอันเนี้ยเขาก็ตบแล้วก
0: ็ตบ
2: ดึงพลาสติกออกครับ
1: เปิดด้านบน
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วก็เสียบปุ๊บก็จะพร้อมดื่ม
1: พร้อมดื่มได้เลย
0: พร้อมดื่มได้เลยครับ
1: นะคะ
0: คร
1: ับ หวานกำลังดีเลยค่ะอันนี้คือสดๆเลยนะคะทีนี้เวลามันเป็นแบบเนี้ยเราจะเก็บได้นานขนาดไหน
0: ก็ถ้าลูกค้านะครับซื้อไปแล้วก็เอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นเพราะว่าเนื่องจากเราเป็นมะพร้าวสดใช่ไหมครับอายุการเก็บรักษาเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1สัปดาห์ครับประมาณ1อาทิตย์ครับถ้าเราใส่ไว้ในตู้เย็นปกติใช่มั้ยครับแต่ถ้าเราไปใส่ไว้ในอุณหภูมิบวก2นะครับที่ตู้เย็นที่เราตั้งอุณหภูมิไว้นะครับ ก็จะอยู่ได้ประมาณ2เดือนครับ
1: 2เดือน
0: ใช่ครับ
1: จากที่ฟังมานะคะเราก็จะเห็นได้ว่าเรามีการคัดคุณภาพของตัวมะพร้าวเนาะทีนี้อยากทราบว่ามันเพียงพอต่อการผลิตตรงนี้ไหมคะ
0: ก็ถามว่าเพียงพอไหมคือเราต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับคือเราเริ่มต้นจากการใช้ปัญหา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ใช่ไหมครับแต่พอเราพัฒนามาได้ผลิตภัณฑ์เราพัฒนาออกมาได้ค่อนข้างถือว่ามีจุดแข็งแล้วก็มีจุดขายใช่ไหมครับแล้วก็เรามีจุดแข็งขนาดนี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่เราจะมาใช้ในอนาคตนะครับมันก็เลยไม่จำเป็นจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่จะต้องเป็นตัวตกไซส
1: ์
0: หรือเป็นตัวตกเขตที่มาทำครับเราสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เป็นผลปกตินะครับมาทำต่อยอดได้เลยเพราะว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเส้นน้ำมะพร้าวพอจากผลน้ำมะพร้าวเปล่าๆเอามาทําเป็นเส้นน้ำมะพร้าวนะครับมันเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวน้ำมะพร้าวหรือลูกมะพร้าวอยู่แล้วครับทีนี้ถ้าเราทําได้ต่อไปถ้ากําลังการผลิตที่ใช้ตัวตกไส้หรือตกเกตไม่เพียงพอนะครับต้นทุนของเราสามารถใช้ตัวมะพร้าวผลสดที่เป็นของเกษตรกรหรืออยู่ในสวนใหม่ๆตัดมาตามสเปคไหนก็มาทําได้เลยครับเพราะว่ามูลค่าที่ถูกแปรรูปออกมาแล้วเนี่ยครับมันมีมูลค่ามากกว่าตัวผลมะพร้าวสด
1: นั่นหมายความว่าพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่บ้านเราก็สามารถที่จะมาเป็นส่วนร่วมกับเราได
0: ้ถูกต้องครับถูกต้องครับ
1: เป็นการเขาเรียกว่ากระจายรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยเนาะทีนี้ตอนนี้เรามีการเขาเรียกว่าต่อยอดหรือว่าดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์อื่นๆไปด้วยไหมคะมีท่านไหนดี
0: ก็เดี๋ยวต้องคุยกับทางไหนดีของเราเลยครับ
1: จะคิดอะไรเพิ่มคะ
2: ตอนนี้ครับก็ตัวหลังจากที่เราทําเส้นได้นะครับกับเส้นจากน้ํามะพร้าวได้ปุ๊บเราก็มาต่อยอดครับโดยการที่เอาตัวเนี้ยครับผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยเอามาทําเป็นปลาหมึกครับใช่ครับเอามาทําเป็นปลาหมึกฮะ
1: ปลาหมึก
2: ใช่ฮะ
1: เป็นยังไงคะ
0: ที่เราพัฒนาต่อมาเป็นตัวโคโค่สควิดนะครับผมต้องใช้คํานี้ด้วยครับก็คือหมึกจากน้ํามะพร้าวนะครับปลาหมึกจากน้ํามะพร้าวเนี่ยก็คือเนื่องจากว่าที่ถามว่าเราพัฒนาสินค้าอะไรอื่นต่ออีกไหมพอเราทําตัวเส้นได้แล้วใช่มั้ยครับเราก็ไปเห็นตัวนึงครับผมที่กําลังดังอยู่ในท้องตลาดนะครับอยู่ตามตลาดที่ก็เป็นหมวดสแน็คขน
1: ม
0: หรือเค้าเรียกกันว่าหมึกกรุบใช่มั้ยครับหมึกกรุบที่เป็นเส้นบุกเอามาคลุกผงหม่าล่านะครับแล้วเอามาทําขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อบ้านเราอ่ะนะครับก็โอ้โหมียอดขายแบบถล่มทลายมากนะครับแต่เส้นบุกคลุกหม่าล่าเนี่ยก็ถูกนําเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ได้ถูกทําในบ้านเรานะครับไม่ได้ผลิตในบ้านเราทีเนี้ยเราก็เลยมาปรึกษากับทางพี่ชาญยุทธนะครับ R&D ของเราว่าพี่ตัวสแน็คตัวเนี้ยขายดีมากเลยนะแล้วรสสัมผัสหรือเทคเจอร์ของเราผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างจากเส้นของเรามากใช่มั้ยครับเราก็เลยมีการต่อยอดว่าอยากทําเป็นตัวสแน็คขึ้นมาบ้างเบื่อน้ํามะพร้าวถ้าเราต่อยอดมาเป็นอีกกลุ่มนึงอย่างเงี้ยมันก็โอกาสในการที่เราจะกระจายสินค้าหรือทํามะพร้าวให้คนอื่นรู้จักก็ได้อีกเยอะใช่มั้ยครับแล้วไปช่วยผู้ประกอบการชาวสวนได้อีกถ้าเราคุมตลาดได้ก็เลยคุยกันพี่ชันยุก็เลยพัฒนามาเป็นหมึกจากน้ํามะพร้าวครับซึ่งก็ยังคงคอนเซ็ปต์คุณสมบัติเหมือนเส้นเลยนะครับก็คือไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลครับก็ยังเป็นตัวหมึกก็จะมีแต่ประโยชน์แล้วก็เขาก็จะดูดซอสทุกอย่างของเขาอะครับไม่ว่าเราจะเอาไปประกอบอาหารไปทําเป็นเมนูเจได้เป็นเมนูสุขภาพได้นะครับหรือจะเอาไปทําเป็นขนมสแน็คที่พี่ชาญยุทธกําลังพัฒนาต่อยอดอยู่ตอนนี้ก็คือเอาไปคลุกกับพวกซอสแล้วมาเล่าเป็นสควิชช็อตนะครับเป็นเหมือนหมึกช็อตที่ทําจากน้ํามะพร้าวครับ
2: ครับซึ่งตอนนี้ครับไอตัวปลาหมึกช็อตของเราครับตอนนี้ครับผมก็พัฒนาไปในส่วนของที่จะเป็นรสซีฟู้ดเนาะครับแล้วก็รสหม่าล่าตามที่เป็นนิยมครับแล้วก็ตัวเด็ดเลยครับตัวนี้จะเป็นรสหมึกย่างครับ
1: รสหมึกย
2: ่
1: าง
2: ให้อารมณ์เป็นรสหมึกย่างเลยครับ
1: จากน้ํามะพร้าว
2: ครับจากน้ํามะพร้าวครับซึ่งพวกอย่างเงี้ยครับเรารู้คุณสมบัติของน้ํามะพร้าวเนาะมันก็จะดีครับมันไม่เหมือนกับเป็นพวกบุกพวกอะไรนะครับมันคือผลิตภัณฑ์จากบ้านเราเองครับที่จะเป็นมะพร้าวนะคะ
1: ค่ะตอนนี้ไปถึงขั้นตอนไหนแล้วคะ
2: สําหรับซอสครับตอนนี้นะครับกําลังอยู่ในการปรับปรุงชิมกันอยู่ครับแต่ก็ประสบความสําเร็จไปประมาณสัก 70-80% แล้วครับก็เหลือร้านโปรดักต์แล้วครับ
1: รอนะคะ
2: ครับผม
1: ที่จะชิมมีแค่อย่างเดียวมั้ยคะหรือว่ามีต่อยอดไปทําอย่างอื่น
0: ก็มีอีกหลายตัวเลยครับมีหมวดคอสเมติกก็มีครับแล้วก็ใช้ตัวน้ํามะพร้าวมาพัฒนาต่อยอดเพราะเราถนัดเรื่องด้านเครื่องสําอางอยู่แล้วใช่มั้ยครับก็มีทางปรึกษากับทางพี่เค้าว่ามีตัวไหนบ้างหรือเราสามารถจะพัฒนาสินค้าจากตัวน้ํามะพร้าวหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มะพร้าวเนี่ยทํายังไงให้มาเป็นกลุ่มคอสเมติกได้บ้างก็ตอนนี้เราก็มีพัฒนากันครับก็มีอีกหลายหมวดอยู่ครับ
1: ก็เรียกว่ามีการพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆนะคะจนมาถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่วางอยู่ตรงหน้าแบบนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราจะซื้อสินค้าต่างๆตรงนี้เราหาซื้อได้ที่ไหนคะต้องมาที่นี่มั้ยหรือว่ายังไงบ้าง
0: ก็ถ้าณปัจจุบันนะครับเราก็จะจําหน่ายตาม

0: ช่องทางเพจของเรานะครับมาดามโคโค่ไลท
1: ์
0: นะครับก็ตอนนี้ถ้าณตอนนี้นะครับเราวางจําหน่ายในช่องทางเพจของเราเป็นหลักครับ
2: ครับแล้วก็จะมีช่องทางของ TikTok Shopee Lazada เหมือนกันครับตามแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆครับ
1: ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์สามารถที่จะเลือกทานได้เลย
2: เราจะจัดส่งเป็นกล่องลังอย่างนี้เลยครับ
1: อัน
2: น
1: ี้
2: คร
1: ับ
2: เป็นลังปุ๊บขออนุญาตนะครับ
0: มันจุก4ลูก
2: 4ลูกครับ
0: ครับก็คือพร้อมทาน1ครอบครัวอย่างเงี้ยครับอยู่กัน2คนอย่างเงี้ยครับเปิดไปปุ๊บแช่แกะปุ๊บก็จะออกมาเป็นแพ็คนี้เลยก็ไปใส่ตู้เย็นไว้อย่างเงี้ยครับดื่มเช้ามาอยากทานก็ตบเจาะดูดทานได้เลยอย่างเงี้ย
1: ก็คือเป็นรูปแบบออนไลน์นะคะสามารถซื้อแต่ซื้อได้ทั่วไปนะคะและท
0: ี
1: น
0: ี้
1: หากคุณผู้ชมที่เกษตรกร
0: ครับ
1: อยากจะมาเอ๊ะคุณมีไอเดียแบบเยอะมากบันเจิดมากทีนี้อยากเห็นว่าในส่วนของพื้นที่บ้านตัวเองเนี่ยจะมีไอเดียที่จะไปต่อยอดแบบนี้ได้ไหมเราให้ข้อมูลให้คำปรึกษาด้วยไหมคะ
0: ยินดีเลยครับ
1: ต้องมาที่ไหนยังไงบ้าง
0: ก็มาที่สำนักงานของเราได้เลยครับก็ที่บริษัทมาดามโคโค่ไลท์นะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวเบสลงที่อยู่ไว้ให้นะครับ
1: เดี๋ยวพื้นที่อยู่ไว้ให้
0: พื้นที่อยู่กับเบอร์ติดต่อไว้ให้ครับก็ยินดีมาสามารถมาปรึกษาคุณชาญยุทธ์พี่ชายเราได้เลยครับ
2: ไอดียินดี
0: สายพัฒนาว่าผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับพวกน้ำมะพร้าวนะครับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนนะครับหรือถ้าอนาคตทางเราประสบความสำเร็จสามารถบอกเล่าสิ่งดีๆนะครับจากมะพร้าวในสิ่งที่พวกเราตั้งใจทำนะครับให้คนอื่นรู้จักหรือรับรู้ได้แล้วมียอดขายมีตลาดขึ้นมานะครับเบสก็มั่นใจว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรนะครับทุกๆคนนะครับได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมเติบโตไปกับเราครับเราก็อยากจะเข้าไปช่วยสนับสนุนและซัพพอร์ตประกันราคาพืชผลหรือผลมะพร้าวนะครับที่เราเจอปัญหาอยู่ตอนนี้ครับคือจากมะพร้าวที่เคยส่งได้ลูกละชาวสวนนะครับลูกละ10บาท20บาท30บาทเหลือลูกละ2บาทอย่างเงี้ยครับซึ่งค่าปุ๋ยเขาก็ไม่พอครับค่าคนงานตัดหญ้าเขาก็ไม่พอซึ่งมันคนสวนต้องมาแบกคอสอย่างเงี้ยทีนึง 5-6 เดือนอย่างเงี้ยครับซึ่งเราเองทําสวนเราได้ก้าวมาทําสวนแล้วเราเลยรู้ปัญหาตรงนี้ใช่มั้ยครับเรายังโชคดีที่เรายังพอมีธุรกิจอื่นๆยังพอมีทุนต้นทุนที่เราสร้างเอาไว้จากธุรกิจตัวอื่นเรายังประคองอยู่ได้ใช่มั้ยครับแต่พี่น้องเกษตรกรที่เป็นชาวสวนจริงๆอ่ะครับมะพร้าวเหลือ2บาทนะครับค่าแรงค่าปุ๋ยค่าขี้ไก่ก็ไม่เพียงพอแล้วครับแล้วไหนจะค่าหนี้สินทกสหรือต่างๆที่เขาไปกู้มาใส่ปุ๋ยใส่อะไรไว้อย่างเงี้ยครับเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากช่วยเกษตรกรนะทั้งที่มะพร้าวบ้านเรามันดีอ่ะมีมาตรฐานรองรับทั่วโลกให้การยอมรับใช่มั้ยครับแต่เวลาไปอยู่ต่างประเทศยังลูกหลายร้
1: อ
0: ยลูกละ100 200 300เหมือนเดิมเลยแต่สวนเรายังซื้อสวนเราที่2บาทนะครับเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราทําตรงนี้ได้เราจะเป็นแบรนด์ไทยบริษัทไทยที่นํามะพร้าวไทยทําโดยคนไทยแล้วก็จะพาชาวสวนไทยไปขายทั่วโลกด้วยกันครับ
1: ค่ะ
0: ก็คือความฝันของเรา
1: ความฝันที่ต้องเป็นความจริงนะคะเดี๋ยวสุดท้ายจะให้ทั้ง2ท่านนะคะได้ฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนิดนึงบางท่านท้อแล้ว
0: ครับ
1: เนาะอย่างไม่ว่าจะเป็นไม่ใช่แค่มะพร้าวหรอกอาจจะเป็นพืชผลทางการเกษตรอื่นๆนะคะที่ราคาตกต่ำแล้วก็ท้อแล้วก็คือหยุดลงไปเลยแล้วก็หันไปทำอาชีพอื่นแทนตรงนี้อยากจะให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวไทยทั้งหมดตรงนี้เลยค่ะเริ่มที่ด้านในค่ะ
2: ผมก็คิดว่าอย่างนี้นะครับอย่างมะพร้าวพวกนี้ครับมันยังไปได้เรื่อยๆนะครับสำหรับมะพร้าวนะฮะแต่ว่าเราอย่าคิดแค่ว่ามะพร้าวมันคือมะพร้าวเราสามารถแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆหรือเป็นรูปแบบอื่นครับทั้งเนื้อทั้งน้ําทั้งตัวกะลาตัวพวกเนี้ยครับมันสามารถแปรได้ทุกส่วนเลยครับแม้แต่ต้นมันยังทําอย่างอื่นได้เลยครับมันไม่ตายแน่นอนครับมะพร้าวครับสําหรับผมนะฮะมันอยู่ที่ความคิดอยู่ที่แบบสิ่งที่แบบเรียนรู้อ่ะครับมันสามารถพลิกได้หมดครับ
0: ครับสําหรับเบสเองนะครับก็สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกมะพร้าวหรือว่าคุณจะปลูกผลผลิตพืชผลทางการเกษตรอะไรก็ตามนะครับที่เจอปัญหานะครับหรือว่าเจอวิกฤตต่างๆนะครับเบสอยากให้มองอย่างนี้ครับว่าทุกธุรกิจนะครับมันมีทั้งได้แล้วก็เสียมีทั้งช่วงได้กําไรแล้วก็ขาดทุนใช่มั้ยครับแต่เบสอยากให้มองว่าอาชีพเกษตรกรนะครับเราทําปลูกพืชผลให้คนได้ทานหรืออะไรเงี้ยครับคือของกินน่ะยังไงมันไปได้อยู่แล้วครับทีนี้มันอาจจะเป็นด้วยกลไกของตลาดใช่มั้ยครับหรือว่าช่วงหน้าฤดูต่างๆที่ทําให้ราคาพืชผลต่างๆนะครับที่มันมีส่งผลต่อสวนของเค้าหรือสิ่งที่เค้าทําอยู่นะครับเบสก็อยากบอกเค้าว่าจริงๆแล้วคืออยากให้อดทนครับไม่มีอย่างอื่นเลยครับเราต้องอดทนครับถ้าเป็นอาชีพของเราอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของเรานะครับตั้งใจพัฒนานะครับรักษาคุณภาพให้ดีแล้วเชื่อเถอะครับว่าของเราดีอยู่แล้วประเทศไทยของเราถือว่าเป็นเราโชคดีที่เกิดมาเป็นคนไทยดีกว่าครับ ืนแผ่นดินไทยมีทั้งแร่ธาตุมีทั้งความ

0: ดมสมบูรณ์มีหลายๆอย่างอะครับที่ต่างชาติอยากจะมาเอาของเราแต่เอาไม่ได้ครับต่อให้เอาพันไปกี่รอบแล้วก็ยังปลูกแล้วคุณก็จะไม่ได้รสชาติที่ให้การยอมรับแบบนี้แน่นอนไม่ใช่แค่มะพร้าวนะครับข้าวไทยก็ดังทุเรียนไทยก็ดังพูดง่ายๆพืชผลทางการเกษตรไทยค่อนข้างจะมีชื่อหลายๆตัวเลยเบ๊กก็อยากให้มองว่าล้าเรามาจับมือกันครับจับมือกันคนไทยช่วยไทยครับมันเริ่มต้นจากเราก่อนไทยต้องช่วยกันก่อนอยากฝากทั้งพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็อยากฝากทั้งพี่น้องคนไทยที่เป็นกลุ่มคนไทยผู้บริโภคนะครับก็อยากให้หันกลับมาสนับสนุนของไทยอยากให้หันกลับมาสนับสนุนเกษตรกรไทยนะครับกินของไทยทานของไทยฝีมือคนไทยนะครับและเศรษฐกิจไทยจะไปไหนครับมันก็มีแต่มั่นคงและยั่งยืนแน่นอนครับ
1: ค่ะเรียกว่าวันนี้นะคะเราได้มาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งของดีที่จังหวัดราชบุรีนะคะแล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้มาสัมผัสแล้วก็ซื้อสินค้าของคนไทยด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะที่มาแนะนำสิ่งดีๆให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณค่ะ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มืดช
1: นนักกีฬาในครั้งนี้นะครับจะเป็นการโอนเงินแบบเรียลไทม์นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับบริเวณแท่นวางลูกวอลเลย์บอลนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกเข้าสู่พิธีโอนเงินนะครับอย่างแบบเรียลไทม์นะครับซึ่งนักกีฬานะครับจะได้รับเงินในวันนี้เลยนะครับซึ่งทางฝ่ายการคลังของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับพร้อมแล้วที่จะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับนักกีฬาทุกท่านนะครับโดยที่นักกีฬาที่ใช้บัญชีธนาคารกรุงไทยจะได้รับเงินในวินาทีข้างหน้านี้ทันทีเลยนะครับเงินสดจำนวนคนละอย่างน้อย 600,000 บาทนะครับในโอกาสนี้นะครับน้องชมพู่นะครับกัปตันทีมนะครับพรพันธ์เกิดปาดน้องพรศิลป์นะครับสาธิภาพรจะทำพิสูจน์แล้วก็น้องบุ๋มบิ๋มนะครับชาญวรโมกศรีจะเชิญลูกวอลเลย์บอลนะครับให้กับท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับขออนุญาตให้สัญญาณนะครับนับถอยหลังนะครับทั้ง3ท่านวางลูกฟุตบอลวางลูกวอลเลย์บอลลงบนแท่นเรียบร้อยแล้วนะครับแอปพลิเคชันโอนเงินนะครับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจะทำงานทันทีและเงินจำนวนทั้งสิ้นนะครับที่ได้รับจากการอาชีพครั้งนี้จะเข้าสู่บัญชีและใช้เงินได้ทันทีนะครับพร้อมนะครับผมนับถอยหลังนะครับ5 4 3 2 1เชิญครับและบัตรนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบของที่ระลึกลำดับต่อไปนะครับท่านนายกครับท่านจะมอบของที่ระลึกให้กับนักกีฬานะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับนักกีฬานะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับขออนุญาตให้น้องๆนักกีฬาได้รับมอบของที่ระลึกจากท่านนายกก่อนนะครับแอปเข้าเรียบร้อยไม่ล่มนะครับได้รับเงินเรียบร้อยแล้วรับมอบของที่ระลึกต่อครับ

0: ะครับแล้วพี่น้องสื่อมวลชนจะได้ไปถ่ายภาพทำข่าวกันตรงนี้
1: ไปตรงกลางเลยไปตรงกลางรอเลยนะครับอยู่ตรงกลางถ้าใครจะไปนะไปนะ
0: เชิญนักกีฬาตามลำดับดังต่อไปนี้เลยนะครับท่านแรกนะครับกับด้านทีมครับชมพู่พรพันธ์เกิดศาสตร์ครับรับของดีจากท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเริ่มจากคุณออสก่อนนะครับคุณออสคุณออสก่อนเลยครับออสอยู่ตรงนั้นครับเชิญคุณออสก่อนเลยครับอาจารย์ออสนะฮะเชิญครับกัปตันทีมครับ MVP ด้วยนะครับปรบมือดังๆให้กับความพันเกิดตากับกัปตันทีมและ MVP นะครับต่อด้วยปิยนุชแป้นน้อยครับเชิญครับเจ้าพรคงยศครับนักดาวนิกแก้ครับคนสวยดาวร้อยเอกไหมครับต่อด้วยตูนที่เสิร์ฟเอส2ลูกสุดท้ายและชี้ชะตานะครับออมสินสักสิทธาพรจันทรพิสูจน์ครับครับกัญญารัตน์คำวงครับและดาวรุ่งของเรานะครับกิจดาภานาหัวหนองครับน้องณัฐวิชาใจแสนครับนักกีฬาหน้าตาดีนะครับที่เล่นวอลเลย์บอลได้นิดหน่อยนะครับและขวัญใจนะครับมือตบนะครับชัดจวนโลกสีครับบุ๋มบิ๋มครับต่อด้วยพิมพ์พิชาก๊กลำครับวริสราสีทาเลอร์ครับและนักกีฬาอีกท่านหนึ่งนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองนะครับคราวนี้เรามีสตาร์โค้ชนะครับที่อยู่เบื้องหลังคนสำคัญเป็นอดีตนักกีฬาชุดเกียรติเตียนนะครับออนุมากับวิลาวันครับเชิญเลยครับแล้วก็โค้ชออสครับต่อด้วยโค้ชออสเลยนะครับบรรยากาศเป็นแบบสบายๆนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้ให้ความกรุณาแล้วก็สนุกนะครับท่านเป็นแฟนคลับนะครับในวันนี้ฐานะแฟนคลับนะครับ FC นะครับเชิญครับสตาร์โค้ชทุกท่านมีส่วนร่วมหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาลิสิสนักวิเคราะห์ข้อมูลนะครับนักจิตวิทยานะครับถ้าไม่มีทีมนะครับไม่มีทีมเวิร์คไม่มีวันนี้แน่นอนนะครับเชิญสตาร์โค้ชทุกท่านนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับแล้วก็เป็นการขอบคุณจากรัฐบาลนะครับที่ทุกท่านได้ร่วมมือกันสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยนะครับนี่คือความภูมิใจของนักกีฬาด้วยเช่นเดียวกันนะครับพวกเขารอคอยวันนี้มากว่า20ปีนะครับจากรุ่น7เซียนนะครับมาถึงรุ่นนี้รุ่นต่อรุ่นนะครับและในอนาคตเราจะส่งต่อให้กับนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างเช่นที่ทำได้ในวันนี้นะครับเชิญโค้ชออสครับโค้ชออสโค้ชออสหวั่นใจของท่านนายกครับท่านนายกบอกว่าเชียร์โค้ชออสแล้วก็ลุ้นนะครับกลัวความดันจะขึ้นด้วยนะครับโอ้โหน่ารักมากนะครับเชิญถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมูฟไปบริเวณห้องโถงกลางครับไปโถงกลางเชิญเลยครับเชิญพวกเรานะครับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับโถงกลางเลยนะครับจะมีโลโก้โอลิมปิกพร้อมกับเป็นภาพ

0: บรรยากาศที่ทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบเงินรางวัลและก็ของที่ระลึกให้แก่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงนักกีฬาสตาฟโค้ชและก็ผู้ฝึกสอนทุกท่านด้วยนะคะหลังจากที่ได้ไปคว้าแชมป์เอเชียวอลเลย์บอลหญิงนะคะที่2026ค่ะแล้วก็ได้ตั๋วไปที่โอลิมปิก2028ด้วยนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทีมวอลเลย์บอลหญิงนั้นก็จะเตรียมตัวไปแข่งเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นต่อไปด้วยค่ะเดี๋ยวตามกันได้อีกครั้งนะคะในช่วงข่าวเที่ยง 12:00 นค่ะ
1: มงคล38ประการประการที่1ไม่คบคนพาลหลีกเลี่ยงการคบหาผู้ที่มีพฤติกรรมไม่ดีเพราะอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างปัญหาแก่ชีวิตมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
2: ของความเครียดความวิตกกังวลนะคะแล้วก็ส่งผลต่อการนอนซึ่งมีความสำคัญมากเรื่องการนอนเพราะว่าการนอนของเรานี่คือ1ใน3ของชีวิตเลยนะคะเพราะนั้นถ้าคุณภาพการนอนที่ไม่ดีก็จะส่งผลต่อร่างกายเราด้วยนะคะเพราะการนอนเนี่ยเวลาที่เรานอนหลับเนี่ยการนอนหลับมันมีระยะของการหลับด้วยหลับตื่นหลับลึกหลับฝันนะคะซึ่งถ้าเราสามารถหลับลึกได้เนี่ยนะคะการทำงานของสมองนะคะเขาจะช่วยขับสารพิษต่างนะคะในร่างกายในสมองของเราด้วยมันก็มีผลต่อความจำนะคะมีผลต่อสมาธินะคะถ้าเราอดหลับอดนอนบ่อยๆนะคะเราก็จะสังเกตว่าสมาธิเราไม่ดีมีภาวะหลงลืมนะคะเพราะนั้นการนอนมีความสำคัญมากนะคะแล้วก็เสาต่อไปนะคะก็คือเรื่องของสัมพันธภาพทางสังคมนะคะการที่เรามีกิจกรรมสังคมหรือออกไปพบปะพูดคุยนะคะกับคนอื่นหรือการไปมีกิจกรรมที่เป็นลักษณะกลุ่มที่มีเป้าหมายเดียวกันนะคะมันจะส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีด้วยนะคะความเหงาความโดดเดี่ยวเนี่ยนะคะทำให้คนเราอายุสั้นด้วยนะคะเพราะนั้นสัมพันธภาพที่ดีหรือการมีสังคมนะคะกิจกรรมสังคมกับผู้อื่นเนี่ยนะคะก็เป็นตัวเสาหนึ่งนะคะที่จะส่งผลต่อสุขภาพนะคะแล้วก็สุดท้ายตัวที่6เนี่ยนะคะก็คือการหลีกเลี่ยงจากแอลกอฮอล์นะคะไม่สูบบุหรี่นะคะงดแอลกอฮอล์นะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงอย่างที่เราทราบอยู่แล้วนะคะเพราะว่าโรคที่เกิดนะคะจากการสูบบุหรี่นะโรคมะเร็งใช่ไหมคะเหล้าโรคตับอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะผู้ชายนะคะต้องระวังเรื่องปอดโรคเกี่ยวกับปอดโรคปอดเกี่ยวกับตับนะคะ
3: ค่ะทีนี้ค่ะสำหรับหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตอันนี้ค่ะเหมาะกับใครคะคนมีโรคอยู่แล้วคนยังไม่ได้ไปตรวจร่างกายยังไม่ได้เลย
2: ค่ะค่ะเราทุกคนเลยเนี่ยการดูแลสุขภาพด้วยไลฟ์สไตล์เมดิซีนถ้าเรายังไม่ป่วยนั่นคือโอกาสที่เราจะป่วยเนี่ยนะคะก็น้อยมากนะคะแต่ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองนะเราก็จะมีความเสี่ยงเพราะพฤติกรรมของเราหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดสะสมการนอนหลับไม่ดีการสูบบุหรี่การดื่มเหล้านะคะหรือการกินอาหารที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยไลฟ์สไตล์เมดิซีนเนี่ยนะคะเวชศาสตร์วิถีชีวิตนี่เหมาะกับสุขภาพคนไทยทุกคนรวมถึงผู้ที่มีโรคแล้วด้วยนะคะเพื่อลดความรุนแรงลดความสูญเสียนะคะแล้วก็เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับตัวเราด้วยค่ะ
3: ถ้าจะเรียกง่ายๆเลยนะก็คือเหมือนตามความเข้าใจของดิฉันนะคะเป็นการปรับพฤติกรรมทั้งหมดตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นกิน
2: ค
3: ุณออกกำลังกายการนอนสภาพสังคมสภาพจิตใจเพราะว่าอย่างที่คุณมาริวันบอกเมื่อกี้การนอนหลับกลับไปที่6เสาเนาะมี6เสาเอามาที่เสาของการนอนก่อนถ้านอนไม่ได้เรียกง่ายๆว่านอนคุณนอน10ชั่วโมงแต่คุณไม่ไปถึงการหลับลึกนั่นก็คือการนอนที่ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะจะไม่ได้คุณภาพ
2: ใช่เป็นการหลับที่ไม่มีคุณภาพนะเพราะว่าการหลับไม่มีคุณภาพมันก็รบกวนซึ่งในการที่ในช่วงเวลาหลับลึกเนี่ยมันมีกระบวนการซ่อมแซมนะคะนอกจากขับสารพิษแล้วมันยังกระบวนการซ่อมแซมนะคะเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายเราด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งในช่วงเวลาที่สมองเขาขับสารพิษมาเนี่ยนะคะมันช่วยกำจัดนะคะอย่างตัวที่ก่อโรคสมองเสื่อมด้วยนะคะก็คือเบต้าอะมิลอยด์แล้วก็เทาโปรตีนพวกตัวเนี้ยเป็นตัว ป็นส่วนหนึ่งของโรคสมองเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเราก็ทราบว่าโรคสมองเสื่อมมีค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยการดูแลสุขภาพการนอนที่ดีมันก็จะช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมในอนาคตได้ด้วยค่ะ
3: ค่ะจะบอกว่าอย่างที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้นะนอนกี่ชั่วโมงถึงจะเพียงพออย่างที่ที่รู้กัน 7-8 ชั่วโม
2: ง
3: ถ้าเป็นเด็ก10ชั่วโมงแต่ว่าคุณต้องดูลงลึกไปกว่านั้นอีกว่าคุณนอนอ่ะไม่ใช่นอนแล้วก็ตื่นหลับๆตื่นๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลกับสุขภาพร่างกายแน่นอนแหละตัวคนอ่ะเขาจะรู้เองว่าเขานอนไม่ได้คุณภาพแน่นอนแหละสมมติที่ฉันนอนไม่ได้คุณภาพตื่นมาก็จะหงุดหงิดแล้วทำอะไรก็จะจำไม่ได
2: ้
3: ทุกอย่างกระทบไปหมดทีนี้มีคำแนะนำไหมคะนอนอย่างไรให้ได้คุณภาพเพื่อจะได้แบบว่าดีไปเลยอะค่ะ
2: เทคนิคการนอนเพื่อให้ได้คุณภาพนะคะเราถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมในห้องนอนคือเรื่องแสงนะแสงก็คือต้องมืดสนิทเนาะแล้วก็อุณหภูมินะคะตามหลักเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะคะอุณหภูมิหลับลึกนะคะก็คืออุณหภูมิที่23องศานะคะแล้วก็การงดจอนะคะงดจอก่อนนอน1ชั่วโมงนะคะเรื่องการออกกำลังกายนะคะก็อาจจะสัก3ชั่วโมงนะคะจริงๆในวัยเราจนถึงตั้งแต่วัย12นะคะจนถึง60กว่าช่วงระยะเวลานอนคือ 7-9 ชั่วโมงนะคะถึง 7-8 ชั่วโมงได้9ก็ดีนะเราจะรู้สึกว่าเวลาที่เรานอนนะมันนอนอิ่มนะคะนั่นคือคุณภาพการนอนที่ดีนะคะมันออกแสดงออกทั้งเรื่องของอารมณ์ทั้งใบหน้าเราด้วยนะคะเพราะงั้นการนอนคุณภาพการนอนที่ดีนะคะเพื่อให้กระบวนการที่เขาซ่อมแซมนะคะเขาทำงานได้ดีขับสารพิษนะคะ
3: ค่ะสำหรับบางท่านเขานอน 7-8 ชั่วโมงบางทีเนาะอาจจะนอนเกิน10ชั่วโมงด้วยซ้ำรู้สึกง่วงอันนี้เพราะอะไรคะ
2: นอนมากเกินไปไม่ดีค่ะทีนี้ถ้ามันยังรู้สึกง่วงแสดงว่าเราหลับไม่สนิทเหมือนเรานอนไม่อิ่ม
3: ค่ะ
2: นะคะซึ่งอาจจะต้องตรวจเช็คนะถ้าเกิดมีปัญหาก็นอนเยอะแต่ทำไมยังรู้สึกเพลียมากปรึกษาแพทย์นะคะบางทีมันมีภาวะที่รบกวนไหมภาวะนอนกรนนะคะอาจจะต้องตรวจการนอนนะคะพวกsleep test พวกนี้ก็จะได้รู้ว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะที่นอนหลับหรือเปล่านะคะหรือช่วงเวลานอนนะคะจริงๆแล้วต้องนอนไปตามนาฬิกาชีวภาพนะคะแสงสว่างคือยานะคะเพราะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยกลางคืนช่วงเวลากลางคืนเรานอนตามนาฬิกาชีวภาพก็จะดีต่อคุณภาพของเราเองค่ะเพราะนั้นก็คือต้องนอนในเวลาที่ควรนอน
3: มาทางด้านจิตใจบ้างค่ะความเครียดเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อร่างกายและสุขภาพในระยะยาวยังไงบ้างคะ
2: เครียดสะสมถ้าระยะยาวนะคะคือความเจ็บป่วยทางสุขภาพจิตนะคะเราจะเครียดสะสมไปเรื่อยๆนะคะก็เรื่องของสมองแน่นอนแล้วนะเครียดเรื้อรังก็ส่งผลต่อสมองของเรานะคะภาวะสมองเสื่อมมีแน่ๆนะถ้าเครียดสะสมเรื่อยๆก็อย่างที่บอกพอเครียดสะสมมันจะมีปัญหาการนอนแล้วมันก็ไปทำให้มีตัวก่อนะคะตัวก่อโรคแต่ความเครียดที่สะสมนานๆเข้าสำหรับวัยทำงานนะคะทั่วไปก็คือภาวะหมดไฟในการทำงานนี่คือความเสี่ยง
3: เบิร์นเอา
2: ท์ใช่เสี่ยงภาวะเบิร์นเอาท์นะคะไร้พลังนะคะในการดำเนินชีวิตแต่ละวัน
3: ค
2: ่ะนี่คือความเครียดสะสมนะคะแล้วก็พัฒนาไปสู่โรคด้วยโรคซึมเศร้านะคะปัจจุบันก็ค่อนข้างเยอะจากก่อนที่จะไปซึมเศร้าส่วนใหญ่เผชิญกับความเครียดเรื้อรังที่สะสมมานานอารมณ์ความคิดนะคะการจัดการความเครียดไม่ดีนะคะไม่รู้วิธีการจัดการความเครียดหรือเป็นลักษณะบุคลิกที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากคนอื่นนะคะซึ่งมันควรจะต้องมีทักษะการขอความช่วยเหลือจากคนอื่นถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ไหวละมันรบกวนการกินการนอนการใช้ชีวิตประจำวันของเราความเครียดที่เข้ามาปัญหาที่เข้ามาเพราะนั้นให้ตระหนักในความเครียดรู้จักสังเกตปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองต่อความเครียดที่เวลาที่เราเผชิญนะบางคนอาจจะหายใจไม่อิ่มนะแน่นหน้าอกนะหรือบางคนเริ่มกระทบเรื่องการกินไม่ได้กินมากเกินไปนะคะหรืออารมณ์ที่หงุดหงิดนะคะมันตอบสนองมันมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดที่เรา

0: ควรสังเกตร่างกายเรานะอารมณ์จิตใจของเรา
1: ถ้ารู้สึกว่ามันมากไปมันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันไม่ใช่ตัวเราแล้วควรไปพบแพทย์จะดีที่สุดเพราะว่าถ้าไม่ไปพบแพทย์อย่างที่บอกเนาะความเครียดสะสมไว้จะกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะไม่ดีต่อกันไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ค่ะสำหรับคนที่มีงานหนักๆเลยอ่ะชาวออฟฟิศหรือว่าเขาอาจจะมีปัญหาชีวิตด้วยเขาควรมีวิธีเทคนิคจัดการความเครียดยังไงบ้างคะแบบง่าย
0: ๆง่ายๆก็คือเรื่องการฝึกหายใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เนาะเทคนิคการหายใจก็จะมีหลายเทคนิคด้วยกันนะคะจริงๆการที่เราจะเข้าถึงความรู้พวกนี้นะคะในเรื่องของการใช้จิตวิทยาสตินะคะการหายใจเทคนิคการหายใจก็คือการที่เราหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วก็หายใจออกยาวๆนะคะทำสัก 5-6 ลมหายใจแล้วก็ตามดูลมหายใจตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเทคนิคง่ายๆนะคะเราจะดูเวลาที่เราหายใจเข้าผ่านเราสังเกตซิว่าลมหายใจเราเนี่ยนะเข้าทางรูจมูกด้านไหนนะคะ ให้เราโฟกัสจดจ่ออยู่กับข้างนั้นข้างใดข้างหนึ่งตรงที่ตำแหน่งที่ชัดที่สุดแล้วเราโฟกัสอยู่ตรงนั้นนะคะเวลาหายใจออกดูซิว่าเราลมหายใจเราออกที่รูจมูกข้างไหนดูลมหายใจตรงนั้นจดจ่ออยู่กับมันเป็นระยะนะคะการฝึกสามารถฝึกได้นะก่อนนอนหรือว่าก่อนเข้านอนตอนเช้านะคะ5นาที10นาทีฝึกบ่อยๆมันจะช่วยทำให้การจัดการความเครียดเราได้ดีหรือการที่ทำให้เราควบคุมตัวเองได้ดีเวลาที่เราตื่นเต้นหรือสถานการณ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเรากระบวนการร่างกายเตรียมตั้งรับเตรียมที่จะสู้เนี่ยเรากลับมาอยู่ที่ลมหายใจตัวเองเพราะฉะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจเนี่ยช่วยผ่อนคลายความเครียดแล้วก็ช่วยทำให้เรามีสมาธิดีด้วยนะคะมันก็จะมีผลต่อสมาธิของเราไปด้วยนะคะเพราะนั้นเทคนิคเรื่องการหายใจนี่ยังเป็นวิธีการจัดการความเครียดที่ดีนะคะอีกส่วนนึงการจัดการความเครียดวิธีการที่เราเผชิญรับมือคือเรื่องของ mindsetนะคะหรือกระบวนการการจัดการความคิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเผชิญความเครียดเนี่ยวิธีการประเมินของเรานี่แหละแต่ละคนประเมินความเครียดนั้นแตกต่างกันเครียดมากเครียดน้อยอยู่ที่เราประเมินนะการประเมินว่าตัวเราเนี่ยมีทรัพยากรเพียงพอกับจัดการความเครียดนั้นได้ไหมทรัพยากรของเราอาจจะเป็นวิธีการคิดบวกของเราหรือการมองปัญหาของเราว่าปัญหาของเราก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นปัญหาชีวิตที่คนอื่นก็เจอเหมือนเราไม่ใช่แต่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กันเช่นกันนะคะเพราะนั้นการมี mindset การมีความคิดมุมมองต่อความเครียดที่เข้ามาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่คนอื่นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะได้รู้วางแผนเรามองความเครียดเป็นเรื่องบวกบ้างเป็นตัวที่ผลักดันทำให้เราพยายามทำอะไรดีๆหรือพยายามเป็นตัวที่ทำให้เราชาเลนจ์เรานะคะที่ให้เราผ่านไปให้ได้หรือผลักดันให้เราไปสู่ความสำเร็จก็ได้นะคะแล้วเราก็ตระหนักเรื่องว่าถ้าเครียดเยอะมากเกินไปโอ้ถ้าปล่อยนานก็อย่างที่ได้แจ้งว่าเราจะเกิดความเจ็บป่วยโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยนะคะก่อโรคอะไรบ้างก่อโรคเรื่องความดันเบาหวานหัวใจไขมันไมเกรนหรือลำไส้แปรปรวนต่างๆนี่คือพวกโรคกลุ่มพวกนี้นะคะมาจากความเครียดที่สะสมที่จัดการไม่ได้นั่นเองเพราะนั้นผลเสียมันคือโรคที่จะตามมา
1: สำหรับตัวดิฉันเองค่ะคุณบริวันจะมีเทคนิคในการจัดการความเครียดก็คือไม่ได้ถึงขั้นจัดการได้ดีหรอกแต่จะแบบว่าถ้าสมมติว่าปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเรามองว่าเราเหมือนเราอยู่วงนอกไปก่อนเรามองไปว่าเราแก้ไขได้ไหมถ้าแก้ไขได้แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้แล้วเราก็ต้องปล่อย
0: ใช่
1: อย่าไปย้ำคิดย้ำทำอันนี้เป็นเทคนิคนะคะคุณผู้ชมก็คืออันนี้ดิฉันใช้อยู่เสม
0: อ
1: เรามองแล้วถ้าเราแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องปล่อยมันไปแต่เราต้องรู้ว่าถ้าหากว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็จะต้องไม่กลับไปทำอีกไม่ย้ำคิดย้ำทำให้ไม่ให้ความเครียดอยู่กับเราอ่
0: ะ
1: นานมากกว่า1วันอันนี้จะตั้งไว้เองก็คือจะสามารถจัดการความเครียดได
0: ้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าการที่คนเราเครียดเนี่ยบางทีไทป์บุรุษบุคลิกของเราก็มีผลเช่นเราพยายามที่จะควบคุมทุกอย่างให้มันเป็นอย่างที่เราคิดหรือแม้กระทั่งความคาดหวังของเราอย่างที่คุณพิธีกรพูดถึงว่า เราจะพิจารณาเอาตัวเองออกมาก่อนนี่เป็นวิธีที่ดีมากค่ะเพราะถ้าเกิดเราอยู่เนี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับปัญหานี่ไม่ได้บางทีเราก็ต้องเอาตัวเองออกมาเรากลับไปมองดูนะคะคล้ายๆเหมือนเราขึ้นเครื่องบินแล้วมองเห็นเราจะชัดขึ้นมากกว่าเราอยู่ระดับสายตาใช่ไหมคะแล้วเราอะไรที่แก้ได้แก้ได้คือเรามีวิธีจัดการเราเคยมีประสบการณ์หรือมีคนสามารถช่วยเราได้แต่อะไรที่มันนอกเหนือการควบคุมนั่นคือเราต้องทำงานกับใจเราเพราะถ้าเราไปพยายามที่จะควบคุมเช่นบางคนเครียดเพราะเพื่อนร่วมงานหรือคนอื่นที่คิดเห็นต่อเขาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งความเห็นต่างๆในโซเชียลต่างๆที่อาจจะมีผลกระทบกับตัวเองถ้าเขาให้สิ่งเหล่านี้ปัจจัยข้างนอกมันมีอิทธิพลแล้วพยายามจะควบคุมว่าเขาคิดกับเราแบบนี้เนี่ยการที่เราไปพยายามที่จะไปควบคุมให้เขาคิดดีกับเราเท่านั้นอะไรเงี้ยต้องไม่เป็นแบบนั้นต้องไม่เป็นแบบนี้
1: ก็คือพูดง่ายๆเหมือนเป็นการยอมรับอารมณ์ด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่การยอมรับตัวอารมณ์ตัวเราเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองบริหารอารมณ์เราตัวเองได้อ
1: ย่างที่คุณมาริวันบอกค่ะว่าอย่าไปแบบว่าบางอย่างเราก็ควบคุมไม่ได้แล้วเราอย่ามันควบคุมไม่ได้มันก็คือควบคุมไม่ได้ค่ะเราทำอะไรไม่ได้ใช่เราต้องปล่อยวางค่ะทีนี้ค่ะหากมีเรื่องเครียดไปกระทบและกระทบการกินการนอนหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอันนี้ควรจัดการอย่างไรแล้วก็สัญญาณไหนคะเราควรไปพบแพทย
0: ์สัญญาณที่ความเครียดเรื้อรังนั่นคือนอนการนอนปวดศีรษะการนอนไม่หลับมันรบกวนการใช้ชีวิตเรา
1: ค
0: ่ะฮะแล้วก็สิ่งที่เบื้องต้นนะคะเราถ้าเราเพิ่งเป็นในระยะเช่นเราเจอสถานการณ์ที่ทำให้เราเครียดโดยปกติมันจะมีกระบวนการปรับตัวโดยธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วแต่ถ้าเราเลยระยะเวลาเช่นอาจจะวิกฤตนั้นมันเป็นเดือนอย่างเงี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันเริ่มรบกวนการใช้ชีวิตเราอย่างที่พูดกล่าวไว้ตั้งแต่แรกบางทีอารมณ์อะค่ะเรามีความสุขน้อยลง
1: ค่ะ
0: เราเริ่มไม่มีสมาธิในการทำงานเราเริ่มมีปัญหากับคนรอบข้างเราเริ่มเราไม่เป็นตัวเองนะคะนั่นคือการสัญญาณที่เราควรจะไปปรึกษานะคะเพราะว่าที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเรามีคลินิก V-Care ศูนย์ให้การให้คำปรึกษา
1: ค่ะ
0: นะคะนี่คือสำหรับผู้รับบริการที่มีปัญหาเรื่องปรับตัวเรื่องการทำงานเรื่องสัมพันธภาพนะคะเรายังไม่ถึงขั้นแบบเราต้องไปขอยากินนะคะบางทีนักจิตวิทยาจะช่วยประเมินเบื้องต้นว่าคุณควรจะพบจิตแพทย์เพื่อรับยาไหมหรือว่าคุณแค่ไปปรับวิธีการคิดหรือคุณปรับดูแลตัวเองด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิตนะไปออกกำลังกายดูแลตัวเองการออกกำลังกายการนอนนะคะหรือว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอะไรไหมเช่นเครียดก็ไปสูบบุหรี่หนักขึ้นเครียดก็ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยเราก็ไปเพิ่มพฤติกรรมไปมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเวลามีปัญหาคนเราถ้าเข้าสู่เรียกว่ารุนแรงเนี่ยเราจะหลีกเลี่ยงการพบปะคนอื่นนี่คือสัญญาณที่ไม่ดีละ สัญญาณของการที่โรคของซึมเศร้านะคะเราเริ่มไม่อยากจะออกไปไหนมาไหนกับใครไม่อยากพบปะใครปีกตัวเองแยกตัวเองแล้วถ้าเกิดคนรอบข้างสังเกตไม่สังเกตเห็นปล่อยไว้เรื่อยๆนะคะคนคนนั้นก็จะอยู่กับตัวเองใช้ความคิดของตัวเองนะคะยิ่งถ้าเกิดเขาขาดทักษะการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือไม่ได้มีภูมิต้านทานทางจิตใจที่แข็งแกร่งมานะคะก็อาจจะถึงขั้นมีความคิดทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายได้นะคะ
1: ค่ะทีนี้ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ฝากค่ะเทคนิคไลฟ์สไตล์เมดิซีนค่ะฉบับทำได้จริงสำหรับคุณผู้ชมที่เขาไม่มีเวลาในการดูแลตัวเองค่ะ
0: ถ้าไม่มีเวลาดูตัวเองแล้วถ้าเรียนถามนิดนึงไม่มีเวลาดูแลตัวเองในด้านไหนบ้าง
1: อย่างเช่น
0: ก็ยังต้องกิน
1: อาหารทำงานเยอะค่ะ
0: การแบ่งเวลานะเพราะเราทุกคนเนี่ยมีเวลาเท่ากันนะการแบ่งเวลาอย่างที่บอก1ส่วน3ไปเรื่องการนอนละ
1: ค่ะ
0: แล้วถ้าไม่มีเวลาการที่เราจะมาดูแลตัวเองเราต้องถามตัวเองมักจะการที่ไม่มีเวลามักจะเป็นข้ออ้างของการที่จะให้เหตุผลกับตัวเราเองนะคะมันเป็นพอเอาเข้าจริงๆแล้วอะ

0: ามตัวเองสิอะไรสำคัญในชีวิตเรา
1: ค่ะ
0: คำถามนี้เท่านั้นประโยคนี้อะไรสำคัญในชีวิตเราถ้าเราบอกไม่มีเวลานะไม่มีเวลาแล้วสถานการณ์อะไรที่เราต่อให้ไม่มีเวลาเราก็ต้องทำแต่ถ้าเรามาตระหนักว่าเราต้องดูแลตัวเอง
1: ค่ะ
0: เป็นสิ่งที่เราต้องมีเวลาหาเวลาว่าทำงานกี่ชั่วโมงจัดการได้ไหมขอความช่วยเหลือได้ไหมบางทีแค่วันหนึ่งเช่นออกกำลังกายนะยิ่งไม่ได้เยอะเลยนะคะไลฟ์สไตล์แมกซีน150นาทีต่อสัปดาห์เพราะนั้นวันสัปดาห์หนึ่งไม่ได้เยอะ 2-3 วันก็พอแล้วนะคะแล้วก็ไม่ต้องออกกำลังกายเต็มด้วยนะอาจจะช่วงเช้า20นาทีตอนเย็นอีก10นาทีก็ได้
1: ค
0: ่ะเนี่ยค่ะคือปรับให้ตามหลักวิถีชีวิตนั่นเองเพราะนั้นเราจะลดว่าการไม่มีเวลาเราก็ยังกินอาหารแต่เราแอบเลือกกินดีเห็นไหมหลีกเลี่ยงอาหารที่มันจะเป็นผลเสียกับเราออกกำลังกายเนี่ยจะเป็นข้ออ้างดิฉันก็เคยเป็นมาก่อนนอกจากขี้เกียจแล้วนะยังอ้างมีข้ออ้างด้วยแต่พอเอาเขาจริงๆเราถามตัวเองจนมีเรื่องที่อาจจะโอ้เรากลัวป่วยอ
1: ่
0: ะมันทำให้เรามาตระหนักหรือมีแรงจูงใจในการที่เออสักนิดเถอะนะไปสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันปรับได้นี่ค่ะหลักการปรับพฤติกรรมตามไลฟ์สไตล์แมดซีนเวชศาสตร์วิถีชีวิตคือการที่เรามีแรงจูงใจว่าชีวิตเราเนี่ย เราต้องการอะไรเท่านั้นเองค่ะแล้วเราจะได้ลดข้ออ้างแล้วบอกเวลาไม่มีเอางั้นก็ไปสัก10นาทีก็ได้15นาทีก็ได้คือไม่นิ่งไม่เหนื่อยไม่จำเป็นต้องโอ้ต้องไปฟิตเนสหรือต้องออกไปวิ่งที่อื่นค่ะอยู่บ้านนะคะเคลื่อนไหวร่างกายการออกกำลังกายคือการเคลื่อนไหวร่างกาย
1: ค่ะ
0: ค่ะไม่ลดกันไม่มีเวลา
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่คุณมาริวันบอกนะคะก็คือเริ่มปรับเปลี่ยนจากเรื่องง่ายๆเริ่มจากออกกำลังกายก่อนละกันอ่ะเริ่มจาก10นาที20นาทีค่อยไป30นาทีมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณคุณมาริวันอสันเทียสุธาค่ะนักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลพระปกเกล้าที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: รายการในวันนี้หมดเวลาแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่มาอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับจะพาไปชมวิธีการปลูกต้นกฤษณาให้ได้มูลค่าที่แบบมหาศาลนะครับแน่นอนครับวันนี้อยู่ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผลิตไม้กฤษณาจังหวัดระยองนะครับที่มีสุขฟาร์มแห่งนี้นะครับ

มีเรื่องราวของการทำเกษตรเยอะแยะมากมายนะครับที่สำคัญนะครับเขาเริ่มต้นลองผิดลองถูกณวันนี้เขาประสบความสำเร็จจนได้รับการยอมรับนะครับทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติแน่นอนครับที่นี่คือหนึ่งในการทำเกษตรที่ส่งออกไปยังต่างประเทศในกลุ่มอาเซียนแล้วก็ไปที่ยอมรับญี่ปุ่นยังการันตีคุณภาพเรื่องโรงตากนะครับที่สำคัญวันนี้ผมจะพาไปดูตั้งแต่กระบวนการการปลูกการทำรายได้ของไม้กฤษณาจะเป็นแบบไหนอย่างไรไปติดตามรับชมในรายการในวันนี้ครับพร้อมแล้วไปกันเลย

0: ู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่แมวนะครับประธานวิสาหกิจชุมชนไม้กฤษณาจังหวัดระยองสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนที่จะไปเรื่องราวภาพรวมสักนิดหนึ่งครับพี่แมวทำไมถึงเริ่มต้นมาปลูกไม้กฤษณาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยกี่ปีมาแล้ว
1: จริงๆเราปลูกทุเรียนเนี่ยเริ่มแรกปลูกยางโค่นยางปลูกทุเรียนสละลองกองมังคุด
0: ทำทุกอย่างเลย
1: ทำทุกอย่างเลยแล้วก็หลังจากนั้นมองละราคามันไม่ได้แล้วปีนึงได้รอบเดียวแต่ตอนที่ยางมันได้ทุกวันถูกไหมคะรอบการปลูกก็คือ 5-6 ปีเหมือนกันจนถึง10ปีเนี่ยเหมือนกันเป็นตัวอย่างในการออกลูกอะไรเงี้ยนะคะแต่พอออกมาแล้วราคามันไม่ได้สมกับใจที่เราคิดว่ามันราคาแพงนะคะ
0: ยังไงต่อฮะ
1: ซึ่งพออย่างนั้นแล้วเนี่ยอย่างทุเรียนชะนีหรือหมอนเนี่ย5บาท15บาทซึ่งเกษตรกรอยู่ไม่ได้แน่นอน30กว่าปีที่แล้วนะ
0: 30ปีนะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนเลย
1: ก็เลยคิดว่าแล้วปลูกทุเรียนไปเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้เป็นที่ราบสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง300ฟุตซึ่งทุเรียนมันอร่อยมากทีนี้แต่เรามองแล้วว่าเราไม่มีน้ำลดแน่นอนเพราะเราขุดบ่อบาดาลในเนี้ย10บ่อไม่เจอน้ำเลยดังนั้นก็เลยคิดว่างั้นเราเอาไม้เบญจพรรณมาปลูกแซมไว้เผื่อ10ปีเผื่อได้ขายเนาะทุเรียนก็ปล่อยไปอันนี้ก็10ปี20ปีเรายังมีรายได้จากการปลูกป่าเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าพอเราปลูกไปแล้วเนี่ย3ปีแรกปรากฏว่ากลายเป็นที่ชุ่มชื้นเลยค่ะแล้วมีน้ำไหลลงไปที่ต่ำพี่ก็เลยขุด5ไร่ฝั่งแรกแต่ระปลูกไปแล้วอีก3ปีเป็นปีที่6น้ำก็ยังขึ้นมาผุดจากใต้ดินเหมือนเดิม
0: จากเดิมไม่มี
1: ไม่มีเลย
0: แสดงว่าการปลูกของพี่ก็คือเป็นการปลูกป่าปลูกป่าที่อยู่ในพื้นที่เราให้มันสร้างระบบนิเวศของในพื้นที่
1: ใช่ค่ะ
0: จนกระทั่งมีน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันล่ะครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่มอีก50ไร่กลายเป็น55ไร่นะคะก็น้ำพอใช้แล้วเราก็ยังให้2ตำบลคือตำบลเกษตรแล้วก็ตำบลสำนักทองมาอาศัยใช้น้ำกับเราด้วย
0: โอเค
1: แล้วแถมมันป่าล่มลื่นอย่างนี้นะคะแปลงเนี้ยมาตรวจคาร์บอนเครดิตอะค่ะประมาณ 80% แต่แปลงข้างในคือ100เรามี3ประมาณเกือบ300ไร
0: ่
1: ทำคาร์บอนเครดิต3แปลง
0: นอกจากปลูกป่าแล้วยังขายคาร์บอนเครดิตได้อีก
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือ1ช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับพื้นที่เราโดยที่ในพื้นที่สีเขียวเนี่ยคือเป็นทำเป็นเงินได้
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้กลับมาเรื่องของไม้กฤษณาเราทำไมถึงเริ่มต้นเอาจริงเอาจังกับไม้กฤษณาย้อนกลับไปเมื่อ30 40ปีที่แล้วแล้วก็มีประเด็นสมัยก่อนบอกว่าโอ้ยเงิน50ล้านเนี่ยซื้อพี่แมวไม่ได้ดังมากในสมัยนั้นเล่าให้ฟังสักหน่อยนึง
1: ก็คืออย่างนี้นะคะพอหลังจากที่เราไปเที่ยวปลูกป่าในชุมชนหมู่บ้านตำบลเกษตรเรามี10หมู
0: ่
1: แต่มีหมู่2อ่ะที่เป็นพื้นที่ของวัดสมานมิต
0: ร
1: ประมาณ30ไร
0: ่
1: ทุกคนก็จะแย่งกันปลูกกล้วยปลูกอ้อยก็เป็น10คนน่ะฉันก็จะมาปลูกเพราะว่ามันเป็นพื้นที่วัดคือฟรีพี่อ่ะเป็นคนมาแนะนำว่าไม่ต้องให้ใครปลูกเดี๋ยวเราปลูกป่าให้วัดแล้วก็เอาเด็กๆมาช่วยกันดูแลว่าฉันปลูกต้นนี้ต้นนั้นแลแล้วก็จับเด็กไปประกวดเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่ปลูกป่าแล้วก็มาประกวดกำนันแนบท้องคำสร้างผลงานละจากการปลูกป่านะคะแล้วก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของสมเด็จพระเทพ คือได้รางวัลระดับประเทศมาหมดเลยแล้วตอนนั้นบังเอิญมีคนมาขอซื้อต้นกฤษณาราคาเนี่ยคนโอบอย่างเงี้ยนะคะก็ 60,000 ต้นนึง 80,000 ต้นนึง
0: อ
1: ันนี้เราเลยฉุกคิดว่าเฮ้ยถ้ามันไม่มีอะไรดีอ่ะแล้วเขาจะมากล้าซื้อเหรอใช่มั้ยคะ
0: ตอนนั้นยังไม่มีองค์ความรู้เรื่องนี้เลย
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: แค่รู้ว่าต้นนี้คือต้นกฤษณา
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ปลูก
1: ไปก็ปลูกไปแล้วก็มาแซมในเนี้ยอยู่รวมๆกฤษณาประมาณ 40,000 กว่าต้นทั่วๆไปก็อีก 40,000 กว่าต้นเป็น 80,000 กว่าต้นที่ปลูกในป่าผืนนี้นะคะของมีสุขฟาร์มเนี่ยหลังจากนั้นเราก็เลยไปทดสอบแล้วก็ไปตามว่าเอ๊ะต้นกฤษณาเนี่ยการที่เราจะเอาคุณค่าคุณประโยชน์ของกฤษณามาใช้เนี่ยเราจะเอาตรงไหนของมันตรงเนี้ยใช้เวลาศึกษา10ปีเลยนะคะจากถามคนที่เข้าไปในป่าไปหาของป่าแล้วก็เราก็เรียนรู้แล้วจดบันทึกทำเป็นหนังสือ1เล่มว่าจะได้ยังไงหลังจากทดลองแล้วปรากฏว่าใน10ปีนะก็เจาะเข้าไปทดสอบ1เดือน1ปีเป็นไง2ปีอะไรเงี้ยจนได้สูตรสำเร็จออกมาเอาตัวเนี้ยไปจดลิขสิทธิ์ความลับทางปัญญา ของกระทรวงพาณิชย์ค่ะ
0: เดี๋ยวเราจะหยุดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในป่าไม้กฤษณากันว่าต้นกฤษณาเป็นเนี่ยต้นมีลักษณะยังไงแล้วก็มันทำอะไรได้บ้างนอกจากการปลูกการขายหลังจากนี้ขออนุญาตพี่แมวพาเดินชมสักหน่อยนึงพร้อมแล้วครับคุณผู้ชมไปเลยครับ

0: ลับมาที่กฤษณาหน่อยต้นกฤษณานี่ลักษณะเป็นแบบไหนยังไงเริ่มปลูกต้นภายในทำอะไรได้บ้าง
1: จริงๆแล้วกฤษณาในประเทศไทยที่กรมวิชาการเกษตรได้ระบุไว้อะเป็นตระกูลเอควิลาเลียแต่ในประเทศไทยจดไว้แค่4สายพันธุ
0: ์
1: ทางเหนือจะเป็นคลาสหน้าทางตะวันออกทั่วๆไปก็จะเป็นคลาสหน้าทางตะวันออกฝั่งเราเนี่ยจะเป็นซับอินดิก้าแล้วก็ทางใต้จะเป็นมะลักคันซีดทั่วไปจะเรียกกฤษณาน้อยของไทยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นภาคตะวันออกเนี่ยด้วย เขตภูมิประเทศนะคะด้วยกลิ่นด้วยอะไรที่ทำออกมาแล้วอ่ะมันมีความหอมต่างจากเหนือกลางใต
0: ้
1: นะคะแล้วก็ทางอะไรปลาจีนหรือใต้อะไรเงี้ยมันต่างกันมากเลยทางเนี้ยจะค่อนข้างหอมด้วยเป็นสายพันธุ์ซับอินดิก้าซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ต่างชาติอ่ะชอบเพราะกลิ่นมันดี
0: ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยปลูกสายพันธุ์อะไรเยอะสุด
1: รวมกันหมดเลยค่ะ
0: รวมหมดแต่ของพี่เน้นเรื่อง
1: ซับอินดิก้า
0: ซับอินดิก้าอย่างเดียวเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าอย่างเพื่อนสมาชิกที่ไปปลูกเหนือพี่ก็จะให้คัดสายพันธุ์ซับอินดิก้าไปปลูกเพราะถึงแม้เหนือจะมีมันสูงมันจะมีกลิ่นเผ็ดเขาเรียกกลิ่นเผ็ดติดเนี่ยแต่ยังมีเชื้อกลิ่นของซับอินดิก้าอยู่ด้วยก็สามารถสร้างให้มันเป็นกลิ่นหอมเหมือนกันได
0: ้การปลูกต้นกฤษณาเนี่ยมันดูแลยากไหมครับ
1: จริงๆไม่ยากเลยนะคะก็ขุดมาปลูกขุดลึกๆหน่อยเหยียบแน่นๆหน่อยแค่นี้จบ
0: เรื่องดิน
1: แต่ดินเนี่ยชอบที่สุดคือดินลูกหลัง
0: เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะครับ
1: คุณผู้ชมครับได้ค่ะ
0: อันนี้ก็คือก็คือจะบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือที่เห็นอยู่เป็นต้นกฤษณาทั้งหมดเลยเป
1: ็
0: นป่ากฤษณาเลยดูใกล้ๆเลยครับนี่สว่างเลยต้นนี
1: ้ต้นนี้ค่ะ
0: ก็จะเห็น
1: เราขุดไปสัก1ศอกแล้วก็ลงอย่าให้รากแตกความสำคัญคือรากเขาอ่อนแล้วก็เหยียบให้แน่นแล้วก็ปล่อยสูงได้เลยค่ะชอบน้ำแต่ไม่ชอบ
0: ต้นที่ปลูกต้นกล้า
1: ก็ประมาณฟุตนึงแค่นี้ค่ะ
0: ระยะกี่ปีครับที่ทำให้เรามีเกิดรายได้ขึ้น
1: ก็เริ่มตั้งแต่6ปีเลยค่ะอันดับแรกคือตัดใบมาทำใบชา
0: อันดับแรกเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็คือ1ใบชาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปดูโรงชาโรงตากใบชาที่ได้มาตรฐานมาตรฐานของพี่เขาคือส่งออกประเทศ
1: ญี่ปุ่นค่ะ
0: ญี่ปุ่นนะครับ
1: เดี๋ยวมาดูได้ออยญี่ปุ่นด้วย
0: นี่เดี๋ยวได้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวก่อนที่ไปดูเดี๋ยวมาดูเรื่องต้นกฤษณาก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: พอหลังจากปลูก6ปี1ได้ใบเอาไปทำใบชาแล้ว
1: ใช่ค่ะอันที่2เนี่ยสามารถเจาะต้นให้เกิดแก่นด้านใน
0: ที่เอามาสกัดเป็น
1: น้ำมันกฤษณา
0: น้ำมันกฤษณา
1: แต่การที่จะสกัดเจาะครั้งนึงอ่ะมันจะได้ทั้งน้ำที่มาสกัดแล้วก็ตัวแก่นน้ำมันด้วยแต่ถ้าต้นเล็กเราจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าขนาดที่จะได้รายได้เนี่ยใหญ่ก็ได้เยอะเล็กก็ได้น้อยเอาตามนี้
0: เดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องขออนุญาตพี่แมวพาไปดู1
1: เจาะแล้วข้างในเป็นยังไง
0: เจาะแล้วเป็นยังไงแล้วก็2ไปดูกระบวนการการแปรรูปแน่นอนว่าที่นี่มีสุขฟาร์มแห่งนี้ก็คือเขาเอากฤษณาทั้งต้นนี่แหละเอาไปแปรรูปโอ้โหผลิตภัณฑ์เป็นร้อยคุณผู้ชมที่นี่ต้องเข้ามาศึกษาดูนะครับเพราะว่ากระบวนการ1วันอยู่อย่างเนี้ยที่มาเนี่ยไม่พอการเรียนรู้ไม่พอแน่นอนและสองคือจะไปดูโรงกลั่นที่เขาเรียกว่าคุณภาพมากรางวัลที่ได้เยอะมากที่ได้เดี๋ยวไปดูกันครับคุณผู้ชมว่ามีสุขฟาร์มแห่งนี้นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้ที่แบบครบนะเรียกว่าครบและอลังการมากสำหรับคนที่มีอยากได้องค์ความรู้เดี๋ยวพี่แมวจะพาเข้าไปดูในแต่ละจุดต้องขออนุญาตพาพี่แมวนะจะพาผมและทีมงานเข้าไปดูหน่อยนะ
1: ได้ค่ะ
0: พร้อมไหมครับคุณผู้ชมครับถ้าพร้อมแล้วไปเลยครับ
1: เชิญค่ะ
0: ขอบคุณครับ

0: นี่คือโรงกลั่นน้ำมันกฤษณาที่ได้มาตรฐานอยากให้พี่แมวเล่าให้ฟังสักหน่อยนึงว่ามันกว่าจะมาถึงจุดนี้มันเริ่มต้นยังไงบ้าง
1: จริงๆตัวเนี้ยค่ะเราแก้แบบมารอบที่3เลยนะคะจากการที่ครั้งแรกตั้งเป็นหม้อๆแล้วก็ผ่านน้ำข้างล่างแต่มันไม่เวิร์กอะค่ะเราจะทำยังไงเนาะที่จะออกมาแล้วช่วยในเรื่องความดันแล้วน้ำมันออกเยอะ อะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ขบวนการวิทยาศาสตร์ซึ่งพี่กับสามีเนี่ยช่วยกันคิดค้นแล้วก็จากตัวที่ว่าต้องหนึ่งหม้อแล้วก็หย่นน้ำไปใช้บริเวณประมาณ2เมตรต่อหม้อค่ะมันก็ใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็จะกลั่นได้น้อยอย่างเงี้ยโดยใช้ไม้ประมาณ25กิโล
0: หลังจากที่เราได้ไม้มาแล้วกระบวนการเล่าให้ฟังหน่อยครับที่เห็นอยู่กว่าจะเข้าเครื่องกลั่นได้ออกมาเป็นหนึ่งหยดสักหยดหนึ่งเนี่ยครับมันใช้เวลากระบวนการทั้งหมดยังไงครับ
1: ตอนแรกที่เราไปฉีดสารที่บอกว่าจดความลับกลางปัญญาแล้วก็ไว้ตั้งแต่1ถึง5ปีแล้วเราก็เรียกว่าสมมุติตัดโค่นมาหรือเขาอาจจะล้มเองโดนลมพัดอะไรเงี้ยเราก็เอาออกมาแล้วมาหาเป็นเส้นน้ำมันแบบนี้ค่ะแล้วทำเป็นชิ้นไม้สับแบบนี้นะคะพอทำเป็นชิ้นไม้สับเสร็จแล้วต้องไปบดอันนี้ต้องตากก่อน7วันหลังจากตาก7วันมันถึงจะสามารถบดให้เป็นผงได
0: ้ตากก่อน7วันนะ
1: แล้วไปบดให้เป็นผงพอเป็นผงละเอียดใช่ไหมฮะเอาน้ำฝนมาหมักอีก1เดือน
0: ต้องเป็นน้ำฝน
1: เท่านั้นเพราะว่าค่าความเป็นกรดแล้วก็ด่างเนี่ยจะทำให้ตัวน้ำมันเนี่ยออกมาได้ค่อนข้างดีแล้วคนก็กินได้อันนี้เรามีเครื่องตรวจสอบเลยนะคะว
0: ่
1: าดีแล้วก็ปิดให้แห้งปิดให้สนิทแบบนี้เพื่อช่วยในเรื่องความสะอาดนะคะ1หม้อเราใส่ประมาณ25กิโล
0: หลังจากที่ใส่น้ำฝนเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ไม่ค่ะชั่งก่อน25โลแล้วใส่น้ำฝนให้ท่วม
0: ใช้อีกกี่วัน
1: 1เดือนค่ะ1 เดือนแล้วถึงเอามาใส่เพราะเอามาเปิดใช่ไหมคะอย่างถ้าน้ำมันเราออกเยอะๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะได้3หรือ4โตล่
0: า
1: 1โตล่าเท่ากับ 12cc
0: 12cc
1: ใช่1โตล่านะคะถ้า3หรือ4เนี่ยแสดงว่าไม้เราอ่ะน้ำมันดี
0: การสกัดเนี่ยมันมีส่วนหัวส่วนกลางส่วน
1: ตรง
0: นี้ได้หมดเลย
1: ตรงนี้เราตรงไหนที่ดำมีเส้นน้ำมันเอามาหมดเลย
0: โอ้
1: ค่ะแต่ว่าสำคัญตอนเราเลือกไม้ว่าไม้เราจะต้องมีเส้นน้ำมันที่ค่อนข้างเยอะ
0: ทีนี้เห็นว่าของเราเนี่ยเอาไปอะแดปกับเรื่องของอาหารด้วยมีเมนูอะไรหรือเอาไปทำอะไรเกี่ยวกับน้ำเครื่องดื่ม
1: คือตอนแรกเนี่ยมีต่างชาติมาขอซื้อน้ำที่มันกลั่นออกมาผสมกับตัวน้ำมันเราก็จะมากรองแยกน้ำกับน้ำมันออกจากกันนะคะเราก็เขาเอาไปทำอะไรก็เลยเอาน้ำกลั่นตัวเนี้ยนะเอาไปเข้าแลบวิจัยว่าช่วยเรื่องอะไรบ้างหลังจากนั้นเราก็รู้ว่าเมื่อก่อนเลยรุ่นพ่อแม่ถ้าเราปวดท้องเขาให้กินกฤษณากลั่นถูกไห
0: ม
1: แก้ท้องอืดท้องเฟ้อมันเป็นยาต้านอนุมูลอิสระเป็นยาแก้อักเสบ
0: มันดีอยู
1: ่แล้วใช่ใช่ลดไข้แก้อักเสบอันเนี้ยโดยสมุนไพรไทยที่ทุกคนรู้จักมาตั้งแต่แรกเลย
0: ก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวจะพาไปดูโรงตากนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นโรงตากที่เป็นได้มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญคือ
1: ได้รางวัล
0: ได้รางวัล
1: ภูมิปัญญาชาวบ้าน
0: ส่งออกด้วย
1: ไ
0: อ้โรงตากเนี่ยคือทำแล้วผลิตตัวใบชาเนี่ยส่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทำไมเขาถึงญี่ปุ่นถึงให้การยอมรับว่าที่เนี่ยได้มาตรฐานพูดมาสักขนาดนี้คือเรื่องราวของ25นาทีในรายการวันนี้คงแบบไม่อิ่มถ้าคุณผู้ชมไม่ได้มาสัมผัสเองเดี๋ยวหลังจากนี้ผมต้องพาให้พี่แมวเนี่ยไปดูโรงตากหน่อยอยากเห็นแล้วว่าทำไมถึงคนญี่ปุ่นถึงแบบให้การยอมรับในเรื่องของมาตรฐานของทางพี่แมวเนาะ
1: ได้ค่ะ
0: ไปเดี๋ยวไปชมกันครับ

0: ข้ามา
1: เนี่ยค่ะร้อนเลยไหมคะ
0: เข้ามาเสร็จปุ๊บอันนี
1: ้คนละบรรยากาศ
0: ทำไมต้องใช้ไม้อย่างนี้เลยเหรอฮะ
1: ก็ไม้นี้เป็นไม้ที่เราปลูกเองแล้วมันสามารถวางเป็นชั้นๆชั้นๆ
0: เ
1: ด
0: ินก่อนนะคะเดี๋ยวพี่แมวเดี๋ยวเล่าไปทีละสเต็ปคือโรงตากส่วนใหญ่ที่เจอมาก็คือจะเป็น
1: วางกับพื้น
0: ส่วนใหญ่โครงเหล็กแล้วก็เป็นคล้ายๆเหมือนเต็นท์อ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็วางกับพื้นบ้าง
1: ชั้นเดียว
0: แล้วก็น้อยมากที่จะเห็นเป็นไม
1: ้อันนี้คือเราวางเนี่ยอย่างเงี้ย5ชั้นอย่างเงี้ย
0: 1
1: 2 3 4 5ชั้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราจะตากได้เยอะสำหรับใบกฤษณาเพราะมันเบาแล้วมันพอตากจำนวนได้เยอะเนี่ยค่ะมันก็จะทำให้การรักษาอุณหภูมิอะไรพวกเนี้ยค่อนข้างดีแล้วเราก็ค่อยสลับเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวนะคือพอคนญี่ปุ่นเนี่ยมาดูเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาบอกผ่านเลย
1: ผ่านเลยเขาคิดได้ยังไงเขายังว่าอย่างนี้เลย
0: เอ้าเหรอ
1: ค่ะเพราะว่าหนึ่งเวลาอบกับญี่ปุ่นเนี่ยค่ะเขาจะไม่ให้ขอบใบเขาไหม้เลยแล้วก็เป็นสีเขียวอันเนี้ยพอเราอบแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีเขียวนะมันไม่ได้เป็นสีแห้งเหมือนใบไม้ที่ตกทั่วไปนะคะคือกรอบแต่เขียว
0: เราทำเองไหม
1: ทำเองหมดเลยค่ะอันเนี้ยก็สร้างเอง
0: แบบล่ะ
1: ทำเองคิดเองหมดเลยค่ะ เราถึงประกวดได้ภูมิปัญญาดีเด่นระดับประเทศของพลังงานไงคะอันเนี้ยสร้างประมาณ5วันเองนะคะ
0: คือต้นทุนที่เมื่อสักครู่คือถ้าเกิดโรงใหญ่ขนาดนี
1: ้
0: ต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่
1: เอาจริง
0: เอาแบบครั้งแรกเลย
1: ครั้งแรกเลย 80,000 ค่ะ
0: 80,000 ถ้าเป็นโรงที่ไม่ใช่โรงไม้ที่พี่แมวเล่าให้ผมฟังว่า
1: ของพลังงาน
0: มันต้องใช้ประมาณกี่แสนกี่ล้าน
1: 2ล้านค่ะ
0: นี่2ล้าน
1: ใช่
0: จะได้พื้นที่แบบน
1: ี้ประมาณนี
0: ้แต่ทีนี้เกษตรกรอยากลดต้นทุนเราต้องมีกระบวนการการคิดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็หยิบไม้มาลอง
1: มาทำเลยจับตั้งต่อเข้าหากัน
0: เพราะว่าเดินเข้ามาก็คือด้านข้างจะเป็นสังกะสีนะ
1: แต่ร้อนไหม
0: ร้อน อุณหภูมินี่ตอนนี้คือแบบร้อนฉ่ำนะคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะรางวัลที่ได้ก็คือเราได้จากที่เราตัวนี้เนาะแล้วเราส่งอยู่ประจำเนี่ยจะมีรางวัลที่เราส่งตัวไม้กับน้ำมันไปตะวันออกกลางอันนี้ได้ Prime Minister Award Export ส่วนตัวที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็น Prime Minister Award ผลิตภัณฑ์ดีเด่น The Best O-Top ยอดเยี่ยมตัวนี้ค่ะ
0: เห็นไหมครับคุณผู้ชม O-Top ของเรานี่ไม่ได้เป็นเหมือนสมัยเมื่อ10ปี20ปีสมัยก่อนนะฮะคือ O-Top นี่เป็นการยกระดับสินค้าตอนนี้คือไปไกลต่างประเทศกี่ประเทศแล้วครับ
1: ถ้าเทียบนะคะตะวันออกกลางเนี่ย UAE อ่ะ27ประเทศมีจีน มีญี่ปุ่นมีสิงคโปร์มาเลเซียเวียดนามเกาหลีไต้หวัน อันที่แบบอยู่ในอาเซียนนะคะแต่มีบางประเทศที่เราก็ไม่อยากส่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งไป
0: ที่สำคัญโรงที่เห็นอยู่คุณผู้ชมลดต้นทุนอย่างเยอะนะจากถ้าเกิดเป็นโรงที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น
1: พลังงาน
0: แท้ๆเลยเนี่ยที่เขาทำเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านนะครับแต่พี่แมวเนี่ยในฐานะอัจฉริยะด้านเกษตรแหละลดต้นทุนจาก2ล้านเหลือ 80,000 ได้มาตรฐานความร้อน
1: แล้วยังไปประกวดภูมิปัญญาชาวบ้านพลังงานดีเด่นด้วยนะคะระดับประเทศก็คือได้ว่าคิดได้ยังไง
0: ใช่ผมก็ถึงถามว่าคิดได้ยังไง
1: ก็คือมันไม่มีตังค์แต่เราอ่ะต้องส่งไงแล้วจะตากยังไงให้ได้เยอะๆเป็นตันเงี้ยก็เลยคิดตัวนี้ให้แล้วถ้าซ้อนขึ้นมาใช่ไหมก็ตากเลยมันก็จะล้างเสร็จก็มาตากแล้วคอยเขี่ยเงี้ยก็จะได้สบายๆค่ะ
0: วันนี้ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวความคิดนะครับคุณผู้ชมที่เอามาให้กับคนที่อยากจะทำเกษตรแล้วมันต้องลดต้นทุนยังไง
1: ใช่ตัวนี้สำหรับคนตากกล้วยตากกะปิตากปลาตากทุกอย่างเลยนะ
0: สมุนไพรนี่ได้หมดเลยนะ
1: ใช่ค่ะได้หมดแล้วก็ไปเห็นบางโรงที่สมุนไพรทำอ่ะต้นทุนเขาสูงสูงแล้วก็เลยบอกว่าถ้าเขาทำอย่างเงี้ยไม่แพงแล้วตากได้เยอะถูกไหมคะแล้วก็ใช้ตะไคร่ทีๆวันนี้อย่างเงี้ยได้
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมกำลังชมอยู่อยากจะศึกษาเรื่องกับการทำโรงตากลดต้นทุนก็ติดต่อพี่แมวได้เลยพี่แมวเขายินดีเข้ามาดูได้เลยเนี่ย
1: กระบวนการสอนให้ด้วยค่ะสอนให้ด้วย
0: การกระบวนการทำที่ถือว่าไม่ยากเพราะว่าพี่แมวผู้หญิงเอวบางร่างเล็กขนาดนี้ยังทำได้คุณผู้ชมก็ต้องทำได้เดี๋ยวหลังจากนี้ หลังจากเราดูโรงตากเสร็จแล้วพี่แมวบอกว่าเห็นว่าอยากไปดูเรื่องของผมอยากดูเรื่องผลิตภัณฑ์ครับพี
1: ่
0: ว่ามีชิ้นไหนยังไงเห็นด้านนู้นรอกันอยู่แล้วเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูหน่อยครับพร
1: ้
0: อมแล้วไปเลยครับ
1: เชิญค่ะ
0: อย่างนี้นะครับพี่ไปเลย

0: แล้ว
1: อะไรครับเนี่ย
0: จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนาะอันดับแรกอ่ะพี่ขายน้ำมันกับขายไม้กฤษณา
1: เดิมเลย
0: เดิมเลยค่ะแต่เราได้รางวัลเยอะเลยเซอร์ฟิเคทเยอะได้รางวัลการันตีนู่นนี่นั่นแต่สมมุติว่าถ้าพี่ไปจังหวัดไหนๆอ่ะทุกคนฉันไม่รู้จักฉันไม่รู้จักน้ำมันลิตรนึง 500,000 บาทซีซีละ500สมมุติว่าถ้าเกิดว่าพี่เอาไปโชว์น้องยุ้ยช่วยพี่ซื้อสักซีซีนึงสิ
1: ใครจะซื้อ
0: ซื้อไหมคะ
1: ไม่ซื้อ
0: เพราะฉะนั้นไปขาย
1: เราไปทำอะไรไ
0: ม่ได
1: ้ถูกไหมฮะ
0: แล้วก็ไปที่ไหนคือเสียค่ารถค่าน้ำมันค่าที่พักทำยังไงถึงจะได้ตังค์
1: เอาสิ
0: ก็เลยดูว่าจริงๆแล้วคนเนี่ยเขาขาดอะไรไปศึกษาหน่อยว่าน้ำมันกฤษณามันเอามาใช้อะไรได้บ้างแล้วเรารู้คุณสมบัติของน้ำมันกฤษณาเสร็จเรามาแปรรูปตามส่วนอย่างเช่นช่วยเรื่องปฏิทินผิวอย่างเงี้ยเราก็เอามาทำเป็นแก้สิวแก้ฝ้าหน้าใสสบู่ล้างหน้านู่นนี่นั่น
1: คุณเดิมของกฤษณาเนี่ยมันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คุณมันดีอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะก็เลยมาเผยแพร่ให้คนไทยได้รู้จักแล้วต้องการอะไรอย่างเช่นน้องยุ้ยบอกว่าพี่แมวครับผมอยากได้อะไรที่เราอยาก
1: ทาผิวอ่ะง่าย
0: ๆทำค่ะก่อนจะทำเนี่ยเราก็ไปหากระทรวงวิทยาศาสตร์สอนทำ
1: ส่วนหนึ่งคงจะคิดว่าแบบพี่แมวไปไหนพี่แมวทำไมไม่เห็นมีสบู่บ้างเลยล่ะ
0: ใช่ใช่
1: อยากใช้สบู่จากไอตัวผลิตภัณฑ์น้ำกฤษณาหน่อย
0: ใช่ทำ
1: หมดเลย
0: ใช่ทำใครบอกว่าอยากทำอะไรเราทำให้หมด
1: ฉันกลับมาทำขายเลย
0: ทำขาย
1: ทีนี้การทำเนี่ยมันต้องเกิดกระบวนการการทำกว่าจะได้ออกมาเป็นหนึ่งชิ้นเนี่ยยกตัวอย่างสักชิ้นหนึ่งเราต้องเอาเข้าไปศึกษาและวิจัยร่วมกับใครอะไรอย่าง
0: นี้อันนี้อย่างเช่นถ้าเกิดเป็นช่วงหลังๆเป็นนาโนเทคนะคะแล้วก็สวทช.วิจัย6เดือนแล้วมาสอนเราสอนให้เราทำได้ถูกต้องตามกระบวนการกระทรวงอุตสาหกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ก็จะมีอาจารย์ที่มาคอนซัลท์เหมือนสอนเราทำน้ำหอมเอ่ยอะไรแต่ส่วนใหญ่อะของพี่เนี่ยจะได้อุตสาหกรรมอะเยอะที่สุดนะคะแล้วก็ของนาโนเทคนะคะสวทช.กระทรวงคือมันนานไงมัน30กว่าปีก็ได้ทุกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อะไรเงี้ยค่ะ
1: ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับพี่ที่เห็นอยู
0: ่ก็คืออย่างเช่นมีประมาณ60ชนิด
1: 60ชน
0: ิ
1: ด
0: แต่ว่าอย่างเช่นถ้าเป็นแชมพูสบู่โลชั่นแล้วก็ครีมอาบน้ำเราก็จะเป็นเซตเป็นเซตกฤษณาเซตพฤกษาดอกไม้หลายๆชนิดอย่างเงี้ยเซตชาขาวอย่างเงี้ยแล้วก็เซตอะไรที่แบบลาเวนเดอร์เซตมะลิเซตอะไรเงี้ยแตกออกมาอีกเป็น4อย่าง5อย่าง
1: ม
0: ี
1: เป
0: ็
1: นพวกน้ำหอมในปรับอากาศในรถด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็เป็นอะไรกำยานก็มี
0: ค่ะเทียนหอมมีหมดมีหมด
1: ครบหมดเลย
0: ฉีดหมอนนอนหลับปรับอากาศแบบพวกฆ่าเชื้อตอนนั้นเป็นโควิดเนาะก็เลยฝากทางกระทรวงอุตสาหกรรมอะทำว่าคือพี่ต้องพูดใหม่แล้วเมื่อก่อนมันก็ต้องปิดแมสทำยังไงที่พูดโดยไม่ต้องปิดแมสได้แล้วก็ไม่ต้องติดเชื้ออะไรเงี้ยก็ฝากงานวิจัยไปก็เอามาเราก็เอามาใช้ซึ่งก็ขายค่อนข้างดีนะคะก็จะเป็นตัวนี้เป็นสินค้าแบบขายดีตั้งแต่โควิดมาจนถึงปัจจุบันเดี๋ยว
1: อันนี้เป็นอะไรครับ
0: เนี่ยค่ะฆ่าเชื้อในอากาศอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: หอม
0: มาก
1: เป็นแบบมีกลิ่นแบบ
0: ธรรมชาติ
1: ธรรมชาตินิดๆ
0: ใช่ก็ถ้าเกิดคนมาเรามีฉีดให้ดูอย่างเงี้ยคนมาศึกษาดูงานหรือผู้ประกอบการที่ต้องการเรื่องพัฒนาผลิตภัณฑ์เราก็จะบอกว่าสามารถเข้าไปหาที่ไหนได้วิธีการทำยังไงแบบไหนถ้ามาเรียนรู้ที่นี่
1: ทุกตัวอย.หมด
0: อย.ทุกตัวค่ะ
1: นี่แหละก่อนจะขายกฎหมายเลย
0: ก่อนจะขายทุกตัวต้องไปจดแจ้งอย.ก่อน
1: นี่แหละสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่ก็คือกระบวนการแนวคิดแล้วก็ตั้งแต่การปลูกณวันนั้นปลูกอย่างเดียวปลูกขายเพียงแค่น้ำมันอย่างเดียวอยู่ไม่ไหวแล้วถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้แต่คือ นักพัฒนาเนี่ยเขาเรียกว่าเกษตรกรนักพัฒนาเนี่ยก็จะคิดไปเรื่อย คิดไปเรื่อยแต่เขาทำได้จริงนะครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับ30ปีแห่งการเดินทางในสายของการทำเกษตรนะครับไม่น้อยเลยนะครับณวันนี้พี่แมวนะครับเกษตรกรจากจังหวัดระยองนะครับหรือมีสุขฟาร์มของเราเนี่ยไปยืน1ในตลาดอาเซียนนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับกับคนต่างชาติมีมาเที่ยวมาดูที่สวนมาแล้วกลับมาอีกนั่นหมายความว่าถ ทางพื้นที่ของแห่งนี้มีการรักษาคุณภาพมาตรฐานไว้อย่างดีอีกหนึ่งสถานที่นะครับมีสุขฟาร์มจังหวัดระยองนะครับวัดที่นี่นะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะครับคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมนะครับมีข้อตรงไหนสงสัยเข้ามาศึกษาได้พี่แมวเปิดอกคุยกันพาไปดูพื้นที่อยากทำอะไรขอให้บอก30ปีไม่น้อยนะครับกับเส้นทางของการทำเกษตรคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วผมและพี่แมวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ประนีประนอมยอมความท่านสามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนที่จะขึ้นศาลระหว่างอยู่ในศาลหรือแม้แต่ศาลมีคำพิพากษาแล้วถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับ อยู่ในชั้นการบังคับคดีเราก็สามารถทำสัญญาประนีประนอมยอมความได้เช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ดีการที่จะบังคับได้ตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นนะครับจะต้องมีการทำเป็นสัญญาที่ชัดเจนว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันอย่างไรมีฝ่ายที่จะต้องยอมรับผิดมีฝ่ายที่จะได้รับผลประโยชน์หรือในบางสัญญาก็อาจจะมีการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันนะครับหลังจากนั้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายหรือฝ่ายที่จะต้องรับผิดเป็นสำคัญนั้นจะต้องลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนจะมีพยานด้วยหรือไม่ก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่ท่านจะต้องตกลงกันเองแต่ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการมีพยานรับรู้ด้วยนะครับในส่วนที่เป็นคดีอาญานั้นท่านต้องจำไว้นะครับท่านจะยอมความได้เฉพาะความผิดที่เป็นความผิดต่อส่วนตัวหรือที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าให้สามารถยอมความกันได้เท่านั้นนะครับ อย่างเช่นคดีทำให้เสียทรัพย์คดีหมิ่นประมาทที่เป็นคดีหมิ่นประมาทธรรมดาไม่ใช่เป็นการโฆษณานะครับก็จะสามารถยอมความกันได้ดังนั้นท่านที่ไม่คิดจะเป็นคดีความก็ลองใช้ทางเลือกนี้ดูนะครับนั่นก็คือการทำสัญญาประนีประนอมยอมความเพื่อยุติข้อพิพาทที่มีอยู่หรือกำลังจะมีขึ้นในอนาคตแต่ถ้าไม่แน่ใจก็ปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NPT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2559ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปทำเนียบรัฐบาลกันก่อนดีกว่าคึกคักนะเจอรี่เขาบอกทำเนียบแทบแตก
1: ใช่ค่ะคือเต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้มความสุขแล้วก็ต้องบอกว่ามีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดนี่ก็คือจากบรรดาสื่อมวลชนที่มาทำข่าวในวันนี้เพราะว่าวันนี้ใครมาเยี่ยมที่ทำเนียบรัฐบาลคะ
0: โอ้โหแน่นอนที่สุดครับทีมนักตกลูกยางสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกเป็นทีมแรกของไทยเราเนี่ยนะครับประสบความสำเร็จหลังจากชนะจีนมาชนะญี่ปุ่นมาวันนี้สมาคมวอลเลย์บอลนักตบลูกยางทีมชาติไทยท
1: ั
0: ้งหมดเนี่ยเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลอย่างที่บอกไป1 นักข่าวเยอะเป็นพิเศษบรรดาแฟนๆคลับก็เยอะท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็เป็นแฟนคลับนักตบลูกยางสาวไทยเหมือนกันทุกคนไปรอต้อนรับสำหรับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับ
1: คือต้องบอกว่าแสงแฟลชเนี่ยเต็มทำเนียบรัฐบาลแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็แสดงความยินดีแล้ว

0: คือแต่ท่านบอกว่าท่านเห็นแล้วล่ะสายตาแห่งความมุ่งมั่นของทัพนักกีฬาไทยวันนั้น
1: ร้องเพลงชาติไทยด้วยไงอันนี้คือสิ่งสำคัญแล้วเหมือนกับคนไทยที่อยู่ที่บ้านนะก็ร่วมร้องเพลงชาติไทยไปด้วยมันก็เลยกลายเป็นความสุขที่แบบความสุขอย่างล้นออกมาจากทุกคนที่เชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจคือต้องบอกว่าไม่ใช่เฉพาะแค่นักกีฬานะความสำเร็จในครั้งนี้มันหมายถึงคนที่อยู่เบื้องหลังด้วยโค้ชทีมงานในการสนับสนุนนะแม้แต่คนเสิร์ฟน้ำน
0: ัก
1: กายภาพบำบัดที่จะต้องนวดคลายกล้ามเนื้อหลังจากเสร็จในแต่ละแมตช์แล้วเนี่ยการฟื้นฟู recovery ร่างกายเพื่อให้มันสดชื่นแล้วก็ให้สามารถที่จะใช้งานต่อไปแข่งขันในแมตช์ต่อไปได้อันนี้เป็นส่วนสำคัญทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือเป็นทีมงานในภาพใหญ่เดี๋ยวเราไปชมภาพกันนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลเปิดทำเนียบต้อนรับต้องบอกว่าต้อนรับทั้งคณะนักกีฬาและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จร
0: ั
1: ฐบาลงานนี้อัดฉีดเงินนะครับทั้งในส่วนของตัวนักกีฬาทีมโค้ชแล้วก็เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นกำลังใจด้วยบักโชว์ลีลาเลยด้วยนะท่านนายก
0: ใช่ค่ะนี่แหละค่ะอย่างภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแหละค่ะเป็นการโชว์ลีลาคือเล่นวอลเลย์บอลภายในทำเนียบรัฐบาลกัปตันชมพู่ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
0: ก็เป็นภาพบรรยากาศสีสันของนายกรัฐมนตรีกับกัปตันชมพู่นะคะพรพันธ์เกิดปราดกัปตันทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นวอลเลย์บอลให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ได้เก็บภาพความประทับใจบรรยากาศก็เต็มไปด้วยสีสันแล้วก็รอยยิ้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปเนี่ยแหละค่ะท่านนายกเองก็กล่าวต้อนรับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมทั้งโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆนักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลนะคะดังได้จากรับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
3: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลนักกทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองเนี่ยเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็คือน้องเป็นคนทำให้เพลงชาติเนี่ยได้รับการบรรเลงนะครับซึ่งผมเชื่อว่านี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้กำลังใจของน้องมีความเข้มแข็งฝีมือพวกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมือแล้วก็รู้อยู่ทุกวันแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยแต่บางวันเราจะรู้ว่าบางวันเราเล่นแหมวันนี้มันคึกเหลือเกินบางทีวันนี้มันถอยไปหน่อยแต่ผมเชื่อว่าหลังจากวันนี้แล้วเนี่ยใจสั่งมาใจไม่บานเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้ไปต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี่ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ครับและหลังจากนั้นนะครับนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11,760,000 บาทครับแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8,400,000 บาทเงินรางวัลส่วนของผู้ฝึกสอนรวม 840,000

0: 0,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2,520,000 บาทคณะกรรมการยังได้อนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้กับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จในครั้งนี้รวมเป็น 14,760,000 บาทครับในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5,520,000 บาทขณะที่เงินของนักกีฬาเนี่ยถ้าเป็นรายบุคคลก็คือ 600,000 บาทต่อคนครับที่นักกีฬาได้รับหลังเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับได้มีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงให้กับนักกีฬาทั้งหมดทันทีทำให้บรรยากาศนั้นภายในห้องเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสียงแห่งความดีใจเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศในช่วงนี้กันครับ
1: 3 2 1เชิญครับและบัดนี้เงินได้โอนเข้าในบัญชีนักกีฬาทุกท่านนะครับขอให้เปิดโทรศัพท์ดูในแอปได้เลยนะครับว่าจ่ายสดจ่ายจริงเข้าหรือยังครับขอโชว์หน่อยครับเข้าไปครับนี่คือความสุขแบบทันใจนะครับในโอกาสนี้นะครับขอ
2: บานใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: พรุ่งนี้เนี่ยจะเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าจะไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันด้วยนะคะที่จะเปิดฉากขึ้นในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้นะคะนอกจากบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่พัทยาชลบุรีกันบ้างนะคะภายหลังจากที่กำลังพลจากกองทัพเรือสารทัพพันนายที่มาพร้อมกับเรือรบ USS อับราฮัมลินคอนเนี่ยเทียบท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วก็ขึ้นฝั่งนะคะมาพักในช่วง 2-6 กันยายนนี้ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าเป็นคืนแรกนะคะที่มาพักผ่อนที่จังหวัดชลบุรีทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็นำทหารของสหรัฐเนี่ยล่ะลงพื้นที่ไปที่ Walking Street นะคะเพื่อไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ไปสำรวจสถานบันเทิงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆด้วยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะที่บริเวณถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้นะคะก็เต็มไปด้วยสีสันค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายนฤทธินิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพงพันธ์วงมณีเทศผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ได้นำทหารสหรัฐบางส่วนในลงพื้นที่นะคะเพื่อไปสำรวจสถานบันเทิงการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยแล้วก็มีการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้แก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาด้วยค่ะบรรยากาศช่วงค่ำเนี่ยก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามากันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐก็เริ่มออกมาเดินเที่ยวแล้วก็ใช้บริการสถานประกอบการในพื้นที่แต่ว่าช่วงหัวค่ำเนี่ยก็อาจจะยังไม่คึกคักมากนะคะแต่ว่าคาดว่าช่วงประมาณสัก4ทุ่มเป็นต้นไปก็จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็กำลังพลทหารสหรัฐเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่าสถานประกอบการในพื้นที่เนี่ยเปิดให้บริการได้ถึงช่วงดึกนั่นเองค่ะนอกจากนั้นค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมคณะยังสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะก็คือนำเจ้าหน้าที่แล้วก็กำลังพลฐานสหรัฐเนี่ยขึ้นรถ2แถวสาธารณะด้วยนะคะอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะไปนั่งชมบรรยากาศค่ำค่ำคืนการท่องเที่ยวรอบเมืองพัทยาเพื่อที่จะไปสัมผัสวิถีชีวิตการเดินทางแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองด้วยค่ะ
3: ตั้งไว้พร้อมทั้งหมดนะครับในแผนการรักษาความปลอดภัยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการก็เราก็ได้ฝากกราบเรียนไปทางเมืองพัทยาแล้วนะครับว่าขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ในการดูแลต้อนรับนะครับเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะอย่าอาศัยช่วงเวลานี้ในการไปฉกฉวยโกงราคาอะไรต่างๆอันนี้ต้องขอความร่วมมือแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลพี่น้องนักท่องเที่ยวทั้งโดยเฉพาะทั้งไม่เฉพาะชาวอเมริกันเดียวทุกชาตินะฮะที่เข้ามาเนี่ยให้ดูแลอย่างดีเสมือนเป็นญาติมิตร
2: ส่วนที่ท่าเรือแหลมฉบังก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะโดยนายวีรชาติพุทธรักษารองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังเปิดจุดรักษาความปลอดภัยมีแผนกรักษาความปลอดภัยท่าเรือแหลมฉบังร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตั้งจุดตรวจที่บริเวณทางเข้าออกที่ท่าเรือนะคะเพื่อตรวจสอบแล้วก็คัดกรองยานพาหนะรวมถึงเฝ้าระวังบุคคลสิ่งของต้องสงสัยที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยซึ่งมาตรการดังกล่าวก็ถือว่าเป็นไปตามแนวทางด้านการรักษาความปลอดภัยของจังหวัดชลบุรีซึ่งก็มีการหารือเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางเข้าพื้นที่ของเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐแล้วก็สร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติภารกิจนั้นจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็เกิดความปลอดภัยค่ะ

0: ทางด้านนายอนุสักพิริยอมรในอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาครับก็ร่วมกันปล่อยแถวระดมกำลังทหารมทบ14ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ EOD ชลบุรีดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโดยเจ้าหน้าที่แบ่งกำลังออกเป็น5ชุดเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา6โมงเย็นถึงตี2ทั้งที่บริเวณปากซอย6ชายหาดพัทยาหน้า Royal Garden Plaza ถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและก็บริเวณโค้งดงตลาดพร้อมตั้งจุดตรวจแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยโดยรอบด้วยนายกเมืองพัทยาก็ฝากถึงผู้ประกอบการสถานบันเทิงและก็ธุรกิจท่องเที่ยวกับให้ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่และไม่เอาเปรียบหรือว่าโกงราคาสินค้าเพื่อสร้างความประทับใจให้กับทหารสหรัฐ
1: โดยรอบของโรงแรมฮัทล็อกพัทยาหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลทหารสหรัฐนะคะที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในเมืองพัทยาก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะคือเริ่มกันตั้งแต่ถนนพัทยาสาย2ต่อเนื่องเรื่อยไปจนถึงถนนเลียบชายหาดนะคะหลังจากที่ผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะก็นำรถจำนวนมากมารอให้บริการค่ะส่วนเจ้าหน้าที่ก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยพร้อมกับมีการกำชับให้บริการไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวด้วยโดยบริเวณถนนพัทยาสาย2ก็พบสหกรณ์แท็กซี่มาพัทยาจำกัดนำรถแท็กซี่ในประมาณ 30-40 คันนะมาจอดเตรียมพร้อมให้บริการส่วนที่ถนนเลียบชายหาดก็มีรถโดยสาร2แถวจากสหกรณ์2แถวพัทยากว่า20คันรอรับกำลังพลที่ต้องการเดินทางไปยังโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็สถานที่ต่างๆค่ะตัวแทนสหกรณ์แท็กซี่โลมาบอกนะคะว่าได้ประสานสมาชิกเตรียมรถไว้ประมาณ 30-40 คันคาดว่าเพียงพอต่อความต้องการพร้อมกำชับคนขับให้บริการด้วยความสุภาพและที่สำคัญต้องไม่เอาเปรียบผู้โดยสารโดยเฉพาะในเรื่องของค่าโดยสารค่ะนอกจากนี้รถและผู้ขับขี่ที่เข้าร่วมให้บริการก็สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเกิดกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือว่ามีข้อร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว
2: ทางตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็ได้กำชับมาแล้วว่าไม่ให้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวเยอะเกินไปให้พอประมาณนี้ครับ
3: จำนวนรถที่ให้บริการเยอะไหมคะ
2: จำนวนรถที่ให้บริการก็มีเพียงพอนะครับผมว่าประมาณ 30-40 พันครับพอครับ
3: เรามีการกำชับคนขับยังไงบ้างคะในการให้บริการลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะ
2: มีการกำชับก็ให้ความเอาใจใส่อย่าเอาเปรียบนักท่องเที่ยวอย่าให้มีการร้องเรียน
3: พูดจา
2: การพูดจาก็มีมารยาทที่ดีพูดจากับลูกค้าก
0: รณีศูนย์ข้อมูล Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะบริเวณถนนพระราม9เบื้องต้นที่พบการจัดเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการในการเคลื่อนย้ายน้ำมันประมาณ 200,000 ลิตรออกจากพื้นที่ทั้งหมดแล้วโดยในวันนี้กรมธุรกิจพลังงานครับได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันดำเนินคดีกับบริษัท Data Center แห่งหนึ่งในย่านพระราม9ในข้อหาผิดพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542มาตรา65ประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3โดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำและทำบันทึกประจำวันไว้ก่อนเนื่องจากต้องประสานข้อมูลและขอเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้ง ผู้รับมอบอำนาจให้ข้อมูลว่าหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริษัท Data Center ดังกล่าวภายในบริเวณชั้นใต้ดินก็พบถังน้ำมันขนาดใหญ่จำนวน6ใบปริมาณบรรจุใบละ 40,000 ลิตรมีการสำรองน้ำมันรวมประมาณ 200,000 ลิตรซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจึงสั่งให้บริษัทดังกล่าวนั้นถ่ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ซึ่งต่อมาบริษัทดังกล่าวก็ยอมปฏิบัติตามถ่ายน้ำมันออกไปจนหมดแต่ว่าการกักเก็บน้ำมันถือว่าเป็นความผิดที่สำเร็จแล้ววันนี้จึงมาแจ้งความดำเนินคดีทั้งนี้ตามกฎหมายนะครับการจัดเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตและต้องจัดเก็บไม่เกินปริมาณที่ได้รับอนุญาตนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีติดตามปัญหาการดำเนินการกิจการ Data Center ในพื้นที่เมืองอย่างใกล้ชิดหลังพบข้อกังวลว่าผู้ประกอบการบางรายอาจใช้ช่องว่างของกฎหมายโดยขออนุญาตก่อสร้างอาคารในลักษณะโกดังสินค้าก่อนนำไปติดตั้งระบบและดำเนินกิจการในลักษณะของ Data Center ซึ่งอาจทำให้การกำกับดูแลด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมไม่ครอบคลุมนายกรัฐมนตรีครับได้ตั้งนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Centerซึ่งจะมีการประชุมครั้งแรกในวันศุกร์ที่4กันยายนนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
1: ส่วนกรณีที่ทางสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครนะคะได้ทำหนังสือถึงทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.ค่ะเนื่องจากว่ามีความกังวลนะคะว่ากิจกรรมประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center นั้นจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและทรัพยากรน้ำในปริมาณที่มหาศาลก่อให้เกิดการระบายความร้อนเสียงความสั่นสะเทือนตลอดจนน้ำทิ้งจากระบบหล่อเย็นและกากขยะอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียงและกลุ่มเปราะบางจึงต้องการความชัดเจนว่าโครงการดังกล่าวนั้นต้องจัดทำรายงาน EIA ตามกฎหมายหรือไม่ซึ่งทางสผ.ชี้แจงบอกว่าตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปี2566และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2568ยังไม่ได้มีการกำหนดให้โครงการประเภทศูนย์ข้อมูล Data Center เป็นประเภทกิจการที่จะต้องจัดทำรายงาน EIA ไว้เป็นการเฉพาะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าการก่อสร้างโครงการดังกล่าวนั้นจะผลจากการประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยสิ้นเชิงเพราะหากเป็นอาคารที่เข้าข่ายสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก็จะต้องจัดทำรายงาน EIA ก่อนขออนุญาตก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยตั้งอยู่ในพื้นที่อ่อนไหวคืออยู่ติดกับแม่น้ำชายฝั่งทะเลทะเลสาบสงขลาชายหาดหรือตั้งอยู่ติดอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์เป็นอาคารขนาดใหญ่มีการใช้ประโยชน์ในอาคารอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นอาคารที่ใช้เป็นสำนักงานที่ทำการของเอกชนซึ่งมีพื้นที่รวมกันตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปสุดท้ายก็คือเป็นอาคารใช้งานแบบผสมผสานค่ะคือใช้ประโยชน์หลายประเภทในหลังเดียวกันที่มีความสูงตั้งแต่23เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่รวมตั้งแต่ 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปทีนี้สผ.กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะว่ามีความจำเป็นจะต้องบังคับทำรายงาน EIA หรือไม่โดยหลังจากนี้จะมีการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่อไป
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็สั่งกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีพร้อมขยายผลตรวจโรงงานและสถานประกอบการเพื่อหาต้นต่อของกลิ่นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบปัญหากลิ่นเหม็นในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยนายสุรินทร์วรกิจธรรมตรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่านางสาวพลอยละพัฒน์สิงโตทองประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและนายธนัญชัยวรรณสุขรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลบ่อกวางทองอำเภอบ่อทองจังหวัดสุรินทร์ขออภัยครับจังหวัดชลบุรีจำนวน3แห่งแห่งแรกนั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก มีกลิ่นจากการหลอมเนื่องจากระบบบำบัดอากาศยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอซึ่งโรงงานได้เตรียมส่งแผนและก็ปรับปรุงระบบภายใน7วันส่วนแห่งที่2นั้นเป็นโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกเช่นกันแต่ไม่ผลมีพบว่ามีผลกระทบเรื่องของกลิ่นในกระบวนการผลิตและแห่งที่3ครับเป็นสถานประกอบการผสมสีพบกลิ่นฉุนซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพนายภูเบศรพงษ์ชมพรนายกเทศมนตรีตำบลบ่อกวางทองก็ได้เตรียมออกคำสั่งหยุดกิจการเป็นการถาวรพร้อมเร่งรื้อถอนและก็กำจัดของเสียอย่างถูกต้องสำหรับโรงงานผสมผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียมในตำบลหนองบอนแดงอำเภอบ้านบึงที่ได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นเหม็นนั้นแม้อบต.หนองบอนแดงจะมีคำสั่งให้หยุดกิจการไปตั้งแต่วันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาแต่เจ้าหน้าที่ยังพบว่ามีการประกอบกิจการอยู่จึงสั่งหยุดกิจการเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงควบคุมมลพิษให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้
1: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไปบุกตรวจโกดังไม้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายก็ไปพบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็อุปกรณ์แปรรูปอยู่เป็นจำนวนมากจึงอายัดไว้เพื่อตรวจสอบที่มาค่ะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมฝ่ายปกครองและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันตรวจสอบโกดังเก็บไม้ในพื้นที่ตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายจากการเข้าไปตรวจก็พบไม้สักไม้ประดู่แล้วก็ไม้แปรรูปจำนวนมากรวมถึงอุปกรณ์แปรรูปตลอดจนกองขี้เลื่อยกระจายอยู่ภายในพื้นที่แสดงถึงการใช้เป็นสถานที่แปรรูปไม้ขณะที่ไม้แปรรูปบางส่วนค่ะถูกจัดเรียงแล้วก็จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมากในเบื้องต้นนะคะจึงอายัดไว้ตรวจสอบซึ่งหากเจ้าของไม่สามารถพิสูจน์แหล่งที่มาได้หรือพบการกระทำผิดเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายในความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนายอรรถพลเจริญชันสาที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกนะคะว่าปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะสืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจากคดีลักลอบตัดไม้ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และไปพบข้อมูลที่เชื่อมโยงมายังโรงไม้แห่งนี้ว่าเป็นจุดกระจายแล้วก็แปรรูปเจ้าหน้าที่จึงขอหมายสารเพื่อเข้าไปตรวจสอบปฏิบัติการครั้งนี้ก็สอดรับกับนโยบายรัฐบาลนะคะในการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอย่างจริงจังหากพบหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทำผิดหรือขบวนการที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีต่อไป
4: สิ่งที่เราได้สรุปร่วมกันก็คือเรื่องของการจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ป่าไม้ในเรื่องของการตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยไม้ที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการได้นำหลักฐานต่างๆเนี่ยมาแสดงเพราะฉะนั้นในชั้นนี้ก็จะเป็นการอายัดไม้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดไว้ก่อนจนกว่าจะมีการแสดงเอกสารสิทธิ์แสดงความถูกต้องนะครับแล้วก็จะมาพิจารณาคดีว่าไม้ทั้งหมดเนี่ยถูกต้องหรือไม่เป็นไรครับ
0: ตำรวจสนห้วยขวางก็สนธิกำลังเจ้าหน้าที่เขตปูพรมตรวจสถานบริการและสถานประกอบการต่อเนื่องเป็นคืนที่4โดยเข้าตรวจสอบรวม7แห่งด้วยกันคุมเข้มยาเสพติดและอาวุธเพื่อป้องกันและปราบเหตุอาชญากรรมพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการสน.ห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่สุ่มตรวจสถานบริการและสถานประกอบการในพื้นที่เป้าหมายเป็นคืนที่4เพื่อตรวจตราความเรียบร้อยสกัดกั้นการพกพาอาวุธและการแพร่ระบาดของยาเสพติดปัญหาการค้าประเวณีและเหตุทะเลาะวิวาทผลการตรวจสอบสถานประกอบการ7แห่งพบว่า3แห่งนั้นปิดให้บริการอีก4แห่งจากการตรวจบัตรประชาชนผู้เข้าใช้บริการไม่พบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีพร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดพนักงานและลูกค้าผลตรวจไม่พบสารเสพติดทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ประเมินสถานะของร้านทุกร้านให้อยู่ในระดับสีเหลืองพร้อมเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการห้ามลักลอบนำอาวุธและยาเสพติดเข้ามาภายในร้านโดยเด็ดขาดรวมทั้งให้ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานบริการอย่างเคร่งครัดและห้ามใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
1: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเที่ยง MBT กันต่อค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายน

0: ประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศผันต้อนรับค่ะนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีของสิงคโปร์นะคะซึ่งนอกจากการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีแล้วค่ะก็ยังโชว์ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศผ่านของที่ระลึกสุด Exclusive นะคะรวมถึงการร่วมเล่นดนตรีระหว่างผู้นำทั้ง2ประเทศด้วยค่ะ

0: ก็เป็นภาพบรรยากาศแห่งความประทับใจนะคะในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยขึ้นเวทีร้องเพลงมี2เพลงด้วยกันนะคะอย่างที่ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ Let It Be ของ The Beatles และเพลง Brown In Interwin ผลงานของ Bob Dylan นะคะโดยมีนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เล่นกีตาร์ในระหว่างที่นายอนุทินขับร้องท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นเป็นกันเองสะท้อนถึงความคุ้นเคยมิตรภาพที่ดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งมีโอกาสพบปะและหารือกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะการพบกันครั้งนี้นับว่าเป็นอีกโอกาสที่ผู้นำทั้งสองได้สานต่อความคุ้นเคยแล้วก็มิตรภาพที่มีต่อกันหลังจากที่มีโอกาสพบปะแล้วก็หารือกันอย่างต่อเนื่องในหลายเวทีที่ผ่านมาทั้งการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงกัวลาลัมเปอร์การประชุมเอเปกที่เมืองคยองจูการประชุมสุดยอดอาเซียนที่เมืองเซบูรวมถึงการเดินทางเยือนสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีด้วย
1: สำหรับของที่เลือกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีครับมีลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิก architecture นะครับมีซึ่งออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์ครับนอกจากนี้ฝ่ายสิงคโปร์นั้นยังได้มอบแผ่นป้ายตราปีกนักบินของกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อและรหัสเรียกขานมิกกี้ซึ่งเป็นนามเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีและจะทำขึ้นเป็นพิเศษเพื่อสะท้อนถึงความชื่นชอบด้านการบินของนายกรัฐมนตรีและสื่อถึงความร่วมมือทางทหารอันใกล้ชิดระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์กับกองทัพอากาศของไทยและหลังจากการเลี้ยงอาหารค่ำครับนายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานในพิธีส่งนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจื่อลุยหลูภริยาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี
0: ้สำหรับการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในครั้งนี้นะคะถือเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศโดยผู้นำไทยและสิงคโปร์ได้หารือแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นที่มีความน่าสนใจร่วมกันรวมถึงแนวทางในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดความก้าวหน้าและเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานของไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่างๆและสนับสนุนการดำเนินความสัมพันธวิภาคีให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น
1: เรื่องของสอบท้องถิ่นกันนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นยืนยันการยกเลิกสัญญาจัดสอบกับมหาวิทยาลัยบูรพาในรอบแรกนั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองพร้อมย้ำเรื่องของความโปร่งใสในการประมูลรอบใหม่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบ

0: งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2567มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ว่าก่อนการลงนามสัญญานั้นมีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียน
1: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของมท.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับแต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสท.พิจารณา
0: สำหรับการจัดการประมูลรอบใหม่ที่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding ก็เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานนั้นสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดสำหรับการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ถือเป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยเชิญเข้ามาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าทางกระทรวงไม่ได้มีเจตนาล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
1: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
2: เมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะคะได้เกิดเหตุคนร้ายยิงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือสอจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิตทันทีค่ะที่บริเวณหน้าบ้านพักขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจก็กำลังเร่งสืบสวนสอบสวนเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุและสรุปสาเหตุที่แท้จริงค่ะคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนนะคะใช้อาวุธปืนยิงนายอัสมิงดือราซอผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลรือซออำเภอรือซอจังหวัดนราธิวาสที่บริเวณหน้าบ้านพักเสียชีวิตทันทีหลังได้รับแจ้งเหตุค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ได้นำกำลังพลเข้าตรวจสอบพร้อมกับประสานตำรวจสภ.รือซอและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานร่วมปฏิบัติการจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบร่างของนายอัสมิงถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดแล้วก็ขนาดเจ้าหน้าที่จึงกันพื้นที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานวัตถุพยานแล้วก็รอยนิ้วมือแฝงอย่างละเอียดขณะนี้ค่ะฝ่ายความมั่นคงยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพื่อประเมินสถานการณ์และมูลเหตุจูงใจการก่อเหตุว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของคนร้ายเพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว
0: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษให้ตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ย้ำคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบรรยายพิเศษเรื่องตำรวจจิตอาสาในยุคดิจิทัลจริงเร็วชัดให้กับผู้เข้ารับการอบรมในโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจประจำปี2569รุ่นที่3ทับ69โดยมีข้าราชการตำรวจจิตอาสาประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการจำนวน100นายรองเจรตำรวจแห่งชาติย้ำว่าตำรวจต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นการรักษากฎหมายและก็เป็นผู้สร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในโลกออนไลน์เพราะว่าทุกนายถือเป็นผู้สื่อสารของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างไรก็ตามต้องคิดก่อนโพสต์ตรวจสอบก่อนแชร์ใช้สื่อเพื่อเตือนภัยไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพทุกรูปแบบและสร้างประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจพร้อมย้ำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและเคารพสิทธิผู้อื่น
2: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาติดตามข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: เศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีเมื่อช่วงเช้าก็แสดงวิสัยทัศน์ในการประชุม Bangkok Business Summit 2026นะคะแสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้าการลงทุนการเงินของภูมิภาคค่ะนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบปาฐกถาพิเศษในการประชุมสุดยอดผู้นำ The BangkokBusiness Summit 2026จัดโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกค่ะเวทีนี้ก็จะมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นายกรัฐมนตรียังประกาศความพร้อมของไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งภาคการอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย
5: กลุ่มทรัพย์สินทางปัญญาพา8ศิลปินไทยรุ่นใหม่พร้อมกับดาวรุ่งจากเวที Art Universe ร่วมงานเคียบโซ2026ที่เกาหลีใต้หวังเปิดตลาดเชื่อมต่อนักสะสมและแกลเลอรี่ระดับโลกต่อยอดงานสร้างสรรค์ไทยสู่สินทรัพย์เชิงพาณิชย์นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.นำศิลปินไทยเข้าร่วมงานเคียบโซ2026มหก

0: กรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้จัดต่อเนื่องมา24ปีแล้วโดยปีนี้มีแกลเลอรี่ชั้นนำกว่า175แห่งจาก18ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมสำหรับพื้นที่จัดแสดงของไทยนั้นใช้ธีม Thai Artists Without Borders นำเสนอผลงานของศิลปินไทยรุ่นใหม่8คนทั้งงานด้านจิตรกรรมประติมากรรมและเซรามิกอาทิคุณวิสุทธิ์พรนิมิตเจ้าของคาแรคเตอร์น้องมะม่วงรวมถึงคุณนิสาสีคำดีผู้สร้างคาแรคเตอร์ Cry Baby ที่ได้รับความนิยมระดับโลกนอกจากนี้มีศิลปินหน้าใหม่อย่างคุณจุฑามณีดิโลกโสพลเจ้าของผลงานลูปซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศจากการ Art Universe เข้าร่วมงานในครั้งนี้เพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการสร้างเครือข่ายและเรียนรู้ด้านการนำทรัพย์สินทางปัญญามาต่อยอดเป็นโอกาสทางธุรกิจนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมยังระบุอีกว่าตลาดศิลปะไทยนั้นมีศักยภาพสูงโดยในปี2567มีมูลค่าสินทรัพย์งานศิลปะราว 24,000 ล้านบาทและมูลค่าซื้อขายประมาณ 1,400 ล้านบาทขณะที่ตลาดศิลปะเกาหลีใต้ในช่วงปี2568มีมูลค่าซื้อขายประมาณ 638,200 ล้านวอนหรือว่าราว 15,500 ล้านบาทการนำศิลปินไทยเข้าร่วมงานในครั้งนี้จะช่วยเปิดตลาดเชื่อมโยงศิลปินไทยกับนักสะสมแกลเลอรี่และก็เครือข่ายธุรกิจศิลปะทั่วโลกพร้อมกับยกระดับงานสร้างสรรค์ไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดต่างประเทศผู้สนใจสามารถชมผลงานได้ถึง6กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมโคเอ็กซ์กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี
1: SCB FM นะคะได้ประเมินเงินบาทอ่อนค่าในระยะสั้นจากสงครามอิหร่านภาษีนำเข้าส่วนต่างดอกเบี้ยไทยและสหรัฐก่อนที่จะมีโอกาสแข่งค่าขึ้นในช่วงปลายปีนะคะหากเศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวแล้วก็สงครามเริ่มคลี่คลายค่ะนายแพทริกปูเรียหัวหน้าสายงานตลาดการเงินธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้านี้เงินบาทมีแนวโน้มอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะจะอยู่ในกรอบประมาณ33บาท30สตางค์ถึง33บาท80สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่ธนาคารกลางสหรัฐกังวลปัญหาเงินเฟ้อประกอบกับความเสี่ยงจากสงครามอิหร่านที่อาจรุนแรงขึ้นจนกดดันราคาน้ำมันให้ปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่างไทยกับสหรัฐที่ยังคงห่างกันมากนอกจากนี้มีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของมาตรการกีดกันการค้าของสหรัฐและโอกาสที่ดุลการค้าของไทยจะขาดดุลชั่วคราวอย่างไรก็ตามค่ะในช่วงปลายปีเงินบาทก็จะมีโอกาสกลับมาแข็งค่าขึ้นโดยเคลื่อนไหวอยู่ที่32บาท75สตางค์ถึง33บาท25สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐจากการที่เศรษฐกิจและเงินเฟ้อของสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงซึ่งก็จะทำให้เฟดไม่จำเป็นที่จะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมไปถึงความหวังว่าสถานการณ์สงครามจะคลี่คลายและราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้นจะเข้ามาช่วยพยุงภาพรวมดุลการค้าของไทยให้ดีขึ้น
0: ช่วงนี้มาดูการซื้อขายหุ้นทั้งไทยและต่างประเทศกันครับหุ้นในเอเชียกันก่อนนี้กิอิโตเกียวปิดที่ 64,505 จุดเพิ่มขึ้น 179.36 จุดหางเซ็งฮ่องกงปิดที่ 25,326 จุดเพิ่มขึ้น 14.79 จุดและเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจีนปิดที่ 3,958.19 จุดเพิ่มขึ้น 16.80 จุดส่วนเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเรานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาดัชนียืนได้ในแดนบวกครับบวกไป 5.60 จุดยืนอยู่ที่ 1,580.67 จุดมูลค่าการซื้อขาย 38,000 กว่าล้านบาทราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกครับที่ NYMEX ปิดที่ 91.03 เหรียญ 3 เซนต์เพิ่มขึ้น 2 เซนต์ Brent ที่ลอนดอนปิดที่ 95.47 เหรียญ 47 เซนต์ลดลง 16 เซนต์และดูไบปิดที่ 88.75 เหรียญ 75 เซนต์ราคาไม่เปลี่ยนแปลงส่วนราคาทองคำในบ้านเราในเช้านี้นะครับปรับราคากันถึง10ครั้งด้วยกันนะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 69,050 บาทขายออกบาทละ 69,250 บาทขณะที่ทองรูปพรรณครับรับซื้อบาทละ 67,674 บาทและขายออกบาทละ 70,050 บาท
1: สภาพอากาศบ้านเราวันนี้ภาคเหนืออีสานตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีฝนตกหนักต้องระวังฝนตกสะสมเอาไว้ด้วยนะคะติดตามก็ได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBTวันนี้ฟ้าเปิดแดดแรงแต่ยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ชะล่าใจไม่ได้นะคะพื้นที่เสี่ยงมีภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางขอให้ประชาชนระวังฝนตก

0: นตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะสำหรับพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดการว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของจีนภายในคืนนี้ค่ะและมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนต้องเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนประเทศไทยจะมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องติดตามสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดค่ะวันนี้ในโซนของภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: ไปติดตามความเคลื่อนไหวสรุปข่าวในภาคภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVTV World Brief
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the midday edition of NVT World Brief right here on NVT and NVT World here with me ทราธีรเกาสันBangkok City Hall and utility providers have clarified the existence of data centers in Bangkok's community areas, noting that only three such centers are authorized to operate. Bangkok Governor Chatchat Sirithipan said that over the past 2 to 3 weeks, he ordered a halt to issuing additional permits for new data centers. Bangkok currently has 6 purpose-built data centers. 3 have received permits since 2023, while the remaining 3, including one in the Ramanine area, have been put on hold and sent back for a review of relevant standards.The governor explained that data centers previously lacked a clear legal definition, so permit applications were interpreted according to general building types, such as warehouses. They were not classified as businesses required to submit an environmental impact assessment or EIA report, or obtain an industrial factory license.However, after the government clearly defined data centers on August 13th, Bangkok City Hall must urgently review urban planning laws, building controls, and environmental impact assessments. It will also investigate complaints about noise from testing backup generators at night and the sustainability of placing data centers near medical facilities.Meanwhile, utility agencies confirmed that current operations have not affected the public. Kasem Sathonghak, the assistant governor of the Metropolitan Electricity Authority, or MEA, said data centers in Bangkok use about 8 megawatts of electricity, less than sizable shopping malls.A Ministry of Energy team has inspected the data center in the Ramanine area of Bangkok after authorities determined that a large amount of fuel for emergency generators had been stored without permission.ทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์

0: สมุทรสาครเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector เสริมพลังความร่วมมือภาครัฐเอกชนหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยั่งยืนผู้ว่าปทุมธานีเปิดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจุดประกายพลังสร้างสรรค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคมประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนำทีมลงเรือลำเดียวกันลุยเก็บขยะคลองบางทะลุสารสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้หาดเจ้าสำราญลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และผมภาคภูมิพนาพดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะครับ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดชัยนาทครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์เชิญน้ำหลวงสงศพพระราชทานแก่พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและอดีตเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงซึ่งละสังขารอย่างสงบด้วยสิริอายุ90ปี70พรรษานายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นผู้แทนพระองค์ในการเชิญน้ำหลวงสงศพประกอบพิธีพระราชทานแก่พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลณศาลาการประเรียนวัดสะไม้แดงอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทโดยมีพระราชวชิรกิจจาธรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ภายหลังพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพได้มีการบรรจุสรีระสังขารลงหีบทองทึบทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรและคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทได้แต่งตั้งให้พระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยดำรงตำแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสะไม้แดงต่อไปทั้งนี้พระชัยนาทมุนีเบิ้มจันทศรีโลมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30สิงหาคม2569เวลา 18:40 นจากภาวะทุพพลภาพโรคหลอดเลือดสมองขาดเลือดสิริอายุ90ปี70พรรษาท่านเกิดเมื่อวันที่31มีนาคม2479ปฏิบัติงานปกครองคณะสงฆ์มาอย่างยาวนานได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ชัยนาทที่พระชัยนาทมุนีเมื่อปี2557และดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทตั้งแต่ปี2560นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในพื้นที่
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบสิ่งของพระราชทานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบวาตภัยและอัคคีภัย17ครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประ

0: จังหวัดปทุมธานีหัวหน้าส่วนราชการเหล่ากาชาดจังหวัดกลุ่มแม่บ้านยนต์2569ที่หมู่ที่2หมู่ที่4 11กรกฎาคม2569เวลา 1:30 นาทีเกิดในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลบึงสนั่นอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจำนวน3ครัวเรือนการได้รับมอบสิ่งของพระราชทานในวันนี้ประชาชนทั้ง17ครัวเรือนต่างรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้และมีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ครับที่บริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนายชัยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนายไพบูลย์วงชัยยาประมงจังหวัดสมุทรสงครามเป็นผู้กล่าวรายงานมีนายกรกฎวงสุวรรณนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอทั้ง3อำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีครับตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่6มิถุนายน2549ได้กำหนดให้วันที่21กันยายนของทุกปีเป็นวันประมงแห่งชาติเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนนั้นตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมและขอความร่วมมือหยุดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันดังกล่าวโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติส่งเสริมการทำประมงอย่างยั่งยืนโดยใช้เครื่องมือที่ถูกต้องตามกฎหมายตลอดจนกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพประมงซึ่งเป็นรากฐานความมั่นคงด้านอาหารของประเทศโดยภายในงานนี้ครับมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ปลาน้ำจืดจำนวน 80,000 ตัวปล่อยลงสู่แหล่งน้ำบริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำตำบลแควอ้อมอำเภออัมพวาพันกุ้งแชร์บัวจำนวน 1,100,000 ตัวกระจายปล่อยในเขตพื้นที่ตำบลบางแก้วและตำบลคลองโคนอำเภอเมืองสมุทรสงครามครับทางนี้การปล่อยพันสัตว์น้ำได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดราชบุรีและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสมุทรสงครามเพื่อร่วมกันเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและคืนความสมบูรณ์ให้กับแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปครับ
0: สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครแถลงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โชว์ผลงานเร่งรัดไต่สวนคดีทุจริตและการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมเดินหน้าภารกิจป้องกันเชิงลุกค่ะนายคมสันจันรอดผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสงครามรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานการแถลงผลการดำเนินงานประจำปี2569ร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนในพื้นที่เพื่อชี้แจงบทบาทการทำงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสสำหรับผลงานในปีงบประมาณ2569ด้านการตรวจสอบเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จ20เรื่องจากทั้งหมด55เรื่องส่วนการไต่สวนเบื้องต้นดำเนินการแล้วเสร็จ10เรื่องจากทั้งหมด14เรื่องขณะที่ภารกิจตรวจสอบทรัพย์สินมีเรื่องที่คณะกรรมการปปช.มีมติแล้ว324เรื่องนะคะโดยพบกรณีจงใจไม่ยื่นหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินในพื้นที่สมุทรสาครจำนวน1เรื่องนอกจากนี้ยังขับเคลื่อนโครงการป้องกันเชิงรุกเช่นโครงการ ITA โครงการสตองจิตพอเพียงต้านทุจริตและหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในทุกภาคส่วนค่ะทั้งนี้ปปช.สมุทรสาครเปิดช่องทางติดตามข่าวสารและแจ้งเบาะแสผ่านสื่อออนไลน์ทางเว็บไซต์ Facebook YouTube และ TikTok เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตด้วยนะคะขับเคลื่อนสังคมไทยสู่ความโปร่งใสอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดซื่อสัตย์เป็นธรรมมืออาชีพโปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
1: ผู้ช่วยรัฐมนตรีพม.ครับเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขชูลพบุรีเป็นพื้นที่นำร่อง

0: งแรกของภาคกลางครับนางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรืออพม.ขับเคลื่อนทีมสร้างสุขจังหวัดลพบุรีรุ่นที่2ณห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสำโรงโดยมีนายนิรันดร์คำล้านนายอำเภอโคกสำโรงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและอพม.จากอำเภอโคกสำโรงสะโบดหนองม่วงและบ้านหนีนะครับเข้าร่วมการอบรมรวม387คนโดยการอบรมในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ครับก็คือการสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนที่มุ่งจัดตั้งศูนย์สร้างสุขและพัฒนาอพม.ให้เป็นทีมสร้างสุขทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานและติดตามการช่วยเหลือในระดับชุมชนโดยนิคมสร้างตนเองลพบุรีร่วมกับสำนักงานพมจ.ลพบุรีครับได้ตั้งเป้าพัฒนาอพม.ครอบคลุมทั้ง11อำเภอรวมกว่า 1,100 คนแบ่งการอบรมออกเป็น3รุ่นด้วยกันครับก่อนจะร่วมกิจกรรมคิกออฟทีมสร้างสุขพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่10กันยายน2569นี้เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมนั้นลงพื้นที่ไปสนับสนุนการคุ้มครองสิทธิและการส่งเสริมการเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับ
1: จังหวัดกาญจนบุรีจัดการคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีครั้งที่1ทับ2569เพื่อพิจารณาในความเห็นชอบการประกาศใช้หลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะอีกทางการวิเคราะห์บริบทพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบกระจายอำนาจผ่านเครือข่ายพื้นที่รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาสำหรับสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีกาญจนบุรี Innovation Forum 2026แนวทางการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาอีก7ปีข้างหน้านะคะการเตรียมการเปิดรับสมัครสถานศึกษานำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรีรุ่นที่5ทั้งนี้เพื่อกำหนดทิศทางและกลไกการดำเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มความคล่องตัวให้แก่หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษานำร่องค่ะซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวครับช่วงหน้าจะพาไปที่เพชรบุรีนะครับเขามีการขับเคลื่อนการกระจัดความยากจนเดินหน้าจัดมหกรรมความสำเร็จพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: โขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบสานความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: ครับช่วงนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับจังหวัดเพชรบุรีครับมีการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนเดินหน้าจัดมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมุ่งสู่เป้าหมายอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนครับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่บริเวณห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรบ้านลาดจำกัดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยปลัดจังหวัดพัฒนาการจังหวัดคณะกรรมการบริหารสจพทุกระดับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมครับโดยนายธรรมนูญควายพันธ์พัฒนาการจังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าจังหวัดเพชรบุรีได้ดำเนินงานขจัดความยากจนผ่านกลไกศูนย์อำนวยการและทีมพี่เลี้ยงในรูปแบบ Intensive Care ติดตามดูแลครัวเรือนยากจนอย่างใกล้ชิดครอบคลุม5มิติตามระบบ TP Map ได้แก่ด้านสุขภาพความเป็นอยู่การศึกษารายได้และการคุ้มครองทางสังคมโดยบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้กล่าวชื่นชมความทุ่มเทของทุกหน่วยงานในพื้นที่8อำเภอซึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการรวมพลังกันของภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนเพชรบุรีอยู่รอดพอเพียงยั่งยืนพร้อมคาดหวังให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากทั้ง8อำเภอเวทีเสวนาในหัวข้อการขจัดความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระดับอำเภอโดยมีผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆมาเข้าร่วมงานนี้รวมกว่า50คนครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนค่ะนายเอกวิทย์วีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนายขเชนชัยแพงจันทร์พัฒนาการจังหวัดปทุมธานีนางสาวพชิสาพชิระธารีรัตน์ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดปทุมธานีรวมต้อนรับและพบปะนางสุขุมนคุณปลื้มประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคกลางนายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะกรรมการจาก25จังหวัดในเขตภาคกลางในโอกาสมาจัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569ณโรงแรมโนเวอร์เทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาสตรีในการส่งเสริมบทบาทสตรีไทยพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีในแต่ละพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนรวมถึงการขับเคลื่อนงานสตรีสร้างสรรค์และสืบสานภูมิปัญญาผ้าไทยที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับ

0: เปิดมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติจุดประกายพลังสร้างสรรค์เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนในสังคมครับที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมวันเยาวชนจังหวัดปทุมธานีโดยมีนางดุสิตาชาวเลิศพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยนางสาวสุพชาพรหมศรหัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีว่าที่ร้อยตรีเจษดาเอี่ยมวิจารณ์ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการคณะครูอาจารย์และพลังเยาวชนในพื้นที่มากกว่า150คนเข้าร่วมงานนี้ครับทั้งนี้มหกรรมวันเยาวชนจังหวัดปทุมธานีจัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติวันที่20กันยายนเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นยุวกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี2พระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติสำหรับงานดังกล่าวครับมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้แสดงศักยภาพพลังความคิดสร้างสรรค์และพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันรวมถึงเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเข้มแข็งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานครอบคลุมทั้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการแสดงดนตรีสากลเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดในประเด็นพัฒนาเยาวชนตลอดจนนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากภาครัฐและภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นการสร้างทักษะแรงบันดาลใจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมของเยาวชนต่อไปครับ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีประชุมคณะกรรมการจังหวัดและทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานสำคัญและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ค่ะที่ห้องประชุมพริบปรีชั้น2ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีหัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจในอำเภอภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเข้าร่วมประชุมโดยก่อนเริ่มการประชุมจังหวัดเพชรบุรีได้เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นในสาขาต่างๆอาทิศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เยาวชนต้นแบบด้านมารยาทไทยและมารยาทในสังคมผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่35และเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุดจังหวัดพร้อมทั้งรับชมวีดิทัศน์สรุปข่าวเด่นจากผลการดำเนินการของจังหวัดเพชรบุรีประจำเดือนสิงหาคม2569นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเรื่องเพื่อร่วมการดำเนินงานในภาพรวมของจังหวัดอาทิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปี2569มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5และวันที่11สิงหาคม2569เกี่ยวกับการดำเนินโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเน้นย้ำว่าการประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเพชรบุรีเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญการดำเนินงานตามคณะมติรัฐมนตรีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตลอดจนการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเพชรบุรีเพื่อให้การดำเนินงานและการพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีครับนำทีมลงเรือลำเดียวกันลุยเก็บขยะคลองบางทะลุนะครับเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้กับหาดเจ้าสำราญครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนำโดยนางสาวสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีได้นำบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมลงเรือลำเดียวกันสานสัมพันธ์องค์กรคืนความใสให้บางทะลุรักหาดเจ้าสำราญที่บริเวณหาดเจ้าสำราญอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีครับ โดยท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์ในการเสริมสร้างความรักความสามัคคีและความผูกพันของบุคลากรภายในหน่วยงานภายใต้หลักการดำเนินงานร่วมคิดร่วมทำร่วมรับประโยชน์โดยเปลี่ยนรูปแบบจากการสร้างความสัมพันธ์แบบเดิมมาเป็นการทำประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนในพื้นที่สำหรับบรรยากาศการดำเนินงานตลอดทั้งวันครับเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาชนนำโดยนายกสิธาดาคล้อยดีประธานกลุ่มรักหาดเจ้าสำราญอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนมาร่วมการลงเรือเก็บขยะลอยน้ำและขยะตกค้างในคลองบางทะลุเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งครับนอกจากนี้คณะยังเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสนทนาธรรมกับท่านเจ้าอาวาสหลวงตาไก่ที่วัดหาดเจ้าสำราญเรียนรู้ประวัติศาสตร์จัดแสดงโครงกระดูกวานบรูด้าสักการะศาลพ่อปู่ยี่ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวประมงพื้นบ้านที่เขายึดถือกันมายาวนานกว่า100ปีครับรวมถึงมีการเยี่ยมชมหาดเสาเอียงบ้านตนดน้อยอำเภอชะอำเพื่อเก็บข้อมูลนำไปผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียโดยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีกล่าวเพิ่มเติมว่ากิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จทั้งในมิติของการสร้างความสามัคคีและภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรโดยสามารถช่วยฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในคลองบางทะลุสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐเครือข่ายประชาสัมพันธ์และชุมชนในท้องถิ่นพร้อมทั้งผลิตชิ้นงานประชาสัมพันธ์อย่างน้อยอีก6ผลงานเพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของจังหวัดเพชรบุรีครับ
1: ช่วงนี้มาติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เสนอตอนการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสามวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ 5. ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อค่ะ
1: กลับคุณผู้ชมครับในช่วงไทยช่วยไทยปักหมุดร้านอาหารวันนี้ครับพาไปที่ร้านป้าเจงข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งตำนานความอร่อยคู่จังหวัดราชบุรีมายาวนานกว่า37ปีครับซึ่งเขาเข้าร่วมโครงการรัฐช่วยลดค่าครองชีพให้กับชาวบ้านด้วยครับ
2: ไทยทั้งไทยใจเองมีต้องคุ้มเองต้องคุ้มไทยถ้าไทยไม่ช่วยไทยก็แล้วไทยจะมาช่วยเรา
1: คุณผู้ชมครับป้าเจงหรือนางเล่งเจงอุดมศิลป์ครับเจ้าของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งกล่าวว่าหลังจากทางร้านนั้นได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือค่าครองชีพของรัฐบาลไทยช่วยไทยพลัสก็ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดีมากนะครับเพราะทำให้ประชาชนนั้นมีกำลังซื้อและกล้าที่จะจับจ่ายซื้ออาหารในราคาที่สูงขึ้นมากกว่าปกติอย่างเช่นอาหารทะเลจากเดิมที่ชาวบ้านบางกลุ่มอาจจำกัดค่าอาหารไว้ไม่เกินมื้อละ50บาทแต่เมื่อมีโครงการที่รัฐเขาช่วยสมทบทุนให้เช่นทาน100บาทจ่ายจริงเพียงแค่40บาทก็ทำให้ชาวบ้านนั้นได้ทานอาหารมื้อที่อิ่มและเต็มที่มากยิ่งขึ้นพร้อมฝากไปถึงรัฐบาลครับให้ช่วยทำโครงการนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบมากเลยครับสำหรับคนที่มีรายได้น้อยการได้เงินช่วยเหลือเพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาทก็ถือว่ามีผลต่อการดำรงชีวิตของพวกเขามากจริงๆสำหรับเมนูที่ดึงดูดลูกค้าของร้านข้าวคลุกกะปิชุนเซ้งครับซึ่งเปิดมายาวนานมากกว่า37ปีก็คือเมนูข้าวคลุกกะปิซึ่งความพิเศษของข้าวที่นี่ครับคือผัดกับกะปิที่มีกลิ่นหอมและหมูหวานที่มีรสชาติออกเค็มๆหวานๆเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงมากมายจุดเด่นสำคัญของทางร้านก็คือการใช้เตาถ่านนะครับในการทำแบบต้นฉบับดั้งเดิมจึงทำให้ข้าวนั้นมีกลิ่นหอมของกะปิที่มีกลิ่นกำลังดีกลิ่นไม่แรงจนเกินไปครับนอกจากนี้ก็มีอีกหลากหลายเมนูอาทิข้าวซี่โครงหมูอบมะระยัดไส้ตุ๋นไก่ตุ๋นยาจีนขาหมูแล้วก็มีหมูกรอบฮ่องกงด้วยโดยปัจจุบันร้านชุนเซ้งเปิดให้บริการถึง3สาขาสาขาที่1ครับที่บริเวณถนนศรีสุริยวงศ์แยกตระการสาขาที่2บริเวณแยกเขางูและสาขาที่3บริเวณตลาดสีเมืองครับ

0: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี71ผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนรวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีค่ะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ลิตรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีครั้งที่1ทับ2569โดยมีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำที่2คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่ขออภัยค่ะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบไทยวอเตอร์แพลนของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบคำสั่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับจังหวัดพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อนกล้าวมาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดด้านผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเน้นย้ำและมอบนโยบายด่วนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีได้สั่งการให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยตลอดจนเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเปิดทางให้น้ำสามารถไหลระบายได้สะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายซึ่งจะช่วยลดการกระทบความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้น้อยที่สุดตลอดช่วงฤดูฝนนี้ด้วยค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับเดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างยกระดับคุณภาพชีวิตชาวท่ายางชาวชะอำครับมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากพร้อมเพิ่มแหล่งน้ำต้นทุนนายพักพัฒน์สุขวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนล่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริณเทศบาลตำบลบางเก่าอำเภอชะอำครับโดยมีคณะผู้บริหารกรมชลประทานหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยมีนายสนจินดาหลวงขออภัยครับโดยมีนายสนจินดาสงวนผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่14ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวมีแผนดำเนินการ10ปีก็คือปี2570ถึงปี2579โดยจะปรับปรุงคลองเดิมและการขุดคลองระบายน้ำใหม่รวมระยะทางมากกว่า38กิโลเมตรตั้งแต่เขื่อนเพชรอำเภอท่ายางไปสิ้นสุดที่อำเภอชะอำนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยสูงสุด350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ครับเมื่อโครงการแล้วเสร็จก็จะสามารถช่วยบรรเทาอุทกภัยได้ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 33,000 ไร่ลดมูลค่าความเสียหายจากน้ำท่วมได้ถึงร้อยละ50อีกทั้งคลองระบายน้ำหลากดี1ก็ยังสามารถกักเก็บน้ำได้ปริมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับเพื่อใช้เป็นน้ำต้นทุนสำหรับภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคพร้อมช่วยเพิ่มเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างอำเภอท่ายางและอำเภอชะอำเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมครับ
0: จังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรีเดินหน้าขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิ์ที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนค่ะที่ห้องประชุมพระปางสามยอดชั้น4ศาลากลางจังหวัดลพบุรีนายปรัชญาเปปะตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ในที่ดินของรัฐจังหวัดลพบุรีครั้งที่1ทับ2569เพื่อเร่งรัดและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิที่ดินทำกินให้แก่ประชาชนโดยมีคณะกรรมการหัวหน้าส่วนราชการตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโด ยที่ประชุมได้รายงานเกี่ยวกับมาตรการของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติในเรื่องการพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินของวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานของสำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีซึ่งปัจจุบันมีประชาชนยื่นคำขอรับการพิสูจน์สิทธิ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 6,972 แปลงรังวัดแล้ว 5,045 แปลงเสนอกปร.ทับคพร.จังหวัดแล้ว 1,210 แปลงค่ะออกโฉนดที่ดินแล้ว728แปลงนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาการออกโฉนดที่ดินเฉพาะรายให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำประโยชน์ในพื้นที่ทับซ้อนเขตพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตห่วงห้ามที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการทหารพ.ศ.2479ให้กับประชาชนจำนวน18รายและวัด1แห่งซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นของทางจังหวัดลพบุรีในการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขข้อพิพาทและบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมกรอบการจัดทำแผนปี2570ครับที่ห้องประชุมบางคนทีชั้น3สารกลางจังหวัดสมุทรสงครามนายรณชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในพื้นที่ครับพร้อมมีการพิจารณากรอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2570โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเลขานุการทางนี้ที่ประชุมได้ร่วมการพิจารณากรอบจัดทำแผนปฏิบัติการเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นแผนย่อยภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2570โดยจะดำเนินการตามกรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ปี2566ถึง2570เพื่อใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับแบ่งออกเป็น4แนวทางการพัฒนาได้แก่การดำเนินคดีและบังคับใช้กฎหมายเน้นการดำเนินคดีฐานความผิดค้ามนุษย์ในจังหวัดการออกตรวจเพื่อป้องกันปราบปรามและการคัดกรองคัดแยกบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าจะเป็นผู้เสียหายการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์มุ่งส่งเสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานและเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันปราบปรามครับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ครอบคลุมการช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ที่อาจตกเป็นผู้เสียหายและการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบและการบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลประกอบด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาและการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ครับ
0: จากอาหารพื้นบ้านของชุมชนเล็กๆสู่เมนูอัตลักษณ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดราชบุรีไก่ย่างบางตาลไม่ได้โดดเด่นเพียงรสชาติแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตและการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้จะพาไปค้นหาว่าอะไรทำให้ไก่ย่างสูตรนี้ยืนหยัดในใจผู้คนมากกว่า1ทศวรรษติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: รสชาตินุ่มๆนะครับจุยซี่ๆนะครับแล้วก็มีเข้มข้นด้วยเครื่องเทศไม่ว่าจะเป็นกระเทียมเป็นพริกไทยนะครับมีความหอมของ

0: เราครับ
1: เพียงได้ยินคำว่านุ่มชุ่มฉ่ำหลายคนอาจจะนึกถึงรสชาติแต่สำหรับชาวบันตาลนี่คือมาตรฐานที่ส่งต่อกันมานานกว่า100ปีจากเตาถ่านสู่เตาถ่านจากรุ่นสู่รุ่นโดยมีไก่ย่างบางตาลที่เป็นมากกว่าอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดราชบุรีเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นจากหาบเร่ริมสถานีรถไฟคลองบางตาลก่อนที่อาชีพเล็กๆจะเติบโตเป็นรายได้หลักของคนในชุมชน
0: จุดเริ่มต้นของไก่ย่างบางตาล นะครับเริ่มมาจากสมัยกว่า100ปีที่ผ่านมาที่สถานีรถไฟคลองบางตาลแห่งนี้นะครับเป็นรถไฟหัวรถจากไอ้น้ำนะครับมีการจอดใช้เวลานานนะครับจึงมีไก่ย่างนะครับมาเป็นอาหารส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นที่แพร่หลายเป็นที่ชื่นชอบถูกปากถูกใจของบุคคลทั่วไปครับ
1: ไม่มีตำราเล่มไหนสอนประสบการณ์ที่สะสมจากการยืนหน้าเตาได้และนั่นคือเหตุผลที่ลูกค้าหลายคนยังกลับมาซื้อซ้ำวันนี้คนในชุมชนบางตาลหมู่13ยังคงช่วยกันรักษารสชาติดั้งเดิมเอาไว้แม้แต่ละพื้นที่จะมีสูตรแตกต่างกันเล็กน้อยแต่เอกลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลยังคงเหมือนเดิม
0: บางตาลแท้ๆนะครับท่านดูจากสายตาก็จะเป็นไม้งามสามงามนะครับที่จะเหมือนใบตาลนะครับของต้นตาลถ้ามองอีกทีนึงก็จะเป็นสีเหลืองนะครับที่มาจากการผสมขมิ้นนะครับรวมถึงวิธีการการย่างนะครับที่จะมีหนังที่กรอบเหลืองนะครับกลิ่นหอมนะครับแต่ละส่วนนะครับก็จะมีรสชาติที่ต่างกันอย่างถ้าผู้บริโภคชอบแบบแห้งๆนะครับไร้กระดูกก็จะเป็นที่ส่วนของหน้าอกถ้าผู้บริโภคชอบแบบจุยซี่ก็จะเป็นส่วนของสะโพกนะครับแต่คุณภาพสมราคาจับต้องได้แน่นอนครับ
1: จากวันที่รอคอยผู้โดยสารลงจากรถไฟวันนี้ไก่ย่างบางตาลเดินทางไปหาผู้คนทั่วทั้งประเทศผ่านงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่างๆพร้อมต่อยอดสู่บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคตอันใกล้เพื่อให้ความอร่อยนั้นเดินทางได้ไกลมากกว่าเดิม
0: ครับแล้วอนาคตนะครับเราจะมีการพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์ของเรานะครับจะเป็นการซิลนะครับเพื่อถนอมอาหารนะครับให้ผู้บริโภคได้รับประทานได้ง่ายขึ้นรวมถึงการที่เราจะบรรจุไก่ย่างบางตาลพร้อมทานใส่กระป๋องนะครับให้ผู้บริโภคนะครับได้รับประทานได้ง่ายขึ้นครับ
1: กว่า100ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ถูกส่งต่อไม่ใช่เพียงสูตรหมักไก่แต่คือความพิถีพิถันความชำนาญและความภาคภูมิใจของคนทั้งชุมชนเมื่อเตาถ่านยังคงลุกรสชาติที่ส่งต่อกันมามากกว่าศตวรรษก็ยังคงมีชีวิตและนี่คือพลังของอาหารไทยที่ไม่ได้อยู่แค่ในความอร่อยแต่อยู่ในหัวใจของผู้คนที่ช่วยกันรักษาเอาไว้ NBT ภาคกลางรายงาน
2: ขอบคุณ NBT ภาคกลางค่ะ
3: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้าที่สมุทรสาครนะครับจะพาไปดูกิจกรรม YEC เขาหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันครับ

0: ข่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของเซวอร์ดแคสนี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาดคนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค

0: กลับมาติดตามข่าวในช่วงสุดท้ายกันต่อค่ะ
1: ครับลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับจังหวัดสมุทรสาครเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector เสริมพลังความร่วมมือภาครัฐภาคเอกชนครับหนุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานเปิดกิจกรรม YEC with Public Sector ภายใต้หลักสูตรยัง Executive for Chamber of Commerce Program 2026หรือ YECP 2026นะครับที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาครโดยมีคณะผู้บริหารหอการค้าจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและสมาชิก YEC เข้าร่วมโดยนางสาวปุญชยาคิดประเสริฐประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสมุทรสาครระบุว่าการจัดอบรม YECP 2026รุ่นที่10มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และทายาทธุรกิจผ่านเกณฑ์เข้าร่วมมากกว่า50คนมีเป้าหมายเพื่อยกระดับทักษะสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับภาครัฐภายใต้แนวคิดเชื่อมคนเชื่อมความคิดเชื่อมความร่วมมือซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันนโยบายยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างโอกาสทางธุรกิจเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปครับ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ระดับจังหวัดครั้งที่2ทับ2569ค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการรองขออภัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายประพันธ์ตรีบุพารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งที่2ทับ2569ณศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยที่การประชุมมีการรับรองรายงานครั้งที่1ทับ2569พร้อมรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยและให้ความเห็นชอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของรัฐและกระทรวงมหาดไทยค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานจำนวน3คณะเพื่อทำหน้าที่พิจารณากันกรองรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคและราคาของโครงการก่อนนำเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบในหลักการทั้งนี้เพื่อให้การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีและระบบกล้องวงจรปิดของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามหลักเกณฑ์ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานและตอบสนองการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาครับเดินหน้าพัฒนาสวนแม่สวนลูกวางกรอบงบ80ล้านบาทยกระดับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองมรดกโลกครับที่วัดสารปูนวรวิหารนายประพันธ์ตรีบุพภารองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีดร.สมทรงสัพพโกศลกุลนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยานายสดแดงเอียดนายอเนกศรีหามาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวางแผนเตรียมจัดสร้างสวนแม่สวนลูกภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์โดยมีธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยาสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำนักศิลปากรที่3พระนครศรีอยุธยาอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาคณะผู้บริหารเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมครับโดยที่ประชุมนั้นมีการหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่และกรอบการใช้งบประมาณเบื้องต้นเสนอพัฒนาพื้นที่สวนลูกจำนวน2แห่งวงเงินประมาณ16ล้านบาทครับและมีการปรับปรุงพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบรมราชานุสาวรีย์รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบวงเงินประมาณ8ล้านบาทภายใต้กรอบงบประมาณสำหรับการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ประมาณ80ล้านบาทครับโดยรายละเอียดและวงเงินยังต้องผ่านการศึกษาและพิจารณาความเหมาะสมในขั้นตอนต่อไปซึ่งแนวทางการพัฒนามุ่งยกระดับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ให้เป็นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมืองมรดกโลก โดยปรับปรุงทางเดินระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมพัฒนาพื้นที่เรียนรู้พื้นที่กิจกรรมและพื้นที่สาธารณะให้รองรับเด็กเยาวชนผู้สูงอายุประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยการออกแบบจากคำนึงถึงอัตลักษณ์คุณค่าทางประวัติศาสตร์และหลักการอนุรักษ์เมืองมรดกโลกสำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปครับหน่วยงานด้านวิชาการและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก็จะร่วมกันศึกษาความเหมาะสมด้านกายภาพกฎหมายภูมิสถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์ก่อนจะทำแบบรายละเอียดและประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อให้การพัฒนาพื้นที่นั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเมืองมรดกโลกครับวันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ทะเลไม่เพียงเป็นแหล่งอาหารและสร้างชีวิตให้กับผู้คนหากยังเป็นบ้านหลังใหญ่ของสิ่งมีชีวิตนานาชนิดหนึ่งในนั้นคือเต่าทะเลสัตว์ทะเลหายากที่ต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ทัพเรือภาคที่2 สงขลาได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสำคัญในการดูแลและอนุรักษ์ชีวิตเล็กๆเหล่านี้ผ่านศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ศูนย์กลางอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้วงจรชีวิตของเต่าทะเลตั้งแต่การอนุบาลลูกเต่าการดูแลสุขภาพไปจนถึงการปล่อยกลับคืนสู่ท้องทะเลทุกหนึ่งชีวิตที่ได้รับการดูแลทุกหนึ่งตัวที่ได้กลับคืนสู่ธรรมชาติคืออีกหนึ่งความหวังในการรักษาความสมดุลของระบบนิเวศทางทะเลและเหนือกว่าการอนุรักษ์คือการปลูกหัวใจของคนรุ่นใหม่ให้รู้จักรักหวงแหนและร่วมการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติเพื่อส่งต่อทะเลที่อุดมสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปจากความมุ่งมั่นของผู้พิทักษ์ท้องทะเลสู่ภารกิจแห่งการอนุรักษ์ที่เดินหน้าอย่างต่อเนื่องวันนี้ค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีจะนำทุกคนไปสัมผัสเรื่องราวของผู้พิทักษ์ชีวิตน้อยๆแห่งท้องทะเลสงขลากับภารกิจอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของกองทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลากันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือพื้นที่ทัพเรือภาคที่2จังหวัดสงขลาค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราตะลุยกันมาถึงที่นี่ค่ะวันนี้จะไปเกาะติดประเด็นสำคัญกันนะคะกับผู้พิทักษ์เต่าทะเลค่ะว่าในแต่ละวันนั้นพี่ๆผู้พิทักษ์เขาจะมีหน้าที่บทบาทและภารกิจอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ

เดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องเต่าทะเลกันนะครับน้องๆมาจากเรียนอะไรกันครับโอเคครับครับศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลของเรานะครับก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับรวมก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์เต่าทะเลแล้วก็อนุบาลเต่าทะเลแล้วก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับท่านทรงอยากเพิ่มจำนวนเต่าทะเลเนี่ยให้มีมากขึ้นให้อยู่คู่กับท้องทะเลไทยของเราไปนานๆนะครับเพราะเต่าทะเลของเรานะใกล้สูญพันธุ์แล้วนะครับทุกวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะพาน้องๆไปเรียนรู้กันนะครับว่าเต่าทะเลของเราใกล้สูญพันธุ์ยังไงใช้ชีวิตอยู่ในทะเลยังไงนะครับบทบาทของกองทัพเรือนะครับที่พี่อยู่อ่ะพี่เป็นทหารเรือนะครับก็ทํางานอยู่ที่กองทัพเรือนะครับก็จะมีการเพาะฟักไก่ไข่เต่านะครับแล้วก็อนุบาลลูกเต่านะครับอย่างที่น้องเห็นที่บ่อด้านนอกนะครับจะเป็นบ่ออนุบาลลูกเต่านะครับแล้วก็พอโตเต็มวัยแล้วใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็รักษาเต่าป่วยแล้วก็บาดเจ็บนะครับถ้าเราเจอเต่าป่วยหรือบาดเจ็บเกยตื้นตามชายหาดครับก็นำมาส่งที่นี่ได้นะครับเราจะทำการรักษานะครับแล้วก็เมื่อเต่าแข็งแรงแล้วหายดีแล้วก็จะปล่อยกลับคืนสู่ทะเลนะครับแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาตินะครับก็จะเป็นลูกเต่าของเราที่เราเลี้ยงไว้ในบ่อครับเมื่อเขาโตเต็มวัยแล้วสามารถใช้ชีวิตเองได้ในทะเลแล้วเราก็จะปล่อยสู่ธรรมชาติครับแล้วก็วิจัยแล้วก็ติดตามประชากรเต่านะครับให้ความรู้แก่ประชาชนและก็เยาวชนนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐนักวิชาการและชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลครับครับเต่าทะเลคืออะไรครับเต่าทะเลคือใครเต่าทะเลเป็นสัตว์เลื้อยคลานนะครับที่มีมาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์หรือยุคตอนนี้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วใช่ไหมครับ

ไว้แล้วก็ดำน้ำลงสู่ทะเลนะครับเขากั้นหายใจได้ประมาณแล้วก็พอเขาหมดอากาศหายใจก็จะขึ้นมาบนผิวน้ำแล้วก็หายใจเหมือนกับเราว่ายน้ำมาลูกดำน้ำแล้วก็ดำน้ำลงไปครับแล้วก็เต่าทะเลออกลูกเป็นไข่บนชายหาดนะครับก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วก็เพื่อขุดหลุมแล้วก็ไข่นะครับเต่าทะเลใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่ในทะเลเลยลูกส่วนตัวเมียขึ้นมาบนบกเฉพาะตอนวางไข่อย่างเดียวครับส่วนตัวผู้เขาจะไม่ขึ้นบนบกเลยครับจะว่ายอยู่ในทะเลตลอดทั้งชีวิตเขาเลยนะครับครับทั่วโลกมีเต่าทะเลทั้งหมด7ชนิดนะครับแล้วก็แต่ในประเทศไทยของเราครับเจอเต่าทะเลทั้งหมด5ชนิดนะครับจะมีเต่าวัวค้อนเต่ากะเต่าตะนุเต่ามะเฟืองแล้วก็เต่าหญ้านะครับส่วนฝั่งอ่าวไทยนี่เราอยู่ฝั่งอ่าวไทยใช่ไหมลูกมีฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอันดามันฝั่งอ่าวไทยของเราก็จะมีแค่เต่ากะแล้วก็เต่าตะนุนะครับส่วนฝั่งอันดามันก็จะมีทั้ง5ชนิดเลยนะครับเต่ามะเฟืองครับก็จะมีตัวใหญ่มากนะครับขนาดใหญ่ตัวเต็มวัยก็เท่ากับเตียง5ฟุตหรือว่ารถเก๋งคันเล็กๆ1คันเลยนะลูกเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าทะเลนะครับเต่าทะเลก็จะออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมครับแล้วก็พอก็จะขึ้นมาบนชายหาดแล้วขุดหลุมแล้วก็ฟักไข่นะครับแล้วก็ถ้าอุณหภูมิล่างหลุมอ่ะเจอแสงแดดน้อยใช่ไหมลูกไข่ที่อยู่ใต้หลุมอ่ะจะเจอแสงแดดได้น้อยกว่าใช่ไหมครับเขาก็จะโดนเมื่อเจอแสงแดดน้อยกว่าก็จะมีความร้อนยังไงลูกมีความร้อนน้อยกว่าที่อยู่บนหลุมใช่ไหมนึกออกไหมครับคิดออกไหมคือจะมีหลุมใช่ไหมหลุมเต่าก็จะขุดหลุมบนชายหาดใช่ไหมลูกก็จะวางไข่ไว้แล้วก็ไข่ที่อยู่ด้านล่างหลุมจะเจอความร้อนน้อยกว่าเพราะโดนแสงแดดน้อยกว่าครับแล้วก็ไข่เต่าที่อยู่ปากหลุมจะโดนแสงแดดเยอะกว่าแล้วก็จะเจอความร้อนมากกว่าครับเพราะฉะนั้นเต่าที่เจอความร้อนสูงกว่าก็จะออกลูกเป็นเพศเมียครับส่วนเต่าที่โดนความร้อนน้อยกว่าจะออกลูกเป็นเพศผู้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่านะครับแล้วทุกวันนี้โลกของเราร้อนใช่ไหมครับโลกของเราร้อนขึ้นเต่าก็มีเพศเมียเยอะขึ้นแล้วก็เพศผู้ลดลงนะครับทำให้เต่าสูญพันธุ์ได้นะครับเพราะว่าไม่มีเพศผู้มาผสมพันธุ์นะครับเต่าใน 1,000 ตัวนะครับมีโอกาสรอดแค่1ตัวนะครับถ้าปล่อยไว้ตามธรรมชาติเราเลยเอาเต่ามาเลี้ยงไว้ครับเหมือนที่น้องเห็นที่บอกว่าทำไมเราถึงเอาเต่ามาอนุบาลมาเลี้ยงไว้ในบ่อเพราะว่าถ้าเขาเกิดแล้วก็ไข่เองอยู่ใช้ชีวิตเองอยู่ในทะเลครับเขาอาจจะเสียชีวิตได้นะครับถ้าเราเอามาเลี้ยงไว้เขามีโอกาสที่จะรอดชีวิตเยอะกว่าครับเต่ามาเฟืองครับเหมือนที่พี่บอกเมื่อกี้มีขนาดเป็นเต่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเต่าเป็นสัตว์โบราณมีมาแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะครับแล้วก็เต่าตะหนุนะครับเป็นมังสวิรัติเขากินเฉพาะพืชผักนะครับไม่กินสัตว์ทะเลนะครับเพราะว่าถ้าเขาตอนเขาเล็กๆก็จะกินกุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆพอเขาโตขึ้นเขาจะไม่กินเลยนะครับกินเฉพาะหญ้าทะเลแล้วก็สาหร่ายอย่างเดียวนะครับเต่าทะเลมีระบบ GPS นะครับสามารถเขาเกิดมาใช่ไหมครับเต่าทะเลจะเกิดมาบนชายหาดใช่ไหมครับแล้วก็จะกลับมาวางไข่ที่เดิมได้เพราะว่าเขาจะเดินเขาสามารถจดจำหาดทรายความละเอียดของเม็ดทรายความเค็มของน้ำทะเลนะครับแล้วก็กลับมายังที่เดิมได้เข้าใจไหมลูกเข้าใจไหม โอเคครับครับลูกเต่าเมื่อออกจากไข่นะครับก็จะคลานลงสู่ทะเลเขาจะรู้ทางลงสู่ทะเลได้ไงใช่ไหมลูกเวลาออกจากไข่แล้วเขาจะฟังเสียงคลื่นแล้วก็มองดูแสงจากขอบฟ้าแสงจากทะเลนะครับก็จะทุกวันนี้เต่าเดินผิดทางเพราะว่ามีโรงแรมอะไรขึ้นเยอะตามชายหาดใช่ไหมลูกก็มีแสงไฟแล้วก็มีเสียงดังอาจให้เต่าเดินขึ้นถนนได้แทนที่จะเดินลงสู่ทะเลครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เต่าสูญพันธุ์เหมือนกันครับใช่ครับระหว่างเขาลงทะเลอาจจะมีนกจับกินได้ลูกการเจริญเติบโตของเต่านะครับเต่าใช้เวลานานถึง20-30ปีเลยนะครับกว่าเขาจะกลับมาวางไข่ได้ครับเพราะเกิดแล้วประมาณอายุประมาณ 20-30 ปีเขาถึงสามารถกลับมาวางไข่ได้นะครับเนี่ยการเดินทางไกลนะครับเต่าสามารถเดินทางไกลผ่านสนามแม่เหล็กโลกเป็นตัวนำทางนะครับ
กล่องรับสัญญาณสนามแม่เหล็กลูกของเต่าก็อยู่ที่ส่วนหัว

ครับเหมือนพวกนกทะเลทั่วไปเลยนะครับพวกเหยี่ยวพวกนกอินทรีแบบนี้ครับรู้จักไหมพวกนกเหยี่ยวนกอินทรีที่บินอยู่ใช่ครับเขาจะเหมือนเต่าเลยเขาก็เดินกลางไกลรอบโลกได้แล้วก็กลับมายังบ้านของเขาได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องมหัศจรรย์ของเต่าเหมือนกันครับ

ครับหลักๆแล้วก็จะเป็นการอนุบาลลูกเต่านะครับที่เรารับมาจากเกาะกะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะนำมาอนุบาลตั้งแต่อายุตั้งแต่1เดือนเลยครับก็จะดูแลคุณภาพน้ำวัดค่าของน้ำแล้วก็ความสะอาดของบ่อนะครับเพราะว่าความสะอาดของบ่อก็ต้องสะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแล้วก็เรื่องการให้อาหารเต่านะครับก็จะให้อาหารตามปริมาณแล้วก็ขนาดของตัวของเต่านะครับเพาะฟักไม่มีครับเรารับเฉพาะเต่าที่เป็นตัวมาแล้วครับถ้าเพาะฟักก็จะมีอยู่ที่จะมีส่วนของกองทัพเรืออยู่ที่เกาะกะที่นครศรีธรรมราชครับเราก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ธรรมชาติครับแล้วแต่ตามที่หน่วยงานต่างๆขอเข้ามาครับก็จะมีก็เราก็จะดูว่ามีเต่าที่พร้อมปล่อยแล้วยังนะครับถ้ามีเต่าที่พร้อมแล้วจำนวนกี่ตัวครับให้กับสนับสนุนหน่วยงานต่างๆที่ขอเข้ามาครับแล้วก็ตามวันสำคัญต่างๆเช่นวันเต่าทะเลโลกวันกองทัพเรือวันแม่แห่งชาติวันพ่อแห่งชาติแบบนี้ครับก็จะมีการปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลครับครับผมคิดว่ามีแนวโน้มที่แบบไปในทิศทางที่ดีมากครับเพราะว่าเราปล่อยเต่าก็ปล่อยเต่าไปจำนวนมากเหมือนกันครับตั้งแต่เปิดศูนย์มาจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็เราสังเกตได้ว่าผมเห็นตามสื่อโซเชียลหรือว่า TikTok นะครับมีแบบนักท่องเที่ยวเจอเต่าทะเลว่ายอยู่บริเวณนางเงือกบริเวณหาดสมิลาครับก็จะเจอเต่าทะเลจากเมื่อก่อนครับไม่เคยเจอเต่าทะเลบริเวณนั้นเลยครับครับตามพระปณิธานของสมเด็จพระบันปีหลวงครับก็เลี้ยงเต่าให้เต่าเพิ่มจำนวนเต่าให้มากขึ้นแล้วก็มีเต่าว่ายอยู่ในท้องทะเลไทยเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็แบบตรงเนี้ยมาให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กๆแล้วก็เยาวชนครับเพราะว่าเมื่อเด็กๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เต่าทะเลมากขึ้นเต่าทะเลก็จะอยู่คู่ท้องทะเลไทยแล้วก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นได้ครับเช่นการทิ้งขยะลงทะเลแล้วก็อธิบายให้เด็กๆก็เยาวชนเข้าใจหรือว่าการทําประมงแบบเครื่องมือประมงแบบผิดกฎหมายแบบนี้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบการให้ความรู้เกี่ยวกับว่าเมื่อเจอเต่าทะเลที่บาดเจ็บหรือเกยตื้นแล้วควรทําอย่างไรนะครับจากที่เมื่อก่อนประชาชนแล้วก็เยาวชนไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็แบบอาจจะปล่อยเต่าลงสู่ทะเลทั้งที่ยังบาดเจ็บก็อาจจะเป็นอาจทําให้เต่านะเสียชีวิตได้เมื่อมีประชาชนแล้วก็นักเรียนมีความรู้มากขึ้นแล้วก็สามารถจะช่วยชีวิตแล้วก็ทำให้เต่ามีโอกาสรอดชีวิตเพิ่มมากขึ้นครับครับเราเริ่มจากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวได้เลยนะครับเช่นเรื่องขยะแยกขยะแล้วก็ทิ้งขยะครับแบบเรื่องเนี้ยแบบสามารถช่วยทะเลได้เยอะเลยครับเริ่มจากจุดเล็กๆใกล้ตัวเลยครับแบบเราเป็นจิตอาสาแบบไม่ต้องแบบทำสิ่งใหญ่โตหรือว่าเกินกำลังของเราแบบเช่นเวลาว่างหรือทำกิจกรรมแบบพาลูกๆเก็บขยะริมทะเลครับก็เป็นกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์เล็กๆเริ่มจากตัวเราได้ครับแล้วก็อีกอย่างนึงการทิ้งขยะคือสำคัญมากครับแบบปลูกฝังตั้งแต่ลูกๆหรือว่าตั้งแต่เด็กๆในการทิ้งขยะให้เป็นที่ครับ

ครับศูนย์ของเรานะครับเป็นศูนย์ที่3นะครับศูนย์ของกองทัพเรือนะครับมีด้วยกัน3ที่นะครับก็คือนะครับที่ที่1ครับที่จังหวัดชลบุรีครับศูนย์ที่1นะครับศูนย์ที่2ก็คือจังหวัดพังงานะครับส่วนศูนย์ของเราศูนย์ที่3นะครับเป็นศูนย์น้องใหม่ครับเพิ่งเปิดเมื่อปี63ครับส่วนในการดูแลเต่านะครับของเราก็ตามพระราชบัญญัตินิทานเลยนะครับก็นะครับของเราก็อนุบาลเต่านะครับลูกเต่านะครับเพื่อนำไปปล่อยนะครับขยายพันธุ์เต่าให้เยอะที่สุดนะครับเพื่อปล่อยเต่าลงทะเลครับตอนนี้นะครับที่ศูนย์เรามีทั้งหมด13บ่อนะครับเป็นบ่ออนุบาลเต่าเล็กนะครับเต่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็เต่า7เดือนนะครับประมาณน้ำหนัก1กิโลนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเต่าประมาณปี4เดือนกับเต่า5ปีครับเต่าใหญ่จะอยู่ฝั่งนี้ครับตามเกณฑ์ที่ปล่อยนะครับก็ประมาณเต่าประมาณ1ปีขึ้นไปครับแล้วก็น้ำหนักก็อยู่ที่ประมาณ1กิโลก็สามารถจะปล่อยได้เลยครับถ้าเต่าเราไม่สบายนะครับเราก็นะครับจะมีน้องสัตวบาลดูแลอยู่นะครับ1คนนะครับเป็นหมอประจำที่ศูนย์นำรักพันธุ์เต่าทะเลนะครับก็จะมีนะครับเราจะประสานกับกรมทรัพยากรชายฝั่งนะครับของทชนะครับที่สงขลานะครับเราจะประสานของเขานะครับเพื่อเอาเต่าไปดูแลเอ็กซเรย์รักษาครับศูนย์ของเรานะครับศูนย์ที่3ของเรานะครับที่จังหวัดสงขลานะครับไม่มีค่าใช้จ่ายครับเป็นการวอล์กอินเดินมาชมเต่าได้เลยนะครับเปิดตั้งแต่8โมงเช้านะครับจนถึง4โมงเย็นนะครับมีประชาชนสนใจก็เดินมาเยี่ยมชมได้เลยครับถ้าจะมานะครับจะมาช่วงเช้ามัน9โมงจะมีการให้อาหารเต่านะครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็ทีก็15นาฬิกานะครับถ้าจะมาแบบกลุ่มคณะนักเรียนนะครับเราจะมีวิทยากรบรรยายนะครับแล้วก็ให้สัมผัสน้องเต่านะครับที่ผ่านมานะครับเราจะมีเยาวชนจะเป็นส่วนมากครับน้องๆชอบมากันเยอะครับมาช่วยกันพัฒนาจิตอาสานะครับมาช่วยกันขัดบ่อนะครับแล้วก็นะครับมาดูเต่ามาชมเต่าต่างๆนะครับในทางอนุรักษ์นะครับของพระพันปีหลวงนะครับวัตถุประสงค์ก็มีอยู่แล้วนะครับว่าอนุบาลเต่านะครับเพิ่มประชากรเต่าไว้เยอะขึ้นนะครับเพื่อทะเลได้สมบูรณ์นะครับส่วนในการอนุรักษ์นะครับน้องๆนะครับก็นะครับเราจะปลูกจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกให้น้องๆนะครับประชาชนนะครับให้ในการรักทะเลนะครับก็เพื่อไม่ให้ทิ้งขยะลงทะเลนะครับช่วยกันดูแลทะเลนะครับช่วยดูแลสัตว์น้องเต่านะครับเต่าทะเลต่างๆนะครับเต่าทะเลเป็นสัตว์สงวนนะครับตอนนี้เป็นสัตว์สงวนนะครับการครอบครองมีไว้จำหน่ายอะไรยังไม่ได้เลยนะครับเพราะเป็นสัตว์สงวนนะครับนะครับก็ถ้าเจอเต่าบาดเจ็บนะครับหรือว่าเจอซากเต่านะครับสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เลยนะครับเพราะว่ากฎหมายก็มีแล้วครับเต่าทะเลเก็บซากก็ไม่ได้นะครับต้องบอกแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับถ้าเจอเต่าป่วยนะครับก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาหรือถ้าเจ้าหน้าที่ไปไม่ทันก็นะครับเราเอาเต่ามาไว้ที่ร่มๆนะครับแล้วก็เอาน้ำประคบกระดองเขาหน่อยนะครับอย่าให้กระดองเขาแห้งนะครับนี่คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของเต่าทะเลครับเต่าทะเลนะครับมีระบบมีความสัมพันธ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับก็นะครับดูแลหญ้าทะเลเรานะครับสาหร่ายทะเลนะครับแล้วก็ควบคุมประชากรแมงกะพรุนนะครับถ้านะครับมีเต่าทะเลเยอะนะครับก็สามารถทำให้ทะเลที่นั่นนะครับอุดมสมบูรณ์ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นครับขอให้น้องๆนะครับช่วยกันดูแลความสะอาดในทะเลนะครับเรื่องขยะเอ่ยนะครับที่สำคัญเลยนะครับขยะนะครับก็ขอให้ทิ้งที่บนฝั่งดีกว่าอย่าทิ้งลงในทะเลนะครับเพราะขยะใหญ่ชิ้นในทะเลนะครับการย่อยสลายเขาใช้เวลานานครับเต่าก็กินเข้าไปก็ติดท้องสามารถทำให้น้องก็เสียชีวิตได้ครับของฐานเรือของเรานะครับก็จะปล่อยนะครับในช่วงวันกองทัพเรือนะครับวันสถาปนาต่างๆนะครับก็จะปล่อยเต่าลงคืนสู่ธรรมชาตินะครับแล้วแต่ปริมาณจำนวนครับครับผม

จากพระราชปณิธานอันมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเต่าทะเลสัตว์ทะเลที่มีคุณค่าต่อระบบนิเวศและเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติที่ควรได้รับการดูแลรักษาวันนี้พระราชปณิธานได้ถูกสานต่อผ่านการลงมือทำอย่างเป็นรูปธรรมทัพเรือภาคที่2มุ่งมั่นทำหน้าที่ดูแลอนุบาลและฟื้นฟูเต่าทะเลตลอดจนส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนและเยาวชนเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์เพื่อให้ลูกเต่าที่ได้รับการดูแลอย่างแข็งแรงได้กลับคืนสู่ท้องทะเลและเติบโตต่อไปในธรรมชาติศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลแห่งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ดูแลลูกเต่าเท่านั้นหากแต่เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างจิตสำนึกและเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการส่งต่อความรักและความห่วงใยต่อท้องทะเลจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเพราะการอนุรักษ์ไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของเต่าทะเลหนึ่งตัวแต่คือการรักษาความสมดุลของท้องทะเลรักษาระบบนิเวศและรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ลูกหลานได้เห็นและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนทุกก้าวที่ลูกเต่าคลานกลับคืนสู่ผืนทะเลจึงเปรียบเสมือนความหวังของการสืบสานพระราชปณิธานให้ยังคงงอกงามอยู่คู่ผืนแผ่นดินและท้องทะเลไทยตราบนานเท่านานและนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งการทำความดีเพื่อแผ่นดินภายใต้ร่มพระบารมีที่หล่อเลี้ยงหัวใจคนไทยให้ร่วมกันรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสืบไป

0: การกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: เมื่อทุกท่านเดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพโดยเมื่อเข้าไปถึงอย่างห้องพระที่นั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
0: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถ

0: สื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกอย่าง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
3: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกันเ

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
0: ดิฉันสุภาษามาหมั่นค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมสดนะคะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกฎหมาย

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรลดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย

0: ค่ะมากันทางด้านพลังงานนะคะพลังงานจับตาราคาน้ำมันโลกพุ่งค่ะแนะใช้ E20 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานก็ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดนะคะหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ7-8ค่ะและคาดว่าราคาพลังงานจะยังผันผวนในระดับสูงรวมถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกในช่วงนี้ค่ะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานได้ระบุนะคะว่ากระทรวงยังคงใช้มาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งมีผลถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะและการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยดูแลราคาค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะกองทุนจะมีสถานะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทก็ตามโดยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างรอบคอบค่ะก็เพื่อเป็นการชะลอผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกไม่ให้ส่งผ่านมายังประชาชนอย่างรวดเร็วเกินไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะกระทรวงพลังงานเชิญชวนผู้ใช้รถที่รองรับน้ำมัน E20 พิจารณาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการประหยัดค่าเดินทางเพราะว่ามีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91ถึงลิตรละ5บาทค่ะและมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยเผาไหม้ได้ดีนอกจากนี้นะคะการเลือกใช้ E20 เป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศค่ะและสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอีกทางหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้รถควรตรวจสอบคู่มือประจำรถหรือว่าข้อมูลจากผู้ผลิตก่อนเติมน้ำมัน E20 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะว่าเครื่องยนต์สามารถรองรับได้ค่ะโดยตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th ค่ะก็ที่บอกนะคะพี่เอ้ที่ว่าทำไมเติม E20ถึงช่วยเกษตรกรได้เพราะว่า E20 เนี่ยมันผสมด้วยเบนซิน 80% และเอทานอล 20% ตัวเอทานอลเนี่ยแหละค่ะมันผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลังนั่นเอง
1: ก็คือสนับสนุนสินค้าไทยด้วย
0: ใช่เกษตรกรผลิตก็มาหาม
1: าทำ
0: เพื่อเป็น E20 ค่ะก็สนับสนุนนะคะให้ลองตรวจสอบก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวว่ารถเราจะมีปัญหาใช้ได้ไหมเครื่องยนต์เรารองรับไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีระบบให้เราตรวจสอบอยู่นะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของรอยรั่ว Data Center กันบ้างค่ะกักตุนน้ำมันไร้ใบอนุญาตท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยนะคะกำลังเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ค่ะจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยการขยายตัวอย่างรวดเร็วกำลังสร้างความกังวลนะคะน้องแพทเนื่องจากประเทศไทยนะคะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลธุรกิจประเภทนี้อย่างเป็นระบบค่ะช่องว่างดังกล่าวนะคะอาจนำไปสู่ปัญหาหลายด้านตั้งแต่การตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตชุมชนการเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตการจัดเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองค่ะไปจนถึงการใช้น้ำและพลังงานจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อทรัพยากรของประชาชนในพื้นที่นายสนธิคชวัฒน์นะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพสมาคมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยระบุว่า Data Center อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนรอบข้างทั้งเสียงจากระบบหล่อเย็นและพัดลมระบายความร้อนที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงมลพิษทางอากาศจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงความร้อนที่ถูกระบายออกจากอาคารค่ะซึ่งอาจทำให้อุณหภูมิในพื้นที่เมืองเนี่ยสูงขึ้นอีกประเด็นที่น่ากังวลนะคะคือการใช้น้ำปริมาณมากในระบบหล่อเย็นอาจนำไปสู่ปัญหาการแย่งชิงน้ำกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำจำกัดขณะเดียวกันค่ะหากการควบคุมน้ำทิ้งเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีค่ะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาวจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐค่ะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบ Data Center ที่เปิดดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตควบคุมการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุอันตรายอย่างเข้มงวดพร้อมกำหนดพื้นที่ตั้งหรือโซนนิ่งไม่ให้ Data Center ค่ะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนหนาแน่นเกินไปนอกจากนี้นะคะควรเร่งออกกฎหมายเฉพาะกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานและน้ำ พลังงานและน้ำเนี่ยการจัดการมลพิษตลอดจนส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแม้การลงทุน Data Center ค่ะจะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยแต่หากขาดกติกาและระบบกำกับดูแลที่ชัดเจนโอกาสดังกล่าวเนี่ยอาจกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อชุมชนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวภาครัฐจึงควรเร่งปิดช่องว่างทางกฎหมายค่ะก่อนที่ผลกระทบจะขยายวงกว้างและแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าก็ต้องใช้การทบทวนดูเนาะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อในระยะยาว
0: ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปเนาะค่ะมากันทางบ้านทางด้านน้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวน้ำท่วมตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยทางด้านรัฐบาลนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปี2569ครั้งขอรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางนะคะพร้อมแนะนำให้ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อให้ได้รับเงินอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะโดยมีการกำหนดให้ครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทการช่วยเหลือนะคะจะครอบคลุมทั้งกรณีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายและในกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะทั้งนี้บ้านพักอาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือค่ะและจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตโดยตรงนะคะจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มนั้นรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทค่ะผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้นะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะรัฐบาลขอให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านก็เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งต่อข้อมูลแก่ธนาคารออมสินและเร่งโอนเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอยู่ในเขตที่เขาประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติก็แนะนำให้รีบไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เงินเยียวยามาเนี่ยมาซ่อมแซมบ้านเราแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเอง
1: และที่สำคัญนะก็คือเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนค่ะเพื่อที่ความรวดเร็วสำหรับธนาคารออมสินจะได้โอนเงินเยียวยา
0: จะโอนเข้าทันที
1: เรามาดูในเรื่องของครีมฟรีบ้างค่ะ กรณีครอบครัวผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังเข้าไปในร้านจำหน่ายเครื่องสำอางซึ่งมีการชักชวนให้รับครีมฟรีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกลับซื้อครีมสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงถึง 85,800 บาทค่ะจนเกิดความกังวลและเกิดการขอคืนสินค้าเนาะเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบทันทีแม้ครอบครัวผู้บริโภคนะคะจะยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์อย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหายืดเยื้อและช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วค่ะสคบค่ะจึงติดต่อครอบครัวผู้บริโภคพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยพบว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลและไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบนะคะมีฉลากภาษาไทยเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อมูลตรงตามที่จดแจ้งไว้ค่ะ จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยค่ะจนได้ข้อยุติภายในวันเดียวโดยร้านเนี่ยยินยอมคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความค่ะขณะที่ผู้บริโภคนะคะตกลงคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับทางร้านส่วนผู้โพสต์เนี่ยจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องออกจากสื่อออนไลน์โดยสคบค่ะติดตามการดำเนินการจนเป็นไปตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีนี้นะคะสะท้อนการทำงานเชิงรุกของภาครัฐที่ไม่รอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ก่อนพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคก่อนว่าค่ะว่าเตือนผู้บริโภคกันนะว่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าราคาสูงเนี่ยควรตรวจสอบรายละเอียดราคาและเงื่อนไขการคืนสินค้าให้ชัดเจนค่ะหากรู้สึกว่าถูกชักชวนกดดันหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยควรเก็บใบเสร็จข้อความสนทนาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้เพื่อใช้ประกอบการร้องเรียนต่อสคบผ่านสายด่วน1166เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
0: สำหรับเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าในหน้าสื่อโซเชียลนะเห็นบ่อยนะ
1: เยอะค่ะเพราะว่าตอนนี้ออนไลน์กำลังแบบผู้คนเนี่ยคือใช้ออนไลน์กัน
0: บางทีอะไปนั่งฟังเขาพูดเนาะบางทีฟังเยอะเกินไปจนไหลตามไปพลาดบางจุดที่สำคัญไปตกลงเอ
1: า
0: ก็เลยอย่างเช่นอะไรนะคะก็เลยเกิดกรณีนี้ใช่ไหมแต่นี้ยังดีนะคะว่าไก่เกี่ยกันได้ได้เงินคือ80,000เลยพี่
1: แปดหมื่น
0: ไม่ใช่น้อยนะ
1: เยอะนะคะสำหรับครีมเนี่ยก็
0: เห็นใจเขามาก
1: คิดว่าได้ฟรีเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็ฝากเตือนใช่ฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะถ้าเจอแบบนี้ถ้าฟังแล้วแบบว่ามันเยอะมากไปอ่ะปฏิเสธดีกว่าปฏิเสธไปก่อน
1: ถ้าเจอปัญหานี้ก็คือโทรผ่านสายด่วนสคบได้เลยที่1166ค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครอยู่พื้นที่เหล่านี้ฟังด่วนนะครับกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่3ไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนนี้เช็คด่วนเลยครับข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับประกาศฉบับที่3นะครับเตือนภัยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วง 4-7 กันยายน69นี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างเช่นวันที่4กันยายนนะครับภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอีสานที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารส่วนวันที่5กันยายนนะครับภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และทางภาคอีสานอีกหลายจังหวัดนะครับรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกบางพื้นที่และก็ยังมีประกาศต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังส่วนพายุโซนร้อนโยเกินทางทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนในวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนลงไม่มีผลกระทบเข้าสู่ประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับ3กันยายนทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและนี่คือสภาพอากาศที่เราต้องระวังกันในช่วงนี้นะครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดของท่านฝนตกหรือว่าฟ้าโปร่งกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: อีกหนึ่งมาตรการที่ถูกจับตามองนะคะในช่วงปลายปีกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะที่กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะหลังเตรียมเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.3 หมื่นล้านบาทค่ะหลังปิดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วกว่า 9.5 ล้านรายค่ะแบ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์เดิมกว่า 6.3 ล้านรายและผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC อีกกว่า 3.1 ล้านรายค่ะซึ่งดำเนินการสำเร็จแล้วมากกว่า 2.5 ล้านรายค่ะส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 4.9 ล้านรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ค่ะและจะประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่30กันยายนค่ะ จากนั้นนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปสำหรับวงเงินช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่ไตรมาส4นะคะคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์สูงสุดประมาณ 14.4 ล้านคนนะคะโดยได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะคิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 4,300 ล้านบาทต่อเดือนหรือรวมตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกว่า 12,900 ล้านบาทค่ะหรือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทค่ะเงินก้อนนี้นะคะจะถูกส่งตรงไปยังการใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่ะทั้งร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนและร้านค้าขนาดเล็กค่ะทำให้เงินนะคะกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเป็นฤดูการจับจ่ายนะคะทางเทศกาลกินเจลอยกระทงและปีใหม่ค่ะมาตรการนี้จึงมีส่วนช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนกลุ่มรายได้น้อยค่ะสรุปค่ะสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพนะคะแต่ยังเป็นกลไกเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนร้านค้าและชุมชนทั่วประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีค่ะ
4: รู้ข่าวก่อนไม่ตกข่าวทีหลังค่ะสำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์ใหม่เพิ่มสิทธิ์การเข้าถึงยารักษาวัณโรคดื้อยาครอบคลุมสูตรยา BPALM และBPAL โดยสำนักงานประกันสังคมค่ะหรือสปส.ปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาในปัจจุบันและช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นค่ะโดยเพิ่มการรองรับสูตรยาระยะสั้น2สูตรที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOแนะนำสูตรแรกคือ BPALM เป็นสูตรยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยาลีเฟมพิซินที่ยังไม่ดื้อยากลุ่มฟูโอโรควินโรนส่วนสูตรที่2ก็คือ BPAL สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยาลีเฟมพิซินที่ดื้อยากลุ่มฟูโอโรควินโรนที่สำคัญค่ะทั้ง2สูตรเป็นยารับประทานทั้งหมดไม่มีการใช้ยาฉีดช่วยลดความยุ่งยากในการรักษาลดอาการข้างเคียงรุนแรงจากยาฉีดในสูตรเดิมรวมถึงช่วยลดระยะเวลาและภาระในการใช้ยาการปรับเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามมาตรฐานลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดครอบครัวและชุมชนค่ะประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับนี้ลงวันที่17สิงหาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ประกันตนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามสถานพยาบาลตามสิทธิ์หรือศึกษารายละเอียดประกาศได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะรู้สิทธิ์รู้ไว้ใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจค่ะ

องมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัย

0: ้
1: และการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ.2569
0: ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF
1: ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
2: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการ NBT รวมใจค่ะช่วงนี้นะคะคือรู้ไว้รับมือให้ทันซูเปอร์เอลนีโญค่ะน้องแพทคือสภาพอากาศตอนนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงเนาะคือฝนก็ฝนตกไหมคะฝนตกทิ้งช่วง
3: ฝนตกแดดออกคือสลับไปหมดเลย
2: ใช่
3: แล้วเขาบอกว่า
2: เดี๋ยวฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็จะมีฤดูแล้งก็คือมันเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนีโญเนาะค่ะต้องจับตาสถานการณ์อากาศโลกอย่างใกล้ชิดนะคะหลังองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะหรือNOAA ประกาศว่าปรากฏการณ์เอลนีโญเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมประเมินว่ามีโอกาสเนี่ยร้อยละ63ที่จะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นเอลนีโญครั้งรุนแรงค่ะที่ครั้งรุนแรงที่สุดเลยนะคะเนี่ยคือนับตั้งแต่เริ่มเป็นสถิติเมื่อปี2493หรือในรอบ76ปีเลยค่ะเอลนีโญเกิดจากอุณหภูมิณผิวน้ำทะเลนะคะบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอุ่นกว่าปกติส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยบางประเทศอาจมีฝนตกหนักขณะที่ประเทศไทยค่ะและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเผชิญอากาศร้อนและฝนน้อยลงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของเอลนีโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิดด้าค่ะระบุว่าไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูงและอาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคือปริมาณฝนเนี่ยที่อาจลดลงภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งอาจทำให้ผลผลิตเสียหายและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงคลื่นความร้อนที่อาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามนะคะความรุนแรงและระยะเวลาของผลกระทบเนี่ยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะประชาชนจึงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐใช้น้ำอย่างประหยัดสำรองน้ำเท่าที่จำเป็นวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้เกิดไฟป่าและดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
3: ค่ะก็ให้เตรียมรับมือไว้นะคะสำหรับตรงไหนที่เป็นพื้นที่เกษตรให้เตรียมน้ำไว้เพราะอธิบายง่ายๆแปลให้เป็นคำฟังง่ายกันเอลนีโญนี่ก็คือจะเกิดภัยแล้งค่ะคุณผู้ชมก็คือมันจะร้อนแล้วตามมาด้วยแหละน้ำระเหยไปหมดไม่มีน้ำ
2: ใช่มันก็จะขาดแคลนน้ำ
3: แล้วเขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบกี่ปีนะคะพี่เอ้ย
2: 76ปีก็ต้องเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้
3: จะดีที่สุดค่ะถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดแล้วเราต้องมีวิธีรับมือค่ะคุณผู้ชมมากันทางด้านความปลอดภัยอันนี้เกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะใส่หูฟังสองข้างขณะเดินคนเดียวแน่นอนแหละจะอาจเสี่ยงอันตรายโดยไม่รู้ตัวค่ะโดยการเดินคนเดียวนะคะโดยเฉพาะในซอยเปลี่ยวค่ะลานจอดรถสถานีขนส่งหรือว่าช่วงกลางคืนจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเสี่ยงรอบตัวเนี่ยถือเป็นระบบเตือนภัยตามธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยให้เรารับรู้ความเคลื่อนไหวและสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะโดยหากคุณนะคะใส่หูฟังทั้งสองข้างไม่พอนะเปิดเสียงดังแม็กซ์สุดด้วยก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถหรือว่าเสียงรถจักรยานยนต์ที่กำลังเข้ามาใกล้ตัวเราค่ะ

0: หรือเสียงฝีเท้าของคนที่เดินตามค่ะเสียงแต่สัญญาณเตือนหรือเสียงของผู้ที่พยายามแจ้งอันตรายเรานะคะนอกจากนี้การจดจ่ออยู่กับเสียงในหูฟังยังอาจทำให้เราเนี่ยสังเกตสิ่งรอบตัวได้น้อยลงไปด้วยค่ะส่งผลกับการตัดสินใจหรือหลบหลีกเหตุฉุกเฉินได้ไม่ทันหากจำเป็นต้องใช้หูฟังขณะเดินนะคะเขาแนะนำว่าควรใส่เพียงข้างเดียวค่ะหรือว่าลดระดับเสียงให้ยังได้ยินสภาพแวดล้อมภายนอกบ้างนะคะหลีกเลี่ยงการก้มเล่นโทรศัพท์ค่ะและหมั่นมองรอบตัวเป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินผ่านพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่ามีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะหากรู้สึกว่ามีคนเดินตามหรือพบสิ่งผิดปกติควรตั้งสติหลีกเลี่ยงการเดินกลับบ้านหรือว่าเข้าไปในจุดรับตาคนนะคะแล้วรีบเข้าไปหาในร้านค้าค่ะจุดรักษาความปลอดภัยหรือสถานที่ที่มีผู้คนพร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันทีค่ะเพียงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ยินเสียงนะคะและสังเกตสิ่งรอบข้างค่ะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิดได้มากขึ้นค่ะอันนี้นะคะไปเจอข่าวมาค่ะใส่หูฟังเป็นไรเดอร
1: ์
0: ใส่หูฟังน่าจะเปิดเสียงเต็มแม็กแหละ
1: ใช่เพราะว่า
0: เดินข้ามรางแล้วก็เดินข้ามรางรถไฟไปยืนปัสสาวะรถไฟมา
1: ไม่สังเกต
0: ไม่ได้ยินเสียงก็เลยเกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการใส่หูฟังอันตรายเกิดกับตัวเราแล้วเสียงดังนี่หูนี่เสื่อมได้นะคะ
1: รอบข้างเราก็ไม่ได้ยินค่ะคือเราก็จดจ่อยที่หูนี่แหละค่ะ
0: แนะนำระหว่างอะไรที่เราจะต้องเราต้องเดินเนาะเราก็อาจจะหยุดลงก่อนก็ได
1: ้ก็คือเบาลงหน่อยก็ได
0: ้
1: หรือว่าใส่ข้างเดียวอย่างที่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะค่ะน้องแพทชอบทานน้ำมันหมูไหมคะน้ำมันหมู
0: น่าจะอ้วนไหม
1: ไม่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนน้ำมันธรรมชาติเนาะน้ำมันหมูเนี่ยกินได้ค่ะไม่ได้เสี่ยงสารเคมีมากกว่าน้ำมันพืชช่วงนี้ค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าการใช้น้ำมันหมูประกอบอาหารอาจทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากกว่าการใช้น้ำมันพืชเรื่องนี้ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นข่าวบิดเบือนค่ะและอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้ความจริงแล้วค่ะน้ำมันหมูนะคะสามารถนำมาใช้ทอดผัดหรือประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับน้ำมันพืชชนิดอื่นค่
0: ะ
1: หากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาดมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและเก็บรักษาอย่างถูกวิธีโดยความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนไม่ได้ตัดสินว่าไม่ได้ตัดสินนะจะไม่ได้ตัดสินว่าจากเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุและสุขลักษณะในการเก็บรักษาค่ะสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะควรระวังเป็นพิเศษคือวิธีการใช้น้ำมันประกอบอาหารไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งหรือใช้ความร้อนสูงจนทำให้น้ำมันเนี่ยเกิดควันเพราะอาจทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเกิดกลิ่นเหม็นหืนและเกิดสารจากกระบวนการออกซิเดชันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากพบว่าน้ำมันเนี่ยมีสีเข้มผิดปกติเหนียวข้นมีกลิ่นเหม็นหืนเกิดฟองมากหรือมีควันง่ายกว่าปกติควรหยุดใช้ค่ะและเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทันทีรวมทั้งเก็บน้ำมันในภาชนะที่สะอาดปิดฝาให้สนิทและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดหรือความร้อนค่ะกรมอนามัยจึงแนะนำว่าไม่ว่าจะเลือกใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้เหมาะกับวิธีปรุงอาหารและรับประทานอาหารให้หลากหลายค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างสมดุลพร้อมตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อค่ะ
0: ค่ะสำหรับใช้น้ำมันหมูประกอบอาหารเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ
1: ใช่
0: บางบ้านครัวเรือนอ่ะเขาก็เจียวอะไรหนังหมูใช่ไหมถูกต้องไหมน้ำมันหมูมาจากหนังหมูถูกต้อง
1: ใช่
0: ค่ะมันก็ไม่ได้อันตรายก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าอย่าให้มันเกิดควันเพราะมันจะไหม
1: ้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่บรรจุภัณฑ์ถ
0: ้
1: าไม่สะอาดก็ไม่น่าจะรับเอามารับประทานเอามาใช้ประกอบอาหารละ
0: ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมรับประทานมากไปก็จะเกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ตามค่ะมาทางด้านมิจฉาชีพบ้างค่ะระวังมิจฉาชีพหลอกบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะมีการเปลี่ยนวิธีหลอกลวงค่ะโดยอาศัยความสงสารของคนรักสัตว์นั่นเองสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือแอบอ้างนะคะเป็นนักอนุรักษ์เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นจิตอาสาก่อนที่จะนำภาพสัตว์ป่าเนี่ยที่บาดเจ็บนะคะมาโพสต์ขอรับบริจาค

0: เอกสารขอดูหลักฐานค่าใช้จ่ายหรือขอตรวจสอบสถานที่ที่ชื่อบัญชีและหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างให้รอบคอบก่อนโอนเงินนะคะโดยเขาบอกว่าให้จำไว้เลยค่ะว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวค่ะหรือส่งลิงก์เพื่อขอรับบริจาคอย่ากดลิงก์แปลกปลอมนะคะอย่าเปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวค่ะและไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะหากว่าพบการระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าที่น่าสงสัยนะคะควรเก็บภาพหน้าจอไว้ค่ะแคปเอาไว
1: ้
0: ชื่อบัญชีและข้อความสนทนาไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะพร้อมสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะหรือว่าติดต่อสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ก่อนตัดสินใจบริจาคทุกครั้งค่ะก็เพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงสัตว์ป่าที่เดือดร้อนจริงๆและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะจะบอกว่ารูปแบบนี้ก็คือมาเล่นกับใจคนนะ
1: ใช่อ
0: ย่าพี่เอ้ยรักสัตว์ใช่ไหม
1: เราเห็นเราเห็นขึ้นโชว์เราก็เอาละบริจาคแต่การบริจาคของเราเนี่ยคือเราต้องสังเกตคือสิ่งแรกคือจะไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวถ
0: ้า
1: เก
0: ิ
1: ดเป็นชื่อบัญชีส่วนตัวเนี่ยเราเอ๊ไว้ก่อนเลยอาจจะเป
0: ็
1: นเอ๊หลอกลวงหรือเปล่าคือเอาเพจของคนอื่นเอารูปของคนอื่นมาหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: อันเนี้ยน่าจะมีผู้เสียหายเยอะนะคะว่าอย่าพี่เอ้ยรักสัตว์เห็นแล้วอุ๊ยแมวบาดเจ็บอยากช่วยเหลือโอนไปเลย
1: ใช่ค่ะยังไม่ทัน
0: เพราะเรารักสัตว์ไงเราไม่ได้สังเกตก็แนะนำให้เพิ่มการเอ๊สักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินเชิญรับชมค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริง
1: นี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
2: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ค่ะกับสู่ MNT รวมใจค่ะยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่เอ้ยจะพาไปชลบุรีค่ะคือคักอ่ะน่าจะทราบนะคะเพราะอะไรเรือค่ะ USS Abraham Lincoln เทียบท่าแหลมฉบังกำลังพลสหรัฐอเมริกา 5,000 นายค่ะทยอยเที่ยวพัทยาบรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln หรือว่า CVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าเทียบท่า40ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะUSS Abraham Lincoln เนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิสค่ะมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลและสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐค่ะโดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่ะภายหลังเรือเข้าเทียบท่านะคะกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,000 นายได้ทยอยขึ้นฝั่งก่อนเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาส่งผลให้โรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ค่ะโดยมีการคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางค่ะและจัดระเบียบการขึ้นฝั่งเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับการมาเยือนของเรือนะคะไม่เพียงสร้างความคึกคักให้กับท่าเรือแหลมฉบังและเมืองพัทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านความมั่นคงความร่วมมือทางทหารค่ะและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะก็ดีค่ะเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจแถวนั้นไปในตัวเลย
1: เพราะว่าตั้ง 5,000 นาย
0: ใช่ค่ะเขาต้องมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอน
1: เพราะเศรษฐกิจรอบในรอบบริเวณนั้นก็คือจะต้องแบบหมุนเวียนดี
0: ใช
1: ่ค่ะเรามาดูในเรื่องของหัวมันเทียนน้องแคปรู้จักไหมนี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่จะ
0: ต้องดูเดี๋ยวต้องดูในนี้
1: ใช่ค่ะที่บ้านคลองมะนาวค่ะหมู่ที่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะทั้งนางไพเราะสอนมณีนางอ้วนและนางสุทินขำวงค่ะช่วยกันออกตามหาหัวมันเทียน อย่างในภาพหัวมันเทียนนะคะซึ่งขึ้นอยู่ตามป่าข้างบ้านและริมสวนผลไม้ค่ะโดยจะพบมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีค่ะก็คือช่วงนี้เนาะหัวมันเทียนค่ะมักขึ้นในพื้นที่ดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณปกคลุมค่ะลำต้นเนี่ยมีลักษณะเป็นเถาเล็กยาวเลื้อยเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ส่วนใบเนี่ยมีลักษณะเรียวหากไม่สังเกตให้ดีนะคะอาจมองไม่เห็นค่ะเมื่อพบเถาที่สมบูรณ์ค่ะชาวบ้านจะใช้เสียมค่อยๆขุดลงไปในดินและเป็นหลุมขนาดเล็กลึกประมาณ1ช่วงแขนค่ะจึงจะพบหัวมันเทียนที่ฝังอยู่ใต้ดินอันนี้ก็ที่เห็นก็คือน่าจะกำลังหาอยู่เนาะมีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะแต่ละหลุมเนี่ยต้องใช้เวลาขุดประมาณ 5-10 นาทีเพราะ

0: ต้องระวังไม่ให้หัวมันเทียนเนี่ยหักหรือเสียหายค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อได้หัวมันเทียนมาแล้วมากมากพอแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยจะนำกลับมาปรุงเป็นเมนูพื้นบ้านค่ะโดยเริ่มจากล้างดินและทรายออกก่อนปอกเปลือกจนเห็นเนื้อด้านในสีขาวค่ะก่อนหั่นเป็นชิ้นแล้วคลุกด้วยเกลือเม็ดเพื่อล้างเมือกเพราะว่าจะมีเมือกอยู่ที่หัวเนาะจากนั้นค่ะล้างน้ำสะอาดอีก2ครั้งสำหรับเมนูนะคะที่นิยมคือแกงเลียงหัวมันเทียนใส่กุ้งสดค่ะเริ่มจากโขลกหอมกระเทียมข่าตะไคร้และพริกแดงหรือพริกแห้งให้ละเอียดค่ะนำไปละลายน้ำเติมกะปิประมาณ1ช้อนแล้วตั้งไฟจนเดือดจึงใส่หัวมันเทียนลงไปต้มประมาณ 10-20 นาทีนะคะจนสุกดีจากนั้นค่ะใส่เนื้อกุ้งหั่นชิ้นและกุ้งสดเป็นตัวปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและน้ำปลาก่อนปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเพิ่มความหอมอันนี้ก็คือเขากำลังหั่นอยู่เนา
1: ะ
0: ตักเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมอาหารพื้นบ้านเมนูอื่นเช่นกุ้งลวกลาบหรือส้มตำค่ะเสน่ห์ของแกงเลียงหัวมันเทียนนะคะอยู่ที่เนื้อสัมผัสเหนียวหนึบแต่นุ่มละมุนมีรสหวานหอมและความมันตามธรรมชาติค่ะผสานกับกลิ่นเครื่องแกงเลียงกลิ่นของเครื่องแกงเลียงนะคะและกุ้งสดเนี่ยอย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านตามฤดูกาลค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะ
1: ก็น่าทานนะพี่
0: ใช่ค่ะถ้าเราไปบ้านคลองมะนาวช่วงนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ทานเพราะมันช่วงนี้ออก
1: เหมือนเทียนจริงๆค่ะพอเมื่อกี้ป้าสองคนเขาปอก
0: และหน้าแบบ
1: เหมือนแห้งเทียนเลยเน
0: า
1: ะน่าทาน
0: และน่าทานไหมคะ
1: ใช่ค่ะมากันที่แม่รำพึงกันบ้างค่ะเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองนะคะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่
0: ะ
1: ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขริมทะเลในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-20 กันยายน 2569นี้ค่ะบริเวณข้างศาลเจ้าแม่รำพึงหาดแม่รำพึงหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดซีซันฟันค่ะที่รวบรวมเสน่ห์ของท้องทะเลแสงแดดและความสนุกสนานไว้ในงานเดียวกันค่ะ
0: เ
1: พื่อเป็นการสร้างสีสันให้หาดแม่รำพึงคึกคักนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนชมวิวทะเลและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมชายหาดค่ะภายในงานนะคะจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายค่ะตลอด7วันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดนัดของอร่อยที่รวบรวมอาหารและเมนูน่าลิ้มลองไว้ให้เลือกชิมค่ะรวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างเสียงเพลงและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงานค่ะการจัดเทศกาลครั้งนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองกระตุ้นการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยค่ะตลอดจนสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนโดยรอบหาดแม่รำพึงค่
0: ะ
1: สำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เตรียมปักหมุดแล้วมาพบกันได้ค่ะในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกก็ตั้งแต่วันที่14-20 กันยายน 2569นี้ค่ะโดยจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ
0: ค่ะเราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการจัดงานอยู่ค่ ะทีนี้เรามากันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างบ้านร่างเสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้าค่ะเตรียมพบกับของดีของอร่อยและเสน่ห์วิถีชุมชนในงานบ้านล่างเสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้ากิจกรรมนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักชุมชนบ้านล่างหมู่ที่5ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะในรูปแบบหยิบจับขยับทำเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงมือทำเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะภายในงานนะคะพบกับ11แชมป์ผู้ประกอบการชุมชนจากโครงการดีฮอปที่จะนำเรื่องราวภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อเนี่ยมาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักพร้อมเลือกชิมเมนูอร่อยช็อปสินค้าโอท็อปและของดีจากชุมชนค่ะรวมถึงร่วมกิจกรรมสนุกสนุกที่มอบทั้งความรู้ความสุขและประสบการณ์ใหม่กลับบ้านค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยชุมชนได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะ ขณะเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เอกลักษณ์ของบ้านล่างผ่านการพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับเจ้าของภูมิปัญญาโดยตรงช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับชุมชนค่ะและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะยังสามารถเดินเที่ยวถนนคนเดินท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมพื้นที่ประวัติศาสตร์แหลมสิงห์พบปะผู้คนในชุมชนและเรียนรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนชิมอาหารพื้นบ้านและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวงานนะคะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะ2569เวลา17นาฬิกาจนถึง23นาฬิกาค่ะณถนนข้างสนามกีฬาตึกแดงรอสอ112หมู่ที่1ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยพิธีเปิดนะคะเริ่มเวลา17นาฬิกางานนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงสินค้าและอาหารแต่ยังรวบรวมเรื่องราวผู้คนภูมิปัญญาและเสน่ห์ของชุมชนบ้านล่างไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตนเองค่ะแล้วพบกันที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเนาะเราก็ไปเที่ยวได้ค่ะ
1: มากันที่รายงานพิเศษวันนี้นะคะเสนอตอนปักหมุดของถูก20บาทก็อิ่มได้กินดีในวันที่ค่าชีพไม่เบาเชิญรับชมค่ะ
2: ช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไวลองตามเรามาปักหมุดของกินราคาสบายกระเป๋าในจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าบางมื้อมีแค่20บาทก็อิ่มได้จริงเริ่มที่ครัวพาเพลินร้านอาหารริมแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีที่นี่เปิดมุมข้าวแกงราคาประหยัดข้าวจานละ10บาทกับข้าวถ้วยละ10บาทมีเงิน20บาทก็ได้1มื้อแล้วที่สำคัญข้าวตักได้ตามที่กินไหวส่วนกับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างหมุนเวียนทั้งเนื้อสัตว์ไข่ผักและเมนูปรุงสุกต่างๆคุณโบนัสนะคะผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านตั้งใจให้คนทำงานและชาวบ้านได้กินอาหารดีๆในราคาที่ไม่หนักกระเป๋ากำไรอาจไม่ได้มากทุกจานแต่ขอให้ร้านอยู่ได้และลูกค้าได้ประหยัดถ้าวันไหนมีอาหารเหลือทางร้านยังนำไปแบ่งปันต่อแทนที่จะปล่อยทิ้งไปด้วยค่ะ
3: ในเรื่องต้นทุนอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราขายในราคาแค่10บาทแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เน้นกำไรแต่ว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณคนที่เข้ามาอุดหนุนเรามากินของเรามันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กินอิ่มกำไรน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะกินผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้โภชนาการก็สำคัญเนี่ยผมการตอบรับดีนะมีคนชมนะทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าร้านเขาก็โอเคงั้นก็มันก็เป็นแรงสู้ต่ออย่างน้อยอ่ะกำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เหมือนเราอ่ะรสชาตินะเขากินอร่อยเขามีความสุขเขาไปทำงานแล้วเขาก็กลับมาหาเราผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นกำไรหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติคนที่ชื่นชอบในการบริการแบบนี้
2: จากข้าวแกง20บาทไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทร้านของคุณหนูนางฉันทนาบุตรจันทร์ที่ตั้งใจขายราคานี้มาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอยากให้เด็กนักเรียนและคนที่มีงบไม่มากเข้าถึงได้1ถ้วยมีทั้งเส้นหมูสดตับลูกชิ้นและผักครบพร้อมกินส่วนผู้ใหญ่จะสั่ง 2-3 ถ้วยก็ยังถือว่าราคาสบายกระเป๋าแม้ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาแต่ว่าคุณหนูใช้วิธีเดินตลาดเองเทียบราคาหลายร้านช่วยลดต้นทุนเท่าที่ทำได้แต่ว่าไม่ลดคุณภาพอาหารกำไรต่อถ้วยอาจจะไม่มากแต่ถ้าลูกค้ากลับมากินได้บ่อยร้านก็เดินต่อได้นี่คืออีก2หมุดของกินราคาประหยัดในจันทบุรีข้าวแกงเริ่มต้น20บาทก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทราคาอาจเล็กน้อยแต่ว่าในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ไม่น้อยเลยละค่ะ
4: มันไม่ได้แพงมากราคามันขึ้นลงๆอ่ะค่ะดูที่ราคาด้วยค่ะความสดด้วยร้านไหนถูกแล้วก็บุกร้านนั้นเลยมันก็ได้นะคะเอามากเขาว่าไม่น่าจะขึ้นค่ะเพราะวัตถุดิบมันยังไม่มันไม่สูงมากอยู่ราคานี้หนูก็อยู่ได้ลองมาชิมก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว15บาทลองแวะมาดูกันค่ะ
5: ไทยทั้งไทยใจเห็นนี้ต้องคู่เห็นนั้นต้องขึ้นไปถ้าใครไม่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเรา
1: ถ ือว่าดีเลยนะคะพี่เอ้ยก๋วยเตี๋ยว15บาทข้าว20บาท
0: ใช่ค่ะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้
1: ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหมดเวลาแล้วเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน
4: ์ลิงก์แปลกห้ามกด
5: เงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: งานง่ายเงินดีแค่ใช้มือถือก็รวยได้นี่อาจไม่ใช่งานในฝันแต่อาจเป็นกับดักของกระบวนการหลอกลวงข้ามชาติ
10: ตอนนี้มีงานดีงานง่ายเลยนะคะแค่ในเราต้องมีบัตรประชาชนเท่านั้นเองถ่ายแบบประชาชนได้เลยนะคะ
9: อย่าโอนเงินอย่าส่งข้อมูลส่วนตัวตรวจสอบให้ชัดก่อนตัดสินใจเพราะพลังของปัญญาคือเกราะป้องกันข่าวปลอมที่ดีที่สุดในรั้วมหาวิทยาลัยความคิด1โพสต์อาจส่งผลไกลกว่าที่คิดข่าวที่ยังไม่ผ่านการตรวจสอบอาจกระทบความเชื่อมั่นสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนคนรุ่นใหม่ต้องคิดอย่างมีวิจารณญาณตรวจสอบแหล่งที่มาและเปรียบเทียบข้อมูลก่อนแชร
11: ์ Smart Students Stop Fake News คิดก่อนแชร์เพื่ออาเซียนที่เข้มแข็ง

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการรอบภูมิภาคจะพาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวของอัญมณีไทยจากแหล่งต้นกำเนิดพลอยอันเรื่องชื่อสู่การสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับที่เปล่งประกาย
1: เมื่อพูดถึงอัญมณีหลายคน

0: ครื่องประดับแต่ก่อนที่พลอยเพียง1เม็ดจะกลายเป็นสร้อยคอธาตุและผ่านกระบวนการสร้างสารไทยวันนี้รายการจะพาคุมเนิดของอัญมณีไทยตั้งแต่อัญมณีก่อนจะเดินทางสู่จังหวัดจันทบุรีเมืองแห่งอัญมณีเพื่อเรียนรู้กระบวนการคัดเลือกพลอยการขึ้นรูปการเจรไนและการออกแบบเครื่องประดับที่ร่วมกันเพิ่มคุณค่าให้อัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับในระดับสากลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดเคยได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแหล่งพลอยที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยโดยเฉพาะที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกความรุ่งเรืองของเมืองพลอยแห่งนี้ไม่เพียงสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนแต่ยังหล่อหลอมวิถีชีวิตวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนวันนี้เรื่องราวเหล่านั้นได้รับการถ่ายทอดผ่านพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแหล่งเรียนรู้ที่รวบรวมประวัติศาสตร์ของเมืองพลอยไว้อย่างครบถ้วน
1: ครับประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณีแห่งนี้นะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยนะครับเราได้จัดตั้งขึ้นมานะครับตั้งอยู่ในหมู่ที่9นะครับทุ่งบ้านไร่นะครับเราสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานพี่น้องชาวจังหวัดตราดนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยในอดีตนะครับตั้งแต่พ.ศ.2516เนี่ยเราก็มีวิวัฒนาการความเจริญด้านการขุดพลอยนะครับแล้วที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราส่งออกขายต่างประเทศเนี่ยมีรายได้ปีละเป็นพันล้านบาทนะครับซึ่งทางเทศบาลตำบลบ่อพลอยเองเราเล็งเห็นความสำคัญนะครับในเด็กที่เกิดมารุ่นหลังๆเนี่ยไม่ได้เห็น วิถีชีวิตของปู่ย่าตายายนะครับที่เคยอยู่ณที่แห่งนี้นะครับเคยขุดพลอยนะครับเราก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกหลานเราที่เกิดในผืนแผ่นดินนี้นะครับได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดตัวเองว่าเป็นแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามนะครับแล้ววิธีการขุดทำอย่างไรวิธีการหาแร่นะครับเราจะต้องสังเกตจากอะไรนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับจะเล่าเรื่องราวตั้งแต่การเกิดนะครับของพลอยนะครับไปจนถึงกระบวนการแปรรูปนะครับซึ่งพิพิธภัณฑ์อย่างนี้เราสร้างขึ้นมาก็มีทั้งหมด7ห้องนะครับในห้องที่1เนี่ยก็จะเป็นการเล่าการกำเนิดของพลอยนะครับตามหลักของวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งย้อนอดีตไปจนถึงยุคไดโนเสาร์นะครับที่มีการระเบิดของภูเขาไฟนะครับแล้วก็มาเจอกับแร่รัตนชาตินะครับทำให้หินนะครับมีสีกลายเป็นพลอยนะครับแล้วก็ในห้องที่2นะครับห้องที่เรายืนณจุดนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่บอกเล่าห้องนี้เป็นความสำคัญมากกับเด็กลูกหลานของชาวจังหวัดตราดของพี่น้องอำเภอบ่อไร่นะครับซึ่งจะได้เห็นว่าปู่ย่าตายายที่เข้ามาอยู่ในอำเภอบ่อไร่ในอดีตเนี่ยในการขุดพลอยยุคก่อนที่จะมีเหมืองแร่เนี่ยนะครับเราใช้แฉลงนะครับใช้แฉลงใช้ตะแกรงในการล่อนพลอยนะครับจะต้องทำด้วยมือนะครับวิธีการขุดอย่างไรนะครับแล้ววิธีการหาสายแร่นะครับทำอย่างไรนะครับห้องนี้ก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องการหาพลอยในอดีตนะครับแล้วห้องที่3นะครับก็จะเป็นห้องเกี่ยวกับการล่อนพลอยนะครับว่าภูมิปัญญาปู่ย่าตายายนะครับในการที่จะคัดแยกดินหินนะครับออกจากอัญมณีนะครับเพื่อให้ได้อัญมณีมาเนี่ยก็มีภูมิปัญญาอย่างไรในการทำตะแกรงขึ้นมาในการล่อนพลอยนะครับส่วนจะเป็นห้องที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของยุคที่มีวิวัฒนาการในยุคแรกๆในการทำเหมืองพลอยนะครับซึ่งอำเภอบ่อไร่เนี่ยยุคแรกเลยเนี่ยน่าจะเกิดอยู่ช่วงราวๆปี 2516-17 นะครับที่มีนายทุนนะครับที่เข้ามาทำเหมืองพลอยเนี่ยนะครับมาจากทางจังหวัดจันทบุรีก็ไปนำต้นแบบนะครับที่ชาวบ้านเราเรียกกันว่าแย็กเนี่ยนะครับมาจากทางภาคใต้แล้วก็เอามาผลิตกันในอำเภอบ่อไร่นะครับก็ทำให้เกิดยุคอุตสาหกรรมเหมืองพลอยขึ้นนะครับในยุคนั้นก็จะเฟื่องฟูนิดนึงแล้วส่วนในห้องถัดไปนะครับก็จะเป็นห้องที่จำลองตลาดพลอยนะครับตลาดพลอย

0: ของพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบ่อพลอยเนี่ยในอดีตเนี่ยนะครับช่วงเช้าๆนะครับเราจะมีพ่อค้าจากกรุงเทพนะครับพ่อค้าจากจันทบุรีนะครับมานั่งนะครับก็จะซื้อพลอยจากในพื้นที่ซึ่งจะเป็นพลอยดิบนะครับซึ่งห้องที่5เนี่ยเราก็จะจำลองในส่วนนั้นนะครับส่วนห้องที่6นี่ก็จะเป็นเรื่องของการเผาพลอยในยุคแรกเริ่มเลยนะครับเผาจากเบ้าดินนะครับในยุคแรกเริ่มแล้วก็แต่ในปัจจุบันเนี้ยก็วิวัฒนาการก็จะเป็นเตาเผาไฟฟ้าไปแล้วนะครับแล้วก็ห้องสุดท้ายห้องที่7เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเจรนายพลอยนะครับทุกท่านที่ได้เข้ามาดูในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะได้เห็นเครื่องมือในการเจรนายพลอยในอดีตว่าเขาทำเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับในความตั้งใจที่เราจะสร้างเมืองพิพิธภัณฑ์เมืองยมนีแห่งนี้เกิดขึ้นมาแล้วที่สำคัญเนี่ยที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นแหล่งขุดพลอยเก่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยด้านข้างที่เป็นสระน้ำเนี่ยก็จะมีความลึกประมาณ 3-40 เมตรนะครับเพื่อว่าในอดีตนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นเหมืองพลอยใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เรานะครับแล้วในปีนึงเนี่ยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็รองรับนักศึกษานะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นนักเรียนนะครับที่เกิดในจังหวัดตราดนะครับมาเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดพลอยในบ้านเกิดตัวเองนะครับว่าเราเกิดในจังหวัดตราดซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดทั้งซิมสยามเนี่ยการทำการหาพลอยเนี่ยทำอย่างไรแล้วก็อีกสำคัญอย่างนึงก็นักศึกษาเกี่ยวกับอัญมณีนะครับของมหาวิทยาลัยมอบูรพานะครับก็มาเยี่ยมชมมาศึกษาอยู่ทุกปีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องยืนยันนะครับอำเภอบ่อไร่เราเนี่ยทำไมถึงมีแร่รัตนชาติอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยนะครับภาคธรณีวิทยาเนี่ยก็เคยเข้ามาศึกษาหินบักซ้อที่อำเภอบ่อไร่นะครับท่านก็ยืนยันว่าไอ้หินบักซ้อเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยที่มีอยู่กระจัดกระจายทั่วพื้นที่ของตำบลบ่อพลอยแล้วก็ตำบลนนทรีเนี่ยมันเป็นหินที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟนะครับก็เป็นเครื่องยืนยันว่าอัญมณีเนี่ยที่เกิดขึ้นมาได้ในอดีตก็ใช้ความร้อนจากภูเขาไฟนะครับพลอยที่เกิดขุดขึ้นได้จากอำเภอบ่อไร่นะครับเราก็จะเป็นพลอยแดงนะครับพลอยแดงทับทิมสยามที่เราใช้ชื่อคำว่าทับทิมสยามหรือคิงรูบี้เนี่ยนะครับที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเนี่ยนะครับเพราะว่าพลอยแดงที่เกิดจากอำเภอบ่อไร่เนี่ยจะมีความเข้มข้นนะครับเป็นแดงสีเลื่อนนกนะครับเราถึงเรียกว่าทับทิมสยามนะครับซึ่งในประเทศไทยนะครับพลอยแดงเราก็ขุดพบขึ้นได้จากหลายๆที่หลายๆจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเมืองกาญเมืองแพร่นะครับแต่ความสวยงามของสีสันเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งเลยของพลอยแดงเนี่ยก็ทับทิมสยามเนี่ยก็เป็นแหล่งกำเนิดจากอำเภอบ่อไร่ตำบลบ่อพลอยเรานะครับแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะครับเราก็เคยรองรับผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีเนี่ย66ประเทศนะครับเข้ามาเยี่ยมชมมาดูหลายๆท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญอัญมณีแต่ก็รู้ว่าทับทิมสยามเนี่ยแหล่งกำเนิดอยู่ที่จังหวัดตราดแต่ก็ไม่เคยมีใครได้มาเยี่ยมชมนะครับว่าเราก็เคยได้รับนะครับนักวิชาการต่างๆนะครับที่เข้ามาดูแหล่งกำเนิดของทับทิมสยามในที่แห่งนี้นะครับตั้งแต่ภูมิปัญญาตั้งแต่ปู่ย่าตายายในอดีตเนี่ยถ้าเรามาเรียนรู้เรื่องพลอยเนี่ยเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการของพลอยเนี่ยเกิดขึ้นมาในแต่ละยุคนะครับก็พี่น้องที่เกิดอยู่ในพื้นที่นะครับในอดีตเองเนี่ยเราค้นพบพลอยเนี่ยเราจะไปทำตัวเรือนหรือจะไปทำใส่สร้อยใส่แหวนต่างๆเนี่ยเราก็จะคัดเฉพาะพลอยที่มีความสุกสว่างนะครับซึ่งเราเรียกกันว่าในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกกันว่าพลอยดิบนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะหายากแล้วในยุคต่อมาเนี่ยเมื่อพลอยดิบเนี่ยที่มีความสวยงามเนี่ยหายากก็มีการเผาพลอยเกิดขึ้นมาซึ่งเป็นวิวัฒนาการเป็นแนวภูมิปัญญาความคิดของพี่น้องที่คนรุ่นเก่านะครับคิดขึ้นมาว่าพลอยเนี่ยสามารถไปเผาไฟนะครับด้วยความร้อนเป็นพันองศาเนี่ยทำให้มีประกายแสงออกมานะครับทำให้เกิดความสวยงามได้นะครับทุกวันนี้ก็วิวัฒนาการเนี่ยตั้งแต่เตาเผาปัจจุบันนี้ก็กลายเป็นไฟฟ้านะครับเพราะนั้นพี่น้อง ชาวบ่อไร่เนี่ยปัจจุบันนี้นะครับเรื่องของทับทิมสยามเนี่ยเราก็ถูกนำไปขึ้นตัวเรือนนะครับทำให้ในการประกอบกับเสื้อผ้าอภรรท์ของสุภาพสตรีนะครับเราก็จะมีในรูปแบบต่างๆหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัญมณีทับทิมสยามนะครับเราก็เป็นสินค้าโอท็อปที่แปรรูปนะครับอัญมณีเป็นตัวเรือนไม่ว่าจะเป็นแหวนเป็นต่างหูเป็นอะไรนะครับก็จะมีดาราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือนักร้องเนี่ยมากกว่า10ท่านนี้เข้ามาเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศนะครับก็มีหลายคณะที่เข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเราก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่นะครับอยู่ในเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะครับเพราะว่าเราต้องการให้ชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับก็ได้มาแวะเวียนได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของอีกหน้าหนึ่งนะครับของจังหวัดตราดนะครับที่เกิดอยู่ณแผ่นดินของอำเภอบ่อไร่แห่งนี้นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับหรือมาจากต่างประเทศนะครับท่านใดที่มาเที่ยวจังหวัดตราดนะครับอำเภอบ่อไร่เราแห่งนี้นะครับก็เป็นแหล่งกำเนิดทับทิมสยามนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้อีกแหล่งหนึ่งนะครับที่ท่านจะได้เห็นประวัติความเป็นมาในการเกิดของอัญมณีท่านก็จะได้เห็นวิธีการทำนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยแวะเวียนเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่9โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับท่านใดที่มาเป็นหมู่คณะนะครับก็สามารถติดต่อประสานงานมาได้สำหรับท่านที่มาเป็นหมู่คณะแล้วมีความต้องการจะล่อนพลอยนะครับอยากเข้าถึงวิถีชีวิตนะครับว่าการล่อนพลอยจริงๆทำไงนะครับก็สามารถติดต่อมาได้เราก็จะจัดพื้นที่ให้นะครับ
1: พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่จัดแสดงวัตถุทางประวัติศาสตร์หากแต่เป็นพื้นที่ที่รวบรวมเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ทำให้เมืองพลอยแห่งนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกภายในพิพิธภัณฑ์ถ่ายทอดเรื่องราวตั้งแต่การกำเนิดของอัญมณีใต้พื้นพิภพกระบวนการสำรวจขุดและร่อนพลอยเครื่องมือทำเหมืองวิถีชีวิตชาวเหมืองตลอดจนเรื่องราวของทับทิมสยามอัญมณีอันเป็นเอกลักษณ์ของบ่อไร่ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจากต้นกำเนิดของพลอยในผืนดินการเดินทางของอัญมณียังไม่สิ้นสุดเพราะพลอยดิบทุกเม็ดยังต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกเจียระไนและการออกแบบอย่างประณีตจึงจะเผยประกายความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายในจุดหมายต่อไปของเราคือจังหวัดจันทบุรีศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยนอกจากจะเป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณีที่สำคัญของประเทศแล้วยังเป็นแหล่งรวมช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญด้านการเจียระไนและการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มคุณค่าให้กับอัญมณีไทยจนได้รับการยอมรับจากตลาดโลก
2: การทำพลอยของจังหวัดจันทบุรีนะในปัจจุบันนี้ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากกับอดีตที่ผ่านมานะครับทุกวันนี้เราต้องนำเข้าวัตถุดิบหรือพลอยก้อนเนี่ยจากต่างประเทศเป็นหลักเลยก็ถ้าเทียบสัดส่วนก็อยู่ประมาณ 90% นะฮะส่วนพลอยของจันทบุรีเราก็จะเหลือสักประมาณ 10% ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเรามีพลอยวัตถุดิบเป็นของตัวเองใช่ไหมฮะอย่างเช่นเราไปเอาที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดอำเภอขุงที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนนะฮะแล้วก็ที่ตำบลบางอาจะซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองหรือบุษราคำนะฮะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเหลือแค่ตำบลบางอาจะเป็นหลักที่ยังเป็นพลอยของเราเองนะฮะเขาเป็นบุษราคำเขียวส่องโกเมนหรือสตานะฮะโดยส่วนใหญ่แล้วก็นำเข้าจากต่างประเทศนะฮะ 90% ก็จะมีหลายๆประเทศเช่นศรีลังกาพม่าทางแถบแอฟริกาก็เช่นโมซัมบิกนะฮะมาดากัสการ์แทนซาเนียไนจีเรียเป็นต้นนะครับพลอยที่เรานำของอำเภอบ่อไร่มาเจรไนในสมัยก่อนก็จะเป็นทับทิมนะฮะหรือสีแดงนะฮะเป็นพลอยที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดจันทบุรีเป็นอย่างมากในอดีตนะฮะเพราะว่าพลอยที่อำเภอบ่อไร่นะฮะจังหวัดตราดนะฮะหรือว่าที่ตำบลตกพรมตำบลบ่อเวนเนี่ยเป็นพลอยที่มีเอกลักษณ์อย่างมากเช่นมันจะเป็นพลอยทับทิมสีแดงที่เป็นสีเลือดนกนะฮะแล้วก็เป็นสีที่ ใครๆเห็นหรือ

นักอัญมณีจากทั่วโลกมาเห็นก็ต้องชื่นชอบกันทุกคนเพราะว่าเป็นพลอยที่สีแดงสดเวลามาผ่านการเจรไนปุ๊บเนี่ยมันจะมีประกายแวววาวสีหวานฉ่ำมากแล้วก็เป็นที่ต้องการของโลกเลยฮะพลอยดิบนะฮะที่เราได้จากการไปซื้อมานะฮะจากเหมืองต่างๆขบวนการแรกเลยที่เราจะต้องมาใช้ก็คือเรื่องการเผาหรือการปรับปรุงคุณภาพด้วยฟาร์มร้อนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์ฟาร์มรู้ที่เป็นฟาร์มลับของจังหวัดจันทบุรีและของประเทศไทยเป็นอย่างมากเลยนะเรื่องขบวนการเผาเนี่ยมันจะเป็นฟาร์มรู้จากรุ่นสู่รุ่นซึ่งฟาร์มรู้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถ่ายทอดให้คนภายนอกทราบนะฮะมันจะถ่ายทอดกันเฉพาะคนในวงตระกูลซึ่งทั่วโลกเนี่ยเขายอมรับว่าคนจันทบุรีเนี่ยมีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยฟาร์มร้อนเนี่ยเก่งที่สุดในโลกแล้วตรงเนี้ยก็เป็นฟาร์มรู้ที่ต่างชาติเนี่ยต้องการเป็นอย่างมากนะฮะหลังจากการเผาเสร็จปุ๊บนะฮะเราก็จะมาผ่านขบวนการเจรไนซึ่งขบวนการเจรไนเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นอีก3ขั้นตอนนะฮะขั้นตอนแรกก็คือการโกนพลอยการโกนพลอยเนี่ยคือการกําหนดรูปร่างของพลอยซึ่งขั้นตอนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากเพราะว่าช่างเนี่ยจะต้องมีการตั้งน้ําของพลอยการตั้งน้ําเนี่ยก็คือการกําหนดรูปร่างการกำหนดสีว่าเราจะเอาตรงไหนเป็นหน้าเป็นก้นเอาสีไว้ตรงไหนของพลอยนะฮะซึ่งถ้าเราตั้งน้ำผิดเนี่ยมันจะทำให้พลอยเม็ดเนี่ยดูไม่สวยงามสีจะไม่เสมอนะฮะแต่ถ้าเราตั้งน้ำถูกต้องเวลาเจรไนเสร็จแล้วเนี่ยสีของพลอยจะเสมอทั่วกันทั้งเม็ดทำให้พลอยเม็ดเนี่ยมีความน่าสนใจและก็สวยงามมากขั้นตอนที่สองก็คือเรื่องของการแต่งพลอยหลังจากที่เราโกนพลอยมาแล้วแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการแต่งพลอยนะการแต่งพลอยก็คือว่าหลังจากเรากำหนดรูปร่างเสร็จปุ๊บเราก็จะทำให้ผิวของพลอยเนี่ยเรียบโดยการใช้แพลนแต่งซึ่งแพลนเนี่ยจะเป็นตัวทำให้ผิวพลอยเนี่ยเรียบนะพอเรียบเสร็จปุ๊บก็ไปสู่ขั้นตอนที่3ก็คือเรื่องของการเจรไนการเจรไนเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ทำให้เกิดประกายแวววาวนะฮะเป็นขั้นตอนที่ทำให้พลอยเนี่ยเงานะฮะแล้วก็การเจรไนเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในการใช้เครื่องจักรเช่นเราจะใช้ผงเพชรเบอร์ไหนทำให้พลอยมีประกายแวววาวที่สวยงามมากขึ้นสีความเงาฉ่ำขึ้นอันนี้ฮะมันอยู่ที่เทคนิคของช่างแต่ละคนพลอยที่เราจะนำมาทำเครื่องประดับนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยพลอยเราก็ถือว่าเป็นวัตถุดิบนะฮะในเมื่อวัตถุดิบได้มาผ่านกระบวนการแปรรูปมันจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับพลอยเม็ดนั้นได้อีกมากมายมหาศาลเลยนะถ้าเรานำพลอยมาไว้ในเครื่องประดับปุ๊บเราจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะเลยเช่นพลอยสมมติว่าขายเม็ดนึงเนี่ยเปล่าๆเนี่ยอาจจะขายได้กะรัตละ 100,000 บาทแต่เวลามันอยู่ในตัวเรือนหรือเครื่องประดับเนี่ยมันจะสามารถอัพราคาได้เป็นอีกเท่าตัวเลยนะฮะแล้วก็การดีไซน์เครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องการของทั่วโลกนะฮะนักออกแบบเราหรือช่างเจรไนเราเนี่ยเก่งมากในการดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเราเองนะฮะองค์ประกอบที่ทำให้เครื่องประดับชิ้นนี้น่าสนใจมากขึ้นก็คือเรื่องความปราณีตในการออกแบบของช่างทำจิวเวลรี่นะฮะแล้วก็ดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนแบรนด์ของจันทบุรีเราก็มีหลายร้านค้าผู้ประกอบการเราหลายคนซึ่งแต่ละคนก็จะคิดค้นแบรนด์ของตัวเองและก็ลักษณะอัตลักษณ์จิวเวลรี่ของตัวเองนะฮะองค์ประกอบ1ชิ้น ที่ทำให้เครื่องประดับน่าสนใจก็คือการเลือกใช้พลอยการเลือกใช้วัตถุดิบนะฮะพลอยที่ผ่านการเจรไนที่ได้มาตรฐานซึ่งมี4 CS นี่หมายความว่ามาตรฐานตัว C 4อย่าง C แรกก็คือเรื่องของคัลเลอร์นะฮะสีต้องเสมอกันฮะไม่เอียงไม่จืดไม่จาง2ก็คือ clarity ก็คือความสะอาดในเนื้อของพลอยพลอยจะต้องไม่มีรอยแตกต้องมีความใสแทบจะเป็น 100% นะฮะ C ที่3ก็คือเรื่องของ cutting ก็คือการเจรไนที่ได้สมส่วนมาตรฐานไม่สูงไปไม่ต่ำไปนะฮะ C ที่4ก็คือเรื่องของน้ำหนักหรือกะรัตนะฮะซึ่ง 4CS เนี่ยจะเป็นตัวประกอบทําให้พลอยเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเรานําพลอยที่สุดยอดผ่านมาตรฐานสูงสุดมาไว้ในตัวเรือนมันก็ทําให้เครื่องประดับชิ้นเนี่ยมีเสน่ห์ทําให้พลอยเนี่ยน่าซื้อเครื่องประดับชิ้นเนี่ยน่าซื้อมากขึ้นอีกอย่างนึงการออกแบบของช่างที่ไม่เหมือนใครเป็นเอก

0: ลักษณ์ของตัวเองเนี่ยฮะยิ่งดึงดูดมากเลยฮะซึ่งเครื่องประดับพวกนี้จะเป็นเครื่องประดับประเภทแบบสั่งทำหรือว่า มีคุณค่าสูงสำหรับลูกค้าที่ต้องการฟาร์มพรีเมียมนะฮะปัจจุบันเนี่ยเครื่องประดับผมถือว่าในปี2026เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะฮะสมัยก่อนผู้บริโภคที่ใช้เครื่องประดับเนี่ยชอบซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมหรือว่าแสดงฐานะของตัวเองแต่สมัยเนี้ยเป็นการซื้อเครื่องประดับเพื่อแสดงตัวตนของผู้ใช้นะฮะคือผู้ใช้เนี่ยจะมาเลือกซื้อเครื่องประดับในลักษณะแบบเป็นแสดงตัวตนเช่นเป็นพลอยของตัวเองประจำราศีประจำวันเกิดของตัวเองหรือว่าสั่งทำเป็นคอลเลกชันพิเศษสำหรับตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะสลักชื่อเช่นตัวย่อเป็นต้นใต้ท้องแหวนซึ่งสมัยก่อนเนี่ย เราซื้อเครื่องประดับเพื่อสะสมเป็นสมบัติในอนาคตแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วเนื่องจากว่าเศรษฐกิจที่มันซบเซาลงด้วยทำให้ผู้ประชาชนผู้บริโภคเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยลงก็เปลี่ยนพฤติกรรมการซื้อเครื่องประดับเนี่ยในราคาที่ถูกลงแต่ก็ยังคงความสวยงามความประณีตในแบบของตัวเองไว้นะฮะในความคิดของผมนะฮะอันดับแรกเลยเราก็ต้องพิจารณาจากบัดเจ็ตเราก่อนนะฮะว่าเราเนี่ยมีทุนทรัพย์ในการที่จะซื้อเครื่องประดับในราคาเท่าไหร่ที่ซื้อแล้วไม่เดือดร้อนกับกระเป๋าเงินของเรานะฮะอันดับที่2ก็คือความชอบนะฮะว่าเราเนี่ยชอบลักษณะเครื่องประดับประเภทไหนเช่นงานเงินหรืองานทองนะฮะแล้วก็ใช้พลอยอะไรใช่มั้ยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าบางคนเนี่ยมาซื้อเครื่องประดับเพื่อใช้เป็นพลอยราศีของตัวเองใช้เป็นพลอยวันเกิดของตัวเองนะฮะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยชอบดีไซน์แบบไหนวัฒนธรรมไทยหรือเป็นการดีไซน์แบบร่วมสมัยในยุคปัจจุบันแนวมินิมอลนะฮะเดี๋ยวนี้วัยรุ่นใหม่นะฮะซื้อแบบแนวมินิมอลประจําวันคือใส่ได้ทุกวันเลยไม่เบื่อนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยต้องจับต้องได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของความน่าเชื่อถือก็คือซื้อเครื่องประดับแล้วต้องเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนะฮะเราก็ถึงต้องมีที่สวนอัญมณีเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการของที่เป็นของแท้และราคาย่อมเยานะฮะทิศทางของอัญมณีและเครื่องประดับก็คงจะเป็นแนวที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ฮะว่าอาจจะต้องเป็นแนวที่ว่าใส่ได้ทุกวันไม่เบื่อแล้วก็เป็นพลอยแท้ตอนนี้พลอยมาแรงกว่าเพชรนะฮะผมมองว่าลูกค้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะหันมาซื้อพลอยมากกว่าเพชรแล้วในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าพลอยเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ของมันมีเรื่องราวมันมีสตอรี่นะฮะที่ไม่เหมือนเพชรพลอยเม็ดนึงบางทีมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมายเลยมันมาจากที่ไหนมันผ่านอะไรมามันถูกเจรไนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พลอยบางเม็ดนี่เป็นพลอยที่หายากลูกค้าก็แสวงหากันนะผมก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างทับทิมสยามเนี่ยเป็นพลอยทับทิมจันเนี่ยสมัยนี้ไม่มีเหมืองให้ขุดละเป็นพลอยที่เก็บสะสมกันมาลูกค้าเนี่ยมาแสวงหากันเยอะมากเลยว่าเอ้ยอยากได้ทับทิมจันไปเก็บไว้สักเม็ดนึงเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกอันนี้ฮะเป็นตัวอย่างที่ลูกค้ามาหากันสำหรับผู้ที่อยากได้อัญมณีและเครื่องประดับนะฮะไว้ในครอบครองผมก็แนะนำฮะให้มาเชิญชมแล้วก็มาเลือกซื้อกันที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรีแห่งนี้นะฮะซึ่งอันเนี้ยเราเป็นศูนย์ที่ตั้งโดยจังหวัดจันทบุรีนะฮะเป็นศูนย์มาตรฐานแล้วก็ดูแลควบคุมมาตรฐานเนี่ยโดยสมาคมผู้ค้าอัญมณีแล้วก็พาณิชย์จังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดจันทบุรีด้วยเนี่ยเพื่อสร้างความรับรู้และการันตีให้กับลูกค้าว่าเราเนี่ยได้ของแท้แน่นอนไม่โดนของปลอมอีกอย่างนึงเรายังมีห้องแลบของมอบุรพาเนี่ยคอยตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานว่าเครื่องประดับที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของแท้จริงๆมีใบเซอร์ให้นะฮะอันนี้ก็ถ้าสนใจก็ขอเชิญมาได้นะครับไม่มีวันปิดเลยเปิดทุกวัน
1: เบื้องหลังประกายอันงดงามของอัญมณีทุกเม็ดคือความละเอียดอ่อนในทุกขั้นตอนตั้งแต่การวิเคราะห์รูปทรงของพลอยการกำหนดเหลี่ยมเจียระไนไปจนถึงการขัดเงาเพื่อดึงสีสันและประกายที่ดีที่สุดออกมาศาสตร์แห่งการเจียระไนจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นศิลปะที่ต้องอาศัยทั้งประสบการณ์ความชำนาญและความเข้าใจในธรรมชาติของอัญมณีแต่ละชนิดเมื่อผ่านการเจียระไนพลอยแต่ละเม็ดจะถูกนำมาสร้างเป็นเครื่องประดับ ที่มีเอกลักษณ์ทั้งแหวนสร้อยคอต่างหูและกำไลซึ่งผสานคุณค่าของอัญมณีเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ของงานหัตถศิลป์ของช่างไทยจนเกิดเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับทั้งในและต่างประเทศจากพื้นดินที่อุดมไปด้วยอัญมณีสู่ภูมิปัญญาการคัดเลือกเจียระไนและการสร้างสรรค์เป็นเครื่องประดับทุกขั้นตอนล้วนสะท้อนคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติงานหัตถศิลป์และความประณีตของช่างฝีมือไทยที่ร่วมกันสืบสานมรดกอันทรงคุณค่านี้จากรุ่นสู่รุ่นวันนี้อัญมณีไทยไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่เปล่งประกายหากยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยถ่ายทอดอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ของความเป็นไทยสู่สายตาผู้คนทั่วโลกพร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยอย่างต่อเนื่องจากต้นกำเนิดของพลอย1เม็ดสู่ผลงานแฟชั่นที่เปล่งประกายและทรงคุณค่าคืออีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการรอบภูมิภาคแล้วสวัสดีค่ะ
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
4: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
5: ้จะเป็นยังไงอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
6: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
7: เราเตรียมความพร้อมนะเพื่อสู่อาเซียน
8: เน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่องสุขภาพ
3: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
9: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม
10: ่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

ไทยและสิงคโปร์ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมเดินหน้าจัดส่งข้าวไทย100,000 ตันภายใน5ปี

0: และขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้งสองประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่าน5โซนกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้พร้อมกิจกรรมศิลปะหัตถศิลป์อาหารและประเพณีไทยจัดถึง6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
1: ชาวบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนทำเมนูแกงเลียงกุ้งสด1ปีมีครั้งเดียวเนื้อเหนียวหนึบหนับนุ่มนวลอร่อยลืมอิ่มทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะ
2: ค่ะติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะไทยและสิงคโปร์ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือในอาเซียนค่ะพร้อมกับเดินหน้าจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีและขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนวองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสิงคโปร์ให้มีความครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นความร่วมมือสำคัญครอบคลุม4เสาหลักได้แก่ประการแรกนะคะคือสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานและอาหารทั้งสองฝ่ายค่ะมุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทยจำนวน 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีประการที่2เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลมุ่งกระชับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ของไทยในประการที่3ค่ะทางกลาโหมและความมั่นคงของทั้งสองประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นและก็ประการที่4นะคะการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคโดยไทยได้สนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าพร้อมกับประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนอกจากนี้ค่ะผู้นำทั้งสองประเทศนะคะยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมมือดังกล่าวค่ะครอบคลุมทั้งการพัฒนาชุมชนการเสริมศักยภาพและคุ้มครองคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีและการพัฒนาเด็กและครอบครัวตลอดจนการคุ้มครองเด็กโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทยและสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
3: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่าน5โซนกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้พร้อมกิจกรรมศิลปะหัตถศิลป์อาหารและประเพณีไทยจัดถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานี

0: ต่อด้วยสีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวให้ผู้ชมได้ทดลองทำงานศิลป์ไทยขณะที่โซน2มือช่างเปิดประสบการณ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยอาทิการทอผ้าการจักสานการทำยาดมสมุนไพรและการเขียนเครื่องเบญจรงค์และโซนสุดท้ายนะคะสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีนำเสนอประเพณีและความเชื่อผ่านประสบการณ์แบบ Immersive Cultural Experience พร้อมกิจกรรมลงมือทำหน้ากากผีตาโขนเทียนพรรษาโคมล้านนาและงานประดิษฐ์พื้นถิ่นต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีโซน10สุดท้ายนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้สัมผัสสีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณ Impact Exhibition Hall 7-8 เมืองทองธานีค่ะ
1: ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็เร่งบูรณาการหน่วยงาน3จังหวัดภาคตะวันออกนะคะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมกับวางแผนสำรองน้ำรับมือกับภัยแล้งในปีหน้าค่ะหลังพบปริมาณฝนมีแนวโน้มน้อยลงโดยเน้นจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ศาลากลางจังหวัดระยองค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดครั้งที่1/2569โดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3จังหวัดเข้าร่วมค่ะที่ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการและการรับมือภัยพิบัติโดยประธานระบุว่าปริมาณน้ำในปีนี้นะคะมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะไม่รุนแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกหน่วยงานนั้นยังต้องเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพประชาชนทั้งสถานที่พักอาหารยารักษาโรคและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้าเนื่องจากปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มน้อยจึงกำชับทำให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้านะคะพร้อมกับนำข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและศูนย์ข้อมูลน้ำมาใช้ประกอบการวางแผนรวมไปถึงการจัดทำแผนสำรองรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการคาดการณ์ค่ะส่วนด้านงบประมาณนะคะมีการขอรับการสนับสนุนงบกลางสำหรับดำเนินงานด้านน้ำบาดาลในพื้นที่3จังหวัดโดยจังหวัดจันทบุรีได้รับงบประมาณขุดเจาะน้ำบาดาลแล้ว28จุดค่ะพร้อมกับเตรียมงบประมาณสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำแล้วก็สามารถเสนอของบเพิ่มได้หากพื้นที่มีความจำเป็นทั้งนี้ประธานนะคะก็ได้กำชับให้หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้ง3จังหวัดค่ะได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกับติดตามผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการอย่างต่อเนื่องต่อไปค่ะ
0: ด้านกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกนะคะได้เดินทางถึงเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีท่ามกลางการต้อนรับจากหน่วยงานในพื้นที่พร้อมมอบพวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยเป็นที่ระลึกก่อนที่จะกระจายเข้าที่พักและท่องเที่ยวคาดว่าช่วยเพิ่มการใช้จ่ายและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะบรรยากาศบริเวณโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาจังหวัดชลบุรีเป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังเวลาประมาณ 14:30 นกำลังพลทหารสหรัฐชุดแรกค่ะเดินทางโดยรถบัสจากท่าเรือเข้าสู่เมืองพัทยาท่ามกลางความสนใจของสื่อมวลชนที่ติดตามบรรยากาศการเดินทางขึ้นฝั่งด้านนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับพร้อมมอบพวงมาลัยผ้าพันคอลายไทยเป็นของที่ระลึกจากเมืองพัทยาเพื่อสร้างความประทับใจและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยก่อนที่กำลังพลจะทยอยเดินทางไปยังที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งนี้โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาเป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลจากท่าเรือเข้าสู่พื้นที่พัทยากลางก่อนกระจายตัวไปยังโรงแรมเกสต์เฮาส์และสถานที่พักต่างๆโดยไม่ได้หมายความว่ากำลังพลทั้งหมดที่เดินทางมายังจุดดังกล่าวจะเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ขณะเดียวกัน

0: หน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกำลังพลโดยเฉพาะบริการทางการเงินโดยภายหลังลงจากรถบัสนะคะก็พบว่ากำลังพลบางส่วนเข้าใช้บริการตู้ ATM ก่อนออกไปพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ
1: ส่วนบริเวณด้านชายหาดหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงนะคะพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารจากมณฑลทหารบกที่14และเจ้าหน้าที่ EOD ค่ะก็ร่วมปล่อยแถวระดมกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้แบ่งกำลังเป็น5ชุดด้วยกันนะคะก็มีเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 2:00 น.ครอบคลุมบริเวณชายหาดพัทยาถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและบริเวณโค้งดงตลาดนะคะพร้อมตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยรอบค่ะทางด้านนายบรเมศก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีนะคะไม่เอาเปรียบหรือว่าเรียกเก็บราคาสินค้าและบริการเกินควรเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนด้านตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าทุกหน่วยงานนั้นได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1155นะคะส่วนประชาชนทั่วไปค่ะโทรได้ที่191ได้ตลอดเวลาค่ะ
0: ทางด้านของนายนริศนิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงและผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานะคะก็ได้ลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาโดยบรรยากาศในช่วงหัวค่ำค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเข้าพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐเริ่มออกมาเดินเที่ยวและใช้บริการสถานประกอบการต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่านะคะในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ถึง 23:00 น.จะมีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการอย่างคึกคักสำหรับกำลังพลสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln มีประมาณ 5,000 นายและมีกำหนดพักผ่อนในเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะยังนำกำลังพลทหารสหรัฐขึ้นรถ2แถวสาธารณะเพื่อชมบรรยากาศและสถานที่สำคัญรอบเมืองพัทยาสร้างประสบการณ์สัมผัสวิถีการเดินทางในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
1: กรมอาเซียนส่งมอบสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่41โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเสริมความรู้เยาวชนไทยก้าวทันภูมิภาคโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายวัฒยุทธวิจารณ์ภัยกิจรองอธิบดีกรมอาเซียนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอาเซียนเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่41โดยมีดร.วัฒยุทธพุทธพรหมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นายศักนันท์ศรีไพรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีคณะผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด1โรงเรียน1ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชนและเยาวชนไทยมาตั้งแต่ปี2557เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสถานศึกษาทั่วประเทศโดยในปีงบประมาณ2568สามารถส่งมอบห้องสมุดอาเซียนครบทั้ง77แห่งใน77จังหวัดตามเป้าหมายและจะเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอาเซียนให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพัฒนาการของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนายวาทยุทธได้กล่าวว่าเยาวชนไทยจำเป็นต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนควบคู่กับทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ7ล้านคนและมีความเชื่อมโยงกับ ชีวิตแล้วก็อนาคตของคนไทยโดยตรงขณะเดียวกันค่ะอาเซียนยังมีการพัฒนาการสำคัญทั้งการรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคศ2045การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ของติมอร์เลสเตรวมไปถึงการที่ประเทศไทยเตรียมดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีก็จะนำไปประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเพื่อให้ห้องสมุดนั้นเป็นพื้นที่เปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เด็กเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เห็นว่าอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของทุกคนค่ะ
0: คุณผู้ชมคะชีวิตของคนชายแดนตาพระยาวันนี้อาจดูเหมือนกลับมาเป็นปกติแต่ความไม่แน่นอนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญค่ะเช่นเดียวกับลุงแนบเกษตรกรวัย70ปีที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับผืนไร่ผืนนาเพียงแต่วันนี้มีหลุมหลบภัยเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะ

0: ทุกเช้าชีวิตของลุงแนบวัย70ปีชาวอำเภอตาพยาจังหวัดสระแก้วยังเริ่มต้นเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาจูงวัวออกไปกินหญ้าดูนาข้าวปลูกผักปลูกพืชไร่รวมถึงมันสำปะหลังชีวิตของเกษตรกรคนหนึ่งวนเวียนอยู่กับพื้นดินที่เขาเรียกว่าบ้านมานานหลายสิบปีวันนี้น้ำยังคงไหลเข้านาต้นข้าวยังต้องได้รับการดูแลวัวก็ยังต้องกินหญ้าเพราะไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรชีวิตก็ยังต้องเดินต่อ
1: โอ้ยตั้งแต่เล็กจนโต
2: อย
1: ู่
2: ที่นี่มาตลอด
1: ครับ
2: มีอาชีพทำอะไรบ้าง
1: มีทำนาทำสวนมันทำไร่มัน
2: รายได้ดีไหม
1: มันเพิ่งมีราคาปีนี้ปีเดียว
2: อะไร
1: สามบาท
2: อะไรที่ราคาดีอะคะ
1: แต่ก่อนราคาบาท90บาทกว่าแต่นี้ขึ้นสามบาทเออค่อยยังชั่วหน่อย
2: มันเหรอ
1: ครับแต่ข้าวไม่รู้จะมีราคาหรือเปล่าไม่รู
0: ้ภาพตรงหน้าอาจดูเหมือนทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับคนที่เคยได้ยินเสียงลูกระเบิดและเคยเห็นสถานการณ์ชายแดนเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาคำว่าปกติอาจไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
1: เสียงปืน
2: เสียงแบบไหน
1: เสียงดังมากเลยครับ
2: แล้ว
1: เสียงดังจนไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่ได้ บังเกอร์นะกลัวแค่ได้ยินเสียงปืนก็กลัวแล้วคนเราลูกก็พาไปชนแต่ผมมีข้าวของรถไถวัวควายอยู่นี่เราเลยไปไหนไม่ได้ลูกก็บอกว่าทิ้งไปพ่อจะทิ้งได้ไงทิ้งไปก็กลัวโจรขโมยมาเอาวัวเอาของ
0: และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าท่ามกลางสิ่งเดิมๆที่ยังอยู่บ้านหลังเดิมนาแปลงเดิมและวิถีชีวิตแบบเดิมวันนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือหลุมหลบภัยโดยก่อนหน้านี้ลุงแนบเลือกสร้างมันเอาไว้ข้างบ้านแทนการทิ้งบ้านและพื้นที่ทำกินไปอยู่ที่อื่นแม้วันนี้จะไม่ได้ใช้แต่หลุมแห่งนี้ยังถูกเก็บและดูแลเอาไว้เพื่อวันที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดสถานการณ์กลับมาอีกหรือไม
1: ่โอเคความไม่ประมาทความไม่ประมาทเอาไว้เก็บไว้ก่อนดีกว่าอยากจะสร้างให้มันสูงแต่ไม่มีตังค์สร้างให้มันเดินเข้าออกนอนสบายอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนถึงจะดีแต่มันไม่ใช่ส่วนเกินเอาไว้ชีวิตไว้ปลอดภัยดีกว่ามันใช่ส่วนเกิน
0: สำหรับลุงแนบแล้วนะคะบ้านก็ยังคงเป็นบ้านผืนนาวัวพืชผักและไร่มันยังเป็นความสุขของชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้ชีวิตธรรมดาของคนชายแดนมีหลุมหลบภัยเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมันอาจไม่ใช่ภาพความหวาดกลัวแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนและใช้ชีวิตให้ปกติบนความไม่ปกติของชายแดนตาพยา NPT ภาคกลางรายงาน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ย้ำการบูรณาการหน่วยงานรัฐตำรวจธนาคารและศาลเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับเตือนประชาชนค่ะยึดหลักสี่ไม่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดโดยศาลอาญาพร้อมกับร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลัดกระทรวงดีอีได้กล่าวว่ากระทรวงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.และภาคธนาคารเพื่อกำหนดมาตรการรับมือภัยออนไลน์และเชื่อมโยงการทำงานกับกระบวนการของศาลอาญาโดยเฉพาะการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงดีอียังได้ดำเนินงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่า AOC 1441ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างตำรวจและธนาคารเพื่อช่วยระงับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์โดยประชาชนสามารถติดต่อเพื่อขอระงับบัญชีธนาคารได้ทันทีเมื่อถูกหลอกให้โอนเงินพร้อมกับประสานตำรวจดำเนินคดีส่วนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงดีอีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้หน่วยงานรัฐปิดระบบที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เร่งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบที่ยังใช้งานอยู่รวมไปถึงเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอปลัดกระทรวงดีอีก็ย้ำนะคะว่านอกจากมาตรการของทางภาครัฐแล้วการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนก็ถือเป็นเกราะป้องกันภัยออนไลน์ที่สำคัญค่ะโดยขอให้มีสติระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทางการก่อนดำเนินการใดๆพร้อมยึดหลักสี่ไม่นะคะก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนเพื่อป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะเดินทางไปยังตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลตรีอภิรัตน์รามนัสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค1พันเอกณัฐพลวิเชียรวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14พร้อมด้วยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพร้อมของพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าตรวจดูแลและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาย้ำให้การดำเนินงานทุกด้านนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: พาไปชมชาวบ้านคลองมะนาวนะคะขุดหัวมันเทียนทำเมนูแกงเลียงกุ้งสด1ปีมีครั้งเดียวเนื้อเหนียวหนึบหนับนุ่มนวลอร่อยลืมอิ่มค่ะที่บ้านคลองมะนาวหมู่ที่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะนางไพเราะสอนมณีนางอ้วนและนางสุทินขำวงชาวบ้านคลองมะนาวนะคะช่วยกันขุดหัวมันเทียนที่อยู่ภายในป่าข้างบ้านริมสวนผลไม้เนื่องจากในช่วงนี้ค่ะก็เริ่มมีหัวมันเทียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนโดยพื้นที่ที่มีหัวมันเทียนขึ้นอยู่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมและจะพบต้นของหัวมันเทียนที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ยาวเกี่ยวกันอยู่ตามต้นไม้ลักษณะใบเรียวมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินและเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆค่ะถ้าไม่สังเกตนะคะก็จะมองไม่เห็นเมื่อพบเถาที่มีขนาดสมบูรณ์และมีหัวแล้วก็จะใช้เสียมขุดเจาะลงไปในพื้นดินเป็นหลุมเล็กๆขนาดมือล้วงลงไปในหลุมได้หลังจากขุดลงไปลึกประมาณ1ช่วงแขนนะคะก็จะพบหัวมันเทียนฝังอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรกว่าจะได้หัวมันเทียนแต่ละหัวต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลุมละ 5-10 นาทีค่ะเมื่อขุดได้หัวมันเทียนมากพอแล้วนะคะก็นำหัวมันเทียนกลับบ้านเพื่อปรุงเมนูแบบพื้นบ้านโดยนำหัวมันเทียนไปล้างน้ำเอาเศษดินทรายออกปอกเปลือกหัวมันเทียนโดยเนื้อในเนี่ยจะมีสีขาวก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้เกลือเม็ดใส่ลงไปคลุกเคล้าเพื่อล้างเมื่อหัวมันเทียนออกค่ะก่อนที่จะล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2ครั้งหลังจากนั้นจะเตรียมน้ำพริกแกงเลียงประกอบไปด้วยหอมกระเทียมข่าตะไคร้พริกแดงหรือพริกแห้งก็ได้นะคะตำจนละเอียดแล้วก็ละลายน้ำใส่กะปิลงไปด้วยประมาณ1ช้อนข่าวตั้งไฟจนน้ำเดือดแล้วใส่หัวมันเทียนลงไปในหม้อให้หัวมันเทียนสุกดีประมาณ 10-20 นาทีจึงใส่กุ้งสดที่นำเนื้อกุ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆลงไปด้วยค่ะและยังใส่กุ้งสดเป็นตัวๆลงไปอีกครั้งนึงด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจึงปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาชิมรสได้ตามใจชอบค่ะแล้วใส่ใบแมงลักลงไปก่อนจะยกขึ้นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโดยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเมนูอื่นนะคะอาทิกุ้งลวกลาบส้มตำโดยหัวมันเทียนค่ะเมื่อนำมาแกงเลียงจะมีความพิเศษนั่นก็คือเนื้อมันเทียนจะเหนียวหนึบหนับแต่นุ่มละมุนลิ้นรสชาติจะออกหวานหอมมีความมันอยู่ในตัวหอมเครื่องปรุงแกงเลียงรับประทานกันแบบลืมอิ่มไปเลยทีเดียวค่ะ
0: ส่วนทางด้านคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์นะคะเน้นตรวจสอบความคืบหน้าการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะ นายตรัคภพอิงตระกูลรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายกนำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นครนายกลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สอดส่องการดำเนินงานโครงการภาครัฐในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์เพื่อประเมินความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักธรรมาภิบาลในช่วงเช้าค่ะทางคณะกรรมการนะคะก็ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกติดตามโครงการสำคัญ4โครงการด้วยกันค่ะได้แก่โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงละครโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเมืองโบราณดงละครโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลวงชวดโค้งและโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับติดตั้งเสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน121ต้นจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็เดินทางไปยังอำเภอองครักษ์เพื่อติดตามอีก2โครงการด้วยกันนะคะได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งพัฒนาและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดทรายมูลพร้อมกับติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้และโคมไฟโซลาเซลล์จำนวน142ชุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มุ่งติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมกับส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองจัดประชุมวิชาการอวท.ประจำปีการศึกษา2569พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนักเรียนนักศึกษาต้นแบบ RYTC Ambassador 2026ชิงทุนการศึกษา 40,000 บาทมุ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำจิตอาสาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถานศึกษาสู่สังคมค่ะที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยองนายกิตติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมัยสามัญประจำปีในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออวท.ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีนางสาวเจนจิราลาภเจริญนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้แสดงศักยภาพด้านภาวะผู้นำการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถทางวิชาการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับสู่มาตรฐานสากลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวด RYTC Ambassador 2026เพื่อค้นหานักเรียนนักศึกษาต้นแบบที่มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาทพร้อมสายสะพายและโล่รางวัลเกียรติยศรวมทั้งมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและเป็นตัวแทนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสู่สังคมค่ะการประกวดเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครทุกความหลากหลายนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันได้แก่มิสเตอร์ RYTC Ambassador 2026มิส RYTC Ambassador 2026และมิสไพร์ RYTC Ambassador 2026ค่ะสำหรับกำหนดการประกวดนะคะจะมีรอบคัดเลือกและอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในวันที่2และ9กันยายนและจากการประกวดรอบตัดสินในวันที่16กันยายน2569ค่ะ
0: ส่วนที่เทศบาลตำบลทับมาค่ะก็จัดอบรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะดึงเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา65คนค่ะร่วมเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดฝึกทักษะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมกับสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมเฝ้าระวังและก็ป้องกันยาเสพติดในชุมชนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number one หรือศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนและหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2569โครงการดังกล่าวมีเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน65คนโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำนักงาน งานสาธารณสุขจังหวัดระยองถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดรวมไปถึงพัฒนาทักษะการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงการอบรมมุ่งส่งเสริมแนวคิดเยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดพร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดรวมไปถึงเสริมศักยภาพเครือข่ายทูบีนัมเบอร์วันในระดับชุมชนและหมู่บ้านทั้งนี้เทศบาลตำบลทับมาได้มุ่งผลักดันศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนทั้งด้านการให้คำปรึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1: ด้านจังหวัดตราจากโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราประจำปี2569ค่ะนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราประจำปี2569ซึ่งจังหวัดตราโดยสำนักงานจังหวัดตราจัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนราชการส่วนกลางที่ประจำอยู่ในจังหวัดตราและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น43หน่วยงานเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราดค่ะสำหรับการจัดโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราดประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐในการประเมินความเสี่ยงวางมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยสาระสำคัญคือการทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถมองเห็นว่างานใดมีความเสี่ยงเสี่ยงตรงไหนและจะป้องกันอย่างไรเพื่อลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบและทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานปปท.เขต2จังหวัดชลบุรีมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐและการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะ
0: สอนชนสมุทรปราการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลยกระดับทักษะบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานมุ่งให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลค่ะผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพทางด้านนาวาเอกที่คำพรสมนึกรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมณศูนย์ประชุมมูฟอีเวนต์อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีการประมงและการท่องเที่ยวทางน้ำประกอบกับมีการสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางทะเลขณะที่การกู้ชีพและกู้ภัยทางทะเลนั้นมีความซับซ้อนและแตกต่างจากการช่วยเหลือบนบกจำเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลากรอุปกรณ์ระบบการสั่งการและการประสานงานการฝึกอบรมครั้งนี้จึงมุ่งส่งเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ำพร้อมกับพัฒนาแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงรวมไปถึงเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลให้เป็นระบบเดียวกันเป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและการนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ส่วนที่วัดเนินสูงนะคะครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงตำบลคลองนารายประชุมใหญ่ประจำปีตัวอย่างการเก็บออมเพื่ออนาคตของชาวบ้านที่มีพระนำทางค่ะ ที่วัดเนินสูงตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงนะคะได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะโดยมีพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมหรือพระอาจารย์มนัสขันติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดโพทองตำบลแสลงและพระครูธรรมวงศ์วรางกูลพระครูหม่ำเจ้าอาวาสวัดเนินสูงตำบลคลองนารายร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษการวางแผนการใช้เงินความสำเร็จของการออมเงินของชาวบ้านจากรายละ100บาทต่อเดือนจนทำให้ปัจจุบันค่ะมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจันทบุรีมีเงินกองทุนหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทมีกลุ่มทั้งสิ้น220กลุ่มสมาชิกทั้งจังหวัดประมาณ 150,000 รายกองทุนมีสวัสดิการสมาชิกป่วยถึงตายและสามารถกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยสวัสดิการหากสมาชิกรุ่น1นอนป่วยพยาบาลขออภัยค่ะหากสมาชิกรุ่นที่1นอนป่วยโรงพยาบาลนะคะจะได้เงินสวัสดิการวันละ 1,500 บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้สวัสดิการชาปนกิจ 200,000 บาทรุ่น2นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ800ไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 140,000 บาทรุ่น3นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ300บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 130,000 บาทรุ่นที่4นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ100บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 50,000 บาทค่ะโดยหน้าที่สำคัญของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นะคะจะต้องออมเงินทุกเดือนไม่ขาดมีคำมั่นสัญญาที่เป็นสัจจะในการออมเงินกู้แล้วต้องส่งคืนและค้ำประกันแล้วต้องตรวจสอบผู้กู้หากผู้กู้ไม่ส่งคืนคนค้ำประกันต้องส่งคืนและผู้กู้ถ้าไม่ส่งคืนต้องถูกตัดสวัสดิการทั้งครอบครัวค่ะโดยการประชุมใหญ่ครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงตำบลคลองนารายทางคณะกรรมการได้นำผลกำไรไปซื้อข้าวสาร5กิโลกรัมและน้ำมันพืช1ขวดแจกแก่สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมค่ะ
0: ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคลิกออฟกิจกรรมเต้นแอโรบิกขยับวรรณนิตหุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยนชวนชาวจันทบุรีนะคะเต้นแอโรบิกต้านโรค NCD ขับเคลื่อนเมืองจันทสู่สังคมแห่งการออกกำลังกายค่ะที่บริเวณลานศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิกภายใต้โครงการขยับวรรณนิตหุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและภาคีเครือข่ายส่งเสริมความสามัคคีและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บบรรยากาศภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยมีครูเต๋าปูปากเจอผู้นำเต้นแอโรบิกที่มาร่วมนำทุกส่วนทุกภาคส่วนค่ะขยับร่างกายไปพร้อมๆกันซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสีสันแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนได้ตระหนักว่าการออกกำลังกายสามารถเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้ทันทีค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็ตั้งเป้าหมายให้มีประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า400คนโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นสังคมแห่งการออกกำลังกายโดยเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อให้การดูแลสุขภาพนั้นกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงตามสโลแกนของโครงการที่ว่าเริ่มวันนี้ขยับวันนี้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธิ
0: ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ความสำคัญกับการสอบปากคำเด็กในคดีอาญาโดยมุ่งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กลดผลกระทบจากกระบวนการสอบสวนพร้อมส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เหมาะสมกับเด็กค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะร่วมงานเจียไต Moving Forward 2026ผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและเกษตรกรขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่ผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรเน้นใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมงานเจียไต Moving Forward 2026 Together We Empower Thai Farmer to Solution ณเจียไต Experience อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนัสเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไต่จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรเข้าร่วมโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาภาคการเกษตรพร้อมกับรับฟังทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเจียไต่จำกัดที่มุ่งยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการสินค้าเกษตรสู่การเป็นโซลูชันโปรไวเซอร์หรือผู้ให้บริการโซลูชันด้านการเกษตรแบบครบวงจรด้วยการผสานสินค้าองค์ความรู้เทคโนโลยีบริการและความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบแนวทางการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับเกษตรกรและบริบทของแต่ละพื้นที่สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่เจียไต่ Experience อำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการทดลองและพัฒนาโซลูชันด้านการเกษตรโดยมีการร่วมมือกับเกษตรกรและก็พันธมิตรพัฒนาแนวทางบริหารจัดการแปลงข้าวตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูกการจัดการแปลงไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 22% และบางรายค่ะก็เพิ่มสูงสุดถึง 57% ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการพัฒนาทีมให้บริการโดรนการเกษตรเกือบ30ทีมครอบคลุมพื้นที่ 60,000 ไร่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดข้อจำกัดด้านแรงงานและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นองค์ความรู้จากพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวยังได้รับการต่อยอดไปยังพื้นที่เกษตรสำคัญและพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นทุเรียนและแตงโมสะท้อนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่มุ่งมากกว่าการเพิ่มผลผลิตและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้ผลิตได้มากขึ้นต้นทุนลดลงรายได้เพิ่มขึ้นและแข่งขันได้พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพและผลักดันเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ประเทศไทยพร้อมแค่ไหนในสายตาอาเซียนฟังเสียงจริงจากปากคนทำงาน
2: เราพร้อมรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อไปให้อาเซียนว่าต่อไปนี้คุณก็สามารถมาท่องเที่ยวได
3: ้จะเป็นอย่างในอาเซียนค่ะแล้วก็เพื่อนบ้านในอาเซียนของเราเนี่ยฉันเคยมาประเทศไทยฉันรู้จักผัดไทยฉันชิมของเธอแล้วรู้สึกเหมือนกลับไปเมืองไทยอีกครั้งเลย
4: เราเน้นด้านภาษาการบูรณาการจัดสรรงบจัดกิจกรรมให้กับเด็กอย่างดียิ่งค่ะ
5: เราเตรียมความพร้อมเพื่อสู่อาเซียนเน้นไปในเรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็เรื่อง
1: เชื่อมโยงมั่นใจเป็นหนึ่งเดียวท้องถิ่นไทยในอาเซียน
6: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ
7: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการได้อื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: านวาไรตี้ขี้สงสัยกับคำถามจากเจ้าหนูจำไมที่ป่วนใจคุณหมอ
1: ทำไมตอนเราเล่นข้างเล่นถึงกรี๊ดเหรอคะ
2: ใครรู้จักตับอ่อนบ้าง
1: ผมรู้จักแต่ตับอ่อนที่ผมกินอยู่ทุกวัน
3: แล้วแม่อาเธอเขามีน้ำนมได้ยังไง
0: พร้อมปวดแล้วทางรามาชาแนล True Vision 42ค่ะ
4: สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยนะครับรายการนัดคิวหมอรามานะครับวันนี้พบกันทุกช่องทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ True Vision 42นะครับแล้วก็วันนี้เรามาตอบคำถามกันเกี่ยวกับเรื่องของศัลยกรรมกระดูกและข้อนะครับวันนี้เราอยู่กับอาจารย์โอนะฮะอาจารย์โอมาอยู่กับเรานะครับแฟนคลับอาจารย์โอห้ามพลาดนะครับใครเป็นคนไข้ของอาจารย์ปรึกษาได้นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลายเรื่องนะเรื่องเกี่ยวกับข้อนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อเสื่อมการบาดเจ็บของเอ็นกระดูกและกล้ามเนื้อนะฮะมีปัญหาปรึกษามาแล้วก็คอมเมนต์พิมพ์ถามกันได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้อ่ะเหมือนเดิมใช่ไหมโปรดิวเซอร์ของผมนะฮะเหมือนเดิมนะฮะก็คือคำถามนะครับท่านผู้ชมส่งคำถามมาแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บคำถามไว้แล้วก็มาอยู่ในการ์ดเนี้ยนะฮะแล้วก็มาถามคำถามเนี้ยเราจะเลือกให้ตรงกับอาจารย์ที่มาด้วยว่าอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของหมอกระดูกนะครับหมอตานะครับหมอหูคอจมูกนะฮะหมอเด็กเราจะเอามาถามทุกคำถามเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี้ยถ้าท่านผู้ชมถามในรายการไม่ทันก็ฝากคำถามไว้กับเราได้ฝากคำถามไว้กับเรานะครับในช่องคอมเมนต์ติดแฮชแท็กให้ด้วยนะครับและคิวหมอรามานะครับแล้วก็รามาชาแนลนะครับเราจะได้เก็บคำถามมาตอบให้ท่านผู้ชมแล้วเราสุ่มตอบรางวัลด้วยนะครับนะนี่3รางวัลนะฮะก็จะเป็น

0: ของยานะฮะของยาเหมือนเดิมเลยนะใครดูรายการเราประจํานะฮะนี่เราให้ไปเลยนะครับจริงๆเดี๋ยวเราพยายามจะหารางวัลมาให้มอบท่านผู้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้มีโครงการดีๆมาประชาสัมพันธ์นะครับก็คือโครงการวิ่งใครที่ดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเรามีโครงการลามารันเวอร์ชวลรัน2026นะครับ19ของคุณเพื่อล้านชีวิตสู่โรงพยาบาลชุมชนนะฮะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่16สิงหานะฮะตั้งแต่วันที่16สิงหาเนี่ยท่านผู้ชมสามารถสมัครได้เลยวันนี้ก็เป็นวันที่3กันยาก็สมัครได้นะครับแล้วส่งผลวิ่งนะฮะตั้งแต่วันที่1กันยาถึง31ตุลานะครับส่งผลวิ่งและสมัครได้ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวเราขึ้นให้นะครับว่านี่นะครับจะเป็นในเรื่องของเว็บไซต์ของเรานะครับก็ท่านผู้ชมสามารถกดเข้าไปแล้วก็สมัครได้เลยมันมีค่าสมัครอยู่นะครับค่าสมัครเนี่ยเราจะนำไปสนับสนุนมูลนิธิรามาธิบดีนะครับจะไปภายใต้โครงการนะครับรามาธิบดีและโรงพยาบาลชุมชนเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนและสังคมไทยนะครับว่าเราส่งเสริมแนวคิดเรื่องการออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่นะครับสร้างทางเลือกในการดูแลสุขภาพป้องกันนักสูบหน้าใหม่และสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่แล้วเนี่ยมีแรงจูงใจในการลดและละเลิกบุหรี่และก็บุหรี่ไฟฟ้านะครับอย่าลืมชวนเพื่อนและคนในครอบครัวนะครับมาวิ่งด้วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีของเราที่ในการดูแลสุขภาพนะครับนะครับมีตั้งแต่มีแพ็กเกจครับว่าสตาร์ทแพ็กเกจ20กิโล60กิโลเงี้ยท่านผู้ชมไปสมัครได้รายได้ทุกอย่างนะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็จะส่งต่อให้กับโรงพยาบาลชุมชนนะครับรางวัลมีอะไรบ้างนะของรางวัลนะจริงๆเนี่ยก็เป็นการรวบรวมระยะทางนะครับว่าใครได้ระยะทางที่มากที่สุดนะครับก็จะได้รับรางวัลแต่อย่าลืมนะว่าโครงการของเราเนี่ยช่วยลดเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็ลดและเลิกการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วยมาตอบแบบสอบถามให้เราด้วยเรื่องบุหรี่ไฟฟ้านะครับถ้าตอบครบแล้วระยะทางวิ่งเนี่ยสะสมมากที่สุดรางวัลที่1เอาไปเลยโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับมูลค่ามากกว่า 3,000 บาทนะครับก็เราก็จะมีโปรแกรมให้แล้วก็ไปตรวจสุขภาพเดี๋ยวเราก็จะมีการนัดแนะกันนะครับรางวัลที่2ก็จะเป็นซุปเปอร์สปอร์ตวอเชอร์นะครับก็มูลค่า 1,000 บาทนะครับก็สามารถไปซื้อของเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาที่ซูเปอร์สปอร์ตได้นะครับรางวัลที่3เป็นเสื้อนะฮะเสื้อ Infinity Heart ของมูลนิธิรามาธิบดีนะครับจำนวน3รางวัลนะครับก็มาร่วมสนุกกับเราได้นะครับมาร่วมทำบุญกับเราได้นะครับคือได้ทั้งสุขภาพด้วยได้ทั้งบุญด้วยนะฮะได้ทั้งการช่วยเหลือโรงพยาบาลชุมชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร่วมสนุกกับเราด้วยแล้วก็ติดตามนะครับมีแฟนเพจด้วยนะแฟนเพจลามารันเวอร์ชวลรันนะครับอันนี้ก็เข้าไปในแฟนเพจได้นะครับแล้วติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็ข่าวสารข้อมูลได้ครับโอ้โหนะอย่าลืมนะครับติดตามกันนะครับมากับเข้าเรื่องของเราดีกว่านะฮะเริ่มเหนื่อยแล้วอาจารย์เขาให้ผมเดียวโฆษณาจนเหนื่อยนะฮะ
1: เพราะว่ามันเป็นกิจกรรมดีๆไงอาจารย์เราก็ต้องแบบประชาสัมพันธ์ยาวๆหน่อย
0: ครับของการวิ่งนะฮะจริงผมก็วิ่งอยู่แล้วผมก็วิ่งเป็นประจำกับอาจารย์ตอนนี้น่ะถ้าเกิดเราจะแคปนะเมื่อกี้คุยกับโปรดิวเซอร์เรามีนาฬิกาจับน้ำกินโปรแกรมอะไรนะ
1: Strava ค่ะอาจารย์ใช่
0: โปรแกรม Strava
1: ใช่มันจะเก็บข้อมูลได้ทั้งระยะทางแล้วก็แบบเพจที่วิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แถมคือแบบ Gen Z เขาชอบแบบว่าเก็บรูปภาพเก๋ๆไปลงสตอรี่ IG ได้
0: อ
1: ๋
0: อใช่ไหมท่านชมใครใช้นาฬิกาวิ่งนะตอนนี้นาฬิกาวิ่งมันราคามันไม่ได้แพงนะฮะก็คือเป็นนาฬิกาสุขภาพเนี่ยนาฬิกาเรื่องของดิจิตอลนะครับแล้วก็จับระยะทางการวิ่งนะฮะแล้วก็ท่านชมก็แคปมาเลยนะแล้วก็ดูว่าวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ก็ส่งมาเรื่อยๆนะฮะหรือถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ใช้นาฬิกาวิ่งนะไปวิ่งเครื่องวิ่งก็สามารถถ่ายรูปแคปมาได้นะฮะแล้วก็ส่งมาได้นะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับใครไปเดินวิ่งตามถนนวิ่งสายพานก็ได้นะเก็บระยะได้ใครได้ระยะสูงสุดเรามีรางวัลให้แจก3รางวัลนะครับเพราะฉะนั้นร่วมสนุกกับเราได้นะครับเรามาคุยกับอาจารย์โอ๋ดีกว่าอาจารย์ครับนี่เขามีคำถามแฟนเพจของเราอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเริ่มมีอายุยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุนะเริ่มมีอายุนะฮะก็จะมีข้อเข่าเสื่อมกับกระดูกพรุนจริงๆเราก็คุยกันเยอะนะว่าผู้สูงอายุเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าเสื่อมและกระดูกพรุนให้อาจารย์อธิบายดีกว่าว่ามันจริงๆแล้วมันมี

0: รุนกระดูกพรุนเนี่ยจะหมายถึงลักษณะของมวลกระดูกในร่างกายของเราอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์เป็นอายุว่าต้องเกิดที่อาการเสื่อมไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีอาการเสมอไปนะครับส่วนเรื่องกระดูกพรุนเนี่ยก็คล้ายๆกันครับก็คือว่าไม่ได้มีตัวเลขชัดเจนเพียงแต่ว่าพอยิ่งอายุเยอะขึ้นโดยธรรมชาติเนี่ยมวลกระดูกก็จะลดลงด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะค่อยๆลดลงทีละนิดทีละนิดนะครับพอถึงช่วงประมาณอายุประมาณสัก65หรือ70ในผู้ชาย65ในผู้หญิงหรือ70ในผู้ชายเนี่ยภาวะกระดูกพรุนเนี่ยก็มักจะเริ่มเจอเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเกณฑ์ที่ไล่แนะนำคนไข้ที่จะไปตรวจมวลกระดูกครับ
1: คือกระดูกเสื่อมเนี่ยมันคือผิวข้อที่มันเสื่อม
0: ครับ
1: กระดูกพรุนคือเนื้อกระดูกที่มันบางลง
0: ครับ
1: กระ
0: ดูกที่มันลดลงใช
1: ่ครับก็คือว่ามีเริ่มมีอายุก็จะมีความเสื่อมแล้วก็กระดูกมันก็จะบางลงจนพุนได้อายุก็เริ่มมีอายุแหละแต่ไม่ได้มี
0: ไม่ได้มีตัวเลขชัดๆ อะไรเงี้ยนะครับ
1: คือไม่ได้มีตัวเลขชัดๆให้ว่าจะต้องเท่าไหร่อ่ะก็คือมันจะมีความเสื่อมอ่ะก็คือมันเกี่ยวไหมอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายเสื่อมมากเสื่อมน้อยกว่ากันกระดูกพุนเนี่ยจะเกิดในผู้หญิงหรือผู้ชายมากกว่ากัน
0: ตัวข้อเสื่อมเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความชัดเจนเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างอาชีพงานที่ทำหรือว่ากิจวัตรประจำวันที่ทำอะไรเงี้ยนะครับอุบัติเหตุมาก่อนโรคประจำตัวอะไรเงี้ยมันมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงผู้ชายอาจจะไม่ได้แตกต่างกันชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกระดูกพรุนเนี่ยเรามักจะเจอในผู้หญิงเยอะหรือมากกว่าผู้ชายครับส่วนหนึ่งก็คือสาเหตุก็คือเรื่องของฮอร์โมนคนผู้หญิงเนี่ยพอถึงวัยหมดประจำเดือนเนี่ยตัวฮอร์โมนที่เรียกว่าเอสโตรเจนเนี่ยจะลดลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเกิดภาวะกระดูกเนี่ยบันบางลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าฮอร์โมนตัวฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งนะครับที่จะช่วยป้องกันการสลายของกระดูกลดของมวลกระดูกได้เพราะฉะนั้นพอหมดประจำเดือนฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยลดลงตัวมวลกระดูกก็เลยลดลงตามด้วยอย่างรวดเร็วครับ
1: แล้วกระดูกเสื่อมเนี่ยสมมติผมไม่อยากเป็นกระดูกเสื่อมนะอาจารย์จริงผมว่าท่านชมหลายคนของเราอ่ะก็ไม่อยากจะเป็นเรื่องของกระดูกเสื่อมมีอาหารอะไรเสริมไหมอาหารในชีวิตประจำวันเราไม่เน้นอาหารเสริมที่เป็นเม็ดๆนะอาหารในชีวิตประจำวันเรานี่แหละมีอะไรบ้างอ่ะที่จะกินแล้วมันจะลดความเสื่อม
0: อันนี้อาจจะยากนะครับ
1: ยากเลยเหรอ
0: ใช่ เพราะว่าจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้มีอาหารชนิดไหน เป็นเฉพาะเจาะจงว่าจะไปช่วยทำให้กระดูกอ่อนเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นหรือแบบเนี้ยนะครับซึ่งจะแตกต่างกับเรื่องของเรื่องกระดูกพรุน
1: ครับ
0: เรื่องกระดูกพรุนเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแคลเซียมนะครับเรื่องของวิตามินดีนะครับอาหารที่มีแคลเซียมหรือวิตามินดีเนี่ยเราก็จะแนะนำให้เรารับประทานอยู่เป็นประจำแสงสม่ำเสมอตั้งแต่อายุน้อย
1: ๆ
0: นะครับเพื่อลดหรือว่าลดความเสี่ยงที่กระดูกจะพรุนได้ในอายุเยอะๆครับ
1: กระดูกเสื่อมก็ยังไม่มีอาหารอะไรที่จะช่วยชัดเจนแต่ถ้ากระดูกพรุนเนี่ยเราต้องเสริมมวลกระดูกโดยการกินอาหารพวกแคลเซียมสูง
0: เรียกว่ารับประทานให้เพียงพอดีครับเพราะว่าการที่เสริมขึ้นไปจนมันเยอะเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลในเรื่องของการป้องกันแต่อย่างใดครับ
1: ครับแล้วก็แคลเซียมวิตามินดีอ่ะช่วยป้องกันอาจารย์มีแบบแนะนำไหมว่าแคลเซียมเนี่ยอาหารประเภทไหนหรือว่ายังไงก็กินไม่พอหรอกถ้าเกิดว่ามีอายุแล้วต้องไปเสริมแคลเซียมเป็นเม็ดอะไรเงี้ยครับ
0: ก็ขึ้นอยู่กับชนิดอาหารอาจารย์ก็คือว่าแล้วแต่บางท่านรับประทานนมทานเนื้อสัตว์นมเนยอะไรเงี้ยเป็นประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็โอกาสจะขาดแคลเซียมเนี่ยก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่บางท่านอาจจะทานมังสวิรัติแบบเข้มข้นไม่ทานเนื้อสัตว์เลยไม่ทานไข่เลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีความไม่ทานนมเลยเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นหลายๆท่านก็จะเริ่มทานน้อยลง
1: ครับ
0: โดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นปริมาณทั้งหมดเนี่ยก็จะลิ่งลดลงด้วยและจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับส่วนเรื่องวิตามินดีเนี่ยก็เป็นเรื่องอีกอันนึงที่อาจจะขาดกันบ่อยนะครับเนื่องจากว่าชีวิตประจำวันของคนเมืองส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอแสงแดดมากนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะขาดวิตามินดีอยู่แต่เดิมโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทานอาหารที่มันมีวิตามินดีอยู่แล้วเช่นนมเนยอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้วิตามินดีเนี่ยก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่เรามักจะขาดเป็นประจำเพราะฉะนั้นการรับ

0: ี้ก็อาจจะช่วยลดความเสี่ยงตรงนี้ได้ครับ
1: อืมครับก็คือว่าทานให้เพียงพอถ้าไม่เพียงพอก็ค่อยปรึกษาคุณหมอเขาว่าจำเป็นจะต้องเสริมไหมแล้วเสริมแคลเซียมหรือเสริมวิตามินดีอะไรเงี้ยดูนะครับแล้วก็มีคำถามจากทางบ้านโอ้ยคำถามมาเร็วนะหมอกระดูกมาปุ๊บคำถามเร็วมากเลยนะฮะคุณลักษณาสวัสดีคุณหมอทั้งสองท่านค่ะอายุ43ปีปวดเข่าด้านซ้ายเดินขึ้นบันไดบ่อยจะมีวิธีฮะไม่ให้ปวดเดี๋ยวคุณลักษณาผมอยากจะให้เพิ่มมาว่าปวดเข่าด้านซ้ายเนี่ยปวดตรงไหนปวดตอนขึ้นบันไดไหมหรือว่าจริงๆแล้วปวดตลอดเนาะเราจะได้วินิจฉัยได้นะฮะถ้าอย่างนี้อาจารย์พอจะบอกได้ไหมปวดเข่าซ้ายเดินขึ้นบันไดบ่อยแล้วมีวิธียังไงไม่ให้ปวดอายุ43นะ
0: จริงๆก็ถือว่าอายุยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าอาการปวดเข่าเนี่ยมันเป็นได้ในคนทั่วไปก็เป็นได้เนาะโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราใช้งานอย่างเยอะๆหรือว่าผิดวิธีนะครับกิจกรรมที่มันไม่ค่อยดีกับเข่าแล้วมักจะทำให้ปวดเข่าได้ง่ายๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกิจกรรมที่มีการลงน้ำหนักหรือมีการงอเข่าเยอะๆครับอาจารย์เช่นการนั่งกับพื้นบางคนก็จะมีกิจวัตรประจำวันที่นั่งกับพื้นคุกเข่าขัดสมาธิพับเพียบนั่งดูทีวีกับพื้นนั่งรับประทานอาหารกับพื้นเป็นประจำอย่างเงี้ยนะครับกิจกรรมเหล่านี้มันทำให้มีแรงกดที่ข้อเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะมีอาการเนี่ยปวดเข่าได้ง่ายถึงแม้ว่าจะยังเสื่อมไม่เยอะก็ตามนะครับการขึ้นลงบันไดบ่อยเนี่ยก็มีผลกับเข่าเช่นเดียวกันเพราะว่ากิจกรรมการขึ้นลงบันไดเนี่ยครับโดยเฉพาะการลงบันไดเนี่ยจะมีการงอเข่าเยอะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เราลงก้าวลงบันไดครับแล้วมีการงอเข่าลงน้ำหนักเนี่ยน้ำหนักมันก็จะส่งผ่านไปที่ตัวผิวข้อเนี่ยเยอะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำแบบนี้บ่อยๆครับมันก็จะเกิดการอักเสบของบริเวณของกระดูกอ่อนในผิวข้อได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะมีอาการปวดได้ครับอาจารย์เพราะฉะนั้นถ้าเราเดินขึ้นบนบันไดบ่อยๆแล้วมีอาการปวดเราก็อาจจะต้องลดกิจกรรมประเภทนี้ลงสักหน่อยหนึ่งนะครับรวมถึงการออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆข้อเข่าเช่นต้นขาตัวกล้ามเนื้อต้นขาทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันช่วยพยุงข้อเข่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงที่จะส่งผ่านไปที่ข้อเข่าเนี่ยมันก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นอาการเจ็บหรือการปวดเนี่ยมันก็จะลดลงด้วย
1: ครับคืออ้าวผมต้องถามอาจารย์ครับผมอธิบายถูกไหมคือเวลาที่เรานั่งขัดสมาธิอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะขัดกันอย่างนี้แล้วมันจะเกิดงออย่างนี้มันก็ทำให้มีแรงดันต่อข
0: ้
1: อ
0: ใช่ครับ
1: เพราะงั้นการนั่งขัดสมาธิคนนี้เป็นข้อเข่าเสื่อมยิ่งทำให้การมันเป็นมากขึ้น
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้ยิ่งปวดมากขึ้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุคนไหนที่มีอาการปวดข้อเข่าแล้วไปพบหมอบอกว่าข้อเข่าเสื่อมนะหลีกเลี่ยงการนั่งขัดสมาธินั่งยองๆนั่งพับเพียบเพราะมันจะเกิดเรื่องแรงกดที่ต่อข้อเข่านะฮะและจะทำให้อาการปวดมากขึ้นหรือหมายถึงความเสื่อมมันก็จะมากขึ้นนะครับแล้วก็สวัสดีครับคุณจันนะฮะนี่แฟนพันธุ์แท้ของเราอีกแล้วนะครับถามว่าเรื่องของการอดนอนส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงอ่ะมันก็เรื่องของความเครียดเนาะเรื่องของการสุขภาพนะครับอย่าอดนอนแล้วกันนะสำคัญคือเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับถ้าเกิดว่าเราอดนอนมันส่งผลกระทบต่อเรื่องของหัวใจนะฮะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าคนออกกำลังกายจะรู้เลยผมออกกำลังกายเนี่ยถ้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออดนอนเนี่ยหัวใจเนี่ยชีพจรเต้นเร็วมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลต่อการฟื้นตัวลดลงการนอนให้พักผ่อนให้เพียงพอวันละ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยจะดีต่อสุขภาพนะครับคุณกุ๊กการเดินชันช่วยเพิ่มมวลกระดูกไหมคะแล้วเป็นรองช้ำสามารถเดินได้ไหมหรือรอให้หายก่อน
0: ครับคำถามแรกก่อนการเดินชันช่วยเพิ่มมวลกระดูกได้ไหมอันนี้การออกกำลังกายใดๆช่วยได้ตอบสั้นๆก่อนนะช่วยได้ครับการออกกำลังกายใดๆนะครับที่มีการลงน้ำหนักคือมีแรงที่มันผ่านไปที่กระดูกอ่ะครับอาจารย์ก็จะช่วยเป็นสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์กระดูกเนี่ยมันมีการสร้างหรือลดการทำลายนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเรื่องของมวลกระดูกได้ครับถามว่าเพิ่มได้เยอะมากน้อยเนี่ยอาจจะขึ้นกับแต่ละคนแต่อย่างน้อยเนี่ยช่วยลดการสลายของกระดูกได้เพราะฉะนั้นก็อาจจะช่วยเรื่องมวลกระดูกในคนที่อาจจะมีความเสี่ยงในการเกิดกระดูกพรุนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยได้ครับดีด้วยครับดีทั้งต่อเรื่องของหัวใจด้วยนะครับอาจารย์แล้วก็ดีทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อบริเวณรอบๆขารอบๆข้อเข่าก็จะแข็งแรงขึ้นด้วยก็จะช่วยทั้งเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของข้อเสื่อมที่มีอาจจะมีอาการปวดอยู่ครับส่วนเรื่องรองช้ำสามารถเดินได้ไหม ความจริงแล้วก็สามารถเดินได้ครับแต่ว่าเพียงอาจต้องสังเกตอาการนิดนึงถ้าอาการปวดเนี่ยมันเป็นเยอะอันนี้อาจจะต้องพักก่อนเพราะว่ามันอักเสบอยู่นะครับอาจจะต้องพักให้หายอักเสบก่อนหายอาการปวดดีขึ้นก่อนนะครับยืดเหยียดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อของเอ็นร้อยหวายน่องนะครับให้ดีขึ้นเลือกรองเท้านะครับให้เหมาะสมกับรูปเท้าของเราก็จะช่วยให้การเดินเนี่ยมันมีความเสี่ยงในการเกิดรองช้ำหรือเจ็บจากรองช้ำเนี่ยลดลงด้วยครับ
1: ครับคุณจารุวรรณนี่ก็แฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับสวัสดีครับคุณหมอทั้งสองท่านและทีมงานขอเรียนถามว่าข้อเข่าเสื่อมระยะที่สองคุณหมอให้ยืดเหยียดบริเวณกล้ามเนื้อต้นขาใช้กระดานยืดเส้นพร้อมให้ยาโตลิคอกซิด90มิลลิกรัมยาคลายกล้ามเนื้อไม่มีอาการปวดยาทั้ง2ชนิดไม่ควรทานร่วมกันใช่ไหมคะขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ
0: ครับคำถามคือยาทั้ง2ชนิดไม่ควรทานร่วมกันใช่ไหมคะยาตัวอิโทโลคอกซิดก็เป็นยาเอนเซมก็คือเป็นยาลดการอักเสบ
1: ครับ
0: ยาอีกตัวนึงเป็นยาคลายกล้ามเนื้อก็จะช่วยลดการปวดเกร็งของกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้ามีอาการปวดโดยเฉพาะปวดจากการอักเสบและปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานร่วมกันได้เพียงแต่ว่าจำเป็นต้องทานร่วมกันไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นนะครับโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็นเอนเซมหรืออิโทริคอกซิด90มิลลิกรัมเนี่ยก็อาจจะพยายามหลีกเลี่ยงเท่าที่หลีกเลี่ยงได้เพราะว่าการกินยากลุ่มนี้ในระยะยาวเนี่ยก็อาจจะมีผลกับเรื่องของไตได
1: ้เ
0: รื่องความดันได้ครับเพราะฉะนั้นก็รับประทานเท่าที่จำเป็น
1: ใช้กระดานยืดเส้นดีไหมนี่ผมก็ใช้เหมือนกันนะที่ฟิตเนสของรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีกระดานยืดเส้นผมไม่แน่ใจชื่อกระดานยืดเส้นของคุณลุงอะไรสักอย่างนั่นแหละเรียกว่ามันจะเป็น
0: ครับก็ประมาณสัก45หรือ60องศาแล้วก็ไปเอาย
1: ืดตรงนั้นเพื่อจะช่วยเรื่องของแบบยืดกล้ามเนื้อน่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆก็สามารถทำได้นะมันจะได้ช่วยผ่อนคลายเรื่องของกล้ามเนื้อน่องช่วยลดเรื่องของอาการปวดแต่ว่าถามว่าช่วยปวดเข่าไหมก็อาจจะนิดนึงนะครับแต่ว่าเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยการที่ออกกำลังกายข้อเข่าดีกว่านะครับแล้วเข่าเสื่อมเนี่ยมันมีกี่ระยะนะเขาเป็นระยะ2นะคะอาจารย
0: ์ครับจริงๆถ้าเป็นโดยทั่วไปเราแบ่งเป็น4ระยะนะครับโดยที่เราแบ่งจากเอ็กซเรย์ครับอาจารย์ระยะ2ก็เป็นระยะกลางๆไม่เยอะมากครับ
1: ถ้าคุณจารุวรรณยังไม่ได้เป็นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นพยายามยืดเหยียดกล้ามเนื้อบริหารกล้ามเนื้อต้นขาถ้าน้ำหนักเกินต้องลดน้ำหนักด้วยนะจะได้ช่วยลดเรื่องของความเสื่อมของเข่าด้วยนะครับคุณนาแล้วกันนะสวัสดีค่ะอายุ63ปีเข่าด้านบนนอกลำตัวถ้าลุกเร็วบางครั้งปวดบิดมากจนไม่กล้าขยับปวดเหมือนเอ็นโป่งมาสักพักแล้วล่ะอาการบางครั้งกระดกปลายเท้าอาการดีขึ้นสาเหตุจากทำอะไรคะเพราะตอนปวดมากคือมันก็จะเป็นมากนะฮะแต่ตอนนี้เขาทานไอ้ไวอาติลหรือกูโคซามีนตอนเช้าอยู่ช่วยลดของไอ้ข้อเข่าเสื่อมอยู่นะครับแต่ว่าเป็นอะไรนะคะอาจารย์เข่าด้านบนนอกลำตัวถ้าลุกเร็วนอกลำตัวถ้าลุกเร็วจะบิดมากจนขยับแล้วเหมือนเอ็นมันโป่งขึ้นมา
0: โอ้น่าจะเป็นบริเวณถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับขอคุณทีเคอาจจะเป็นบริเวณของข้อเข่าตรงด้านบนของข้อครับอาจารย์ซึ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะบวมขึ้นมาหรือมันอาจจะยุบได้ถ้าเกิดว่ามันมีน้ำในข้อเข่าเยอะ
1: ครับ
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นบริเวณตรงนี้แล้วมันเกิดจากการที่มีน้ำในข้อเข่าเนี่ยมันเยอะแสดงว่ามันเกิดจากการอักเสบครับซึ่งการอักเสบเนี่ยก็จะมักจะเป็นจากคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมนี่แหละแล้วพอเราใช้งานเยอะๆเช่นยืนเยอะเดินเยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอาจจะไปเดินแล้วมันมีสะดุดแล้วมันมีการขัดอย่างเงี้ยนะครับแล้วมีการอักเสบขึ้นมาก็จะปวดเยอะครับแล้วก็จะทำให้มีน้ำเยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็จะมีการบวมบริเวณเหนือข้อเข่าเห็นได้ชัดเป็นคล้ายๆลูกโป่งคล้ายๆลูกโป่งด้านบนของข้อเข่าหรือบางท่านก็อาจจะรู้สึกปวดและตึงบริเวณหลังเข่า
1: ครับ
0: คำแล้วได้ก้อนนิ่มๆบริเวณหลังเข่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อที่มันอักเสบแล้วมันมีน้ำในข้อเยอะครับอาจารย์ซึ่งควรจะดูแลอย่างไรถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่มันมีการอักเสบแล้วก็อาจจะต้องพักก่อนครับเนาะประคบเย็นแล้วก็รับประทานยาลดการอักเสบถ้าเกิดว่ามีหรือว่าคุณหมอเคยให้ไว้นะครับสักประมาณสัก 2-3 วันก็มักจะมีอาการดีขึ้นหลังจากนั้นก็ระมัดระวังครับอย่าให้เป็นบ่อยๆอย่าให้เป็นซ้ำอย่าให้มีการอักเสบอีกครับ
1: หมายถึงว่าเราจะเดินเยอะยืนนาน
0: ครับ
1: มีการใช้งานใช่ไหมมันถึงจะอักเสบขึ้นมาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้น
1: นี่คุณจารุวรรณถามเพิ่มนะครับบอกว่าขอเรียนถามคุณหมอว่าเริ่มมีอายุมากขึ้นจะสังเกตยังไงว่าเป็นโรคกระดูกพรุนเพราะว่าการตรวจมวลกระดูกต้องมีอายุ65ปีขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคำตอบ
0: ครับโอ้เป็นคำถามที่ดีนะครับคือถามว่าจะสังเกตอาการอย่างไรว่าเป็นกระดูกพรุนจริงๆแล้วเราก็อาจจะเคยคุยกันบ่อยๆนะครับว่ากระดูกพรุนเนี่ยเป็นโรคนึงที่จัดว่าเป็นภัยเงียบใช่ไหมฮะก็คือว่าจะไม่ค่อยมีอาการครับคุณจารุวรรณคือโรคกระดูกพรุนเนี่ยก็มวลกระดูกจะค่อยๆลดไปอาจจะไม่ได้มีอาการก็จะไม่ทราบว่าเป็นมาก่อนเลยนะครับจนกระทั่งกระดูกมันเริ่มยุบนะครับก็เลยจะเริ่มปวดนะครับอย่างเงี้ยหรือว่ามีการล้มไปแล้วมันหักง่ายอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีถึงจะรู้ว่าเป็นกระดูกพรุนเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปนะอาการจะไม่ค่อยเยอะแต่ว่าอาจจะมีอาการที่ว่าออกจะเป็นสัญญาณให้เราระมัดระวังได้เช่นอันที่หนึ่งอาจจะมีลักษณะของขาผิดรูปนะครับอาจจะมีเรื่องของกระดูกสันหลังเริ่มโก่งหรือผิดรูปไปนะครับอาจจะมีเรื่องของอาการปวดหลังเรื้อรังนะครับอาจจะสังเกตว่ามีความสูงของตัวเราเนี่ยลดลงเกิน4เซนนะครับจากที่เราเคยสูงเนี่ยนะครับอาการเหล่านี้หรือว่าสัญญาณเหล่านี้ก็อาจจะเป็นตัวช่วยไกด์เราว่าหรือว่าแนะนำเราว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื่องของกระดูกพรุนได้ซึ่งถ้ามีลักษณะแบบนี้ก็อาจจะไปปรึกษาคุณหมอดูครับว่าเอ๊ะเหมาะสมแต่แก่การตรวจมวลกระดูกแล้วหรือยังครับ
1: คือปกติเนี่ยเราเป็นคำแนะนำของประเทศไทยของเราคือว่าตรวจมวลกระดูกเนี่ยผู้หญิงอายุมากกว่า65ผู้ชายอายุมากกว่า70แต่ไม่ใช่ว่ายังไม่ถึงก็ตรวจไม่ได้ไม่ใช่นะก็คือว่าปกติถ้าตรวจตอนอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะปกติแหละก็อาจจะมีกระดูกบางนิดๆอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าใครที่ควรจะตรวจก่อนอายุ65ผู้หญิงคนไหนที่ประจำเดือนหมดเร็วนะครับหรือต้องผ่าตัดแล้วตัดรังไข่ออกไปตอนที่อายุน้อยอะไรเงี้ยครับก็คือหมายถึงว่าฮอร์โมนออสเตรโจเซนเนี่ยมันหมดเร็วกว่าปกติอันเนี้ยเราก็สามารถตรวจได้หรือว่ามีเรื่องของประวัติกระดูกพรุนในครอบครัวในคนอายุน้อยอะไรเงี้ยก็คุณบอกเขาก็จะตรวจให้พิจารณาตรวจให้นะครับก็เป็นว่าจริงไม่ต้องรอ65เนี่ยมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลนะครับคุณกุ๊กถามมาเพิ่มนะว่าถ้ากระดูกออดผิวข้ออักเสบที่ข้อเข่าสามารถทำท่าสควอตได้ไหมผมจำได้ละคุณกุ๊กนี่เป็นคนที่ออกกำลังกายดูแลตัวเองนะฮะทำสควอตได้ไหมฮะ
0: ท่าสควอชเนี่ยก็ดีกับกล้ามเนื้อต้นขาเนาะแต่ว่าก็อาจจะมีแรงที่มันส่งกระทำกับตัวผิวข้อของข้อเข่าเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องขึ้นหรือว่าพิจารณาเป็นรายบุคคลไปนะครับว่าไออาการของเราเนี่ยมันเยอะน้อยมากน้อยแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วโดยทั่วไปก็เรียกว่าสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าอาการปวดนั้นไม่ได้เยอะมากหรือว่าทำแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรก็เรียกว่าทำได้แต่ว่าให้สังเกตว่าถ้ามันมีอาการทำแล้วเจ็บอันนี้ก็อาจจะไปเปลี่ยนทำท่าอื่นที่สามารถบริหารกล้ามเนื้อต้นขาได้ก็มีนะครับก็ให้สังเกตอาการตัวเองละกันครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการสควอชเนี่ยมันก็มีหลายมุมหลายองศาถ้าเราทำสควอชแต่ว่าเราทำแบบมุมองศาต่ำๆมากๆงอเข่าเยอะๆแรงก็จะยิ่งกระทำกับตัวกระดูกอ่อนผิวข้อเนี่ยเยอะขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีปัญหานี้อยู่เราก็อาจจะทำการสควอชแบบที่ไม่ต้องลงดีฟมากไม่ต้องลงลึกมากอาจจะงอไม่ต้องเยอะมากหรือใช้วิธีการทำสควอชโดยที่พิงกำแพงอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยลดแรงที่มันส่งไปที่ข้อเข่าได้ครับก็ต้องอาจจะต้องค่อยๆปรับค่อยๆสังเกตตัวเองดูครับ
1: ครับนะก็จริงๆผมว่าคุณลูกน่าจะออกกำลังกายทำเล่นเวทอยู่ละนะครับจริงๆเนี่ยก็ลองถามคุณหมอที่ดูแลอยู่เกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่านะหรือไม่งั้นถามเทรนเนอร์ก็ได้นะนี่ของรามาธิบดีของเราเนี่ยก็มีเทรนเนอร์อยู่นะผมก็ไปเล่นเวทเหมือนกันถามเลยว่าท่าไหนเป็นยังไงเขาบอกเลยนะว่าท่านี้ต้องระวังตรงนี้ค่ะต้องโอ้โหละเอียดมากมันมีรายละเอียดอยู่นะครับคุณจินัตตานะคะอายุ67ปีน้ำหนัก53กิโลเปลี่ยนข้อเข่าที่รามาพรีเมียมผ่ามา2ข้างพร้อมกันเมื่อ3ปีแล้วค่ะตอนนี้บางครั้งเดินก็มีเจ็บอยู่เหมือนกันถือว่าปกติไหมคะคุณหมอนัดตอนนี้ปีละครั้งละล่าสุดเนี่ยมาเดือนที่แล้วคุณหมอบอกว่าตอนนี้เป็นโรคกระดูกพรุนและรักษาด้วยการฉีดยาอยู่ค่ะ
0: ครับตัวข้อเข่าเทียมเนี่ยจริงๆแล้วก็ โดยทั่วไปเราจะทำเนี่ยจะไม่อาการปวดของจะดีขึ้นค่อนข้างมากนะครับ
2: ครับ
0: แต่ถามว่ามันอาจจะมีการเจ็บหรือมีการขัดเป็นบางครั้งเนี่ยก็สามารถเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไร 100% ทีนี้เราจะสังเกตว่ามันผิดปกติหรือปกติเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดหรือว่าที่ตรวจให้จะดีกว่าครับว่าอาการเจ็บแบบนี้ตอนนี้อย่างนี้อาการเป็นแบบนี้เนี่ยยังถือว่าอยู่ในขั้นปกติหรือเปล่าครับ
1: แต่ว่าเอาคุณแม่มาเล่านะฮะคุณแม่ก็ผ่าข้อเข่าสองข้างแล้วกับอาจารย์ศิวดลคือมันก็หายปวดนะแต่มันก็เดินไม่ค่อยมันก็คุณแม่ก็บอกว่ามันก็ยังมีขัดๆอยู่บ้างมันก็ไม่ได้เหมือนจากข้อเข่าเรา 100% แต่ว่าดีตรงที่ไม่เจ็บไม่ปวดแล้วก็สามารถทำกิจกรรมได้ปกติก็เดินคล่องแต่ก็ยังรู้สึกอยู่บ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้ามามีอาการผิดปกติมีบวมแดงร้อนหรือไม่ปวดอะไรมากก็มาปรึกษาคุณหมอที่ดูแลอยู่นะครับอย่างน้อยก็จะได้มาดูว่ามันเป็นอะไรบ้างนะครับคุณหงแดงอ่ะคุณหงแดงนี่ก็แฟนพันธุ์แท้ของเรานะครับขอเรียนถามอาจารย์หมอโอนะคะการออกกำลังกายด้วยเครื่องมือโดยท่าฉีกขาทั้งสองข้างไปข้างหน้าเวลาเดียวกันแล้วดึงแขนเข้าหาตัวจะเป็นการสร้างกล้ามเนื้อแขนขาได้ไหมคะอู้ท่ายังไงเนี่ยคุณหงแดงผมว่าเนี่ยแคปรูปส่งมาเลยดีไหมมันยังไงนะ
3: คร
1: ับโอ้ยจีโอเคโอเคเอาจินตนาการก่อน
2: ทำให้ดู
3: เดี๋ยวเราก็ดึงอย่างนี้อาจารย์ได้บอกไหม
1: เครื่องไงเครื่องออกกำลังกายไง
3: แมชชีน
0: เหมือนพายเรืออย่างนี้เนาะ
1: สร้างกล้ามเนื้อแขนขาได้ไหมคะ
0: ถ้าเป็นลักษณะของการถีบขาออกคู่ ออกไปข้างหน้าอันนี้ก็เรียกเป็นลักษณะของเหมือนเล็กเพลสก็คือการถีบขา
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขากับแฮมสตริงก็คือกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังด้านหน้านะครับการดึงมือเข้าหาตัวก็อาจจะได้ช่วยเรื่องของตัวกล้ามเนื้อต้นแขนด้านหน้าก็คือตัวไบเซปอย่างนี
2: ้ครับ
0: ก็ถามว่าช่วยได้ไหมก็น่าจะช่วยได้ครับถ้าทำแล้วไม่เจ็บทำถูกวิธีทำถูกท่าก็น่าจะช่วยได้ครับ
1: ช่วยได้นะครับคุณนงนภัสคุณนงนภัสเรียนถามอาจารย์หมอค่ะอายุ71ปีแต่ว่าผมดูรูปปู่ฝ่ายแล้วยังแบบดูสาวๆอยู่เลยนะครับนี่แสดงว่าสุขภาพดีมากน้ำหนัก58สูง162เป็นข้อเข่าเสื่อมระยะที่2ไปฉีดแพ็ค PRPFG ก็คือเกล็ดเลือดใช่ไหมอาจารย์
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็นเกล็ดเลือด
1: เกล็ดเลือด
0: คนครับ
1: เป็นฉีดเกล็ดเลือดเข้าไปที่เข่าที่คลินิก5เข็มละจะช่วยให้ไม่เป็นถึงระยะ 3-4 ไหมอ่ะช่วยลดการดำเนินโรคไหม
0: โอ้จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นคำถามที่ยังเป็นข้อถกเถียงในทางวิชาการอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้พบว่ามีตัวสารใดๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าสารใดๆนะครับที่ฉีดเข้าไปแล้วจะสามารถทำให้ตัวข้อเข่าเนี่ยมันไม่เสื่อมได้ยังไม่ได้มีหลักฐานชัดเจนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าสารที่เป็นยาน้ำไข่ข้อเทียมหรือแม้แต่ว่าตัว PRP เนี่ยก็จัดอยู่ในกลุ่มที่ฉีดเพื่อลดอาการได้ก็คืออาจจะช่วยลดการอักเสบลดอาการปวดในระยะหนึ่งได้นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่ถ้าถามว่าจะช่วยไม่ให้ถึงระยะ 3-4 ไหมเนี่ยคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีหลักฐานที่จะไปยืนยันได้ถึงขั้นนั้นนะครับ
1: ครับแต่อ่ะผมดูนะอายุ71แล้ว
0: ครับ
1: น้ำหนักส่วนสูงเรื่องของแบบไม่น้ำหนักไม่เกินก็ความเสี่ยงก็น้อยลงละอ่ะเพราะงั้นก็คงน้ำหนักขนาดนี้ไว้ออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อบริเวณต้นขาแข็งแรงเพื่อมายุงข้อพยุงข้อเข่าก็จะลดความเสื่อมนะฮะหลีกเลี่ยงท่าที่อาจารย์บอกนั่งขัดสมาธินั่งพับเพียบก็จะลดเรื่องความเสื่อมนะครับก็น่าจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยด้วยนะครับคุณ TikTok Tik 7297จริงๆโปรดิวเซอร์เราจำได้หมดทุกคนเลยนะนะอาการเวียนศีรษะเกิดจากอาการเมื่อยล้าคอบ่าไหล่ได้ไหมนี่ฮะเป็นคอบ่าไหล่ปวดเมื่อยเนี่ยทำให้เวียนศีรษะได้ไหมครับอาจารย
0: ์จริงๆก็ต้องบอกว่าได้นะอาจารย์จริงๆแล้วอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่บางทีเราเรียกว่าออฟฟิศซินโดรม
1: ครับ
0: ซึ่งออฟฟิศซินโดรมเนี่ยจริงๆแล้วก็มีอาการมาได้หลากหลายเลยอาการปวดอาการรู้สึกชารู้สึกแปลกๆอย่างเงี้ยจริงๆแล้วก็มาได้หลากหลายอาการรวมถึงอาการปวดเล้าขึ้นหัวปวดหัวข้างเดียวอย่างเงี้ยก็ทำได้เหมือนกันก็เป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มอาการซินโดรม ก็สามารถทำให้มีอาการปวดหรือเวียนศีรษะได้เพียงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นจากอย่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันเช่นสมมติว่าปวดหัวมากปวดแล้วมีคลื่นไส้อาเจียนมีตาลายมีตาพร่าอันนี้อาจจะไม่ได้เป็นจากตัวกล้ามเนื้อแล้วอย่างเงี้ยก็ควรจะต้องปรึกษาคุณหมอหรือปวดแล้วมันเลื้อรังไม่หายสักทีปวดแล้วมันไม่ได้สัมพันธ์กับอาการปวดบ่าหรือไหล่อันนี้ก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเหมือนกันครับ
1: เห็นไหมคุณเล็กตกเต็ดเห็นไหมพูดมาผมเริ่มปวดต้นคอเห็นไหมคำๆอยู่เนี่ยเห็นไหมเริ่มรู้สึกเหมือนกันเลยนะฮะคุณตุ๊กตาคนที่นั่งพับเพียบเป็นเวลานานๆพอลุกขึ้นมีอาการเป็นตะคริวและขาชาเกิดจากการขาดแคลเซียมไหมคุณตุ๊กตาเขาอายุ33นะคะ
0: ส่วนถามว่าเป็นได้ไหมมันก็อาจจะเป็นได้เนาะอาจารย์แต่ว่าจริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอ
1: ครับ
0: นะครับถ้าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรบางอย่างส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเจอว่าร่างกายจะขาดแคลเซียมหมายถึงระดับแคลเซียมที่มันต่ำนะครับเพราะว่าร่างกายก็มีระบบการควบคุมระดับแคลเซียมในเลือดอยู่แล้วนะครับอาการตะคริวเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเกิดจากเรื่องของกล้ามเนื้อซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเรื่องของการใช้งานหรือโดยเฉพาะในกรณีของคุณตุ๊กตาเนี่ยสังเกตชัดๆก็คือเป็นตอนพักนั่งพับเพียบซึ่งเป็นท่านั่งที่ไม่ค่อยจะเหมาะกับสุขภาพเราเท่าไหร่อยู่แล้วอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้นะครับการนั่งพับเพียบก็อาจจะทำให้กล้ามเลือดมันไปเลี้ยงน้อยมีการเกร็งกล้ามเกร็งมัดกล้ามเนื้อมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการชาขาหรือมีการเกิดตะคริวในเวลาที่เรานั่งพับเพียบก็แทบจะเป็นได้ในทุกคนอยู่แล้ว
1: จริงผมก็เป็นนะยกขอยกมือเลยนะนั่งพับเพียบนานแล้วเป็นนะฮะก็เลยงงเลยว่าพระท่านนั่งได้ยังไงนั่งนานเป็นชั่วโมงแล้วก็จริงๆผมเป็นเลยเวลาที่นั่งพับเพียบแล้วเป็นตลอดนะครับหมายถึงนั่งพับเพียบนานๆนะครับก็จะเจอได้นะครับ
0: ทางแก้ก็อาจจะเริ่มจากการจุดนั่งพับเพียบก่อนดีกว่าไหมนะครับจ้ะ
1: ครับคุณลูกตาบอกว่ามีพี่อายุ73ปีเคยผ่าตัดใส่เหล็กที่ขาตอนนี้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมสามารถผ่าตัดเอาจะผ่าตัดข้อเข่าได้ไหมจะมีผลกับเหล็กที่ขาไหมเมื่อก่อนอาจจะเคยขาหักหรืออะไรก็แล้วแต่ใส่เหล็กดามไว้แล้วตอนนี้ข้อเข่ามันเสื่อมอยากจะผ่าข้อเข่าเนี่ยสามารถผ่าได้ไหมครับ
0: โดยทั่วไปถือว่าผ่าได้ครับโดยทั่วไปถือว่าผ่าได้เพียงแต่ว่าตัวเหล็กที่ดามขาเนี่ยมันอยู่ใกล้กับบริเวณที่เราจะผ่าเข่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องให้คุณหมอดูเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ใกล้กันมากก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเอาเหล็กเดิมออกก่อนที่จะทำตัวข้อเทีย
1: ม
0: อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะให้คุณหมอช่วยดูได้ครับว่าต้องทำอย่างไร
1: ครับ
0: แต่โดยทั่วไปถือว่าก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามอะไรครับก็สามารถผ่าได้ครับ
1: คุณพรพิมลสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านขอถามอาจารย์โอเป็นผู้หญิงอายุ71ปีทำ MRI มาพบว่าเส้นเอ็นเข่าขาด1ข้างเอ็นเข่าขาดเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างคะ
0: เอ็นจริงๆเอ็นข้อเข่ามีหลายตำแหน่งหลายที่นะครับรวมถึงก็จะแตกต่างกับตัวหมอนรองข้อเข่าด้วยนะครับก็คนละอันกันทีนี้ถามว่าถ้าเอ็นข้อเข่าไม่ว่าจะเส้นไหนก็ตามเนี่ยนะครับขาดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการที่มีอุบัติเหตุมาก่อนเช่นมีการกระแทกหรือมีการบิดหมุนข้อเข่าแรงๆเร็วๆหรือการล้มอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เอ็นเนี่ยมันขาดได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกหมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาดในผู้ที่อายุอาจจะเกินสัก50 60ขึ้นไปแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะเกิดจากความเสื่อมได้ครับแต่ถ้าเป็นเอ็นอื่นๆของข้อเข่าขาดส่วนใหญ่มักจะเกิดจากอุบัติเหตุครับ
1: คุณพรพิมลอายุ71ก็ต้องถามก่อนว่าเกิดอุบัติเหตุมั้ยใช่มั้ยฮะ
0: ครับ
1: อาจจะล้มอย่างนี้ได้ไหมอาจารย
0: ์ได้ล้มหรือบางทีแค่เข่าบิดก็ได้นะครับ
1: เพราะเข่าบิดบางทีมันผิดท่าผิดทาง
0: ผิดทางผิดทางใช่ครับ
1: ก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณวราวุฒิสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านและทีมงานอยากถามว่าข้อเข่าเสื่อมปวดทั้งขึ้นและลงบันไดไหมเราสามารถทำกายภาพช็อคเวฟและคลื่นกระทบไฟฟ้าช่วยได้ไหมการออกกำลังกายโดยการถีบจักรยานอยู่กับที่ทำได้ไหมคะ
0: ครับเราเอาคำถามแรกคือถามว่าข้อเข่าเสื่อมขึ้นลงบันไดได้ไหมเอ๊ะใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: อ๋อปวดข้อเข่าเสื่อมปวดทั้งขึ้นและลงบันไดสามารถทำกายภาพช็อตเวฟและขึ้นไฟฟ้าช่วยได้ไหมช่วยได้ครับก็คืออาการปวดของร่างกายเนี่ยนะครับโดยทั่วไปก็สามารถ ทำช็อคเวฟทำคลื่นกระทบไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับก็ช่วยลดอาการปวดได้ครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้คุณหมอช่วยดูก่อน ว่าตำแหน่งนั้นมันทำได้หรือเปล่าตำแหน่งที่เราปวดเนี่ยทำได้หรือเปล่าครับการออกกำลังกายโดยถีบจักรยานอยู่กับที่ทำได้ไหมทำได้ครับโดยเฉพาะคนที่เป็นข้อเข่าเสื่อมแล้วเราไม่อยากจะไปวิ่งหรือไม่อยากจะไปเดินเยอะๆ การถีบจักรยานหรือการออกกำลังกายที่อยู่กับที่โดยที่ไม่มีการที่แบบกระแทกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถทำได้ครับแล้วก็จะช่วยเรื่องของกล้ามเนื้อต้นขาของเราให้แข็งแรงก็จะช่วยลดอาการปวดได้ยิ่งด้วยครับแต่ว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเวลาที่เราปั่นจักรยานแล้วก็อย่าให้ท่าปั่นจักรยานของเราเนี่ยมันมีการงอเข่าเยอะเกินไปเพราะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะทำให้มันเจ็บได้ครับ
1: ครับจริงได้ความรู้เยอะเลยนะคำถามก็เยอะมากนะเดี๋ยวนี้เรามาถามเรื่องของแบบสเปเชียลการ์ดนะนี่5ใบนะครับเดี๋ยวผมถามอาจารย์เลยนะคะนี
0: ่ครับ
1: เรียงก็ได้นะฮะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เลยคำถามที่ถามมาเอ็นอักเสบนะฮะเกิดจากการใช้งานจุดเดิมซ้ำๆจริงไหมหรือว่ามันต้องเกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
0: เอ็นอักเสบสามารถเกิดจากการใช้งานซ้ำๆเดิมๆได้ครับเอ็นอักเสบสามารถเกิดได้จากหลายอย่าง
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องอุบัติเหตุก็ได้นะครับการใช้งานหนักจนเกินไปก็ได้เกินแรงเกินความที่เอ็นนั้นจะทนได้ก็เกิดการอักเสบได้หรือแม้แต่การไม่ได้แรงมากไม่ได้หนักมากเพียงแต่ว่าเราใช้งานบ่อยๆอันนี้ซ้ำๆมันเกิดการเขาเรียกว่าเป็นไมโครทรอมาก็คือมีการบาดเจ็บเล็กๆที่เราไม่ได้รู้สึกแต่ว่ามันเป็นซ้ำๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันสะสมแล้วกลายเป็นการอักเสบใหญ่ได้ครับ
1: เกิดได้หลายสาเหตุเลยนะครับกระดูกสันหลังเสื่อมได้ไหมเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมฮะกระดูกสันหลังเสื่อมเนี่ยมันเสื่อมได้ไหมแล้วเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุไห
0: มกระดูกสันหลังเสื่อมเป็นเรื่องปกติของผู้สูงอายุได้ไหมก็ต้องเรียกว่าก็ถูกครึ่งนึงก็ความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วความเสื่อมมันก็เป็นเรื่องของการใช้งานทั่วไปที่เราอายุเยอะขึ้นใช้งานนานๆก็เสื่อมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติทั่วไปเพียงแต่ว่าจะมีอาการหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้จำเป็นว่าผู้สูงอายุจะต้องมีอาการปวดหลังหรือว่ามีอาการปวดจากที่มีกระดูกข้อหลังเสื่อมเสมอไปครับเสื่อมได้ครับแต่ว่าอาการปวดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นที่ต้องมีหรือถ้ามีก็สามารถที่จะรักษาได
1: ้
0: ครับ
1: โอ้โหอันนี้น่าจะเป็นโปรดิวเซอร์เราถามแน่ๆเลย มีแค่ไหลหลุดเท่านั้นที่หมอสามารถดึงกลับมาโดยไม่ต้องผ่าตัดจริงไหม
0: หมอดึงกลับมาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดตรงหลายข้ออยู่ครับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อไหล่อย่างเดียวครับอาจจะเป็นข้อสะโพกหลุดก็ดึงกลับเข้ามาได้ข้อศอกหลุดก็ดึงสามารถดึงได้ข้อนิ้วที่เจอบ่อยๆข้อนิ้วก็สามารถหลุดแล้วก็ดึงกลับมาได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะว่าจะดึงกลับได้หรือไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าข้อพวกนี้ถ้าหลุดไปแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายไม่ได้มีการแตกไม่ได้มีเส้นเอ็นเข้าไปขวางมีเนื้อเยื่อเข้าไปขวางส่วนใหญ่ก็ดึงได้ครับก็หลายข้ออยู่ครับที่สามารถดึงได้ครับ
1: กระดูกหักมีชนิดไหนบ้างที่ต้องผ่าตัด
0: กระดูกหักมีชนิดไหนบ้างที่ต้องผ่าตัดโอ้มีหลายชนิดเลยครับโดยทั่วไปเนี่ยก็กระดูกหักบางชนิดไม่จำเป็นต้องผ่าตัดก็ได้เช่นกระดูกที่มันไม่ได้เคลื่อนหรือว่าเคลื่อนไปแล้วเราสามารถจัดกลับมาให้มันอยู่ในที่มันเหมาะสมได้เราก็สามารถที่จะใส่เฝือกได้โดยที่ไม่ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่กระดูกที่มีการหักแล้วมันเคลื่อนแล้วไม่สามารถดึงกลับมาได้หรือมีการแตกหักแล้วมันมีแผลเปิดขึ้นมานะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะต้องผ่าตัดนะครับหรือว่าเป็นกระดูกบริเวณที่มันเป็นส่วนของการรับน้ำหนักเช่นกระดูกแขนกระดูกขากระดูกสะโพกแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วคุณหมอก็อาจจะแนะนำการผ่าตัดเป็นบางรายนะครับเพื่อให้คนไข้เนี่ยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุที่เราไม่อยากจะให้เขาติดเตียงอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องผ่าตัดครับ
1: ครับโอ้นี่คำถามประจำยอดฮิตเลยการใช้สเตียรอยด์เป็นสาเหตุทำให้เอ็นเปื่อยได้จริงไหมครับ
0: ก็ต้องตอบว่าจริงครับเพราะว่าสเตียรอยด์เนี่ย ผลอันนึงของมันก็คือลดการสร้างตัวคอลลาเจน
1: ครับ
0: ซึ่งตัวคอลลาเจนก็เป็นสารประกอบอันนึงที่สำคัญอยู่ในเส้นเอ็นของเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้สเตียรอยด์เป็นระยะเวลานานๆคือไม่จำเป็นต้องเป็นทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเกิดในคนที่ใช้สเตียรอยด์ระยะเวลานานๆเส้นเอ็นก็จะมีสภาพที่มันไม่ค่อยแข็งแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นเส้นเอ็นเปื่อยหรือว่าขาดง่ายได้ครับ
1: ครับ ลับมาคำถามทางบ้านนะครับคุณพรเพ็ญสวัสดีค่ะคุณหมอทั้งสองท่านเพศหญิงอายุ73ปีมีอาการชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างควรปฏิบัติตัวอย่างไรหูกว้างมากเลยนะคุณพรเพ็ญพิมพ์เพิ่มมาได้ไหมครับว่าชาเนี่ยมันชายังไงแล้วเป็นมานานเท่าไหร่แล้วแล้วก็มันชาบริเวณไหนบ้างคือมันเป็นได้กว้างมากนะจ๊ะเนาะชาปลายเท้านะฮะ
0: หลากหลายเลยครับ
1: โอ้มันแบบได้ตั้งแต่แบบปลายประสาทอักเสบนี่หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทโอ้ได้หมดเลยนะครับนะอยากจะให้พิมพ์เพิ่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้มาช่วยกันหาว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรได้บ้างนะครับคุณสถิตสวัสดีครับอาจารย์หมอทั้งสองท่านเป็นฝีที่สมองกดทับเส้นประสาทมีอาการอ่อนแรงแขนและขาระยะเวลาเป็น 1-3 เดือนเดินได้ครับแต่เดินไม่ดีมีอาการหนักขาเข่าสะโพกผมจะทำกระตุ้นเส้นประสาทได้ไหมโหนี่ก็เป็นคำถามที่ยากจริงฝีกดทับหมายถึงว่าฝีที่สมองใช่ไหมถ้าฝีที่สมองเนี่ยถ้าผ่าแล้วเอาฝีออกแต่ว่ามันก็ยังมีร่องรอยความเสียหายของเส้นประสาทอยู่ก็อาจจะยังทำให้มีอาการอ่อนแรงของแขนขาซิกใดซิกหนึ่งนะครับซึ่งมันจะค่อยๆกลับมาแต่ว่าเราก็ต้องทำกายภาพร่วมด้วยนะครับแต่ว่าจะกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้ตอบไม่ได้เลยว่าความเสียหายมันมากน้อยแค่ไหนกระตุ้นเส้นประสาทไหมแนะนำว่าคุยกับคุณหมอที่ผ่าดูนะครับว่ามันกระตุ้นแล้วจะช่วยไหมเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าฝีนั้นมันใหญ่มากน้อยแค่ไหนแล้วความเสียหายมันมากน้อยแค่ไหนนะครับมีคนถามนี่เอวไม่เท่ากันใช่สันหลังคดไหมครับ
0: คำว่าเอวไม่เท่ากันน่าจะหมายถึงว่าเวลาที่ยืนแล้วรู้สึกว่าเอวสองข้างมันสูงไม่เท่ากัน
1: ครับ
0: ถามว่าใช่สันหลังคดไหมเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะเกิดจากอย่างอื่นก็ได้เช่นขาไม่เท่ากันเช่นขาเข่าข้างหนึ่งงออีกข้างหนึ่งไม่งอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นได้หลายอย่างครับถ้าถามว่าสันหลังคดไหมก็อาจจะต้องตรวจอยู
1: ่ครับจริงๆนะมาเอ็กซเรย์เห็นเลยนะฮะใช่ไหมฮะงั้นถ้าเกิดว่าถ้าสงสัยนะว่าเอวไม่เท่ากันแล้วสันหลังคนไหมถ้าสงสัยเนี่ยมาคุยกับคุณหมอเลยคุณหมอกระดูกและข้อก็ได้เอ็กซเรย์ปุ๊บเห็นเลยว่ามันคดหรือมันตรงนะมันจะเห็นชัดเจนมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มาปรึกษาคุณหมอได
3: ้อาจารย์แล้วอันเนี้ยเอวและถ้าไหล่ไม่เท่ากันล่ะอาจารย
0: ์
3: มีสิทธิ์สันหลังคนไหมคะ
0: ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกัน
3: อาจารย์หนูอยากรู้อีกเรื่องนึงคือแบบสงสัยมาตลอดแล้วเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆเราก็จะรู้สึกว่ามันอยู่ในช่วงที่กระดูกเรากำลังเติบโตใช่ไหมอาจารย์แล้วการที่แบบว่าเราสะพายกระเป๋าหนักอย่างนี้เด็กๆแบบไม่สามารถเอาหนังสือไว้ใต้โต๊ะเรียนได้อย่างนี้อาจารย์เราต้องแบบแบกกระเป๋ากลับบ้านทุกวันหลายโลอย่างเงี้ยมันจะส่งผลต่อกระดูกสันหลังได้ไหมคะอาจารย
0: ์คำถามคือแบกเป้ข้างเดียวเยอะๆแล้วจะทำให้กระดูกสันหลังคดไห
3: ม
0: ก็ไม่ได้มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้ว่าการสะพายเป้หนักๆแล้วจะทำให้กระดูกสันหลังคดเพียงแต่ว่าการบางคนอาจจะคดอยู่แล้วแล้วไปสะพายเป้ข้างเดียวก็เลยทำให้มีอาการปวดขึ้นมานะครับหรือว่าบางคนไม่ได้คดหรอกแต่ว่าเราสะพายเป้ข้างเดียวแล้วมันเกิดอาการปวดแล้วมีการเกร็งขึ้นมาข้างใดข้างหนึ่งก็จะทำให้เรารู้สึกว่าไหล่สองข้างไม่เท่ากันได้แต่ว่าไม่ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้กระดูกสันหลังคดโดยตรงครับ
3: ก็คืออาจจะกระทบกล้ามเนื้อเป็นหลัก
0: ครับ
1: แต่ว่ามันเป็นทุกคนนะเด็กมอต้นเนี่ยก็จะสะพายกระเป๋าหนักพอมอปลายเนี่ยเดินตัวปิวเลยกระเป๋านี่บางปิ๊บเลยเขาไม่รู้ว่าทำไมมอต้นเรียนหนักกว่ามอปลายให้ผมพูดเล่นลูกผมเนี่ยมอต้นนี่โอ้โหสะพายหนักมากเลยพอเป็นขึ้นมอปลายปุ๊บโอ้โหกระเป๋าบางเลยนะครับไม่รู้เป็นเหมือนกันหรือเปล่า
3: อาจารย์อาจจะแบบว่ามอปลายนี้อาจารย์เขาอาจจะแจกเป็นชีทมากขึ้นไงแล้วก็แบบไม่ต้องพกหนังสือพกอะไรมากแล้วก็แบบเป็นกระดาษบางๆหรือว่าใน iPad อย่างเงี้ยคะอาจารย์ใช
1: ่เด็กสมัยนี้ใช้ iPad เรียนกันนะครับนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ของคุณนิดเคยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่ามาเมื่อ15ปีก่อนแสดงว่าผ่าตอนอายุ60ตอนนี้เดินข้างที่เคยผ่าปวดเดินได้ไม่ไกลอ่ะเดินได้ไม่ไกลไม่อยากผ่าอีกแล้วจะมีวิธีชะลอได้ไหมกลัวเจ็บมากมีโรคประจำตัวเป็นความดันเบาหวานไขมันมีความเสี่ยงกับโรคประจำตัวไหมคะการผ่ายุคนี้เลยนะจะปวดเหมือนคราวก่อนไหมคะ
0: คำถามแรกคือไม่อยากผ่าอีกแล้วจะมีวิธีชะลอได้ไหมคือจริงๆแล้วตัวข้อเข่าเทียมพอมันผ่าไปแล้วครับจริงๆแล้วมันก็มาจะไม่ค่อยปวดแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอาการปวดครั้งใหม่ อันนี้อาจจะต้องคุยกับคุณหมอที่ผ่าตัดนะครับว่าอาการปวดครั้งนี้มันเกิดจากอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้เลยว่าไอ้อาการปวดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุครับคุณนิดจริงๆแล้วอาการปวดอาจจะเกิดจากไอ้ตัวข้อที่มันใช้มานานๆแล้วมันสึกไปหรือว่ามันอาจจะเกิดจากอันอักเสบจากอย่างอื่นหรือเปล่าหรือว่ากระดูกมันมีปัญหาหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้จำเป็นที่จะต้องผ่าตัดเสมอไปก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นการผ่าตัดคนละแบบก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะให้คุยกับคุณหมอก่อนว่าอาการเจ็บที่เป็นจากหลังข้อเข่าเปลี่ยนข้อเข่ามาแล้วเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอะไรแล้วค่อยมากังวลอีกทีนึงว่าเอ้ยมันจะต้องผ่าไหมผ่าอะไรนี้ครับ
1: ครับ
0: ถามว่าความ

0: เสียกลัวเจ็บ
1: ผ่าตัดยุคนี้
0: ผ่าตัดยุคนี้จะปวดเหมือนคราวก่อนไหมไม่แน่ใจว่าคราวก่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีหลากหลายเทคนิคนะครับที่จะทำให้การผ่าตัดเนี่ยมันไม่เจ็บมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการบล็อกหลังการบล็อกเส้นประสาทเพราะฉะนั้นการผ่าตัดเนี่ยจะเจ็บลดลงหรือไม่เจ็บนะครับในช่วงแรกนะครับแต่ว่าหลังจากที่ยามันหมดฤทธิ์แล้วเนี่ยก็อาจจะขึ้นอยู่กับยารับประทานแล้วว่าเราจะรับประทานยาตัวไหนได้แล้วจะอาการเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนครับ
1: ก็แนะนำว่าไปเจอกับคุณหมอที่เคยผ่าตัดนะจะได้เพราะว่าจริงๆเขาก็ต้องนัดกันอยู่แล้วแต่ว่า15ปีแล้วอาจารย์เกิดคุณหมอเขาก็เสื่อมไปแล้วอ่ะ
0: ก็หาคุณหมอท่านอื่นก็ได้ถ้าจำเป็นขนาดนั้นก็อาจจะปรึกษาคุณหมอท่านอื่นได้ที่เป็นคุณหมอผ่าตัดขอเทียม
1: แต่ถ้าไปโรงพยาบาลเดียวกันก็น่าจะมีประวัติมีข้อมูลอยู่นะครับ
0: อีกนะ
1: สวัสดีค่ะนี่คุณสุภัทรานะครับสุภัทรานะอายุ68ปีนะฮะที่รามามีตรวจมวลกระดูกไหมราคาเท่าไหร่มีครับมีครับราคานี่ผมไม่แน่ใจเลยอ่ะว่าเท่าไหร่อ่ะ
0: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะอยู่หลักพันต้นๆแต่ว่าตัวเล็กเป๊ะๆอาจจะไม่แน่ใจเดี๋ยวประมาณนั้นนะครับไม่ได้สูงมาก
1: ที่จริงมีโรงพยาบาลใหญ่มีเกือบทุกโรงพยาบาลเลยนะมีหมดเลยนะครับจริงๆตรวจมันก็เหมือนกับการเอ็กซเรย์อ่ะครับนะครับเพราะจริงๆหลายโรงพยาบาลส่วนใหญ่มีกันหมดอ่ะนะครับคุณนุสลาอายุ60ปีเคยมีอาการปวดด้านข้างเข่ารักษาหายแล้วแต่เวลาเดินนานๆจะมีอาการปวดบริเวณน่องอ่ะมีน่องละถ้าหยุดพักอาการก็ดีขึ้นเป็นอาการของข้อเข่าเสื่อมไหมคะ
0: อาการปวดด้านข้างเข่ารักษาหายแล้ว
1: เดินแล้วปวดน่องเดินแล้วปวดน่อง
0: เป็นข้อเข่าเสื่อมไหมอาจจะบอกยากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมส่วนใหญ่จะปวดบริเวณหัวข้อเข่ามากกว่าไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหัวเข่าหรือว่าเป็นด้านหลังหัวเข่านะครับเพียงแต่ว่าบางท่านก็อาจจะมีอาการปวดแล้วมันร้าวลงหลังน่องได้เหมือนกันก็ลองสังเกตดูครับว่าอาการปวดเนี่ยมันสัมพันธ์กับไอ้ตรงข้อเข่าตรงของเราหรือเปล่าบางทีอาจจะเป็นแค่กล้ามเนื้อของน่องเฉยๆก็ได้ครับ
1: ครับ
2: อาจารย์เก้าอี้คุณตาแสวงช่วยได้ไหมคะ
1: อ๋อนี่ไงผมได้ที่บอกไอ้ที่แบบ
2: ใช
1: ่ของคุณตาแสวงอ่ะใช่
2: ช่วงนี้มันแมสมากอะค่ะอาจารย์แบบว่ามันยืดได้ดีมากคือหนูอยากรู้ว่าไอ้จังหวะที่เราแบบยืนบนเก้าอี้อย่างเงี้ยอาจารย์คือไอ้ระดับความชันตรงเนี้ยเราควรจะแบบว่าสังเกตยังไงว่าอันเนี้ยยืดแบบโอเคหรือว่าแบบอาจจะเสี่ยงบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เราจะแบบกะยังไงดีคะ
0: อ๋อจริงๆแล้วดูจากอาการความเจ็บของเรามากกว่าครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าบางคนตัวยืดได้มากอยู่แล้วก็ยืดขึ้นไปยืนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าบางคนอาจจะเริ่มจากการที่มันตึงมากมาก่อนเนี่ยครับบางทีอาจจะยืนแล้วมันไม่สามารถที่จะใช่มันไม่สามารถที่จะกระดกข้อเท้าได้มากขนาดนั้นเนี่ยบางคนอาจจะเสียหลักล้มได้เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยเวลายืนบนไม้เอียงแบบนี้ครับแนะนำว่าให้หาที่จับประคองด้วยครับเพราะว่าไม่งั้นก็เสี่ยงที่จะหกล้มโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นปัญหาหรือมันเป็นเรื่องใหญ่ได้ครับ
1: นี่คุณพรเพ็ญไงพิมพ์ข้อมูลเพิ่มแล้วชาที่ปลายเท้าหมอรับชาที่ปลายเท้าทั้งสองข้างใช่ไหมแล้วมีอาการชาที่ปลายนิ้วเท้าเป็นทุกนิ้วข้างซ้ายเป็นมากกว่าข้างขวาผมขอเพิ่มได้ไหมไหนๆก็นี่ละคือเมื่อกี้บอกอายุแล้วใช่ไหมใช่คือแบบคือเป็นมานานหรือยังเป็นมาอะไรหรือยังนะครับอายุ73ปีชาปลายนิ้วทั้งสองข้างปลายนิ้วเท้าซ้ายมากกว่าขวาชาทุกนิ้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันแค่อยู่ที่ปลายนิ้วอย่างเดียวไหมไม่ได้เข้ามาที่อื่นใช่ไหมแล้วก็เป็นมานานหรือยังมากี่เดือนแล้วเป็นตลอดทั้งวันไหมหรือเป็นช่วงนะครับแล้วมีอาการอ่อนแรงได้ไหมสำคัญอ่อนแรงได้ไหมถ้าไม่อ่อนแรงด้วยเนี่ยเราสบายใจละนะคะก็ถ้าเกิดมีแต่ชาอย่างเดียวไม่ได้อ่อนแรงแล้วก็ชาแค่ปลายนิ้วอะไรเงี้ยเราสงสัยเรื่องของปลายประสาทอักเสบได้แต่ถ้ามีอ่อนแรงเป็นคนละเรื่องนะต้องมาคุยกันใหม่นะพิมพ์เพิ่มเลยมาเราคุยกันเรื่อยๆนะครับ
2: อาจารย์หนูอยากรู้ว่าเคยได้ยินว่าคนที่เป็นเบาหวานมานานๆนะคะอาจารย์ก็อาจจะมีแบบเท้าชาได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งมันสามารถรักษาได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเส้นประสาทที่มันเสียไปแล้วมันก็แบบอาจจะต้องทนกับความชาไปเรื่อยๆถ้าในกรณีเบาหวานเนี้ยอาจารย
1: ์เส้นประสาทมันเสียไปแล้วมันก็คือเสียไปแล้วนะคะเราก็ต้องคุมน้ำตาลให้ดีขึ้นเพื่อไม่ให้เส้นประสาทมันเสียเพิ่มขึ้นไม่ให้เป็นมากขึ้นนะฮะแต่ว่าอาการชาอาการปวดส่วนใหญ่แล้วเบาหวานที่เรากังวลที่สุดคือว่าชามันไม่เท่าไหร่แต่มันจะปวดมาด้วยก็คือมันเป็นปวดมาจากปลายประสาทที่มันมีความเสื่อมเรื่องของการเสียหายการได้รับบาดเจ็บจากเบา

0: หวานที่น้ำตาลมันสูงตลอดเวลาเราจะมียาช่วยลดอาการพวกนั้นแต่ไม่ได้แบบกินแล้วมันจะหายมันปิดทิ้งจะทำให้มันค่อยดีขึ้นแล้วสามารถใช้ชีวิตได้แต่ปัญหาคือว่าอย่าให้น้ำตาลสูงนะถ้าน้ำตาลคุณยังสูงอยู่เลือดไปเลี้ยงเรื่องของเส้นประสาทก็น้อยลงนะครับดังนั้นก็มีโอกาสเสื่อมมากขึ้นแล้วเสียหายมากขึ้นแล้วก็มีอาการมากขึ้นนะฮะดังนั้นรักษาได้ฮะแต่ว่าไม่ได้หายขาดไปขนาดนั้นแต่ว่าจะอาการดีขึ้นแล้วคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับคุณนันนะฮะคุณนันอายุ63ปีสูง159โอ้เนี่ยคือหนัก41เป็นโรคกระดูกพรุนกินยาอะเรนโดเนตมา5เดือนมีอาการเหมือนกดระย้อนโรคกระเพาะสามารถกินยาลดกดได้ไหมเช่นโอมิพาโซนนะครับ
1: ถามว่าทานยาลดกดได้ไหมถามว่าทานได้ไหมทานได้ครับเพียงแต่ว่าอาการที่เหมือนกดไหลย้อนเนี่ยอาจจะต้องดูครับว่ามันเป็นจากตัวยาอะเรนโดเนตไหมหรือว่าจริงๆแล้วเรามีโรคกดไหลย้อนหรือโรคกระเพาะเดิมอยู่นะครับก็อาจจะต้องคุยกับคุณหมอโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ที่ทานยากลุ่มที่เป็นกลุ่มของอะเรนโดเนตเนี่ยนะครับก็อาจจะมีอาการแสบแน่นบริเวณกลางท้องหรือหน้าอกได้คล้ายๆอาการจะคล้ายๆกดไหลย้อนนะครับก็เลยเป็นคำแนะนำว่าถ้าเกิดว่าทานยากลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่เราก็จะไม่แนะนำให้เข้านอนเลยนะครับหรือไม่ให้นอนราบเลยก็อาจจะต้องนั่งหรือว่าทำกิจกรรมอื่นๆไปก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งนะครับเพื่อลดอาการเหล่านี้นะครับอย่างไรก็ตามถ้ามันเป็นจากตัวยาตัวนี้จริงๆแล้วก็ทำอย่างอื่นก็ไม่หายแล้วเนี่ยครับก็อาจจะคุยกับคุณหมอครับว่ามีตัวเลือกอื่นหรือเปล่านะครับ
0: ครับ วันนี้แบบคำถามมาเยอะมากจริงๆวันที่หมอกระดูกมาเนี่ยคำถามเยอะจริงๆครับอาจารย์ครับถ้าไม่ได้มีคำถามรายการที่เตรียมไว้มีเยอะกว่านี้แล้วยังไม่ได้พูดเลยนะฮะนี่เป็นคำถามจากทางบ้านเลยนะครับวันนี้ขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้เรามีงานวิ่งนะครับงานวิ่งคือลามารันเวอร์ชวลรันนะครับ2026 19ของคุณเพื่อล้านชีวิตสู่โรงพยาบาลชุมชนนะครับเปิดรับสมัคร16สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ส่งผลวิ่งตั้งแต่1กันยาถึง31ตุลานะครับส่งผลวิ่งเดี๋ยวเราขึ้นเว็บไซต์ให้นะครับว่าส่งผลวิ่งได้ที่ลามารัน2026นี่แหละนะครับรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนะคะจะนำไปสนับสนุนผ่านมูลนิธิรามาธิบดีภายใต้โครงการรามาธิบดีและโรงพยาบาลชุมชนนะครับเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือแก่โรงพยาบาลชุมชนและสังคมไทยนะฮะนอกจากนี้รามารันยังมุ่งส่งเสริมแนวคิดออกกำลังกายแทนการสูบบุหรี่ทางเลือกในการดูแลสุขภาพป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ละแล้วใครที่สูบบุหรี่อยู่เนี่ยให้มีแรงจูงใจในการลดละและเลิกบุหรี่แล้วก็เลิกบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะครับอย่าลืมชวนเพื่อนแล้วก็ครอบครัวออกไปวิ่งด้วยกันนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะแล้วจะทำให้สุขภาพที่ดีของนำไปสู่คนอื่นด้วยนะครับและเป็นโอกาสของคนอื่นด้วยนะครับของรางวัลมีทั้งหมด3รางวัลดังนี้เลยนะครับรางวัลที่1โปรแกรมตรวจสุขภาพมูลค่ากว่า 3,000 บาทรางวัลที่2สปอร์ตซูเปอร์สปอร์ตวอชเชอร์นะครับมูลค่า 1,000 บาทรางวัลที่3เสื้อ Infinity Heart ของมูลนิธิรามาธิบดีนะครับจำนวน3รางวัล นะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ QR Code ด้านขวามือนะครับหรือเสิร์ช Facebook รามารัน Virtual Run ได้เลยนะครับนะครับเข้าไปติดตามรายละเอียดของเราได้เลยนะครับรายละเอียดเยอะมากนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์โอ๋งมากนะครับและขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะที่ส่งคำถามมาร่วมพูดคุยกับเรานะครับจริงยังรอคุณพรเพ็ญอยู่นะทันไหมถ้าเกิดตอบคำถามนะฮะในรายการและคิวหมอนะฮะแล้วก็อย่าลืมชวนเพื่อนๆชวนคนในครอบครัวมาดูเราด้วยนะฮะถ้าใครดูสดได้ก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับทาง Facebook YouTube ของรามา Channel แล้วก็ทางทีวีทูวิชั่น42นะฮะถ้าเกิดว่ามีรายการรีรันนะไปรีรันเสาร์อาทิตย์หรือวันอื่นๆทางช่องทางNation แล้วก็ NBC ด้วยนะฮะอย่าลืมติดตามเรานะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับถ้าไม่ทันวันนี้งั้นมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมาถามกันอีกนะครับวันนี้เราลาไปก่อนนะครับรัดคิวหมอนะครับแล้วเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพและถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นะก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยล้าสมัยมาก
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: กรมประชาสัมพันธ์พร้อมเป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านสอบถามเพิ่มเติมโทร054-716-414และ054-716-409
4: จุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับอยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอรมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสมชายวิจิตไพศาลครับ
0: ช่วงแรกวันนี้ดูความคืบหน้าการตรวจสอบอาคาร Data Center โดยเฉพาะย่านพระราม9นะคะหลังจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าได้กลิ่นเหม็นคล้ายๆกับกลิ่นน้ำมันนะคะจริงๆทางกระทรวงพลังงานก็มีการลงพื้นที่เบื้องต้นไปแล้วเมื่อวานนี้ค่ะล่าสุดวันนี้นะคะกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบอีกครั้งนึงนะคะเพราะว่าก็เป็นการรับข้อร้องเรียนมาจากชาวบ้านซึ่งเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงที่จะเกิดระเบิดนะคะมีการเก็บตัวอย่างน้ำไปส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลแล้วก็แหล่งที่มาแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์ค่ะดูปฏิบัติการลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ครั้งนี้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษค่ะลงพื้นที่บริเวณ Data Center ย่านพระราม9เพื่อตรวจสอบแล้วก็เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมลพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าได้กลิ่นน้ำมันเจ้าหน้าที่วันนี้แบ่งกำลังออกเป็น2ชุดนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องอีกชุดนึงเนี่ยลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลจากชาวบ้านแล้วก็ตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนค่ะอย่างหนึ่งในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบก็คือบริเวณท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center เจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมานะคะแล้วก็ทำวิธีตรวจสอบเนี่ยเขาทำวิธีใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นแล้วเดี๋ยวก็จะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์ค่าอย่างละเอียดอีกครั้งนึงนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งไหนต้องนำตัวอย่างเนี่ยไปส่งตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อไปวิเคราะห์องค์ประกอบแล้วก็เปรียบเทียบค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อนส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวอย่างเนี่ยมาเขย่าแล้วก็ตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นซึ่งเบื้องต้นก็พบกลิ่นของไฮโดรเจนซัลไฟด์และสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันก็จะสอดคล้องกับข้อร้องเรียนของประชาชนนะคะค่าที่ตรวจเจอเนี่ยประมาณสัก3 ppm ค่ะเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าตัวปริมาณเป็นเท่าไหร่ยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าค่าที่เจอเนี่ยอยู่ในระดับที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าเกินค่ามาตรฐานตามประกาศหรือไม่นะคะส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่จะทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่ว่าสิ่งที่ส่งผลกระทบในขณะนี้ก็คือเรื่องของปัญหากลิ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำค่ะสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีส่วนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงเรื่องความร้อนหรือว่าขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองจากนี้เนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องมาวางแผนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นๆเพิ่มเติมค่ะส่วนประเด็นสำคัญว่าแล้วน้ำมันเนี่ยจะมีรั่วไหลออกไปสู่ด้านนอกหรือไม่นะคะทางนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการของกรมควบคุมมลพิษก็บอกว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกเนี่ยอาจจะเป็นระบบเดียวกันเพราะฉะนั้นคือยังยืนยันไม่ได้ว่าแหล่งที่มาของน้ำมันที่มีกลิ่นออกมาเนี่ยมาจากไหนเพราะฉะนั้นก็ต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อมาวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนอีกครั้งค่ะ
2: ตรวจสอบด้านนอกนะครับเราตรวจสอบเพราะว่าประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนว่ามีกลิ่นคล้ายไอของน้ำมันระเหยขึ้นมาจากท่อระบายน้ำนะครับเราก็เลยทำการเก็บตัวอย่างน้ำเนี่ยขึ้นมาตรวจโดยใช้วิธีในส่วนของเขาเรียกว่าเทคนิคเอสเปซคือการเอาน้ำเนี่ยขึ้นมาเขย่าแล้วใช้เครื่องตรวจวัดก๊าซพิษนะครับตรวจวัดก๊าซที่น่าจะก่อให้เกิดกลิ่นซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยผลการตรวจสอบเราพบว่าเราได้รับกลิ่นของตัวไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแล้วก็ในส่วนของสารอินทรีย์ระเหยง่ายตามที่ประชาชนมีการร้องเรียนจริงนะครับผม
3: สารอินทรีย์ระเหยง่ายนี่คือมันเป็นกลุ่มไหนครับ
2: มันเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับพวกน้ำมันต่างๆครับอันนี้เขาจะเรียกว่ากลุ่มของสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะครับ
3: สองสารนี้เยอะไหมครับที่เจอเครื่องที่ตรวจ
2: ปริมาณใช่ไหมครับจำนวนที่ตรวจพบอะครับประมาณ3 ppm นะครับ3 ppm เนี่ยคือมันอยู่ในระดับที่เครื่องตรวจพบและเราขณะเก็บตัวอย่างเนี่ยเราได้รับกลิ่นคล้ายไอน้ำมันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันก็จะมีอีกตัวนึงในส่วนของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ซึ่งเป็นก๊าซไข่เน่าซึ่งก่อให้เกิดกลิ่นได้เหมือนกันครับ

0: ลพิษคาดว่าใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์
1: ถามเอาผิดบริษัท Data Center ย่านพระราม9ที่ไปตรวจเมื่อสักครู่นี้กรณีมีการสำรองน้ำทีมกฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าแจ้งความกับตำรวจที่สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ที่ย่านพระราม9นะครับตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2542เนื่องจากลงพื้นที่และตรวจพบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรองอยู่ 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟแล้วก็ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยครับว่ามีกลิ่นเหม็นคล้ายกับกลิ่นน้ำมันทำให้กังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันปริมาณมากแบบนี้อยู่ในพื้นที่ทางตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานได้นำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนแล้วก็ได้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก็สอบปากคำตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นแล้วก็จะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นนะครับในส่วนความผิดบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: ส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกนะคะทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันนะคะว่าจะเร่งอุดช่องโหว่ทางกฎหมายแล้วก็จะบูรณาการทุกหน่วยงานจัดระเบียบการลงทุนคุมเข้มผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมค่ะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจรวมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมากิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI แล้วก็อาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินการเพราะฉะนั้นคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องขออนุญาตแล้วก็จะนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันจากหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันพรุ่งนี้ก็ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
2: กฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วย
1: และก่อนที่จะมีการประชุมบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้หารือกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ครับนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนั่งหัวโต๊ะประชุมด่วนหาแนวทางตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครโดยมีนายสุพนัทมีชัยนันท์ส.ส.กรุงเทพมหานครจากพรรคประชาชนเข้าร่วมประชุมด้วยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับมีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือว่าบอร์ด Data Center ในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะมีการประชุมครั้งแรกเพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบครับ
3: มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ Data Center แล้วก็จึงเป็นเหตุที่ได้มีมติครม.เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่จะมีการตั้ง

0: ครับที่มีท่านอดีตประธานท่านจะเปลี่ยนรัฐเซ็นเตอร์ผมเรียนว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุที่เราชะลอในเรื่องของรัฐเซ็นเตอร์เราต้องขนาดไหนเราได้มีการทำการบ้านข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแยกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งที่ยังเป็นกฎเกณฑ์หรือ requirement ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสองพี่น้องประชาชนชาวไทยการรวมไปถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกอย่างเราได้มีการรวบรวมมาเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งแรกในสุดและสิ่งแรกจากการที่มีการเกิดขึ้นนะครับเราก็เลยได้มีการเรียนเชิญสสไว้นะครับให้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการพัฒนาของพี่น้องประชาชนที่ตั้งแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่นี่ได้
1: ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงในประเด็นเรื่อง Data Center นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะล่าสุดก็มีการสั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวไปแล้วแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะมาดูการตั้งกระทู้ถามสดของนายสุพนัทมินชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนก่อนนะคะเป็นการตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจาถึงปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่โดยไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIAนอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟก็อาจจะตกอยู่ที่ประชาชนจึงเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
2: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดของ data center ทำให้ data center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม data center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดําเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
1: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็ชี้แจงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญแล้วก็รับทราบถึงปัญหาล่าสุดก็ได้ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายโดยเฉพาะที่ย่านพระราม9ซึ่งก็พบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงแล้วก็มีการแจ้งความดำเนินคดีไปแล้วและเตรียมจะตรวจสอบทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวกว่าการจัดระเบียบจะแล้วเสร็จ
3: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาต ถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 อ.5ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
1: นายเอกนัทยังย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานของตนเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนเพิ่มขึ้น
4: สำหรับมาที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ครับได้เปิดปฏิบัติการ Lion Strike บุกค้น6จุดนะครับทลายเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์ซึ่งไปเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันด้วยความเสียหายมูลค่าสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทครับร้อยตำรวจเอกเขมชาติประกายหงมณีผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ได้นำผู้เกี่ยวข้องรวมแถลงผลเปิดปฏิบัติการ Lion Strike ครับหลัง DSI เข้าปราบเครือข่ายละเมิดลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกออนไลน์โดยพบเว็บไซต์ที่ลักลอบดักรับแล้วก็แปลงสัญญาณเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลรายการสำคัญเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ประเมินความเสียหายสูงถึงกว่า 2,000 ล้านบาทนะครับ DSI ได้นำหมายค้นเข้าไปตรวจค้น6จุดในพื้นที่ทั้งกรุงเทพมหานครนนทบุรีและภูเก็ตและได้ควบคุมตัวแกนนำผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ที่ลักลอบเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทั้งพรีเมียร์ลีกฟุตบอลโลกแล้วก็ฟุตบอลยูโรด้วยตำรวจตรวจยึดมามีโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตโทรทัศน์สมุดบัญชีธนาคารและเงินสดอีกกว่า 270,000 บาทครับสอบสวนแล้วทราบว่าเว็บไซต์นี้มียอดผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนและถึงแม้จะเปิดให้เข้าชมฟรีแต่ก็แฝงโฆษณาแล้วก็แบนเนอร์เว็บไซต์พนันออนไลน์ไว้เบื้องต้นตำรวจเตรียมแจ้งข้อหากับผู้เกี่ยวข้องอย่างน้อย4คนและประสานไปที่ปปง.เข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินและตามยึดอายัดทรัพย์ถ้าหากว่าขยายผลแล้วพบว่ามีส่วนร่วมกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ
5: ตรวจค้นทั้งหมด6จุดทั้งหมด3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานคร2จุดนนทบุรี2จุดและภูเก็ต2จุดนะครับจากการตรวจค้นปรากฏว่าพบผู้ประกอบการในระดับแกนนำนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดชื่อว่าเว็บดูเป็นทีมเว็บดูเป็นทีมมีการประกอบการทั้งหมดที่ผ่านมามีผู้เข้าชมไม่ต่ำกว่า 60,000 คนที่เข้ามาเยี่ยมชมในเว็บไซต์ดูเป็นทีมถามว่าดูเป็นทีมได้รับผลประโยชน์อะไรอย่างไรเป็นการเข้าชมที่ไม่เสียค่าบริการแต่มีโฆษณาแฝงอยู่ในเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการพนันรูปแบบของการโฆษณาแฝงรูปแบบต่างๆซึ่งอาจจะนำไปสู่การขยายผลหรือการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอื่นด้วยเช่นเดียวกัน
1: เสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์นะคะด้วยการพัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยร่วมมือกับทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายโทรศัพท์มือถือนะคะเพื่อเป็นการวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนหรือว่า DGA และค่ายมือถืออย่าง AIS ร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์ผ่านโครงการเพื่อมุ่งวางรากฐานการพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายยกระดับทักษะกำลังพลทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์
4: เมื่อวานในช่วงบ่ายมีเหตุการณ์ที่ทำให้ชาวบุรีรัมย์ระทึกใจนะครับเพราะว่า

0: อาคารเทศบาลนครบุรีรัมย์เกิดแรงสั่นไหวถึง3ครั้งล่าสุดวันนี้ครับทางเหล่าข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลก็ยังคงเข้ามาทำงานกันตามปกตินะครับซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกมายืนยันแล้วครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแผ่นดินไหวครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับเหล่าข้าราชการพนักงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครบุรีรัมย์ทยอยเดินทางกันเข้าทำงานตามปกติเลยครับประชาชนแถวนั้นก็ยังคงเดินทางมาติดต่อราชการกันอย่างต่อเนื่องไม่ได้มีท่าทีหวาดวิตกจากเหตุการณ์แรงสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้แต่อย่างใดและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันนะครับว่าแรงสั่นสะเทือนนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็ยังไม่พบรอยร้าวหรือว่าความเสียหายของโครงสร้างอาคารใดๆนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าประชาชนบริเวณห้างสรรพสินค้า2แห่งก็รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมนำเครื่องมือเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงทีมข่าวพูดคุยกับพนักงานเทศบาลนครบุรีรัมย์ก็บอกว่ายังมีความมั่นใจในโครงสร้างอาคารครับและเชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบรุนแรงต่อตัวอาคาร
1: คาดว่ามันไม่น่าจะมีอะไรมากมายนะครับเหตุการณ์ก็ปกติดีดูในสภาพทั่วไปแล้วคาดว่ามีความมั่นใจเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีการรอยร้าวมีเห็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบนสำนักงานนะครับเพราะน่าจะทำงานได้ตามปกติเลยเพราะเหตุการณ์ก็ผ่านไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่ามันจะมีการชุดตัวหรือว่าการรื้อร้าวของตึกอาคารที่เราสร้างมามาตรฐานแน่นอน
0: ขณะที่นายพัฒนามนทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์มีเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินถ้าหากเกิดแรงสั่นไหวเครื่องมือก็จะส่งข้อมูลไปยังกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวทันทีครับซึ่งในช่วงเวลาและวันที่เกิดเหตุเครื่องมือไม่พบความผิดปกติหรือส่งข้อมูลการสั่นไหวเข้ามานะครับดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้มันก็อาจจะเกิดจากได้หลายปัจจัยเช่นการเคลื่อนตัวของชั้นดินเลนหรือว่าโพรงน้ำใต้ดินรวมถึงปัจจัยอื่นๆที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่สิ่งที่ชัดเจนแน่นอนแล้วก็คือยืนยันว่าไม่ใช่เกิดจากแผ่นดินไหวครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวค่ำ NBT กันต่อค่ะ

จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมายซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์ด้วยกันนะครับ

มาดูความร่วมมือระหว่างไทยและสิงคโปร์นะคะได้จับมือยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ผลักดันความร่วมมือ4เสาหลักรับมือความท้าทายโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

นซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์นำคณะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ซึ่งเป็นการประชุมครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558โดยทั้ง2ฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความร่วมมือใน

0: หลายมิติอันจะนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์พร้อมเดินหน้าความร่วมมือภายใต้4เสาหลักสำคัญคือความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารพร้อมต่อยอดโครงการบูรณาการระบบไฟฟ้าสปป.ลาวไทยมาเลเซียสิงคโปร์รวมทั้งต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีและขยายสู่สินค้าอาหารอื่นๆความร่วมมือเศรษฐกิจส่งเสริมการลงทุนจากสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมสำคัญอาทิเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวควบคู่กับการพัฒนากำลังคนทักษะสูงความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการต่อต้านอาชญากรรมออนไลน์ผ่านการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาคธนาคารและบริษัทเทคโนโลยีและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคโดยไทยพร้อมสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้ารวมทั้งร่วมกันเสริมสร้างความแข็งแรงและบทบาทของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายของภูมิภาคและของโลกโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมระหว่างสองประเทศขณะที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจที่จะนำมาซึ่งประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทั้งสองประเทศการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์สะท้อนถึงมิตรภาพใกล้ชิดระหว่างกันเห็นได้จากของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบแก่กันแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในรายละเอียดสำหรับของที่ระลึกที่ฝ่ายสิงคโปร์มอบให้กับนายกรัฐมนตรีเป็นลำโพงศิลปะรุ่นคลาสสิกออกแบบโดยแบรนด์ชั้นนำของสิงคโปร์และแผ่นป้ายตราปีกนกนักบินกองทัพอากาศสิงคโปร์พร้อมชื่อมิกกี้ซึ่งเป็นรหัสเรียกขานทางอากาศของนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดขึ้นเป็นพิเศษขณะที่บรรยากาศในงานเลี้ยงอาหารค่ำนายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศเล่นดนตรีและร้องเพลงร่วมกันเป็นบรรยากาศแห่งความอบอุ่นและเป็นกันเองสำหรับผลจากการประชุมครั้งนี้จะได้รับการผลักดันให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าในอนาคตอันใกล้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเตรียมนำหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขเยือนมาเลเซียวันที่6ถึง7กันยายนนี้พร้อมหารือด้านความมั่นคงและการพัฒนาตามแนวชายแดนครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศแถลงการเตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างวันที่6ถึง7กันยายน2569เพื่อติดตามและขยายผลในประเด็นที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้หารือกันในการเยือนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาโดยเฉพาะความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนร่วมกันโดยรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับนายธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแนะนำตัวกับฝ่ายมาเลเซียและส่งเสริมการทำงานร่วมกันนอกจากนี้จะมีการหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจรวมถึงประเด็นเรื่องการสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่าย
2: โดยท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปพร้อมกับท่านธนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อใช้โอกาสนี้ในการแนะนำตัวให้กับทำความรู้จักกับฝ่ายมาเลเซียนะคะและส่งเสริมการทำงานร่วมกันในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการที่จะพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อหารือเกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนควบคู่กับการส่งเสริมการพัฒนาและความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงตลอดจนประเด็นเรื่องของการก่อสร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายซึ่งความร่วมมือเหล่านี้จะช่วย

0: เสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมโยงระหว่างทั้งสองประเทศและนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไป
1: คณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยอนุมัติเงินเยียวยากลุ่มตกหล่นนะคะแล้วก็เตรียมตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางช่วยเหลือกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวอีกกว่า 40,000 คนเพื่อมุ่งยุติปัญหาความขัดแย้งในอดีตอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนค่ะนายนิรุธคุณวัฒน์รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยมีพลโทธนทิพย์สว่างแสงผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินเยียวยาให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยที่ตกหล่นจากหลักเกณฑ์เดิมเมื่อปี2523จำนวน6คนคนละ 225,000 บาทโดยเตรียมเสนอรายละเอียดต่อสำนักนายกรัฐมนตรีตามขั้นตอนนอกจากนี้ยังได้หารือถึงกลุ่มผู้สนับสนุนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบอีกกว่า 49,000 คนโดยที่ประชุมมีมติไม่แก้ไขหลักเกณฑ์เดิมแต่จะตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับฟังปัญหาและพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการพิจารณาเปลี่ยนชื่อเรียกกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบใหม่เพื่อเสนอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบด้านพลโทธนาทิพย์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบประมาณกว่า 3,600 ล้านบาทในการดูแลผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยกว่า 17,500 คนภายใต้นโยบายการเมืองนำการทหารซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการที่คุ้มค่าในการยุติความขัดแย้งทางอุดมการณ์และป้องกันความสูญเสียของคนในชาติทางนี้การช่วยเหลือจะต้องมีจุดสิ้นสุดโดยกลุ่มผู้ที่เหลือจากการคัดกรองเบื้องต้นจะถูกนำไปพิจารณารูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดประโยชน์สูงสุด
2: เยียวยาครั้งนี้เนี่ยเราก็บอกกับสำนักงบประมาณเนี่ยให้ดำเนินการดูแลตามกฎระเบียบและกฎหมายนะครับแล้วก็สั่งจ่ายไปยังทางด้านของอาจจะมาที่กนมนก็ได้แล้วกนมก็ส่งผ่านไปยังกนมนภาค1กับ4แล้วก็จ่ายให้กับผู้ที่เขาตกหล่นส่วนในส่วน 49,000 ที่เหลือเนี่ยก็อย่างที่ว่าเนี่ยทางมติที่ประชุมก็ขอให้รับข้อมูลตัวนี้ไปนะครับเพื่อให้รัฐบาลนำมาช่วยในการพัฒนาและมาแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเพราะว่าเราก็เห็นว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือคนไทยด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไปในอนาคต
3: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยบูรพาแล้วก็จัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่โดยใช้วิธี e-bidding นะครับกรณีนี้มีคนตั้งข้อสังเกตถึงความโปร่งใสในการดำเนินการทำให้ล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงยืนยันครับว่าการยกเลิกสัญญานั้นเป็นไปตามระเบียบไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองส่วนการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ก็เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมแข่งขันโดยไม่ได้มีการล็อกสเปคครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนจัดสอบนะครับย้อนไปตั้งแต่ต้นปี2567ตอนนั้นมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ครับกระทรวงมหาดไทยจึงได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับทั้งปปช.ปปท.แล้วก็บก.ปปป.ให้เข้ามาตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดคณะกรรมการเสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตครับส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางแล้วก็นำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมกับย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ใช่คำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนครับ
4: หลายคนที่พยายามเอาประเด็นทางการเมืองมาสร้างให้มันเกี่ยวข้องนะครับและโยงเข้าไปหาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าเป็นผู้ยกเลิกสัญญานะครับถ้าทุกท่านได้ฟังสิ่งที่ผมได้ไล่เรียงมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิทธิ์และอำนาจในการยกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่ของม.ช.1ไม่ใช่ของรัฐมนตรีว่าการนะครับ แต่เป็นการเสนอโดยคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและส่งไปให้กสทพิจารณา
3: ทีนี้พอมาถึงการจัดประมูลในรอบใหม่ก็ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบ e-bidding แทนเพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒหรือว่ามสว.เป็นผู้ชนะการประมูลยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่ได้มีการล็อกสเปคหรือว่ากีดกันผู้ใดส่วนประเด็นการตรวจพบการทุจริตเมื่อวันที่22มิถุนายน2569ก็เป็นผลจากการทำงานของปปช.ที่กระทรวงมหาดไทยก็เป็นคนเชิญมาร่วมตรวจสอบตั้งแต่ต้นซึ่งเป็นการยืนยันความบริสุทธิ์ใจได้ว่ากระทรวงไม่ได้มีเจตนาจะล้มการประมูลเพื่อเอื้อประโยชน์ให้เกิดการทุจริตตามที่มีกระแสข่าวโจมตี
4: หลายคนพยายามโยงบอกว่ามีการกระบวนการในการล้มการประมูลการจัดซื้อจ้างหาผู้รับจ้างใหม่เพื่อเข้ามาโกงผมอยากจะตั้งคำถามว่าคนเนี่ยถ้ามันคิดจะเป็นโจรทำไมต้องเอาตำรวจมาอยู่ในบ้านตัวเองนะครับในการที่จะบอกว่ารับข้อมูลมาอย่างนั้นมีการกล่าวอ้างมาแบบนี้นะครับผมเคารพในข้อมูลในหลักในการให้ข้อมูลของท่านนะครับแต่ช่วยบอกมาทีเถอะว่ามันคืออะไรนำข้อมูลไปแจ้งปปช.ได้เลยครับเพื่อดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
1: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามกระบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักนะคะทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอแล้วก็บก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายนอกจากนี้ยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วกลับมาคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมาประเด็นนี้ก็ได้ระบุไปว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนเนี่ยองค์กรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็จะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเอง
4: ส่วนของคนที่พบว่ามีการแก้ไขคะแนนนะครับวันนี้เราก็ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุราชการนะครับเพื่อให้เขาไปประกอบการพิจารณานะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้อยู่นะเกิดกับบุคคลแบบนี้อยู่นะท่านอาจจะต้องไปดูเป็นพิเศษไปพิจารณาเป็นพิเศษยังไงก็ว่าไปตามหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไปนะครับส่วนสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายคือการเรียกเงินคืนรวมไปถึงเรียกสิทธิประโยชน์หรือว่าเงินเดือนที่สำหรับผู้ที่คะแนนไม่ถึงแต่มีการบรรจุไปนะครับตอนนี้ทางกรมก็กำลังหารือกับทางหน่วยงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกฤษฎีกานะครับว่าแนวทางในการดำเนินการในการเรียกเงินคืนกับบุคคลเหล่านี้เนี่ยควรจะมีแนวทางที่ชัดเจนอย่างไร
1: สำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตทางกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมเสนอคณะกรรมการกลางเพื่อพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมนี้แล้วก็จะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือว่าเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องก็ยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
5: ถามว่าจบไหมจบในเรื่องของการถอยคนออกแล้วถอยคนที่คะแนนไม่สุจริตออกแล้วขั้นตอนต่อไปจะเป็นการคืนความยุติธรรมคืนความชอบธรรมให้กับผู้ที่สอบได้สุจริตก็จะตกอยู่ในเดือนกันยายนหน้าสอบวินัยร้ายแรงท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งท่านธีรพัฒน์แก้วชนมาศ ตำแหน่งวันนั้นคืออธิบดีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยแต่ตั้งตามตัวนะถึงแม้ท่านจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยแต่ท่านจะเป็นประธานสอบเหมือนเดิมก็มันเดินต่อ

0: ปเรื่อยๆใช้เวลากี่วันก็ใช้คำว่าโดยเร็วดีกว่าแต่ว่าแต่เนื่องจากมีเอกสารมากก็ต้องจะขออนุญาตให้ท่านประธานกรรมการสอบวินัยร้ายแรงคือท่านอธิบดีธีรพัฒน์ขจมาศเนี่ยท่านเป็นผู้ตอบดีกว่าครับแต่ว่าไม่หยุดเดินไม่หยุดสอบแบบที่เราทราบกันมาครับ
1: หลังจากที่พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนะครับสถาบันพระปกเกล้าได้จัดงานสัมมนาทางวิชาการกฎหมายอำนวยความสะดวกประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นพ้องกับว่าจะเกิดประโยชน์กับประชาชนและภาคธุรกิจเพราะว่าลดขั้นตอนในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานภาครัฐทำให้การดำเนินการต่างๆนั้นสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนายประนินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569มุ่งเน้นให้ประชาชนติดต่อราชการได้ง่ายขึ้นช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเริ่มต้นดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอย่างการประกอบธุรกิจนั้นผู้ประกอบการขอใบอนุญาตหลักเพียงใบเดียวระบบจะเชื่อมโยงแล้วก็ครอบคลุมใบอนุญาตย่อยอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเลยทำให้การดำเนินธุรกิจเกิดความคล่องตัวนำไปสู่การลงทุนและสร้างรายได้เข้าประเทศครับด้านพลตรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาบอกว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นตัวกำหนดมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยมีเทคโนโลยีมาเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อพัฒนาระบบ One Stop Service ให้ประชาชนติดต่อผ่านจุดเดียวขณะที่ภาคธุรกิจได้รับความสะดวกในการประกอบกิจการช่วยส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าประเด็นเศรษฐกิจคุณดีจตุรงค์จะพาไปดูการเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจไทยค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สถานการณ์ที่ประเทศตกอยู่ในภาวะวิกฤต NBT ผนึกกำลังสื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลให้เป็นหนึ่งเดียว NBT 4ภูมิภาครายงานเหตุการณ์จากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ทันท่วงที NBT World สื่อสารภาษาต่างประเทศไปยังชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยและต่างประเทศ NBT Connect สื่อสารข้อมูลข่าวสารเชิงลึกในภาคออนไลน์ส่งตรงถึงมือกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันเหตุการณ์เชื่อมั่นวางใจโอกาสใหม่ของปวงชน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาฟังแนวทางดึงเศรษฐกิจไทยพ้นจากภาวะการเติบโตแบบ K-shape ครับเมื่อวานนี้ภาคเอกชนออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจไทยกำลังเติบโตในรูปแบบของ K-shape มากขึ้นนะครับเส้นบนที่เติบโตได้ดีเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่ได้ประโยชน์จากดิจิทัลและ AI เช่นพวกคอมพิวเตอร์และเซมิคอนดักเตอร์แต่ว่าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจต่างชาติครับขณะที่เส้นแดงครับเส้นขาลงแบบนี้เป็นธุรกิจไทยครับที่เผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงนอกจากนี้ภาคการส่งออกและการผลิตของไทยก็สร้างมูลค่าเพิ่มได้น้อยลงเพราะว่าเรานั้นกำลังพึ่งพาวัตถุดิบต่างชาติมากขึ้นส่วนการลงทุนใหม่ก็ยังสร้างงานให้คนไทยได้ไม่มากนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่าณนาทีนี้จำเป็นอย่างยิ่งครับที่ไทยจะต้องปรับตัวนะครับอย่างกลุ่มเปราะบางและ SME รัฐบาลใส่โครงการไทยช่วยไทยพลัสและมาตรการต่างๆเพื่อให้ขายของได้และก็ปรับตัวใช้ AI ผ่านนกกระซิบขณะที่ในภาพใหญ่ครับไทยเปิดรับการลงทุนแห่งอนาคตนะครับซึ่งก็จะมีการจ้างงานและการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับแรงงานไทยบวกกับการปรับโครงสร้างประเทศสู่การใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นถ้าปรับตัวได้ทันคนไทยและธุรกิจไทยก็สามารถขยับขึ้นมาบนเส้นขาขึ้นได้เช่นเดียวกันครับ
1: เราผ่านการเปลี่ยนผ่านมาหลายครั้งนะครับแต่ครั้งนี้ผมว่าใหญ่

0: ที่สุดเพราะโลกมันเปลี่ยนจริงๆสงครามการค้าตามคลิปวิดีโอเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI ต่างๆใครไม่ใช้ไม่เป็นอีกหน่อยก็ตกขอบแน่นอนเป็นขาลงแน่นอนแทนที่เป็นขาขึ้นเคขาขึ้นสิ่งที่เราต้องทำวันนี้ก็คือว่าเราต้องเปลี่ยนผ่านวันนี้และเดี๋ยวนี้เพื่อให้ประเทศไทยมันมีอนาคตที่ดีขึ้นกว่าเดิม
1: คุณเอนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยจัดโดยประชาชาติธุรกิจย้ำว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกลงสู่ขาลงแบบ K-shapeผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการสกิลบริดจ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมยุคใหม่ขณะที่คุณวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของแบงก์ชาติตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจเติบโตต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียแบงก์ชาติจึงเข้ามามีบทบาทประคองเศรษฐกิจและแก้ปัญหาเชิงโครงสร้าง4ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงก์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อแบบ Buy Now Pay Laterเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ริยัตแอร์นะครับเส้นทางริยัตกรุงเทพพร้อมประเมินว่าจะเป็นเส้นทางบินที่นำกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับการท่องเที่ยวไทยครับคุณพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียประจำประเทศไทยและคณะรวมต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์เส้นทางริยัตกรุงเทพของสายการบินริยัตแอร์ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินเส้นทางบินริยัตกรุงเทพจะให้บริการด้วยเครื่องบิน Boeing 787-9 Dreamlinerรองรับ 290 ที่นั่งต่อเที่ยวบินให้บริการ 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ก่อนจะปรับแผนเป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะครับซาอุดิอาระเบียนับเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพมีพฤติกรรมการพำนักเฉลี่ยประมาณ 10-12 วันและใช้จ่ายเฉลี่ย 100,000 บาทต่อคนต่อทริปสนใจสินค้าอาหารการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและสุขภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มกระจายการเดินทางจากกรุงเทพไปภูเก็ตพัทยากระบี่พังงาสมุยและเชียงใหม่สามารถสร้างรายได้และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับภาคการท่องเที่ยวไทยครับ
2: ช่วงเดือนแรกเนี่ยก็จะบิน3ไฟต์ต่อสัปดาห์แต่เดือนต่อไปเนี้ยก็จะบินเป็นเครื่องบินเดลี่ไฟต์ก็คือบินทุกวันครับก็คาดว่านักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็จะมาจากตะวันออกกลางแล้วก็จะมีจากยุโรปด้วยเพราะว่าทางซาอุดิอาระเบียเนี่ยเขาก็จะทำตัวให้ประเทศเนี่ยเป็นฮับการบินเหมือนกันค่าใช้จ่ายเนี่ยตกประมาณหัวละประมาณแสนบาทก็ซึ่งเป็นตรงตามนโยบายของทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่กำลังเป็นนโยบายที่กำลังมองหานักท่องเที่ยวกลุ่มไฮวาลู
1: ขณะที่คุณจิรวดีคุณทรัพย์รองผู้ว่าการด้านตลาดยุโรปอเมริกาตะวันออกกลางและแอฟริกาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าในปี2569มีนักท่องเที่ยวซาอุดิอาระเบียเดินทางเข้าไทยสะสม 121,907 คนลดลง 14.62% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากเหตุความไม่สงบในตะวันออกกลางแต่เมื่อการสู้รบคลี่คลายยอดจองเที่ยวบินช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนก็กลับมาเพิ่มขึ้นนะครับประกอบกับการเปิดเส้นทางบินใหม่นี้คาดว่าจะทำให้นักท่องเที่ยวจากตะวันออกกลางเดินทางเข้าไทยปีนี้มากกว่า 800,000 คนครับ
3: ในระยะต่อไปเนี่ยทั้งทางAOT การท่องเที่ยวแล้วก็ทางสนามบินสุวรรณภูมิเองนะคะก็จะมีโอกาสในการจะรับเที่ยวบินใหม่ๆจากทั้งตลาดตะวันออกกลางนะคะจากยุโรปแล้วก็จากทางฝั่งอเมริกาเพิ่มเติมค่ะก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ใช้เรื่องของการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ
1: สำนักงานประกันสังคมยืนยันความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วครับในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคมครบรอบ36ปีคุณกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสปส.ได้พัฒนาการดูแลผู้ประกันตนจากเน้นเยียวยาไปสู่การป้องกันมากขึ้นพร้อมขยายสิทธิประโยชน์และนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มความโปร่งใสและลดความเสี่ยงการทุจริตส่วนภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนนะครับโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วนะครับนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ครับส่วนผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบผ่านระบบ e-self-service และแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวก็สามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์นะครับสามารถโทรได้ที่สายด่วน1506กด9ได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะครับ8นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขนะครับและก็ต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นครับ
4: พร้อมค่ะต้องใช้คำว่าพร้อมคือถามว่าในช่วงแรกที่มีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ต้องมีการลงทะเบียนเนี่ยปัจจุบันเราไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ยเราก็ดำเนินการทั้งในส่วนของการจัดหาสถานที่แล้วก็การตรวจสอบสิทธิ์ของผู้ประกันตนว่าเขาอยู่ในสามารถที่จะมาลงทะเบียนได้แล้วก็เราประกาศที่เลือกตั้งต่างๆซึ่งที่เลือกตั้งก็จะเป็นไปตามในที่กำหนดที่อย่างน้อย1อำเภอ1ที่เลือกตั้งซึ่งตรงนี้มันก็จะเพียงพอรวมถึงการจัดหาบัตรเลือกตั้งทุกเราดำเนินการเตรียมความพร้อมให้หมด
1: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ทุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น.ถึง 15:00 น.เต็มอิ่ม90 นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน

นายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระยุหยาตราทางชลมารคและ

0: ความพร้อมฝีพาย 2,000 นายจากนั้นได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญผ้าพระกฐินหลังจากนั้นได้ขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออยู่เรื่อยๆเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับ

0: ย่างเคร่งครัดอยู่แล้วเข้มงวดตัวเองจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยซึ่งตนทั้งนี้อย่างท่านบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีวัฒนกิจประชาสัมพันธ์นะคณะอนุกรรมกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
1: ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้ภาพที่ประชาชนจะได้เห็นในวันจริงไม่ได้เกิดขึ้นเพียงวันเดียวนะคะแต่ว่าเริ่มต้นจากการฝึกซ้อมของฝีพายการจัดขบวนและการเตรียมงานหลังอีกหลายส่วนเพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติติดตามจากรายงานค่ะ
2: จังหวะพายอาจดูเหมือนเป็นเพียงการฝึกซ้อมแต่เบื้องหลังภาพที่เห็นคือการเตรียมความพร้อมอย่างเป็นระบบเพื่อให้ทุกองค์ประกอบของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนี้พร้อมสำหรับวันสำคัญและปรากฏสู่สายตาประชาชนอย่างสง่างามและสมพระเกียรติการฝึกซ้อมแต่ละครั้งฝีพายต้องรักษาจังหวะให้เป็นหนึ่งเดียวขบวนเรือต้องเคลื่อนตัวอย่างพร้อมเพรียงขณะที่ผู้ควบคุมขบวนต้องประสานการทำงานในทุกจุดเพราะริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ได้วัดความพร้อมจากเรือลำใดลำหนึ่งแต่คือการทำงานของทุกส่วนให้เป็นจังหวะเดียวกันเบื้องหลังการเตรียมริ้วขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่นอกเหนือจากเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำที่เป็นศูนย์กลางความสง่างามเปรียบเสมือนดั่งดวงเดือนแล้วยังมีกลุ่มเรือบริวารที่เป็นตัวแทนของดวงดาวโอบล้อมอยู่โดยรอบอีก48ลำพร้อมกำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวม 2,200 นายยังมีอีกหนึ่งภารกิจสำคัญคือการเตรียมระบบประชาสัมพันธ์คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเตรียมเรือพระราชพิธี16คณะโดยคณะอนุกรรมการลำดับที่13ฝ่ายประชาสัมพันธ์มีเลขานุการกองทัพเรือเป็นประธานพร้อมให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมทำหน้าที่วางแผนอำนวยการประสานงานและกำกับการประชาสัมพันธ์ในงานพระราชพิธีเผยแพร่ผ่านสมาคมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีและสื่อออนไลน์ภารกิจจึงเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่ใช่เฉพาะในวันพระราชพิธีเพื่อให้ทุกขั้นตอนตั้งแต่การฝึกซ้อมไปจนถึงวันจริงสามารถสื่อสารไปถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึงงดงามและเพื่อให้การถ่ายทอดทำได้อย่างต่อเนื่องยังมีการเตรียมสนับสนุนไมค์ลอยประจำตัวสำหรับผู้บัญชาการขบวนเรือในเรือที่นั่งทรงและเจ้าหน้าที่กำกับการซ้อมจัดขบวนตั้งแต่การซ้อมย่อยซ้อมใหญ่ในแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงวันจริงของการปฏิบัติหน้าที่ในขบวนถูกส่งต่อถึงผู้ชมจากจังหวะพายของคนหนึ่งคนสู่จังหวะเดียวกันของฝีพายทั้งขบวนจากการฝึกซ้อมในวันนี้สู่การเตรียมความพร้อมสำหรับวันพระราชพิธีคือเตรียมให้ประชาชนทั่วประเทศและทั่วโลกได้ร่วมติดตาม และเมื่อถึงวันจริงในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวาย2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเด็จพระนางเจ้าพระราชินี3มิถุนายน2569ในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569ทุกจังหวะพายทุกเสียงเฮและทุกภาพจากขบวนพยุหยาตราทางชลมารคจะถูกถ่ายทอดออกไปอย่างพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดทีมข่าวสังคม NBT รายงาน
0: สภากาชาดไทยเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก2569ครับชวนคนไทยร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์สร้างความหวังในการรักษาผู้ป่วยโรคเลือดครับนายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตโลก2569ภายใต้โครงการก้าวสู่ปีที่25ด้วยความหวังจากสเต็มเซลล์ 25 years forward with stem cell hope เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์และเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษาและช่วยต่อชีวิตผู้ป่วยโรคเลือดรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเปิดเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกมีผู้ลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์กว่า43ล้านคนมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากกว่า 35,000 คนต่อปีขณะที่ประเทศไทยมีผู้ลงทะเบียนบริจาค 382,484 คนแต่สามารถบริจาคได้สำเร็จจริงๆเพียงแค่851คนและมีผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายมากถึง 3,819 คนเนื่องจากการค้นหาผู้บริจาคที่มีเนื้อเยื่อ HLA ตรงกับผู้ป่วยโดยเฉพาะผู้บริจาคที่ไม่ใช่ญาติจะมีโอกาสพบเพียงแค่1ใน 10,000 คนเท่านั้นจึงจำเป็นต้องมีฐานข้อมูลอาสาสมัครจำนวนมากเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยสภากาชาดไทยจึงขอเชิญชวนผู้มีอายุ 18-50 ปีน้ำหนัก45กิโลกรัมขึ้นไปและมีสุขภาพแข็งแรงร่วมบริจาคโลหิตพร้อมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ตลอดเดือนกันยายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถานีกาชาด11วิเศษนิยมบางแคและภาคบริการโลหิตแห่งชาติ8แห่งพร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึกแทนคำขอบคุณ

0: จึงเป็นการเชิญชวนเป็นพิเศษเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความ
1: ทิพย์มีทองเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดกิจกรรม Naked Talk เปลือยความรู้เรื่องการป้องกัน HIV รวมถึงทักษะชีวิตด้านวิถีศึกษาโดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านเซอร์ร่วมให้ความรู้พร้อมกันนี้ได้มอบรางวัล Love Story ชาแก่การติดป้องกัน HIV และHIVด้วยตัวเองอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงสาธารณสุขให้ความต้องการซึ่งจากของ SIV รายใหม่ในปี2018เป็นเยาวชนอายุตั้งแต่15ปีถึง20ปี52คนจาก 7,000นายใหญ่ประชุมจากหลายองค์กรเข้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือ

เงินเท่านั้นจะถือขององค์กรการธุรกิจดูแลการใช้และคุ้มค่าที่สุดขณะเดียวกันองค์ต้องปรับการทุนและปรับพอร์ตธุรกิจให้เหมาะสมกับสถานในปัจจุบันเพื่อให้การวางแผนสามารถเมืองเพชรบุรีร้อยตำรวจโทจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานระบบ322นายเข้าฝึกหลักสูตรฝึกรับใช้ประชาชนในชนบทรุ่นที่42การฝึกจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง17กันยายน2569โดยโรงเรียนในร้อยตำรวจร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนครอบครัวพ่อแม่สมมุติ322ครอบครัวให้นักเรียนในร้อยตำรวจพักอาศัยครอบคลุม8อำเภอสำหรับครอบครัวพ่อแม่สมมุติเป็นไปตามคุณสมบัติและแนวทางที่โรงเรียนในร้อยตำรวจกำหนดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อให้การฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรรวมถึงให้นักเรียนในร้อยตำรวจได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีและปัญหาของชุมชนการทำงานร่วมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ก่อนนำประสบการณ์ทั้งหมดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนต่อไปรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดกิจกรรมเปิดบ้าน40ปีสำนักพิมพ์มสท.เปิดโอกาสให้ประชาชนนักเรียนและนักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการผลิตหนังสือและสื่อการเรียนรู้ภายในงานมีโครงการเลือกสรรหนังสือกิจกรรมเกมและของที่ระลึกการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์รวมถึงเวิร์กช็อปทำสมุดทำมือดร.จิรานุชบุตรดีจีนผู้อำนวยการสำนักพิมพ์มสท.ระบุว่าช่วงเริ่มก่อตั้งสำนักพิมพ์ผลิตหนังสือกว่า1ล้านฉบับก่อนพัฒนาระบบการพิมพ์ด้วยเทคโนโลยีจากความร่วมมือไทยเยอรมนีขณะที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ผู้เรียนหันมาใช้ระบบออนไลน์มากขึ้นสำนักพิมพ์จึงนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการผลิตแต่ยังคงให้ความสำคัญกับหนังสือรูปเล่มโดยก้าวต่อไปจะพัฒนาหนังสือทั้งรูปแบบดิจิทัลและรูปเล่มควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สอดรับกับการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป

ในโซเชียลมีแชร์ส่งต่อกันว่าอ่างเก็บน้ำลำตะคองเข้าสู่ภาวะน้ำน้อยนะครับมีน้ำใช้การได้เพียงแค่ 28% และอาจจะแล้งต่อเนื่องไปถึงปี 2570แต่เรื่องนี้จะชัวร์หรือมั่วนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

และอาจแล้งต่อเนื่องถึงปี2570เช็คให้แล้วเป็นข่าวบิดเบือนกรมชลประทานชี้แจงว่าแม้ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำตะคองจะมีน้ำใช้การได้ 28% ของความจุน้ำใช้การได้แต่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568กลับมีปริมาณน้ำมากกว่าและสถานการณ์โดยรวมดีกว่าปีที่ผ่านมานอกจากนี้คาดว่าในช่วงฤดูน้ำหลากตั้งแต่เดือนกันยายนถึงต้นเดือนพฤศจิกายน2569จะมีน้ำไหลเข้าอ่างเพิ่มขึ้นและหากเป็นไปตามคาดเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนจะมีน้ำประมาณ 202.27 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 64% ของความจุเก็บกักเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคตลอดฤดูแล้งปีหน้าค่ะ

มาตรวจสอบสภาพอากาศกันนะคะเกาะติดพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักระลอกใหม่ช่วงวันที่4ถึง7กันยายนแต่ละวันจังหวัดไหนต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะค่ำนี้ต้องเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ค่ะเพราะตั้งแต่วันพรุ่งนี้4กันยายนยาวต่อเนื่องถึงวันที่7กันยายนนะคะมีการประกาศเตือนภัยว่าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นอีกรอบนึงค่ะสาเหตุสำคัญนะคะมาจากตัวร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงค่ะโดยในวันที่4กันยายนนะคะจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะมี6จังหวัดนะคะที่จะมีฝนหนักมากพื้นที่ภาคเหนือมีเชียงรายพะเยาและที่น่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมรวมทั้งมุกดาหารค่ะส่วนพื้นที่ฝนหนักยังครอบคลุมในหลายจังหวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางก็มีด้วยรวมทั้งพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะสถานการณ์ยังไม่จบนะคะวันที่5กันยายนค่ะแนวฝนหนักมากจะเปลี่ยนตำแหน่งโดยภาคเหนือนะคะจะอยู่ที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะขยับมาอยู่ที่เลยหนองบัวลำพูและที่ขอนแก่นค่ะวันที่6กันยายนพื้นที่ฝนหนักมากลดลงนะคะจะเหลืออยู่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพื้นที่จังหวัดตราดส่วนวันที่7กันยายนนั้นแนวโน้มฝนหนักมากจะลดลงนะคะจะเหลืออยู่ฝนหนักในบางพื้นที่เท่านั้นค่ะย้ำอีกครั้งค่ะรอบนี้ต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกต่อเนื่องและฝนที่ตกสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มและพื้นที่ที่มีน้ำสะสมอยู่ก่อนแล้วนะคะมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่นครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพื้นที่ตกได้ที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะเรื่องสภาพอากาศยกให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะให้รู้ทันสภาพอากาศสู้ภัยโลกเดือดได้วันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้เริ่มที่ความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐครับล่าสุดต้องการจะเปลี่ยนชื่อสถานที่ยุทธศาสตร์สำคัญของโลกอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือช่องแคบฮอร์โมสครับทรัมป์ได้เสนอให้เปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์โมสเป็นช่องแคบทรัมป์ครับโดยอ้างว่าสหรัฐสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือสำคัญแห่งนี้ไว้ได้โดยสมบูรณ์แล้วซึ่งก็เป็นข้อเสนอที่ออกมาภายหลังเพียงไม่กี่ชั่วโมงที่กองบัญชาการกลางกองทัพสามารถทำลายเป้าหมายในอิหร่านได้หลายอย่างทั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศระบบเรดาร์เรือและสิ่งอำนวยความสะดวกทางทะเลรวมไปถึงระบบสื่อสารที่เชื่อมโยงกับกองทัพอิหร่านด้วยอย่างไรก็ตามการเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้ก็ยังไม่เป็นปกตินะครับในรอบ24ชั่วโมงของวันอังคารมีเรือที่ล่องผ่านช่องแคบแห่งนี้ได้เพียงแค่6ลำเท่านั้นลดลงจาก19ลำเมื่อ28สิงหาคมส่วนภาวะปกติก่อนจะเกิดสงครามขึ้นมีเรือผ่านอยู่ที่ประมาณถึงวันละ140ลำครับ
1: บริษัทเดินเรือแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันชื่อซิดถูกโจมตีด้วยวัตถุระเบิดไม่ทราบชนิดทางตอนเหนือของคาบสมุทรดอนมูซันดัมของโอมานขณะกำลังแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซเมื่อคืนวันจันทร์พร้อมระบุว่าเป็นฝีมือของกองทัพอิหร่านทำให้ลูกเรือชาวฟิลิปปินส์เสียชีวิต2คนและในช่วงเวลาใกล้กันก็ยังมีเรือบรรทุกน้ำมันสัญชาติเกาหลีใต้อีกลำถูกโจมตีในบริเวณใกล้เคียงกันนี้ด้วยโดยเหตุเกิดในขณะที่เรือทั้ง2ลำกำลังขนน้ำมันของซาอุดิอาระเบียลำละประมาณ2ล้านบาร์เรลอย่างไรก็ตามอิหร่านปฏิเสธการโจมตีโดยให้ข้อมูลว่าเรือทั้ง2ลำใช้เส้นทางเดินเรือตามคำแนะนำของกองทัพสหรัฐทำให้พลาดไปแล่นชนกับทุ่นระเบิดในทะเลจนเกิดเพลิงไหม้
0: กองบัญชาการภาคใต้ของกองทัพสหรัฐหรือว่า Southcom ได้เปิดเผยคลิปวิดีโอที่แสดงให้เห็นถึงปฏิบัติการสกัดกั้นเรือลำหนึ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเมื่อวันที่2กันยายนโดยระบุว่าเป็นเรือที่ทำหน้าที่เสมือนปั๊มน้ำมันกลางทะเลคอยเติมให้เรือที่ลักลอบขนยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายซึ่งในปฏิบัติการครั้งนั้นเจ้าหน้าที่สหรัฐได้เข้าสกัดเรือและจับกลุ่มผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมดแล้วก็ระเบิดเรือทิ้งขณะนี้คนบนเรือได้ถูกส่งตัวให้ทางการเอกวาดอร์ดำเนินคดีแล้วปฏิบัติการนี้สหรัฐได้ให้ชื่อว่า Southern Spear เปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาภายใต้ความร่วมมือกับเอกวาดอร์อย่างไรก็ตามการทำลายเรือในภาพนี้สหรัฐยังไม่ได้แสดงหลักฐานให้เห็นว่าเป็นเรือที่เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด
1: ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์เปิดเผยว่ากำลังดำเนินการย้ายทองคำ86ตันมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ออกจากสหรัฐและแคนาดาไปเก็บไว้ที่ธนาคารแห่งชาติของอังกฤษในกรุงลอนดอนโดยอ้างเหตุผลเรื่องความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงขึ้นและมองว่าการย้ายทองคำไปยังอังกฤษจะช่วยการซื้อขายเกิดความคล่องตัวมากกว่าซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความยืดหยุ่นและเพิ่มความพร้อมในการรับมือวิกฤตการตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อพิพาททางการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐกับแคนาดาโดยทั้งสองประเทศประกาศเก็บภาษีศุลกากรใหม่ตอบโต้กันหลังจากที่ล้มเหลวในการเจรจาทางการค้า
0: ควันไฟจากไฟป่าบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียได้ลอยข้ามทะเลไปถึงฟิลิปปินส์แล้วและทำให้คุณภาพอากาศเลวร้ายลงจนสถานศึกษาบางแห่งในกรุงมะนิลาซึ่งเป็นเมืองหลวงต้องประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อไม่ให้เด็กๆต้องออกมาสัมผัสหมอกควันพิษนอกบ้านขณะที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่ายังมีแนวโน้มที่หมอกควันจะแพร่กระจายมาจนถึงกัมพูชาเวียดนามและภาคใต้ของประเทศไทยได้จากที่แผ่มาถึงมาเลเซียแล้วซึ่งขึ้นอยู่กับกระแสลมส่วนข้อมูลของโคเปอร์นิคัสซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสังเกตการคุณภาพอากาศโลกของยุโรประบุว่าไฟป่าในอินโดนีเซียตั้งแต่เดือนที่แล้วได้เกาะคาร์บอนในอากาศไปแล้วประมาณ46ล้านตันหรือเทียบเท่าการปล่อยคาร์บอนต่อปีของโรงไฟฟ้าถ่านหินถึง45แห่งรวมกันและทำให้อากาศในอินโดนีเซียเลวร้ายเป็นอย่างมากมีรายงานผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสูงถึง 50,000 คนแล้วนับจากเดือนกรกฎาคมเป็นต้นมาก
1: ระทรวงการคลังสหรัฐออกเหรียญราคา1ดอลลาร์เป็นรูปใบหน้าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อฉลองวาระครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐนับเป็นความเคลื่อนไหวที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่มีการนำภาพประธานาธิบดีที่ยังมีชีวิตอยู่ประทับลงบนเหรียญกระสาบซึ่งใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายเหรียญดังกล่าวจะถูกจำหน่ายในราคา61ดอลลาร์สหรัฐต่อ1ห่อซึ่งมี25เหรียญซึ่งคิดเป็นราคาที่เพิ่มขึ้นถึง 144% จากมูลค่าของเหรียญส่วนถุงบรรจุ100เหรียญจำหน่ายในราคา 154.5 ดอลลาร์ทั้งนี้เมื่อครั้งที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้ประกาศผลิตเหรียญได้เปิดเผยเพียงว่าเป็นเพียงเหรียญที่ระลึกแต่ล่าสุดยืนยันแล้วว่าเหรียญดังกล่าวจะถูกนำมาหมุนเวียนในระบบด้วย
0: อเล็กซ์คาร์ฟ CEO ของพาลองทีบริษัทพัฒนา AI ที่ทำงานร่วมกับรัฐบาลและกองทัพสหรัฐได้ให้ความเห็นว่าการออกกฎใดๆเพื่อควบคุม AI เป็นเรื่องที่ควรทำแต่ก็ชี้ว่าการปฏิบัติจริงกลับเป็นสิ่งที่ยากยิ่งโดยผู้ที่ออกกฎควรเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทางเทคนิคอย่างแม่นยำเพราะหากขาดความรู้ความเข้าใจก็จะทำให้การออกกฎต่างๆมีความเข้มงวดมากเกินไปหรือไม่ก็กว้างเกินไปซึ่งก็ไม่เป็นผลดีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นในระหว่างการประชุมสุดยอดด้านนวัตกรรม G20 ที่จัดขึ้นที่เมือง Chapel Hill รัฐ North Carolina ของสหรัฐโดยเป็นการประชุมที่มีเป้าหมายเพื่อระดมความคิดของผู้เชี่ยวชาญในการหาทางควบคุม AI ที่มีรูปแบบที่เหมาะสมให้ทางเลือกใหม่แก่สหภาพยุโรปที่ควบคุมอย่างเข้มงวดจนเกินไป
1: BTS ศิลปินเคป๊อปจากเกาหลีใต้เปิดทัวร์คอนเสิร์ตที่นครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเวิลด์ทัวร์อาริรังโดยคอนเสิร์ตจะมีขึ้น4รอบถึงวันที่6กันยายนนี้ถือเป็นตารางทัวร์เมืองสุดท้ายในสหรัฐจากทั้งหมด10เมืองทั้งนี้เวิลด์ทัวร์ของ BTS มีเปิดการแสดงทั้งสิ้น82รอบใน34เมืองทั้งในเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและละตินอเมริกาโดยตั๋วเข้าชมการแสดงในเกาหลีใต้อเมริกาเหนือและยุโรปถูกจำหน่ายหมดเกลี้ยงภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามช่วงทำไมวันนี้อาจารย์เกษมสันและคุณนวัชกรจะพาไปพูดคุยประเด็นวิกฤตฝนแช่และทางออกของชุมชนต้นน้ำปลายน้ำกับดร.สนธิโคชวัฒน์ครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมครับ
1: ส่วนช่วงนี้เราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจและกลับมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่หลายต่อหลายครั้งนะครับจะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนแล้วก็รอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้นะครับผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับแน่นอนครับผู้ที่จะมาร่วมในการตั้งคำถามในวันนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสรรวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
4: สวัสดีครับคุณวัศกร
3: คุณผู้ชมครับในขณะนี้เคยสังเกตเห็นไหมครับว่าเวลาฝนตกเนี่ยมันจะแตกต่างจากในอดีตนะครับเพราะว่าในอดีตนั้นนะครับก็จะใช้ระยะเวลานานนะครับในแต่ละครั้งก็จะกินช่วงระยะเวลาไปแต่ปัจจุบันฝนตกแป๊บเดียวเผลอๆน้ำท่วมครับน้ำท่วมแบบโอ้โหนะทั้งน้ำป่าไหลหลากท่วมมิดหลังคานะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยตกนานแล้วก็ตกแช่จนมีศัพท์ที่เรามักจะได้ยินอยู่ในขณะนี้นะครับทางแวดวงสื่อมวลชนนะครับรวมถึงนักวิชาการต่างๆก็คือเรนบอมหรือว่าฝนระเบิดนั่นเองจริงๆแล้วคำนี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับประเทศไทยเนี่ยใช้คำนี้ถูกต้องแล้วหรือไม่แล้วหลังจากนี้เราจะให้ความสำคัญกับปรากฏการณ์นี้อย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยนะครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
5: ครับ
4: ก่อนจะถามว่าอะไรคือเรนบอม
3: ครับ
4: ได้คุยกันนอกรายการ
3: ยังไงอาจารย์
4: คุณวัศกรอาจารย์บอกว่าฝรั่งเขาไม่เรียกเรนบอมถ้าเราบอกเมืองไทยเรามีเรนบอมนะฝรั่งจะงงๆว่าเรามีระเบิดอะไรเหรอถึงอยู่ตรงนี้ฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรอาจารย์
5: เขาใช้ว่าเมฆระเบิด
4: เมฆระเบิดคลาวด์เบิร์ส
3: ครับ
4: แต่คือความหมายเดียวกับที่คนไทยมาเรียกน่าสนใจนะใครมาเรียกเรนบอมคนแรก
3: ใช่แล้วเราก็เรียกตามๆกันนะเราจัดรายการก็เรียกคำนี้เรนบอมจนเข้าใจว่าเป็นคำที่ใช้กันทั่วโลก
4: ครับ
3: แต่จริงๆแล้วก็ไม่
5: ใช่ในศัพท์ภาษาอังกฤษไม่มี
3: ครับ
5: ถึงแม้เขาใช้คลาวด์เบิร์สแล้วก็เป็นพอเมฆระเบิดแล้วก็ฝนกระหน่ำรวมกันคือเรนบอม
4: ครับฝรั่งคิดช้ากว่าเราสเต็ปฝรั่งบอกว่าต้องเมฆระเบิด
3: ระเบิดก่อน
4: เราบอกฝนระเบิดเลย
3: เรนบอม
4: เรนบอมแต่คือตัวเดียวกันนะเราขออนุญาตเรียกเรนบอมแล้วกันคนไทยเข้าใจไม่เป็นไรฝรั่งฟังไม่เข้าใจปล่อยฝรั่งไปนะครับอาจารย์ครับในความหมายของเรนบอมเนี่ยฝนมันต้องตกอยู่ที่เดียวแช่ๆหนักๆเนี่ยในเชิงวิชาการมีมาตรฐานไหมครับว่าแค่ไหนถึงเรียกว่าเรนบอม
5: คือปกติเนี่ยถ้าเรนบอมเนี่ยก็คือไอ้ก็คือเมฆระเบิดนะเมฆระเบิดเนี่ยคือว่ามาตรฐานก็คือว่ามันจะต้องตกเนี่ยประมาณ100มิลลิเมตร
4: 100มิลลิเมตร
5: ก็คือ100มิลลิเมตรใน1ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงเมื่อไหร่เนี่ยแล้วก็ตกแช่อยู่ที่เดียวตกอย่างนั้นน่ะอยู่ที่เดียวนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือส่วนใหญ่จะตกหน้าภูเขาที่สูงประมาณ 1,000 เมตรขึ้นไป
4: ครับ
3: ครับ
5: นะจะเกิดตรงนี้บ่อย
4: อย่างนี้ถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นเมฆระเบิดหรือว่าเรนบอมตรงนี
5: ้ครับ
4: นะครับแต่ทำไมบางที่อาจารย
3: ์
4: อย่างปัวเนี่ย3ปีติดกันแล้วเนาะ
3: ครับ
4: สามปีทัดใหญ่ก็มีเนาะ
3: ใช่ครับ
4: ที่แม่ฮ่องสอนที่แพร่เรามีเรื่องพวกนี
3: ้
4: มันเลือกที่ยังไงว่าถึงจะเกิดตรงนี้ได
3: ้ครับ
5: คืออย่างนี้คือว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าอยู่ในพื้นที่ศูนย์สูตรนะเขตศูนย์สูตรนะเพราะงั้นถ้าเขตศูนย์สูตรเมื่อไหร่มันจะมีร่องมรสุมพาดผ่านนะครับช่วงนี้ร่องมรสุมเนี่ยนะก็ช่วงร่องมรสุมเนี่ยมันพาดผ่านก็คือเมียนมาแล้วก็เลื่อนลงมาที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็จุดนึงก็คือว่ามันก็ไปพาดผ่านที่เขาภูคาภู ภูผาเนี่ยภูผาเนี่ยก็คือที่อำเภอปัวนะไอ้เขาภูผาเนี่ยนะอยู่หน้าเมืองปัวเนี่ยนะซึ่งมีความสูงประมาณ 1,980 เมตรเขาสูงก็เป็นอุทยานทั้งหลายแล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยพาดผ่านขนาดเดียวมันก็มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยพัดเข้ามาร่องมรสุมพาดผ่านนี่คือมันก็ทำให้เกิดเป็นเมฆฝนเนี่ยนะเป็นเมฆแล้วก็มีเป็นหย่อมความร้อนล้อมรอบภูเขาอ่ะนะ
4: ร
5: อบภูเขาพอมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดความชื้นจากทะเลอันดามันนะเข้ามาปะทะอย่างแรงเนี่ยนะมันก็เลยทำให้อากาศยกตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะพอสูงไปปั๊บมันก็กันตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาแช
4: ่
5: นะครับและขณะเดียวกันในคืนในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันปรากฏการณ์ก็คือปีนี้มันเอลนีโญก็คือโลกร้อนนะโลกร้อนแล้วก็อุณหภูมิน้ำทะเลมันสูงเกิน2องศาเซลเซียสจากปกติน้ำมันระเหยขึ้นไปในบรรยากาศได้เยอะนะครับตอนนี้นะคือก็การทำให้บรรยากาศเนี่ยตรงนั้นนะมันเก็บน้ำได้เยอะด้วยนะก็เลยมาผสมกันนะพอเวลาเกิดเมฆระเบิดปั๊บเนี่ยคือในบรรยากาศก็น้ำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมพอมีลมมรสุมมาพัดมาเนี่ยมีร่องมรสุมมาพัดด้วยนะพาดผ่านด้วย3อย่างรวมกันตกลงมาตกลงหน้าเขาภูผานะครับ
4: ครับภูเขาเขียวไหมอาจารย
5: ์ฮะ
4: ภูเขาเขียวไหม
5: ภูเขาคือจริงๆก็เขียวนะแต่ว่าม
4: ันเกี่ยวข้องไหม
5: เขียวอะเพราะว่าภูเขาคือมันต้องสูงอะเพราะว่าก็คือมันตกหน้าภูเขาภูเขามันบังมันบังแทนที่จะพัดผ่านภูเขาไปภูเขามันบังไว้ก็ตกอยู่หน้าภูเขาปะทะอยู่ข้าง
4: ความชื้นทั้งหลาย
5: ความชื้นอยู่ข้างหน้า
3: ก็เลยอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเลยแช่อยู่ตรงนั้น
5: ถูกต้องฮะมันแช่
3: คือถ้าไม่มีภูเขาสูงๆเนี่ยโอกาสที่จะลมพัดพาไปที่จุดอื่นได้แสดงว่าปรากฏการณ์แบบเรียนบอมแบบนี้มันเพิ่งมีในช่วงนี้ใช่ไหมครับคือในอดีตเนี่ยเราไม่เคยได้ยินปรากฏการณ์ลักษณะนี้
5: คือเพิ่งมีอยู่มาไม่กี่ปีนะสามสี่ปีเนี่ยก็คือหลังจากที่เราบอกว่าอุณหภูมิของโลกเนี่ยตอนนี้มันเกิน 1.3 องศาเซลเซียสไปแล้วนะคือเราตั้งเป้าไว้ไม่ให้เกิน 1.5 องศาเซลเซียสในปี2050แต่ตอนนี้มันไม่ได้ปีนี้ 1.43 องศาเซลเซียสมันใกล้ 1.5 แล้ว
4: ครับ
5: เพราะถ้า 1.5 เมื่อไหร่ก็แสดงว่ามันเริ่มเกิดภัยพิบัติมันจะเกิดอากาศสุดขั้วนะเนื่องจากมีแก๊สเรือนกระจกอะไรขึ้นไปเยอะแล้วก็จะทุกอย่างสุดขั้วหมดก็คือร้อนก็ร้อนหนักใช่ไหมแล้วก็ตกหนักเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วปีนี้นะคือเป็นภาวะเอลนีโญคำว่าเอลนีโญคือว่าร้อนแรงนะจริงๆเป็นอย่างนั้น
4: คือ
5: ผมอธิบายอย่างนี้คือว่าปกติเนี่ยนะคือมันมีกระแสน้ำอุ่นระหว่างออสเตรเลียกับอินโดนีเซียพัดไปนะพัดจากตะวันตกก็คือเอเชียเนี่ยนะไปทางอเมริกาใต้คือฝั่งตะวันออก
4: ครับ
5: เปรูชิลีแถวนั้นนะปกติเนี่ยกระแสน้ำอุ่นมันต้องพัดมาทางตะวันตกมันก็เลยทำให้แถวอาเซียนแถวอินโดนีเซียเป็นไงฝนตกชุ่มชื้นอยู่ตลอดใช่ไหมแต่ปีนี้เนี่ยมันพัดกลับไปนะพัดกลับไปที่ไหนไปที่เปรูชิลีอเมริกาใต้นะไอ้ตรงนั้นกลายเป็นลานินญาฝนตกหนักเลยฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะร้อนแล้วแรงนะครับเพราะฉะนั้นประเทศที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินเดียอะไรทั้งหลายพวกนี้หรือว่าใกล้ๆก็คือออสเตรเลียพวกนี้โอ้ร้อนแรงหมดเลยนะแต่ของเราเนี่ยมันมีทั้งร้อนแรงด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยเนื่องจากมันมีร่องมรสุ
4: ม
5: เนื่องจากเราอยู่ใกล้ศูนย์สูตร
4: งั้นผมขออนุญาตเจาะไปทีละประเด็นที่อาจารย์พูดถึงประเทศไทยเนี่ยปกติโดยสภาพอากาศปกติ
5: ครับ
4: เราก็มีร่องมรสุมพาดผ่านอย่างที่อาจารย์บอกผ่านเมียนมามาเหนือตอนบนอีสานตอนบนสปลาวอันนี้มีอยู่แล้ว
5: ครับ
4: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต
5: ้
4: ก็มีมาอยู่แล้วเป็นประจำเวลาเจอแบบนี้เราก็เจอฝนเป็นประจำอยู่แล้วแล้วภาคเหนือตอนบนภาคอีสานก็ฝนตกหนักเป็นระยะอยู่แล้วนะครับแต่พอที่ไหนมีภูเขาสูงไอ้ลมพวกนี้มันปะทะมันไม่ไปมันทำให้ความชื้นเยอะขึ้น
5: ถูกต้องครับ
4: แล้วช่วงนี้เป็นเอลนีโญมีความชื้นขึ้นอีกเพราะมันร้อนความชื้นลอยขึ้นสู
5: ่
4: ข้างบนอีกก็เลยจะเป็นเรนบอมอันนี้ถูกไหมครับผม
5: ถูกต้องครับผสมกันครับนะครับแล้วก็คือก็บอกว่าถ้าอุณหภูมิเพิ่ม1องศาเซลเซียสมันทำให้ความชื้นเพิ่มประมาณ 7% นะ
4: คร
5: ับนะถ้าขึ้น1องศาเพราะงั้นเนี่ยเวลาฝนตกในเรนบอมเนี่ยฝนจะตกเพิ่มจากเดิมประมาณ
4: 5%
5: ตามทฤษฎีเลยนะ
4: ครับอาจารย์แต่ตอนนี้พอเป็นเอลนินโญบางคนใช้คำว่าซูเปอร์เอลนินโญเนาะตรงนี้ร้อนจัดทะเลมันร้อนขึ้นสักกี่องศา
5: 2องศาจากปกติ
4: 2องศาจากปกติ
5: มัน
4: ทำให้ไอ้น้ำมันเยอะขึ้นมาสักเท่าไหร่อาจารย์
5: ก็คือไอ้น้ำเพิ่มขึ้นประมาณ 7% เหมือนกันไอ้2องศานี่คือมันไม่ได้ 7% นั่นนะประมาณ 7-10%
4: ครับ
5: นะที่ไอ้น้ำที่ขึ้นไปในบรรยากาศ
4: ครับเอลนินโญก็ทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นอ
5: ัน
4: นี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องโลกร้อนที่อาจารย์บอกร้อนขึ้น 1.43 องศาด้วยมั้ยครับหรือนั่นอีกตัวนึง
5: อันนั้นก็คือไอ้ตัวเนี้ยแหละที่ทำให้ทะเลมันร้อนขึ้นด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะคือปกติเนี่ยทะเลเนี่ยนะครับประมาณสัก20องศา21องศาวันนี้ถึง26องศาน้ำในทะเล
4: ครับ
5: เพราะงั้นมันก็ถูกระเหยขึ้นไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าขั้วโลกเนี่ยตอนนี้มันน้ำแข็งมันละลายหมด นะครับไม่ว่าเทือกเขาแอลหรือว่าแถวอาร์กติกเนี่ยละลายแล้วก็ทำให้น้ำทะเลมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอลงมาปั๊บเนี่ยแล้วมันก็เก็บความร้อนไว้เยอะนะครับนี่เนี่ยมันถึงเกิดว่าที่บอกกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยว่าตรงนี้แหละครับ
4: งั้นเดี๋ยวไปนั้นพวกเรื่องนี้น่าสนใจคุณวัชกรแปลว่าอะไรแปลว่าจังหวัดไหนอำเภอไหนที่อยู่ใกล้ภูเขาสูงเกินพันเมตรขึ้นไปแล้วอยู่ที่เข้าข่ายเนี่ยร่องมรสุมพาดผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านเนี่ยมีโอกาสจะเจอเรนบอมหรือว่าเมฆระเบิดตรงนี้
5: ถูกต้องครับ
4: แล้วยิ่งถ้าโลกร้อนขึ้นมีเอลนิโญปีนี้เอลนิโญซุปเปอร์เอลนิโญยิ่งมีโอกาสมากกว่าปกติ
5: ถูกต้องครับก็คือฝนจะตกหนักกว่าปกติ
4: อาจารย์แปลว่าจังหวัดที่จะเจอมาทั้งหลายที่เราเอ่ยชื่อไปเนี่ยจะน่านจะหัดใหญ่จะอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสจะเจอซ้ำๆแบบนี้
5: ใช่ครับ
6: เจอซ้ำๆ
5: คือก็อย่างที่จังหวัดน่านแล้วอำเภอปัวเนี่ย6667 68เจอมาตลอดแต่6667นี่คือมีพายุเข้านะ
4: ครับ
5: มีพายุเข้าแต่ปี68เนี่ยเอ้ย69เนี่ยนะปีเนี้ยไม่มีพายุนะแต่ฝนตกแบบเรนบอมเนี่ยพายุไม่ได้เข้าเนี่ยนี่ไงโลกร้อน
4: ก็คือเงื่อนไขตรงนี้แหละร่องมรสุมลมมรสุมความร้อนขึ้นมาปะทะภูเขาแล้วก็ตกตรงนี้แต่หาดใหญ่มีภูเขาเหรออาจารย
5: ์หาดใหญ่นี่คือว่าคือตัวหาดใหญ่เนี่ยฝนไม่ได้ตกที่หาดใหญ่แล้วน้ำท่วมหาดใหญ่แต่มันตกที่เขาคอหง
6: เขาคอหงเขาอยู่ในเมืองเลยเมืองหาดใหญ
5: ่อยู่ใกล้ๆใช่ไหม
6: เป็นภูเขาสูง
5: ภูเขาสูง
6: อยู่ในเมือง
5: เกินพันเมตร
4: อ๋อนี
6: ่ดังนั้นตอนนี
4: ้เด็กภาคใต้จะรู้ดี
6: เด็กหาดใหญ่ไม่ต้องอยู่หาดใหญ่เพราะว่าตรงนั้นเป็นภูเขาที่สูงมากถ้าใครขึ้นไปบนเขาคอหงเนี่ยจะสามารถเห็นทัศนียภาพของหาดใหญ่ได้ชัดทีเนี้ยถ้าที่ไหนตอนนี้กลายเป็นว่าเมืองไหนที่มีภูเขาแล้วก็มีพื้นที่ลักษณะนี้ก็ให้ระมัดระวังเรื่องของเรนบอม
5: ครับเรนบอมใช่ไหมก็คือว่ามีภูเขาสูงแล้วลมมาปะทะ
6: ลมมาปะทะ
5: แล้วก็มีร่องมรสุมเนี่ยว่าแล้วตอนหาดใหญ่คือว่าร่องมรสุมลงมาทางทางใต
4: ้
5: พอดีนะแล้วก็ลมมาปะทะตอนนี้หาดใหญ่ปัญหาคือมันเป็นแอ่งกระทะด้วยใช่ไหมแอ่งกระทะก็เลยลงไป
4: ทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเรนบอมมีเงื่อนไขภูเขาสูงอยู
6: ่
4: ไปตกบนภูเขาสูงเนี่ยน้ำมันก็จะหลาก
6: ลงมาม
4: ันก็ท่วมมันไอ้โคลนเคลื่อนนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอแน่
5: ใช่ครับ
4: โอ้โหอันนี้เหนื่อยนะตรงไหนน่าห่วงอย่างครับตอนนี
5: ้ก็คือ
4: แม่สายแม่ฮ่องสอน
5: แม่ฮ่องสอนใช่ไหมตอนนี้ก็คือแถวแพร
4: ่แพร่ก็น้ำ
5: แพร่เพราะลุ่มน้ำยมมันไม่มีเขื่อนอะไรกั้นแล้วเป็นป่าเขาตรงนั้นเลย
4: ครับ
5: น้ำก็ไหลมาแล้วไม่มีเขื่อนอะไรดักเลยนะก็ลงมาที่ศรีสัชนาลัยตอนนี้เนี่ยน้ำท่วมหนักเลยแหละแล้วสุดท้ายก็จะไปที่พิษณุโลกไปบางระกำไปดักอยู่บางระกำก่อนจะลงเจ้าพระยา
4: คุณวัชกรสงสัยเหมือนผมไหมผมเริ่มสงสัยแล้วถ้าทฤษฎีอธิบายได้ต้องมีปัจจัย1 2 3แล้วจะเกิดเรนบอมเนี่ยแล้วเทคโนโลยีมันดักจับได้ไหมบอกได้ไหมว่าอ้าวอำเภอปัวเนี่ยระวังอย่างนี้3วันจะมีเรนบอมเนี่ยบอกได้ไหมครับ
5: คืออย่างนี้คือในต่างประเทศเนี่ยนะเขาอย่างนี้เขาจะต้องมีเรดาร์ใช่ไหมก็คือตรงที่เป็นภูเขาสูงอะไรเขาจะตั้งเรดาร์ไว้เอาไว้วัดว่าเอ๊ะมันมีมวลอากาศร้อนมาอยู่ตรงนี้นะมาจุกอยู่ตรงนี้เยอะแยะหมดนะแล้วก็วัดกระแสลมเป็นเท่าไหร่ก็ลมมันนิ่งนะแต่ว่ามีลมตะวันตกเฉียงใต้เอาความชื้นเข้ามาวัดความชื้นวัดมวลอากาศร้อน
4: แปลว่าบอกได้
5: ถ้าม
4: ี
5: เรดาร์
4: ถ้ามีเรดาร์อย่างนี้บอกได้ว่าโอ้โหความชื้นมันมาอากาศมันมาลมมันมานี่มีโอกาสเสี่ยง
5: ใช่ครับ
4: เตือนกันได
5: ้ถูกต้องครับ
4: แล้วเราลงทุนได้ไหมมันแพงเหรอจ๊ะ
5: จริงๆมันก็ไม่แพงกรมอุตุเขาก็อยากจะตั้งนะเขาก็รู้นะ
4: ครับ
5: มันก็ติดไงเพราะว่าไอ้พอจะเป็นภูเขาเนี่ยก็คืออุทยานนะก็ต้องคุยอุทยานเนี่ยก็ต้องเข้ากรรมการอุทยานขอตั้งขออะไรช
4: ้าพื้นที่ของอุทยาน
5: ที่อุทยานป่าไม้มันก็ต้องไปขออนุญาตเพราะว่าเวลาจะไปตั้งก็ต้องมีถนนขึ้นไปแบกเสาขึ้นไปแล้วก็มีไอ้ถางหญ้าถางป่า
4: ครับอาจารย์จะบอกว่าจริงๆถ้าเราติดตั้งเรดาร์ในจุดที
6: ่เป็นไปได้เสี่ยง
4: คิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีโอกาสเตือนล่วงหน้า
5: ใช่ฮะก็เขาคอหงตอนนี้ติดแล้วดีแล้วนะแต่ถามว่าปัวเนี่ยก็ตกมา3ปีใช่ไหมเรียนบอมมา3ปีทำไมไม่ติด
6: ครับ
4: ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องระบบราชการแท้ๆเลยนะ
6: อาจารย์แล้วถ้าสมมติเราติดแล้วเรารู้แน่ว่าเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวจะลงแน่แต่ด้วยปริมาณฝนที่มันลงมาเยอะขนาดนั้นตกแช่ซึ่งเราไม่สามารถไปควบคุมมันได้เราจะมีวิธีการแก้ยังไงสมมติรู้แล้ว
5: คือฝรั่งเขาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะต้องก็คือหนึ่งก็แก้บนภูเขาก่อนแล้วบนภูเขาคือว่าตรงไหนที่เป็นหัวโล้นตรงไหนที่มันเป็นร่องน้ำคุณเอาหญ้าแฝกไปปลูกเลยนะแล้วไปปลูกพืชอะไรทั้งหลายนะปกคลุมไว้หรือไม่ก็ทำเป็นขั้นบันไดหรือไม่ก็ทำเป็นอะไรไอ้ตรงที่เป็นร่องเป็นลำห้วยก็ทำเป็นอะไรเช็คแดมเนี่ยก็คือฝายชะลอน้ำกันดินถล่มลงมา
4: ครับ
5: อันนั้นบนภูเขาเนี่ยแต่ระหว่างตีนเขาก็คือเป็นไงขุดร่องล้อมรอบเลยนะแล้วก็หรือไม่ก็ทำแก้มลิงนะทำอ่างเก็บน้ำก่อนที่ถึงชุมชนนะครับแล้วก็พอที่ชุมชนเองเป็นไงก็ต้องมี early warning ก็คือว่าเตือนภัยนะครับตอนนี้เวลาเขาเตือนภัยเนี่ยเขาทำอย่างนี้ฝรั่งเขาบอกว่าเขาจะต้องไปติดในเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนบนภูเขานะครับแล้วก็วัด วัดปริมาณน้ำฝนนะแล้วก็อีกอันคือวัดกระแสน้ำเนี่ยในลำห้วยด้วยว่าระดับน้ำมันสูงแค่ไหนแล้วก็คือวัดเรื่องไอการเคลื่อนที่ของดินข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในคอมพิวเตอร์นะยิงขึ้นดาวเทียมไปที่ปอพอปอพอส่งมาที่จังหวัดเลยตอนนี้นะฝนมันตกเนี่ยเกิน100มิลลิเมตรแล้วนะนะมันมีปัญหาน้ำขึ้นสูงขนาดนี้ปอพอส่งมาที่เนี่ยผู้ว่าสั่งเลยสั่งเลยสั่งก็คือชาวบ้านมีไซลงไซเรนบอกให้ชาวบ้านอพยพคือที่ชาวบ้านก็ต้องเตรียมพร้อมอพยพอยู่แล้วด้วย
4: ครับนะต้องเตรียมพร้อมอพยพเนี่ยคือรักษาชีวิตรักษาทรัพย์สินล่ะแต่ว่าถ้าทำบนเขาอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยพยายามซับน้ำเอาไว้พยายามชะลอความเร็วของน้ำเอาไว้พยายามทำให้ดินโคลนไม่ถล่มนี่ผมว่าช่วยได้เยอะนะเพราะดูสภาพที่เกิดขึ้นอย่างน่าในความสะอาดนี่เห็นแล้วเหนื่อยแทนนะคุณ
6: ลงมาทั้งดินลงมาทั้งต้นไม้ลงมาหมดเลยแต่ฟังดูแล้วมันเหมือนต้องเป็นการแก้ปัญหาทั้งระบบตั้งแต่ตรงบนภูเขาลงมาถึงตีนเขาแล้วก็ในหมู่บ้าน
5: ถูกต้องครับ
6: ครับ
5: คือต้องดูตอนนี้คือวันก่อนอธิบดีอุทยานอธิบดีป่าไม้เขาก็เอาขึ้นคอปเตอร์บินนะโอ้มันก็หัวโล้นงั้นเลยนะไม่ใช่ไม่โล้นนะโล้นนะโล้นเยอะนะประเด็นก็คือว่ารัฐบาลต้องทำแผนที่ความเสี่ยงเขาเรียกลิสต์แมปเพราะว่าตรงไหนที่ฝนตกซ้ำซากตรงไหนที่น้ำท่วมซ้ำซากอ่ะเขาคอหงอย่างเงี้ยเนี้ยมันลึกๆอย่างเงี้ยอุทยานแถวปัวแถวอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้ววงเลยว่าตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมพอวงเสร็จแล้วคุณก็ต้องมีอะไรแผนป้องกันก่อนที่จะเกิดป้องกันก่อนเกิดแล้วก็แผนเตรียมความพร้อมเวลาถ้าว่าจับได้มันมีฝนจะตกหนักแล้วมีมวลความชื้นเยอะน่ะเตรียมความพร้อมเลยแล้วก็หลังจากก็มีแผนเผชิญเหตุแผนฟื้นฟูต้องมีกองบัญชาการเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลตรงกลางทำไม่ได้มันต้องพื้นที่พื้นที่คือว่าผู้ว่าก็ต้องเป็นแม่งานแล้วก็ทั้งท้องถิ่นกับผู้ว่าจะต้องร่วมมือกันนะตั้งกองบัญชาการเขาเรียกคอมมานเดอร์ตรงนี้ที่เฝ้าระวังตรงนี้นะ
4: เที่ยวนี้พอเกิดเหตุเราเห็นเลยความพร้อมรัฐบาลเยอะขึ้นกว่าตอนหาดใหญ
6: ่
4: ตอนหาดใหญ่ดูเหมือนอีรุงตุงนางเพราะตอนนี้ดูเหมือนเป็นระบบมากขึ้นทั้งแอคชั่นท่านผู้ว่าแล้วก็ทีมการสื่อสารเราเห็นภาพชัดว่าพร้อมขึ้นเยอะนะ
5: ดีมากเลย
4: แต่นี่มันเกิดเหตุแล
6: ้
4: วจะฟังอาจารย์แล้วผมโอ้โหถ้าเรามีเรดาร์อยู่บนยอดเขานะคุณนวัชกรนะถ้ามีแผนที่ความเสี่ยงถ้าเราป้องกันการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าเขาหัวไม่ล้นเนี่ยปัญหามันจะเบาลงไปกว่าที่เราเห็นเยอะใช่ไหม
5: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
6: ครับ
5: ใช่ไหมเนี่ยคือมันต้องเริ่มจากการป้องกันก่อนใช่ไหมประเมินความเสี่ยงก่อนจะไม่ใช่มาแก้ทีหลังมาตั้งกองบัญชาการหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเน
4: ี่
5: ย
4: อันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำอาจารย์ทีนี้ตะกี้อาจารย์บอกว่าวันนี้โลกเราร้อนขึ้น 1.43 องศาเป้าทั้งโลกบอกว่าจะพยายามไม่ให้เกิน 1.5 องศาแปลว่าจากนี้ประเทศไทยจะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากขึ้นถูกต้องไหมครับ
5: ประเทศไทยเนี่ยคือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะกับ UN นะUN ก็คือสหประชาชาติบอกว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงเกี่ยวเรื่องอากาศสุดขั้วลำดับที่17ของโลกจากปีก่อนนะคือ72ไงแต่ตอนนี้ปี65 72ตอนนี้เหลือ17แต่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเมืองหลวงอันดับ4ของโลก
4: เดี๋ยวนะ17ของโลกนี่ดีหรือไม่ดี
5: ไม่ดีก็คืออากาศสุดขั้วฝนตกน้ำแล้งอะไรเงี้ยนะฝนตกกระหน่ำเรนบอลอะไรเงี้ย17ของโลกอากาศสุดขั้วก็คือจะเกิดภัยพิบัติ
4: เรียกว่ามีโอกาสเกิดภัยพิบัติสูงเป็นที่17ของโลกเมื่อเทียบกับ100กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยเรา17ก็แปลว่าสิ่งที่เราจะเจอกันเนี่ยมันแค่หนังตัวอย่างใช่ไหม
5: ใช่หนังตัวอย่างเนี่ยหนังตัวอย่าง
6: แล้วที่สำคัญเมื่อสักครู่นี้บอกว่าเมืองใหญ่ที่ว่านี่คือกรุงเทพ
5: ครับ
6: หรือว่าเป็นเมืองใหญ่ทั้งประเทศที่จะมีโอกาสเจอที่อันดับ4ของโลก
5: อันดับ4คือว่าโอกาสน้ำท่วมก็คือเมืองชายฝั่งทะเลกับกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครระบุไว้เลยนะเพชรบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานคร
4: ครับ
5: อันดับ4ของโลกที่มีความเสี่ยงจะถูกน้ำท่วม
4: ผมเคยฟังอาจารย์ให้สัมภาษณ
6: ์
4: อาจารย์เหมือนจะฟันธงไปอ่ะกรุงเทพเนี่ยจมน้ำแน่นอน
5: ครับอ
4: าจารย์ฟันธงแบบนั้นถูกไหมครับ
5: คืออันนี้ผมดูจากแบบจำลองของ UN
4: ครับ
5: UN บอกเลยว่ากรุงเทพมีโอกาสในปี2030 40% น้ำจะท่วมปี2050ถ้าไม่ทำอะไรเลยน้ำท่วมหมด
4: 2050
5: ก็คือ2593
6: ครับ
4: น้ำจะท่วมหมดใน2050ปีนี้เท่าไหร่20 25ปีเองนะ24 25ปี
5: แต่2030คือ2573เนี่ยก
4: ็
5: คือ 40%น้ำจะท่วม
4: อะไรทำให้ UN หรือองค์การสหประชาชาติคาดการแบบนั้น
5: คืออย่างนี้คือว่าตอนนี้น้ำแข็งขั้วโลกละลายและละลายหนักเนี่ยมันทำให้น้ำในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นปีละ5มิล
4: ครับ
5: กรุงเทพแผ่นดินทรุดปีละ 1-2 เซน
4: ก็แปลว่า
5: 2เซน
4: ปีละ 1.5 มิลปีละ 1.5 เซนแหละ
5: ครับนะ แล้วก็กรุงเทพมันมีอะไรน้ำฝนมหาศาลเลยตกนะเพิ่มขึ้นประมาณ 5% ทุกปีนะน้ำฝนแล้วก็น้ำหนุน
4: ครับ
5: หนุนน้ำเหนือนี่ไง3น้ำเนี่ย
4: ครับ
5: ช่ไหมแล้วถ้าอีกอันคือน้ำยาของราชการเนี่ยถ้าจัดการไม่ดีกับน้ำท่วม
4: อันนี้น้อยอยู่อย่างเดียวน้ำฝนน้ำเหนือน้ำหนุนเนี่ยเยอะหมดแต่น้ำยานี้อาจจะน้อยหน่อย
6: ต้องเพิ่มหน่อย
5: ต้องเพิ่มหน่อยตรงนี้ว่าจะทำยังไง
4: แล้วทางออกในเชิงวิชาการ
5: คืออย่างนี้ผมคือตอนนี้คือผมอยากให้ดูว่ามันไอ้ตรงนี้จริงหรือไม่จริงนะอันนี้ผมให้ดูกันนะตอนนี้เนี่ยเวลาน้ำทะเลหนุนเนี่ยนะ15ค่ำขึ้น15ค่ำเป็นไงมาถึงถนนพระราม2แล้วนะเมื่อก่อนแค่บางขุนเทียนบางคอแหลมนิดหน่อยตอนนี้ประท่วมถนนพระราม2ไปดูชลบุรีน้ำถึงหน้าศาลเมืองใหม่แล้วก็วัดขุนสมุทรเจดีสมุทรปราการอยู่กลางทะเล
4: คร
5: ับ1กิโล
4: แต่เดิมอยู่บนพื้นดินนะ
5: พื้นดินนะพื้นดินเนี่ยตอนนี้อยู่กลางทะเล1หายไป1กิโลเพียงเวลาแค่10ปีเองนะ
4: ครับ
5: วัดขุนสมุทรผมไม่ดูมาเลยนะที่พระมหาสมุทรนะอำเภอสมุทรเจดีนะ
4: ครับ
5: นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่ตามมาคือคำถามคือว่าแล้วจะแก้ยังไงอย่างนี้ต้องไปดูเนเธอร์แลนด
4: ์
5: เนเธอร์แลนด์นะกับอังกฤษเนเธอร์แลนด์นี่คือก็ทำไอ้เขื่อนกั้นหมดเลยฮะกั้นล้อมรอบเลย
4: ครับ
5: นะก็คือเขาเรียกบันวอลหรือว่าบันวอลหรือว่าทำซีวอลนะกั้นหมดเลย
4: จริงๆเมืองเขาอยู่ใต้ทะเลใต้ต่ำกว่าระดับทะเลแล้วนะ
5: ใช่
4: แต่เขามีเขื่อนก็โอ้แต่จานลงทุนมหาศาล
5: นะมหาศาลเนี่ยไอ้ของเรามันก็ต้องทำตรงไหนที่มันจมน้ำทะเลก็ต้องทำแล้ว
4: ครับ
5: ใช่ไหมเพราะมันมีต่ำกว่าน้ำทะเลก็มีสูงกว่าใช่ไหมไอ้ตรงไหนต่ำเนี่ยต้องทำแล้วไอ้ตรงฟันหล่อทั้งหลายต้องทำหมดจะปลูกปลาใช้เล่นจะทำอะไรก็ว่าไปแล้วก็อย่างที่อังกฤษเนี่ยเขามีแม่น้ำเทมส์เนี่ยเขามีประตูปิดเปิดเวลาน้ำขึ้นเขาปิดเลยนะแล้วพอดูน้ำลงก็ค่อยเปิด
4: ครับ
5: เนี่ยแล้วก็สูบน้ำออกให้เรือวิ่งเนี่ยอาจจะต้องทำอย่างนั้น
4: อาจารย์อยู่ในวงการนี้มาเนี่ยรัฐบาลหรือกรุงเทพมหานครหรือใครเขาคิดเรื่องนี้ไหมครับเรื่องบังหลวงจะจมน้ำเนี่ยมันสุ่มเสี่ยงมากขนาดนี
5: ้คือวันก่อนเพิ่งคุยกันนะแล้วก็แนะนำบอกว่ากรุงเทพต้องทำเป็นเมืองฟองน้ำนะ
4: ครับเมืองฟองน้ำ
6: เป็นยังไงฮะ
5: หมายว่าเวลาฝนตกลงมาในพื้นทั้งหลายเนี่ยมันต้องดูดน้ำซับน้ำหมดเลยนะแล้วน้ำต้องไปลงใต้ดินนะหรือไม่ก็มีเขาเรียกว่าแก้มลิงใช่ไหมก็มีเป็นกระป๋องหลายที่ตามสถานะอย่างเงี้ยพอลงใต้ดินปั๊บเนี่ยข้างใต้ต้องมีท่อแล้วเสร็จแล้วดูดน้ำออกไปในทะเลเหมือนในญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นในเวลาฝนตกมาน้ำอยู่ใต้ดินนะเขาไม่ได้ระบายออกไปท่วมไหนนะเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยดูดออกโดยใช้อุโมงค์ใต้ดิน
6: แล้วตอนนี้หลังจากที่มีการพูดคุยกันเขาเริ่มมีการแอคชั่นหรือว่าเริ่มนับหนึ่งบ้างหรือยังครับ
5: เขาเริ่มทำอุโมงค์ระบายน้ำอยู่สองที
4: ่
5: ก็ทำแล้วเนี่ย
4: จริงๆเรามีอุโมงค์นะแต่ว่าน้ำมันไม่ลงอุโมงค์ใช่ไหมที่เราได้อ่านข่าวกันอยู่
5: น้ำไม่ลงนะ
4: น้ำไม่ลงอุโมงค
5: ์แล้วก็ไอ้คูคลองทั้งหลายคลองเปรมประชากรคลองแสนแสบอย่างเงี้ยผู้บุกรุกต้องเอาออกที่บุกรุกต้องเคลียร์ให้หมดใช่ไหมแล้วก็ต้องเรื่องขยะต้องไม่ให้คาอยู่ในตรงนั้นส่วนนะแล้วก็ที่สำคัญคือในอนาคตเนี่ยน้ำเขาไม่ให้เข้ากรุงเทพใช่ไหมก็คือพอมันไหลจากเหนือมาเนี่ยมาที่บางบานใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นก็ไหลลงมาไม่ให้กรุงเทพก็ไปอ้อมไปไหนอ้อมไปฉะเชิงเทราไปลงที่บางประกง
4: ครับ
5: เขาก็ถามว่าแล้วทำไมให้มาท่วมแล้วทำไมท่วมกรุงเทพไม่ได้ทำไมต้องให้ท่วม8ริ้วนะเขาก็เรียกร้องว่าทำไมเขาต้องเสียสละใช่ไหมแล้วทำไมไม่ผ่ากรุงเทพไปเลยเจ้าพระยาใช่ไหมเจ้าพญายกไอ้ทำคันสูงใช่ไหมทำกำแพงสูงสัก 3-4 เมตรได้ไหมแล้วก็เพื่อให้น้ำมันไหลออกไป
4: ครับ
5: อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีการเรียกร้องจากต่างจังหวัด
4: อาจารย์ผมไปดูประวัติศาสตร์สิงคโปร์คุณวัชกร
6: ครับ
4: แต่เดิมเขาไม่มีน้ำจืดเลยนะต้องซื้อจากมาเลเซียตอนหลังเนี่ยประเทศเขาฝนตกทุกหยดเก็บไว
5: ้
4: แปลงไปน้ำใช้ทุกหยดนี่แปลงเป็นรีไซเคิลลงทุนกับน้ำทะเลวันนี้น้ำสะอาดเขาเหลือเฟือ
5: ใช่ครับ
4: เขาทำได้เอ๊ะ
6: ครับ
4: เราทำอย่างนั้นบ้างไม่ได้อาจารย์ฝนตกเราระบายลงทะเลถึงเวลาเราบอกน้ำแล้งเมืองไทยเมืองเกษตรเนี่ยมันมีโอกาสไหมอาจารย์ถามตรง
5: มีโอกาสเราทำได้คือที่ท่านในหลวงบอกคือทำแก้มลิงไงทำแก้มลิงไงตรงไหนเมื่อก่อนเขาก็แถวมีนบุรีใช่ไหมแถวไอ้คลองสามวาเนี่ยเก็บน้ำเก็บอะไรไว้เนี่ยนะน้ำมาไประบายเก็บไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ทันรถแล้วค่อยปล่อยออกแต่เดือนนี้เป็นบ้านจัดสรรหมดแล้วแล้วเมืองใหม่จะอยู่แถวนั้นมีนบุรีกลายเป็นเมืองใหม่
4: แต่ว่าการบริหารจัดการน้ำกับการบริหารจัดการผังเมืองมันคือเรื่องเดียวกัน
5: เป็นเรื่องเดียวกันใช่มันต้องอยู่ในผังเมือง
4: แต่จุดน้ำยาอีกแล้ว
5: น้ำยา
6: ครับ
5: น้ำยาคือผู้ว่าเขาเปลี่ยนบ่อยอะไรบ่อยนะแล้วก็นโยบายก็เปลี่ยนไป
6: ครับ
5: นะครับ
6: เหมือนอาจารย์เคยมีการนำเสนอแนวคิดวิศวกรรมผสมธรรมชาติ
5: ครับ
6: อันนี้มันคือยังไงฮะ
5: ก็คืออย่างที่ผมเรียนคือว่าถ้าก็คือว่ามันก็ต้องทำเป็นโครงสร้างแบบตั้งใช่ไหมก็คือถ้าเป็นภูเขาน้ำจากภูเขามาเนี่ยแล้วมันก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกก็คือว่าทำอะไรอ่ะก็คือทำไอ้ปลูกหญ้าแฝกใช่ไหมแล้วก็ทำไอ้ขั้นบันไดทำอะไรหลายเนี่ยแล้วก็มีบัฟเฟอร์ระหว่างชุมชนกับภูเขาก็ต้องทำอะไรอ่างเก็บน้ำทำแก้มลิงกั้น นะทำคูระบายน้ำอ้อมเมืองฟัดเวอะไรเงี้ยนะ
6: อันนี้แหละวิศวกรรมธรรมชาติ
4: ครับใช่ครับซึ่งจริงๆทั้งเทคโนโลยีทั้งวิชาการทั้งตัวอย่างจากต่างประเทศของแบบนี้ป้องกันได้ถูกไหมครับ
5: ทำได้ฮะทำได้หมดเขามีหมดนะไปไม่ต้องไปก๊อปปี้ญี่ปุ่นมาอย่างเดียวจบเลยฮะโตเกียวเนี่ย
4: อาจารย์แต่ทุกปีเนี่ยเราใช้วิธีเราไม่ค่อยทำอะไรแต่เราชดเชยไอ้งบชดเชยแต่ละปีเนี่ยรวมๆกันมันมาลงทุนแก้ไขพวกนี้ได้ไหมอาจารย
5: ์โอ้โหจริงๆชดเชยมหาศาลนะ
4: คร
5: ับนะมหาศาลนะบางทีเป็นพันล้านเนี่ยจริงๆมาลงทุนพวกนี้จะดีกว่า
4: คุ้มกว่า
5: คุ้มกว่าคุ้มกว่า
4: ถึงแม้กระทั่งกรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยถึงจะลงทุนเป็นแสนแสนล้านเนี่ยก็ยังคุ้ม
5: คุ้มเพราะว่าคือมีการคุยกันนะแล้วก็มีการสัมมนาที่จุฬาแล้วบอกว่าเอ๊ะย้ายเมืองหลวงไหมมันเอาไม่ไหวแล้วย้ายเมืองหลวงไห
4: ม
5: สุดท้ายก็คือพอคุยทุกเรื่องนะทำ FS นะใช่ไหมก็คือเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมประชาชนบอกย้ายไม่ได้เพราะเศรษฐกิจอยู่ที่นี
4: ่
5: ต้องต่อสู้ที่นี
4: ่ครับ
5: ใช่ไหมก็เดิมเขาบอกเนี่ยไปเพชรบูรณ์ไปโคราชอะไรเงี้ยก็ว่าไปแต่สุดท้ายก็บอกว่าต้องอยู่ที่นี่เพราะว่าทุกอย่างมันรวมอยู่นี่แล้วเพราะงั้นต้องสู้แล้วก็มันก็ไม่มีอะไรยากนะก็ไปดูของต่างประเทศมาไปเนเธอร์แลนด์ไปก็มาเยอะอย่างนั้นก็เอามาเสียเอามาช่วยกัน
4: อยู่ก็อยู่แต่ก็ต้องแก้ไข
5: ต้องแก้ไข
4: ไม่ใช่อยู่กันไปเฉยๆแบบนี
5: ้ใช่ครับ
4: อย่างอินโดนีเซียก็ย้ายเมืองหลวงละ
5: ย้ายไปแล้ว
4: เพราะเขาก็จาการ์ตาก็น้ำจะท่วมเหมือนกัน
5: ถูกต้อง
4: เขาตั้งใจย้ายละ
5: อันนั้นอันดับเดียวกับเราเลยน้ำจะท่วมบอกไปแล้วอยู่ไม่ได
4: ้ความเสี่ยงเท่าเรา
5: ความเสี่ยงเท่าเรา
4: แล้วตอนนี้ความเสี่ยงเราคืออันดับ 4
5: อันดับ4
4: อาจารย์แต่มันไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพเนี่ยแต่ที่อาจารย์พูดเมืองที่อยู่ชายทะเลทั้งหลายก็จะโดนหมดถูกไหมก็ต้องวางแผนเผื่อเขาด้วย
5: เผื่อเขาด้วยฮะเพราะฉะนั้นสมุทรปราการอย่างเงี้ยมันก็ต้องตอนนี้เขาปลูกป่าชายเลนแล้วนะ
4: ครับ
5: กันเนี่ยกันกัดเซาะกันอะไรทั้งหลายแล้วก็มีซีวอลมีกำแพงกันขึ้นนะ
4: แต่พวกนั้นมันคือทายาแดงไหมอาจารย
5: ์ทายาแดง
4: มันไม่ได้ช่วยจริงจัง
5: ถูกต้อง
4: นะแต่ยังดีกว่าไม่ทำแต่ว่ามันแค่ยาแดงนะ
5: ใช่ครับ
4: ต้องผ่าตัดใหญ
5: ่ต้องผ่าตัดใหญ่คืออย่างนี้ผมมองว่ามันเรื่องพวกนี้มันต้องเป็นวาระแห่งชาติเนี่ยรัฐบาลก็ต้องมาระดมสมองจะเอายังไงทุกคนเอาความคิดมารวมกันนะเอาบทเรียนจากต่างประเทศออกมาแล้วก็มาว่ากันทำเป็นมาสเตอร์แผนแอคชั่นแผนใครทำอะไรที่ไหนอย่างไร
4: คุณนวัชกรสงสัย NBT เราจะต้องเปิดรายการแบบนี้มากขึ้นเพราะว่าได้ความรู้ ความจริงอาจารย์นี้มีความรู้เรื่องมลพิษมลภาวะเยอะนะวันหลังเดี๋ยวต้องเชิญใจหลายรอบหน่อย
6: ครับวันนี้คงจะได้เห็นแล้วนะครับแนวโน้มนะครับความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภาวะที่โลกเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้นะครับซึ่งถ้ารัฐบาลได้ติดตามรับฟังอยู่นะครับก็คงจะได้เอาแนวคิดต่างๆเหล่านี้นะครับลองไปดูว่าอันไหนเนี่ยเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยนะครับเพื่อจะป้องกันประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณครับผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะครับของชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมครับดร.สนธิโคชวัฒน์นะครับขอบพระคุณครับ
5: สวัสดีครับ
6: ขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับ
6: และนี่ทั้งหมดของช่วงทำไมในวันนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามรับชมข่าวในท่าสำนักนะครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นแล้วเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูกแกล้งแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
1: ได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
4: ถ้าไม่ปฏิรูประบบราชการในวันนี้ประเทศไทยจะเกิดอะไรขึ้น
5: เราต้องเปลี่ยนแล้วนะเราไม่มีสตังค์พอที่จะเอาเงินไปพัฒนาประเทศ
4: 3ล้านคนที่อยู่ในระบบราชการจะกระทบไหม
5: เราไม่ได้บอกว่าเราจะเลิกไปเลยนะครับมันคือการพัฒนาประสิทธิภาพแล้วถามว่าทำไมต้องให้ประชาชนเป็นภาระต้องมายื่นเอกสารสำเนานู่นนี่นั่นก็ทางราชการก็ออกให้ทางนั้นที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ย
4: ใช
5: ่ล้าสมัยมาก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนซึ่งตรงกับวันที่3กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวอาลิเซมีนาที่1และพนักท่านนายวลาดิมีโรเซลวาที่1ผู้ครองสาธารณรัฐซานมาริโนซานมาริโนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมาริโนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวซานมาริโนความสัมพันธ์ทางการทูตที่ผ่านมาเป็นเวลา42ปีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐซานมาริโนได้พัฒนางอกงามขึ้นด้วยความเข้าใจอันดีความมุ่งมั่นและไมตรีจิตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศของเราทั้งสองจะกระชับความร่วมมือระดับทวิภาคีให้เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพเช่นการค้าการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการศึกษาเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิรา

0: อลงกรณ์พระปชรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอรสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทวันนี้เวลา 14:08 น.สมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอรสให้พันเอกสรรพชัยหุวนันกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569วันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปในการพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประจำปีการศึกษา2569ณอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครโอกาสนี้พระราชทานพระวรโอกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์รัชตะนาวินรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นำผู้แทนนักศึกษาใหม่ในสังกัดราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้แก่คณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะนวัตกรรมอาหารและโภชนาการรวมทั้งสิ้น11หลักสูตรเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนแพสำนึกในพระกรุณาธิคุณพร้อมกันนี้นักศึกษาใหม่จำนวน488คนเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนในโอกาสเข้ารับการศึกษาประจำปีการศึกษา2569ต่อจากนั้นพระราชทานพระโอวาทแก่นักศึกษาใหม
1: ่ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของราชวิทยาลัย
2: จุฬาภรณ์ทุกคนด้วยความยินดีการศึกษาในระดับอุดมศึกษานับเป็นก้าวสำคัญของการเดินทางชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ข้ามมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานระบบการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ส่งเสริมทักษะการวิจัยและปลูกฝังความมีจิตสาธารณะเพื่อสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าก่อตั้งสถาบันการศึกษาแห่งนี้ข้าพเจ้าขอนำความคิดความประพฤติและคุณธรรม สุขข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะใช้เวลาและโอกาสอันมีค่านี้สั่งสมความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอย่างฉลาดและมีสติจงเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อลดช่องว่างระหว่างการเรียนรู้และการทำงานจริงและเติบโตไปเป็นบัณฑิตที่มุ่งมั่นทำความดีมีเมตตาและสามัคคีเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าพร้อมจะสร้างความมั่นคงแก่ตนเองครอบครัวและประเทศชาติต่อไป
0: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลสมเด็จประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาณวัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีวันนี้เวลา 9:58 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังอุโบสถวัดเขาสุกิมอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสมเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาซึ่งวัดเขาสุกิมร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดขึ้นเนื่องในอภิลักษกิตติสมัย100ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าและ100ปีวันประสูติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาพุทธศักราช2568เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระกรณียกิจต่างๆเพื่อปวงชนชาวไทยอาทิด้านการศาสนาทั้งสองพระองค์ทรงทำนุบำรุงกิจการพระพุทธศาสนามาโดยตลอดและด้านการศึกษาพระราชทานทุนการศึกษาพระราชทานทุนสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาสร้างอาคารเรียนหอประชุมและห้องสมุดจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังกุฏิสงฆ์ทรงเปิดนิทรรศการมหาธีรราชธิดาปสาทะโดยจัดแสดงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงประกอบพิธีถวายกุฏิสงฆ์เมื่อวันที่27ธันวาคม2512ซึ่งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดสร้างเป็นอาคาร2ชั้นสำหรับเป็นที่พักอาศัยของพระสงฆ์และสามเณรซึ่งถือเป็นเสนาสนะที่สำคัญในการใช้จำพรรษาปฏิบัติกิจของสงฆ์และบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานนอกจากนี้ยังจัดแสดงประวัติวัดเขาสุกิมและหุ่นขี้ผึ้งพระวิสุทธิยานเถนหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมและเคยจำพรรษาที่กุฏิสงฆ์นี้ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึก60ปีเฉลิมพระเกียรติทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลครบ21ปีการมรณภาพของพระวิสุทธิญาณญาณเถนหลวงปู่สมชายธิตะวิริโยอดีตเจ้าอาวาสวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งและสร้างวัดเขาสุกิมตั้งแต่ปี2504โดยได้รับพระราชทานวิสุงคัมมสีมาเมื่อวันที่28มิถุนายน

นุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์เป็นในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 19:42 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างมงยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีโยคะตันตระในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุธาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปประดิษฐานที่หน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีโดยมีหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลทรงดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครั้นทรงดำเนินถึงประรำเครื่องกระดาษเจ้าพนักงานพระราชพิธีถวายธูป3ดอกทรงปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์จากนั้นทรงดำเนินไปยังมณฑลพิธีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยหน้าท่านบูชาทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะบรรพชิตจีนนิกาย35รูปนั่งสวดพระพุทธมนต์ระหว่างนั้นจะพนักงานพระราชพิธีเชิญเทวทูตม้าถวายทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาจากนั้นทรงดำเนินไปยังประรำเครื่องกระดาษทรงรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีครั้งละ3ดอกเพื่อทรงอธิษฐานและประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักในกระถางธูปหน้าแท่นพระโพธิสัตว์จำนวน13ครั้งทรงยืนหน้าท่านบูชาทรงอธิษฐานทรงถวายพระกระยาหารแล้วทรงถวายเครื่องกระดาษและเครื่องอุปโภคทิ้งกระจาดสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่ประสงค์ในฝ่ายมหายานร่วมสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลเป็นพิธีกรรมที่มีมหาอานิสงส์สูงสุดตามความเชื่อสายมหายานแสดงความกตัญญูและสร้างทานบารมีเพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับส่วนบุญและพ้นจากความขาดแคลนเป็นการอุทิศบุญให้แด่ดวงวิญญาณให้ได้ไปสู่สุคติต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสถาปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรมันพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดผ้าไตร10ไตรมันพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำมันพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นมันพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลไปยังมณฑลพิธีท่าราชบรดิตแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครโดยมีหม่อมหลวงสิรินาจิตตาลานเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชบรดิตในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพร้อมฉลองพระองค์ชุดไทยเรือนต้นฉลองพระองค์ชุดผ้าไหมแปรวาสีแดงพระตำหนักจิตรดารโหฐานจำลองหีบเงินหีบทองและเครื่องกระดาษอุทิศถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบรรพชิตจีนนิกาย9รูปสวดพระพุทธมนต์สำหรับการเผาเครื่องกระดาษในความเชื่อทางมหายานเป็นการส่งเข้าของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์
โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจง

พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเด็จเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุดิวรัตน์รังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายเศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒิองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสดิษฐพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 น.พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 เป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:21 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา 2567 ถึง 2568 ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2ซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน3คนมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,568 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยการฝึกปฏิบัติจริงสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการในการพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตพร้อมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทั้งออนไซต์ออนไลน์ออนดีมานด์และออนกราวด์
ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพปลูกฝังแนวคิดกระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนองคมนตรีติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชรหัสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรีโอกาสนี้องคมนตรีและคณะได้เยี่ยมชมแปลงเกษตรของนายสุรายสมมิตรอายุ66ปีข้าราชการครูบำนาญในพื้นที่หมู่8ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีซึ่งเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี2562โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนพื้นที่จำนวน5ไร่จากเดิมที่เคยปลูกต้นยูคาลิปตัสมาเป็นการปลูกไม้ผลได้แก่ทุเรียนและมะพร้าวน้ำหอมพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่การปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันและการชะล้างพังทลายของดินในการนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักจากสวนศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้แก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อนำไปขยายผลต่อไปจากนั้นเดินทางไปยังแปลงเกษตรของนายมณียิ่งยงในพื้นที่หมู่5ตำบลบ้านนาอำเภอกบินบุรีเพื่อติดตามโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG โดยกรมการข้าวซึ่งใช้แปลงนาขนาด5ไร่ของนายมณีเป็นแปลงต้นแบบมีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ดินมาคำนวณการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำควบคู่กับการปลูกข้าวพันธุ์กข79และการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งซึ่งช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืนโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ผู้แทนเกษตรกรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจการติดตามการดำเนินงานในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการน้ำจากอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาที่ไม่เพียงแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำแต่ยังต่อยอดไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีเกษตรกรรมและการนำเทคโนโลยีทันสมัยใหม่มาปรับใช้ประยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ราษฎรด้วยองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพะเยาวันนี้ในช่วงเช้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีในคณะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปยังโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกอำเภอสองแควจังหวัดน่านเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการส่งเสริมให้นักเรียนสำเร็จการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดจนการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาโดยมีนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าการจังหวัดน่านให้การต้อนรับในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารหอพักชายพลังที่ยั่งยืนพร้อมครุพันธ์เตียง2ชั้น20เตียง40ที่นอนตามแบบหอนอนมาตรฐาน26ในเขตแผ่นดินไหวโดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิพลังที่ยั่งยืนและกลุ่มบริษัทปตท.จำกัดมหาชนในการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนที่พักอาศัยให้กับนักเรียนชายกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่และนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอาคารนี้เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2568แล้วเสร็จเดือนมิถุนายน2569มีลักษณะเป็นอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นห้องนอนพร้อมห้องน้ำชั้นล่างสำหรับทำกิจกรรมต่างๆภายหลังเลิกเรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าถึงทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
โรงเรียนไตรเขตประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเษกจัดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี2528เป็นโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเมื่อปี2555ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน287คนครูและบุคลากร31คนมีนางนัชยาพันธุลีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมุ่งเน้นการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกิจกรรมเสริมสร้างการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนทักษะอาชีพด้านการโรงแรมจากวิทยาลัยเทคนิคปัวเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตโดยยึดการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญและชำนาญก่อนนำไปพัฒนาและปรับใช้ในผู้เรียนเพราะเด็กจะเก่งและดีได้ต้องมีพื้นฐานที่ดีจากครูผู้สอนก่อนเสมอในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังหอประชุมโรงเรียนโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงจังหวัดพะเยาในการนี้ได้ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดพะเยาประกอบด้วยโรงเรียนปงรัชดาภิเษกและโรงเรียนบ้านสะโดยมีนางสาวออนอาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาให้การต้อนรับโรงเรียนปงรัชดาภิเษกอำเภอปงก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2514ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน627คนครูและบุคลากร59คนมีนายบรรจงคิดดีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและโรงเรียนบ้านสะอำเภอเชียงม่วนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2472ปัจจุบันเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน167คนครูและบุคลากร22คนมีนายณรงค์ชัยลังกาเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนทั้ง2แห่งดังกล่าวมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่การปฏิบัติจริงมุ่งพัฒนาคุณภาพครูคุณภาพผู้เรียนและการบริหารจัดการเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้รวมถึงการสร้างความตระหนักในการปลูกฝังนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองต่อจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันติสุขอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงเรียนตามแนวทางของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษามีว่าที่ร้อยตรีอัมพลบุญศรีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รายงานปัจจุบันจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน257คนครูและบุคลากร22คนทั้งนี้เรียนมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในเรื่องการอ่านออกเขียนได้โดยยึดการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์เผ่าม้งและใช้ภาษาถิ่นเป็นหลักนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนการส่งเสริมทักษะชีวิตโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งหลักคุณธรรมจริยธรรมมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียนยึดผลประโยชน์ของผู้เรียนเป็นหลักเพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพมีงานทำเข้าใจการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นเป็นคนดีของสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทยสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นางสาวภัชรีจิรวุฒิพร้อมคณะและศาลแขวงธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอาวุธบิกสิตารามกรุงเทพมหานครวัดสำตาตงวัดเพียนามวัดเจียงอีศรีมงคลวรารามจังหวัดศรีสะเกษวัดบุ๋งขี้เหล็ก

วัดมุจลินทรารามวัดโพเมืองวนารามวัดโพศักปทุมจังหวัดอุบลราชธานีวัดภูนพิมลราชจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรัยแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีโรงเรียนในเครือสวนกุหลาบวิทยาลัย11สถาบันและนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเกรียงไกรใต้วัดหัวปลวงจังหวัดนครสวรรค์วัดห้วยผักชีวัดหนองกระทุ่มจังหวัดนครปฐมวัดโพคารามวัดเขาถ้ำเสือจังหวัดสุพรรณบุรีวัดหัวรังวัดหนองงูเหลือมจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.ห้างหุ้นส่วนจำกัดตรังสมศรี 2,000 ห้างหุ้นส่วนจำกัด The Sun Shining บริษัทพรทิพย์ภูเก็ตจำกัดสมาคมศิษย์เก่าการเรือนสวนดุสิตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวัดวชิรธรรมาวาสกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทสยามภัทราพรจำกัดบริษัทเมืองแร่ยิปซัมนำสินพัฒนาและโรงเรียนสีเวียงพิงกรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมและนายธานินทร์วงมงคลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปลำวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
และในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู้เยียประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็น1ใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าหนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับมีเจ้าอาวาสชื่อหลวงปู่เรืองนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ผู้ที่นำหนังใหญ่เข้ามาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาชื่อครูเปียท่านนำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามต่างจังหวัดผ่านมาที่วัดสว่างอารมณ์ของเราท่านศรัทธาในหลวงปู่เรืองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยมอบหนังใหญ่ให้พร้อมกับพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองซึ่งหลวงปู่เรืองท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่เหมาะที่จะดำเนินการกิจกรรมทางด้านหนังใหญ่ท่านก็เลยมอบให้กับกำนันชื่อกำนันนวมสุพรรณนครรับพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ทั้งหมดไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็กำนันนวมเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดรับจากครูเปียและถ่ายทอดให้กับลูกบ้านชาวบ้านและชุมชนวัดสว่างอารมณ์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ต่างๆทั้งหมดไว้ครบกระบวนการเลย
0: ขั้นตอนเลย
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร่ท่านจะแสดงไปทั่วตามจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อ
0: ค่ะแล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
1: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอมาตย์ทั้งหลายได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5หนังใหญ่ถึงได้เริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ตามต่างจังหวัดและถึงได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ของเรา
0: ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็น1ใน3แห่งที่ยังคงมีการเล่นและก็อนุรักษ์อยู
1: ่ครับผม
0: อีก2แห่งก็คือที่ไหนบ้างคะ
1: ครับนอกจากหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราแล้วยังมีหนังใหญ่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากบรรพบุรุษมีกิจกรรมมีการแสดงสืบสานสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
0: ค่ะต้นกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าคะ
1: ตามประวัติเนี่ยน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยาครับ
0: ค่ะค่ะพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็คือหลวงป
1: ู่เรืองใช่คร
0: ับท่านได้ต่อยอดเรื่องของหนังใหญ่อย่างไรบ้างคะ
1: ครับหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึงลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
0: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จะแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ.2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
0: ค่ะ ค่ะหนังใหญ่ที่จะแสดงจะเป็นลักษณะของการแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
1: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆอย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
1: ยังไม่ได้จริงจัง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนา
0: ะ
1: ใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์แล้วท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
0: ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
1: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้าง
0: ค่ะ
1: เราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
0: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ่แตกต่างกันไปเลย
1: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปะกรรมหรือหัตถศิลป
0: ์ใช่ไหมฮะ
1: บางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบมีระนาดมีกลองมีอะไรประกอบนะครับบางคนก็ไปทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีก็เรียกว่าขีตศิลป
0: ์
1: นะครับบางคนชอบทางการเต้นการเชิดการรำก็มาทางด้านนาฏศิลป์นะครับบางคนเอ๊ะก็เก่งทางด้านภาษาสามารถพากย์ได้บรรยายได้ก็กลายเป็นวรรณศิลป์เพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นก็จะในหนังใหญ่เนี่ยจะรวมศิลปะหลายๆแขนงไว้ด้วยกัน
0: ค่ะถือว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมศิลปะต่างๆให้คงอยู่แต่เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มารวมกันที่นี่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังบ้างไหมคะ
1: การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราทำตลอดมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษคือเดิมทีเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดกับคนในชุมชนก่อนนะฮะว่าเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเนาะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นน่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนา
0: ค่ะ
1: นะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัด
0: ค่ะ
1: พอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากย์การแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
0: ค่ะ
1: ครับทุกวัน
0: แล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
1: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่พวกเรามารวมตัวที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งแกะนั่งตอกหนังกันต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มเน้นเยาวชนเพราะว่าเราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อนและเราใช้เด็กนักเรียนในเขตบริการใกล้ๆกับเรานี
0: ้
1: เขาเรียนในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังตอกหนังเชิดหนังแสดงหนังทั้งหมดเลยปัจจุบันทำอย่างนี
0: ้ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
1: จ้าก็ประมาณ160ปีเสร็จแล้ว
0: ค่ะปัจจุบันนี้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
1: ครับผม
0: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย
1: ใช่ครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีหลายๆฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายดูแลพิพิธภัณฑ์ ก็ต้องดูแลว่าหนังเนี่ยเรียบร้อยไหมจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรไหมก็ต้องดูแลรักษาไว
0: ้
1: ฝ่ายต้อนรับก็มีฝ่ายมักคุเทศถ้าใครมาเยี่ยมชมนี่เราก็จะมีมักคุเทศคอยต้อนรับอยู่ด้านล่างแล้วก็นำขึ้นมาชมข้างบนนี
0: ้
1: ส่วนฝ่ายจัดการแสดงก็รับการแสดงเช่นมีผู้สนใจอยากจะชมการแสดงก็ประสานมาพอประสานมาเราก็จะแสดงให้ช
0: ม
1: ครับผม
0: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้จัดแสดงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ
1: ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเรื่องราวของตัวหนังทั้งหมดเลยนะครับประวัติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษ
0: คร
1: ับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้ต้องการมาชมการแสดงได
0: ้
1: ชมได
0: ้แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
1: ตัวหนังเนี่ยที่เราแสดงโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางตัวชำรุดเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับประมาณ160กว่าปีเนี่ยชำรุดเราก็จะใช้โชว์เฉย
0: ๆ
1: ส่วนหนังที่เราจะใช้การแสดงเนี่ยเรามีการถ่ายทอดและเรียนรู้แล้วก็ตอกหนังทำหนังขึ้นมาใหม
0: ่ตัวที่แสดงก็คือหนัง
1: ที่เราทำขึ้นมาใหม
0: ่แต่อันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้
1: ใช่จ้ะ
0: ค่ะที่อนุรักษ์ไว้300กว่าตัวเนี่ยเป็นทั้งของเก่าของใหม่หรือของเก่าทั้งหมดคะ
1: จะมีของเก่าและของมีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทั้ง2ประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้ว300ตัวเศษ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อย่างหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การฟอกหนังการแกะการฉลุเลยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ความสูงของเขาประมาณสูงประมาณกี่เมตรคะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะเอามาโดยจะนำมาโดยวิธีการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็แล่ๆเอาแต่หนังมาแล้วก็ไปหมักใส่เกลือหรือปูนขาวเพื่อทำให้เขาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำหนังเนี่ยไปขึงให้ตึงทำตากไว้ให้แห้งแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเรียบแล้วเราก็ลอกลายลงไปแล้วก็ถึงได้แกะออกมาเป็นตัวหนังอย่างนี้ซึ่งหนังนี่มีหลายขนาดมีขนาดถ้าขนาดธรรมดาปกติก็ประมาณความสูงประมาณเมตรเศษกว้างประมาณสัก70เซนครับนี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัว
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่า
0: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
1: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: อย่างนี้เค้าเรียกหนังเดียว
0: ค่ะ
1: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
0: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
1: การเชิดครับ
0: การเชิดหนัง
1: การเชิดหนัง
0: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
1: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรือศึกเจ้าลบเจ้า
0: ค
1: ำว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
0: ค
1: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
0: ่ค่ะ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
0: ค่ะ
1: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมกุฎบุตรลบเนี่ยพระมกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระรามกับนางสีดา
0: ค่ะ
1: นะครับ ท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
0: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามายังไงบ้างคะ
1: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับ
0: ม
1: ี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได
0: ้ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
1: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
1: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
0: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
1: มาชมได้เลย
0: ตั้งแต่เช้าถึงเวลากี่โมงครับปิด
1: เราจะเปิดโดยประมาณ9นาฬิกาปิดโดยประมาณ16นาฬิกา
0: ค่ะก็สามารถมาไหว้พระมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ
1: ่ครับผม
0: ที่วัดสว่างอารมณ์ที ่นี่ค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมาชมแล้วก
1: ็ขอการแสดง
0: ได้เลยใช
1: ่ไหมได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
0: ค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อไปแสดงนอกพื้นที่ได้ไหมคะ
1: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับเป็นมหรสพชั้นสูงเนี่ยที่บางงานเนี่ยจัดไปเพื่อจะแสดงเป็นงานสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลและหนังใหญ่เนี่ยการแสดงเนี่ยต้องแสดงอันดับแรกเพราะว่าถ้าเราจะไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีลิเกมีละครอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดการแสดงครั้งแรกณเวทีนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนังใหญ่ต้องเป็นสิริมงคลในการแสดงครั้งแรก
0: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
1: งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบสถ์สมโพธิ์งานเฉลิมฉลองไปได้หมดนะครับไปได้หมดทุกงาน
0: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
1: ใช่ครับใช่
0: ค่ะแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
1: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆสืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับทุกปีทุกปี
0: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน9นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ท่านใดที่สนใจเรื่องการไหว้ครูครอบครูจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ
0: ค่ะค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหา
1: จ้ะ
0: ค่ะแล้วถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ยสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างคะ
1: ในวัดนี่นอกจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้ซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ด้านในก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นโบราณร้อยกว่าปีอยู่ในภายในวาดสีเป็นรูปพุทธประวัติอะไรประมาณนั้นแล้วอีกที่หนึ่งเดิมมีมนดบลอยพระพุทธบาทซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ด้านล่างแต่ณวันนี้เรานำไปประดิษฐานอยู่ที่วิหารหลวงปู่ด้านหน้าแล้วเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบลอยพุทธบาทจำลองเนาะเพราะว่าเป็นสิริมงคลเดินทางมาแล้วก็มากราบพระพุทธบาทจำลองพวกความเป็นสิริมงคล
0: หลวงปู่เรืองเนี่ยก็เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน
1: จ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะท่านก็ที่จังหวัดสิงห์บุรีถือว่ามีพระอาจารย์มีหลวงปู่ที่ประชาชนนับถือมากถ้ามาจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยก็สามารถนอกจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แล้วยังแวะไหว้พระได้อีก มีทั้งพระยืนพระนั่งแล้วก็พระนอน
1: จ้าจ้า
0: ค่ะ
1: ครบเลยครับทั้ง3แบบ
0: ค่ะ
1: จ้าจ้า
0: ซึ่งจังหวัดเองก็มีการส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวเร
1: ื่อง
0: นี้ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างพิพิธภัณฑ์เองเนี่ยค่ะเรามีแนวทางที่จะต่อยอดยังไงต่อไปคะ
1: พิพิธภัณฑ์เนี่ยตรงนี้แนวทางที่เราจะต่อยอดได้ประสานกับจังหวัดแล้วก็องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคือพื้นที่ที่เราใช้เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นห้องจัดการแสดงนะครับซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างนักรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีแนวทางจะขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคารโรงละครขึ้นมาด้านล่างอีกที่หนึ่งอันนี้แนวทางนะครับแนวทางเราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วก็ขณะนี้กำลังดำเนินการมาสำรวจแล้วว่าเขาเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างนึงก็น่าจะสร้างโรงละครที่รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้มากขึ้นก็แนวทางกำลังมาพูดคุยกันอยู่
0: ค่ะถ้ามีโรงละครเนี้ยเราก็สามารถจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาเรียนรู
1: ้
0: ได้ชมอย่างแบบว่าเต็ม
1: ที่ได้เต็มที่เลย
0: ค่ะค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ครับความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้สืบทอดมาทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วนะครับและความภาคภูมิใจสูงสุดณวันนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไปยังองค์กรยูเนสโกแล้ว
0: ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
1: ทั้ง3แห่งเลยครับ
0: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
1: ภูมิใจมากดีใจอ
0: ยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
1: ครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนังใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นการแสดงที่มีคุณ

0: ค่าซึ่งเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับหรือท่านผู้สนใจถ้าต้องการจะมาเรียนรู้มาศึกษาก็ยินดีต้อนรับก็ขอฝากว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นมรดกของโลกในอนาคตสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะและนี่ก็คือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งเป็นศิลปะที่คู่ชาติไทยมาช้านานค่ะที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงษ์เอี่ยมละออนะคะประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ความรู้กับทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: คร
1: ับ ค่ะและช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันและอาจารย์วีระพงษ์ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะได้เวลามาเที่ยวกับรายการเมืองไทยดีๆอีกแล้วค่ะเห็นจากสภาพอ้อมวันนี้คุณผู้ชมก็รู้ใช่ไหมว่าอ้อมพร้อมจะพาทุกคนตะลุยไปเที่ยวกันแล้วโดยวันนี้ค่ะจะพาไปเที่ยวรอบๆชุมชนปากน้ำชุมพรกันค่ะไปนั่งรถซาเล้งชมวิวทะเลไปตลาดหาของกินอร่อยๆแล้วก็ไฮไลท์ของเราวันนี้ก็คือการไปชมสตรีทอาร์ตของที่นี่ซึ่งสวยมากแล้วก็มีหลากหลายสไตล์กันด้วยพูดถึงขนาดนี้อยากจะไปกันแล้วใช่ไหมล่ะมาซ้อนท้ายมาเลยเดี๋ยวอ้อมจะพาไปไปนะสตาร์ทยังไงอะ
1: สำหรับการเดินทางของเราในทริปนี้ง่ายมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มจากแค่เราเอารถมาจอดไว้ที่วัดปากน้ำชุมพรแล้วก็ขึ้นรถซาเล้งของชาวบ้านที่คอยให้บริการเราอยู่แค่นี้เลยจบแล้วนะคะที่เหลือก็แค่นั่งสวยๆชิลๆบนรถซาเล้งไปชมความสวยงามของชุมชนปากน้ำชุมพรกันได้เลยค่ะ
0: โอเคจอดตรงนี้กันเลยค่ะถึงแล้วนี่คือจุดแรกเนาะ
2: ใช่ใช่คร
0: ับโอเคตอนนี้มาถึงแล้วนะคะแต่ว่าครั้นจะพาไปเที่ยวเองก็เกรงจะหลงค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องให้เจ้าถิ่นเนี่ยแนะนำเราแล้วล่ะค่ะเราเจอเจ้าถิ่นแล้วสวัสดีค่ะพี่โต้ง
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: และนี่ก็คือพี่โต้งนะคะที่จะพาเราไปเที่ยวรอบๆปากน้ำชุมพรวันนี้ค่ะต้องบอกอย่างนี้ค่ะพี่โต้งว่าจริงๆเนี่ยบริเวณรอบๆปากน้ำชุมพรเรามีโอกาสมาเที่ยวบ้างแล้วแต่ว่าไม่รู้เลยว่ามันมีบริการของพี่ๆชาวบ้านที่จะใช้รถ
4: ซาเล้ง
0: ซาเล้งนำเที่ยว
4: ครับอันนี้เป็นบริการใหม่ล่าสุดเลยครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มกันได้ประมาณสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เอง
0: สดๆร้อนๆ
4: สดๆร้อนๆเลย
0: ค่ะ
4: ที่รวมกลุ่มก็เพราะว่าเห็นว่าช่วงนี้มันเริ่มมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเขาจะไม่รู้ว่าไปตรงไหนบ้าง
0: ใช่
4: เราก็เลยให้เป็นชาวบ้านที่เขามีรถเพราะรถเนี่ยมันสามารถนั่งได้อยู่แล้วก็ให้มีชาวบ้านได้มีรายได้เสริมรวมทั้งนักท่องเที่ยวก็บริการได้ด้วยก็เป็นวินวินอ่ะก็เหมือนสนุก
0: ชาวบ้านก็มีรายได้ด้วย
4: ใช่ครับ
0: เสร็จแล้วเขาได้จุดที่เราจะพานักท่องเที่ยวไปชมมันมีเยอะไหมคะพี่โต้ง
4: ทั้งหมด10 จุด
0: 10 จุด
4: 10 จุดเลยครับแล้วก็ค่ารถนี่300 บาทนั่งได้3 คน
0: 3 คน
4: ก็เฉลี่ยคนละ100
0: เอง10 จุดที่ว่ามันมีอะไรบ้าง
4: ก็จะมีจุดที่เป็นสตรีทอาร์ตจุดที่เป็นเมืองเก่าเป็นบ้านเก่าๆโบราณแล้วก็มีท่าเรือมีชายทะเลแล้วก็มีเป็นอุโมงค์ต้นสนมันก็สวยมากอันนั้นน่ะ
0: หนูจะได้เห็นวันนี้ใช่ไหม
4: แน่นอนครับแล้วก็มีตลาดด้วยมีตลาดด้วยตลาดนี้เป็นโลคอลจริงๆเลย
0: ค่ะก็คือเมื่อกี้หนูนั่งรถมาจากวัดปากน้ำชุมพรใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดแรกที่เราเห็นด้านหลังตรงนี้เหมือนจะเป็นแผนที่ที
4: ่
0: น
4: ัก
0: ท่องเที่ยวสามารถดูได้เลย
4: จุดแรกเลยที่เราวาดกันเมื่อปีที่แล้ว
0: ค่ะ
4: อันนี้ก็จะเป็นแผนที่ท่องเที่ยวของชุมชนปากน้ำชุมพรทั้งหมดเลยครับ
0: อ๋อนี่คือเป็นแมพเลยว่าร ูทมันไปทางไหนใช่ม
4: ั้ยครับเนี่ยถนนก็จะมีกี่เส้นเนี่ยก็จะชัดเจนใช่มั้ยปกติเค้าจะ
0: นั่งแล้วก็จะเห็นนักท่องเที่ยวค่ะ
4: เค้าก็ใช้รถไอ้ซาเล้งกันอยู่แล้วชาวบ้านน่ะ
0: แล้วเหมือนสตรีทอาร์ททั้งหมดที่เราจะได้ชมเนี่ยค่ะ
4: ทั้งหมดมีจริงๆมี32จุด
0: โอ้เยอะ
4: แต่วันนี้เราอาจจะไปสักประมาณสัก10จุดเอาที่แบบไฮไลท์ของมันเลยครับ
0: ใครเป็นคนวาดคะพี่โต
4: ้เริ่มต้นเนี่ยเริ่มจากคุณครูที่โรงเรียนศรีอภัยชื่ออาจารย์เล็กก็พาเด็กๆนี่แหละครับนักเรียนเนี่ยมาวาดกันเนี่ยเป็นรูปแรกพอวาดรูปนี้เสร็จพอชาวบ้านเริ่มเห็นก็มีการสนับสนุนเข้ามาก็เลยวาดเพิ่มก็ใช้นักเรียนวาดด้วยแล้วก็มีศิลปินรับเชิญจากกรุงเทพก็มาจากตะวันออกจากชลบุรีอะไรพวกนี้ก็มาเป็นศิษย์เก่าของอาจารย์เล็กนี่แหละครับมาช่วยกันวาดจนวาดไปวาดมาเนี่ยได้ประมาณ30กว่าจุดแล้วสุดท้ายก็มาจบที่รูปสุดท้ายที่เป็นรูปในหลวงรัชกาลที่9อันนี้เป็นทีมงานสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลซึ่งเขาจะวาดทั้งหมดจะวาดเป้าหมายคือจะวาดให้ได้ทุกจังหวัดจังหวัดละ1รูปเป็นอย่างน้อยแต่ของเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่25ครับ
0: ตรงนั้นจะอยู่เป็นจุดท้ายๆใช่มั้ยคะ
4: อันนี้คือเป็นเรื่องบังเอิญนะครับที่ว่าอันนี้คือเมื่อกี้ที่บอกเป็นจุดแรกอันนั้นคือรูปสุดท้ายที่วาดของปีที่แล้วบังเอิญมาบรรจบกันพอดี
0: โอ้ยขนลุกเลยอ่ะ
4: จริงแล้วเราติดต่อ3ปีนะครับกว่าจะเขาจะติดต่อกลับมาว่าพร้อมแล้วที่จะมาวาดให้เราเพราะว่าจริงแล้วมันเป็นจิตอาสาเพราะเขาจะเลือกจากทั่วประเทศเลย
0: มันก็ต้องรอคิวด้วย
4: ใช่รอคิวด้วยแล้วก็ดูความพร้อมต่างๆ
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้จะให้พี่โต้งพาไปตั้งแต่จุดแรกจนจุดสุดท้ายเลยตรงไหนมีทีเด็ดยังไงมีไฮไลท์ยังไงเดี๋ยวแนะนำด้วยนะคะ
4: ครับยินดีครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปซาเล้งคันเดิมเลย
4: ใช่ครับ
0: ไปเลยค่ะด้วยเลยอ๋อจุดแรก

0: แต่วาดเหมือนมากเลยนะ
1: โอ้สวยมากอันเนี้ย
0: ประมาณตรงนี้ก็ได้ค่ะจอดตรงนี้ก็ได้
1: โอเค
2: ผมว่าเข้าในนะพี่ก้อง
1: เขาไปจอดข้างในเลยโอเค
0: ต้องเชิญทางนี้ค่ะ
1: เป็นไงบ้างครับ
0: อันนี้คือจุดแรกที่พี่ต้องพาเรามาชมซึ่งต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าสวยมากแล้วคือเราเห็นเหมือนแบบว่าเหมือนรูปถ่ายมากเลยค่ะพี่ต้อง
1: ใช้คำว่างดงามสมพระเกียรติ
0: ใช่ค่ะ
1: สมพระเกียรติเลยก็อย่างที่เกริ่นไปว่าอันเนี้ยเป็นรูปสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับที่วาดขึ้นมาจากทีมงานสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลนำทีมโดยครูอะไหล่การออกแบบก็เป็นหน้าที่ของเขาหมดเลยเราคือเราไม่ได้ไปบังคับว่าต้องวาดยังไงอะไรยังไงคือให้อิสระกับศิลปินเลยก็เลยได้ออกมาเป็นรูปนี้ครับ
0: แต่เห็นว่ารูปที่มีความงดงามแล้วก็แบบโอ้ใหญ่มากเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: ใช้เวลาประมาณสักอาทิตย์นึงครับแล้ววาดกันแค่3คนเท่านั้นเอง
0: ค่ะ
1: ช่วยกันวาด3คนแล้วเราก็เป็นทีมงานที่แบบคอยดูแลแล้วก็คอยอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็ตอนวาดนี่ก็คือมันมีชาวบ้านก็มันมีอยู่ช็อตนึงที่ขนลุกมากนะคือตอนแรกมันจะเป็นกำแพงเปล่าๆถูกมั้ย
0: ค่ะ
1: แล้วก่อนตอนที่เขาร่างเนี่ยร่างภาพเนี่ยเขายังไม่บอกว่าเป็นรูปอะไรชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้นะว่าเป็นรูปอะไรตอนที่เขาร่างนี่ก็เหมือนกับแบบเขาเขียนเป็นคําขึ้นมาก่อนแล้วก็ร่างเป็นรูปใบหน้าพระพักของพระองค์แล้วพอเห็นว่าเป็นใบหน้าพระพักของในหลวงรัชกาลที่9ปุ๊บเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจากที่แบบว่าไม่มีใครสนใจนะพอมองปุ๊บแล้วมันก็ค่อยๆขยับตัวเข้ามาแล้วมายืนกันแบบเต็มตรงนี้เลยอ่ะ
0: ลุกอ่ะเนาะ
1: จริงๆมหัศจรรย์จริงๆแล้วพอเห็นว่าเป็นรูปไอ้หลวงรอ9นี่บางคนยกมือไหว้น้ําตาไหลเลยอ่ะเรื่องจริงเลยครับแล้วก็นั่นแหละครับใช้เวลาประมาณ7วันในการวาดจนสําเร็จออกมาแล้วก็ร่วมมือร่วมใจชาวบ้านก็เนี่ยบางคนก็มาช่วยระบายสีอะไรนะเด็กๆอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานที่แบบว่าร่วมจิตร่วมใจของคนปากน้ําชุมพรได้เลยครับอันนี
0: ้ถือว่าเป็นอีก1ชิ้นงานแห่งความภาคภูมิใจของชาวปากน้ําชุมพรด้วยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าใครมาถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะเก็บภาพเป็นที่ระลึกกันได้นะคะเดี๋ยวอ้อมก็จะขอเก็บภาพด้วยเหมือนกันก่อนจะไปจุดต่อไปเนาะ
1: ได้ครับยินดีครับเชิญครับ

0: วงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสมัยก่อนนี่เป็นพันลำเลยนะครับ
1: โอ้ตอนนี้เหลือเยอะไหมคะ
0: ตอนนี้ก็จะ
2: เพราะจุดประทัดเพื่อแจ้งแล้วก็ขอพรว่าให้ปลอดภัยให้ได้เรือให้ปลาได้ปลา
1: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่ชาวปากน้ำชุมพรนะให้ความเคารพนับถือนั่นเองค่ะแล้วก็เห็นตรงด้านหน้านั่นเป็นอะไรนะคะพี
0: ่ด้านหน้าคือจะมีท่าเรือด้วยเป็นท่าเรือข้ามฟาก
1: ขอไปดูได้ไหมคะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดินไปดูกัน
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ
0: ครับ

0: เนี้ยเขาทำท่าเรือเทศบาลเป็นท่าเรือที่ไปเกาะเต่าได้ด้วย
1: แสดงว่าตรงนี้ก็นักท่องเที่ยวก็จะเยอะ
0: โอ้เยอะเลยครับเยอะเลยครับตอนนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะนะครับ
1: แล้วก็ตรงนี้ที่พี่โต้งพามาก็จะเป็น
0: ท่าเรือปากน้ำชุมพร
1: อ๋อก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวเกาะเต่า
0: ใช่
1: ขึ้นเรือ
0: เกาะพังงานเกาะสมุยได้หมดเลย
1: พังงานแล้วก็สมุยด้วย
0: ใช่ครับก็จะมาขึ้นเรือตรงนี้แล้วก็จริงๆแล้วตรงเนี้ยเมื่อก่อนก็มีอยู่แล้วแต่ว่านี่เขาเพิ่งบูรณะให้มันมาตรฐานมากขึ้นแล้วก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างประเทศนี่เยอะแยะเลยครับที่จะมาลงเรือตรงนี
1: ้แล้วก็เราจะสังเกตว่ามีสันเขื่อนตรงนี้เมื่อกี้ที่พี่ต้งให้ข้อมูลคือเขาไว้ทำอะไร
0: ใช่ครับสันเขื่อนเนี่ยคือเขาสร้างไว้เพื่อแบบป้องกันกระแสน้ำเพราะว่าตรงปากอ่าวเนี่ยเมื่อก่อนมันน้ำมันจะชนกันแล้วมันก็ทำให้เรืออาจจะล่มได
1: ้
0: ก็เลยสร้างเขื่อนออกไปยาวๆมันเวลาถ้าเรือออกไปยาวตรงนู้นอ่ะมันก็จะไม่ล่มแล
1: ้
0: วไปหลังเกาะเลย
1: ค่ะ
0: แล้วที่เห็นนี่คร
1: ับ นี่กำลังจะถามว่าด้านหลังนั้นคือเกาะอะไรคะ
0: เกาะมัตตโพนครับ
1: เกาะมัตตโพน
0: แล้วถ้าเราสังเกตดีๆตรงยอดเกาะเห็นไหมจะมีเจดีพันผ้าเหลืองๆนั่นน่ะ
1: ค
0: ือเป็นเจดีเก่าแก่โบราณเลยครับอายุประมาณ200กว่าปีตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3
1: มีคนอยู่ไหมคะที่เกาะเนี่ย
0: ที่เกาะนี่จะเป็นทหารเรือเฝ้าอยู่ครับเป็นเหมือนคล้ายๆว่าเป็นเค้าเรียกอะไรอ่ะเป็นกรมอุทกศาสตร์อ่ะแจ้งน้ําขึ้นน้ําลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีทหารเรือเฝ้าอยู
1: ่
0: แต่เราสามารถเดินขึ้นไปเที่ยวได้นะครับ
1: คือ
0: เดินได้
1: พี่ต้องบอกว่าช่วงเย็นเนี่ยค่ะมันอาจจะมีทะเลแหวกตรงเนี้ยที่เราสามารถที่จะเดินเท้าไปที่เกาะมัตตโพนได้
0: ใช่ครับน้ํามันจะลดแล้วก็จะเห็นเป็นสันทรายขึ้นมา
1: เดินไปจนถึงเกาะเลยเหรอคะ
0: เดินไปถึงเกาะเลยครับแล้วก็มีบันไดเดินขึ้นไปถึงยอดเกาะได
1: ้ถ้าในรายการวันนี้เห็นเราเดินไปตรงโน้นแสดงว่าน้ําลงแต่ถ้าเกิดไม่เห็นก็แสดงว่าไม่ลง
0: ใช่ครับมันแล้วแต่ช่วงครับ
1: ได้เลยนะคะ
0: มัตตโพน
1: อ่ะอันนี้ก็เป็นอีก1จุดแล้วต่อไปจะเป็นจุดไหนคะพี่ต้อง
0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปไฮไลท์สําคัญที่พี่ชอบมากอันนี้ชอบส่วนตัว
1: ค
0: ืออุโมงค์ต้นสนเป็นจะเป็นถนนเรียบกับเขามัดซีแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นทะเลสวยมากแล้วก็มีร้านไอติมเล็กๆร้านนึงไอติมกะทิทําเองโฮมเมด
1: ร้อนอย่างงี้ไปสิพ
0: ี่ไปจัดไปครับ
1: แต่ละวันเนี่ยวิ่งรับนักท่องเที่ยวมากสุดกี่เที่ยว
2: ถ้ามีลูกค้ามาก็3 2หรือ3
1: ข้อแต่วันนี้ครั้งแรกเน
2: า
1: ะ
2: ครั้งแรกของผมแต่ว่างานนี้คือว่าพี่โต้ก็เปิดทำมานานแล้ว
3: ครั้งแรกกับการขึ้นเขาเลย
1: เนี่ยถึงแล้วอุโมงค์ต้นสน
0: ชิลมากริมทะเลข้างนึงเป็นทะเลนะครับอีกข้างนึงเป็นภูเขาเขามัดซี
1: อ๋อเขามัดซีอยู่ข้าง
0: เรา
1: ใ
0: ช่เขามัดซีครับใช่ครับแล้วก็นี่เห็นไหมต้นสนเขาก็จะปลูกเรียงไปตามแนวนี่เลย
1: ตรงนี้อากาศดีจัง
0: โอ้ลมเย็นมาก
1: ไม่ร้อนเลย
0: เออเห็นไหม
1: โอ้เลิศ
0: ชิลมากชิลมาก
1: ชิลมาก
0: เออแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินไอติมกะทิที่เป็นแบบโฮมเมด
1: โฮมเมด
0: ครับนั่นนั่นนั่นนั่น
1: อยู่ริมทะเลอากาศดี
0: ก
1: ินไอติมโอ้อะไรมันจะ
0: ไอติมหลักสิบวิวหลักล้านนี
1: ่อยากตามมาใช่ไหมล่ะมาสิปันน้ำชุมพร
0: ไอติมถ้วย20เองแต่ว่าเดี๋ยวดูวิวแล้ววิวหลักล้านเลยมีที่นั่งให้ริมชายทะเลเลย
1: เข้ากันไอติมริมทะเล
0: เดี๋ยวไปดูกันครับนี
1: ่
0: และ
1: มา
0: สวัสดีครับพี่พงศ์
1: สวัสดีค่ะ
0: นี
1: ่อ๋อพี่พงศ์ขายไอติม
4: ครับเป็นไอติมทำเองครับ
1: ค่ะมีใส่อะไรบ้าง
0: มีรสอะไรบ้าง
4: ข้าวๆมีโคน
0: ใส่โคน
4: นะครับแล้วก็มีแก้ว20เริ่มที่20 30
1: ค่ะ
4: ท็อปปิ้งใส่กี่อย่างก็ได้คร
1: ับอ๋อใส่กี่อย่างก็ได้
0: แล้วไอติมมีรสชาติอะไรบ้างครับ
4: ไอติมวันนี้มีกะทิมะพร้าวกับยิ้ม
0: โอ้ย
4: คร
0: ับ ทำเองใช่ไหมเฮียโฮมเมดเลยครับ
4: ก็โฮมเมดซึ่งของเรามีไอติมลิ้นจี่ที่มีเนื้อลิ้นจี่จริง
1: ๆใส่ได้กี่ก้อนคะเนี่ย
4: 20บาทได้3ก้อนครับ
1: อ๋อ
0: 3ก้อนเลยเหรอ
1: เอาใส่อันนี
0: ้
4: ท็อปปิ้งใส่อะไรดี

0: ันนี้คือ2ก้อน2ก้อนพอได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เอาผสมกัน
2: ได้อย่างละ
1: โอเคอ
0: ย่างละ1
2: ครับผม
0: หนูใส่ได้หมดทุกอย่างเลย
2: ได้ครับ
0: พี่โต้งใส่อะไรคะ
1: อิ่มอยู่เลย
0: อ๋อเหรอไม่ได้สิเมื่อกี้พี่บอกว่าอะไรสตรีทอะไรนะ
1: สตรีทอาร์ตสตาร์ทอีท
0: สตาร์ทอีทจะต้องสตาร์ทอีทด้วยนะ
1: คะนี่คอนเซ็ปต์ของเราสตรีทอาร์ตแล้วก็มาสตาร์ทอีทตรงนี
0: ้เดี๋ยวเราจะรอรับไอติมจากคุณพี่เพื่อที่จะไปนั่งกินตรงที่ริมทะเลตรงนั้นใช
1: ่
0: ไหมคะ
1: สเ
0: ตเตอร์คือตรงนั้นเลย
1: คือวิวหลักล้านครับตรงนั้น
2: ไอติมแบบ10วิวหลักล้าน
1: มีสโลแกน
0: มีสโลแกนด้วยเดี๋ยวจะชิมกันเลยว่าอร่อยไหมพี่ต้องไม่เอาหรอคะ
1: อิ่มเลยเมื่อวานก็มากิน
0: จริงๆหนูก็อิ่มนะแต่หนู
1: ต้องชิมต้องชิม
0: หนูทำได้เพื่อของกินเนี่ยเดี๋ยวค่อยเก็บตังทีเดียวนะคะเดี๋ยวพอทีมีทีมงานกิน
1: เฮ้ยนี่คนอื่นมาก็ได้เท่านี้นะ
2: เท่าน
0: ี้
2: คร
0: ับ ไม่ใช่ว่าหนูได้เยอะนะ
1: ไม่ใช่ว่าแบบ
0: ไม่ได้เยอะอยู่คนเดียว
2: ไม่ใช่
1: เดียวเนี่ยได้เท่านี้หมดทุกคนเนี่ย20 บาท
0: หอมลิ้นจี่ด้วยอ่ะ
1: 20 บาท
2: คร
1: ับ
2: ผม
1: เป็นไงลิ้นจี่เนี่ย
0: มันชื่นใจอ่ะไม่ต้อง
1: ไปนั่งตรงนู้นกันดีกว่า
0: ไอติมสดชื่นริมทะเลแบบนี้ฟินมากๆเลยพี่โต้งตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินที่พี่โต้งอยากจะให้เป็นแบบนั้นถูกไหม
1: ใช่อยากให้เป็นแลนด์มาร์คไปเลยว่ามาปากน้ำก็ต้องมากินไอติมร้านนี้มานั่งชมวิวเกาะเสม็ดต้นมะพร้าวทะเลสวยๆแบบนี้
0: อ๋อตรงโน้นเลยคือ
1: เกาะเสม็ด
0: ชุมพรคุณผู้ชม
1: ชุมพรแล้วก็ยังเห็นนู่นนะเรายังเห็นกันอยู่นะเกาะมัตตโพนก็ยังอย
0: ู่ที่เราไปเมื่อกี้ตรงน
1: ั้
0: น
1: ใช่ตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าหาดพาราดอนภาพนะครับก็คือมันมีประวัติก็คือว่าเมื่อก่อนตอนที่ญี่ปุ่นของครั้งโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นยกทัพมาเนี่ยมาขึ้นที่ชุมพรด้วยแต่ไม่ได้ขึ้นตรงนี้นะไปขึ้นตรงนู่นแถวนู้น
0: อ
1: ะแต่ว่าตรงนี้เป็นจุดที่เขามาจับมือเพื่อทำสัญญาหยุดจริงแล้วก็ให้ผ่านทางไป
0: ตรงนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็เลยเรียกว่าหาดพาราดอนภาพ
0: โอเคงั้นเดี๋ยวขอเตรียมติมแป๊บนึงเดี๋ยวขออวดหน่อยไอติมลิ้นจี่เนี่ยมันมีลูกลิ้นจี่มาให้ด้วยอะ
1: เป็นชิ้นเลยนะ
0: เนี่ย
1: มาเป็นรุ่นเลย
0: หายไปแล
1: ้
0: ว
1: โอ้โห
0: ไม่เลยหรอเดี๋ยวไปบังหยอแล้วก็ตอนนี้เรามาอีกเส้นทางนึงเมื่อกี้เจอแยกตอนแรกเราเลี้ยวขวา
1: เจอแยกสายฝนก็จะเลี้ยวขวาไปตลาด
0: ที่เราไปมา
1: ไปตลาดปากน้ำเราเลี้ยวซ้ายครับมาบ้านบนครับโซนบ้านบน
0: อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เป็นสตรีทอาร์ตเหมือนก
1: ัน
0: พี่ต้องบอกว่าตรงนี้เป็นฝีมือของคนท้องถิ่นพื้นที
1: ่ใช่อันนี้ฝั่งนี้ครับจะเป็นศิลปินท้องถิ่นที่เป็นจิตอาสามาวาดก็คนชุมพรเลยแล้วก็อันนี้ทางซ้ายมือก็จะเป็นศิลปินเด็กนักเรียนม .1 ม .2 อะไรเงี้ยครับ
0: เด็กมัธยมเหรอคะเน
1: ี่
0: ย
1: เด็กม.ต้นครับม.ต้นครับอันนี้ม.ต้นเลย
0: คือน้องออกแบบเองวาดเองหมดเลย
1: ใช่จะมีอาจารย์คอยช่วยแนะนำครับผมอาจารย์เล็กที่บอก
0: ดูมันล้ำลึกมากนะคะภาพนี
1: ้อันนี้มีความหมายลึกซึ้งเหมือนกันนะครับมันเกี่ยวกับเขาเรียกอะไรอะปลาปิ่มน้ำอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเพิ่มสีสันให้มันมีคาแรคเตอร์เพิ่มขึ้นมาม
0: ีความสดใสในแบบของเด็กๆนั่นเองนะคะ
1: ถ่ายรูปสวย
0: ถ่ายรูปสวยใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเต่าเป็นปลาหมึก
1: เต่าทะเล
0: อันนี้เป็นนามปากกาเหรอคะ
1: ใช่ครับชื่อธนายงครับนี่ชื่อศิลปินเลย
0: ชื่อศิลปินเลยนะคะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกับสตรีทอาร์ตตรงนี้อีกนิดหน่อยแล้วก็ยังมีอีกใช่ไหมคะพี่
1: ครับยังมีเรื่อยๆครับตรงนี้มี 3-4 จุดเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็มีไฮไลท์อีกรูปนึงที่แบบเดี๋ยวอยากจะพาไปดู
0: ค่อยๆตามเก็บไป
1: ใช่ครับใช่เดินไม่ไกลครับแต่ละจุดเดินประมาณสัก50 เมตร
0: โอเคงั้นเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะพี่ต้น
1: ครับได้ครับ
0: แล้วก็เมื่อกี้นี่เราเดินมาอีกนิดนึงก็มาเจอพี่เต่าละ
1: ครับแค่ข้ามถนนเองนิดเดียว
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมาเจอรูปนี้ศิลปินอาชีพครับอันนี้มาจากทางตะวันออกครับทางชลบุรีอะไรเงี้ยครับเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เขาจบไปแล้วแล้วก็มาช่วย
0: นี่ครับตรงนี้ก็เป็นเนี่ยความชุมพรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์น้ำท้องทะเลซึ่งของอันนี้ก็คือแบบสวยมากเลยนะ
1: ดูมีมิตินะ
0: เท่มากเลย
1: เปลี่ยนจากกำแพงที่แบบว่าเก่าๆโทรมๆให้แบบไม่มีค่าอะไรให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็มันสร้างคุณค่าครับ
0: นี่หนูเป็นเจ้าของบ้านหนูภูมิใจเนาะแบบใครๆก็แบบมาถ่ายรูปกับฝาบ้านเราคุณผู้ชมคิดดูนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่สวยเหมือนกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดินไปอีกนิดนึง
1: ไม่เกิน50เมตร

0: ระวัง
1: แล้วก็ตอนนี้นะคะมาถึงจุดนี้ที่พี่โต้งบอกว่าเป็นภาพที่พี่โต้งชอบ
2: ชอบมากที่สุดครับ
1: ทำไมอะ
2: เพราะเราเห็นการทำงานทั้งหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญคือเมื่อก่อนอะพี่บ้านพี่อยู่ในซอยนี
1: ้ตรงนี้
2: แล้วก็ย้ายมาอยู่ซอยนี้อีกเขาเรียกห้องแถว30มันมี30ห้
1: อง
2: แล้วก็เลยมีความผูกพันกับบริเวณตรงเนี้ยมากเพราะว่าเราเล่นมาตั้งแต่เด็ก
1: ตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เลยตั้งแต่เด็กเลยเล่นเตะบอลเล่นโดดยางอะไรพวกเนี้ยเออเล่นกันตั้งแต่เด็กแล้วก็พอศิลปินมาวาดเนี่ยเราก็ดูทุกขั้นตอนการวาดของเขาสเกลนี่คือสเกลมือเลยนะครับไม่มีการแบบยิงโปรเจคเตอร์อะไรขึ้นไปเลยคือแบบวาดเลยวาดเลยร่างเลยแล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้เลย
1: ถ้าถามในความรู้สึกพี่โต้งมันให้ความรู้สึกยังไงคะภาพนี
2: ้ให้ความรู้สึกเหมือนจินตนาการอยู่ในโลกใต้ทะเลที่แบบเราเป็นอิสระเราสามารถจะทําอะไรก็ได้ใต้ทะเลมันจะมีความพลิ้วไหวแล้วก็ในโลกใต้ทะเลเนี่ยมันสวยงามอยู่แล้ว
1: ค่ะนี่คืออีกหนึ่งความพิเศษของงานศิลปะที
2: ่
1: เราเห็นรูปเดียวกันนะพี่โต้งนะ
2: แต่ว่าจินตนาการได้หลากหลาย
1: แต่ละคนมันก็มัน
2: ตีความ
1: เหมือนกันเหมือนที่อ้อมเห็นตอนแรกอ้อมเห็นเป็นเด็กผู้หญิงแต่พี่โต้งบอกว่าจริงๆก็ไม่ได้กําหนดนะว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือชาย
2: ไม่แน่ใจว่าจะเป็นหญิงชายก็ได้แล้วแต่เราจะคิดสร้างสรรค์ออกมา
1: เหมือนเจ้าหญิงใต้ท้องทะเลอะไรประมาณเนี้ยสวยมากเลย
2: แล้วตอนที่วาดนี่นะฝนตกอยู่ดีฝนตกหนักมากเน
1: ี่
2: ยยืนกลางร่มแล้วก็วาดของมันอ่ะโอ้โหพี่ยังเก็บภาพไว้เลยที่ส่งให้ดูอ่ะ
1: เดี๋ยวมีแปะให้ดูด้วยนะคะเอาเป็นว่าเราเห็นกันคนละแบบเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะว่าในสายตาของคุณผู้ชมเนี่ยภาพนี้มันจะหมายความว่าอะไรค่ะ
2: ครับ
1: เรากำลังจะไปสะพานปลาค่ะซึ่งพี่ๆชาวประมงเขาก็จะเอาปลาที่จับได้มาขึ้นที่นี่เป็นจ
2: ุ
1: ดศูนย์รวมเลย
2: ใช่ศูนย์รวมเลยครับ
1: มันก็ไม่ได้มีแค่ปลาใช่ไหมคะมันก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาอะไร
2: มาด้วยหมึกก็มีครับ
1: หมึกก็มีนะคะแต่ครั้นเราจะเรียกว่าสะพานกุ้งหอยปูปลาหมึกมันก็ยาวไป
2: ใช่ครับ
1: ก็เลยเหลือแค่แบบ
2: สะพานปลาก็พ
1: อแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่สะพานปลาแล้วนะคะที่พี่โต้งได้บอกเอาไว้แต่ว่าน่าเสียดายที่ไม่ได้เห็น
2: ช่วงนี้จะเป็นช่วงเขาเรียกหยุดหงายคือว่าเรือจะจอดเพราะว่าพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยปลามันจะไม่ค่อยออกมา
1: มันจะเป็น
2: ลักษณะของการหาปลาอยู่แล้วว่าถ้าหยุดช่วงหยุดหงายประมาณสักอาทิตย์นึงครับที่ว่าปลาจะไม่ค่อยมีเขาก็เลยจะจอดเรือกัน
1: ออกไปก็ไม่คุ้มน้ำมัน
2: ใช่ออกไปก็ไม่ค่อยได้ปลากัน
1: แต่เขาก็จะจอดอยู่ตรงท่าเรือตรงนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ก็เหมือนว่าจอดพัก
1: จอดพ
2: ัก
1: เฉย
2: อ
1: ๋อนี่มันก็เป็นวิถีชีวิตอย่างนึงนะที่แบบในการดูพระจันทร์เหรอคะพี่โต้ง
2: เขาจะมีจะมีตารางน้ำขึ้นน้ำลงด้วยแล้วก็ดูว่าวันจันทร์วันเพ็ญอะไรเงี้ยวันข้างขึ้นข้างแรมอะไรเงี้ยครับเขาจะดูก่อนที่ออกเรือ
1: ค่ะก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้เห็นวิถีชีวิตของพี่ๆเขานะคะในการที่แบบว่าเนี่ยเขาก็มาสแตนบายกันตรงเนี้ยหลังไปก็เจอเขามัดซีอีกแล้ว
2: ไกลๆนู่นก็คือมัดซี
1: อยู่ตรงไหนก็เจอจริงๆนะคะ
2: ช่วงนี้เรือจะจอดเยอะหน่อยนะ
1: ก็คือไม่ได้ออกไปไหนนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราชมบรรยากาศตรงนี้กันไปแหละแล้วก็จึงเหลืออีกจุดนึงแล้ว
2: ใช่เป็นจุดไฮไลท์อีกจุดนึงเหมือนกันเพราะว่าเป็นตลาดโลคอลจริงๆเป็นตลาดของคนท้องถิ่นอาหารจะมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งเยอะแยะไปหมดเลยของกินที่แบบซื้อกินได้เลยก็มี
1: ค่ะอย่างตลาดนี้ควรจะต้องไปถึงกี่โมงคะพี
2: ่ก็จริงๆเขาเปิดตั้งแต่ประมาณสักบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วคนก็จะเยอะช่วงนี้ประมาณบ่ายสามสี่โมงเนี่ยจะเริ่มเยอะ
1: ช่วงนี้เลย
2: ช่วงนี้เลยกำลังพีคเลยครับ
1: มีของกินด้วยใช่ไหมคะ
2: ผลไม้อะไรเต็มไปหมดเลยครับ
1: เหมือนจะได้ยินเสียงท้องร้อง
2: อ้าวจัดไป
1: จัดไปไปหาของกินนะคะสโลแกนเราแล้วนะคะพี
2: ่สตรีทอาร์ตสตาร์ทอีทครับ
1: สตรีทอาร์ตสตาร์ทอีทสตรีทอาร์ตสตาร์ทอีทไปใหญ่มาก
2: แล้วของน่าซื้อเยอะด้วยของกินเยอะ
1: ใหญ่มากนี่ตอนนี้เราอยู่ในตลาดแล้วนะคะซึ่งโซนนี้ก็น่าสนใจ
2: ใช่
1: เพราะว่าน
2: ี่ก็ต้องบอกว่าโลโก้จริงๆนะ
1: นี่คือของคนท้องถิ่นขายกันจริง
2: ๆท้องถิ่นขายเองแม่ค้าท้องถิ่นคนซื้อก็ท้องถิ่
1: น
2: ราคาก็ท้องถิ่น
1: ที่เราเห็นเมื่อกี้ที่เขาหิ้วพุ่งมาเลยกันเนี่ย
2: สดๆเลยครับสดๆเลยนี่นี่อ่ะเมื่อกี้ที่มาเมื่อกี
1: ้นี่ไงพี่ที่เราเจอเมื่อกี
2: ้
1: แล้วก็ราคาไม่แพงด้วย
2: ครับก็ต้องบอกว่าครบทุกอย่างตลาดนี้ก็ชื่อตลาดชื่อเป็นทางการก็ร่วมเจริญ
1: ร่วมเจริญ
2: แต่ว่าถ้าเป็นคนปากน้ำก็จะเรียกว่าตลาดเปิดท้ายหรือว่าเป็นตลาดซีเฟสได้หมดเลยครับแล้วแต
1: ่เปิดทุกวันเลยเหรอคะ
2: เปิดเฉพาะวันจันทร์พฤหัสแล้วก็เสาร์สามวัน
1: โอ้เราโชคดีจังเรามาเจอตลาดพอดี
2: ช่วงบ่ายเย็น
1: ๆอาหารแบบสดๆทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอาหารทะเล

0: ทะเลจับเต็ม
1: คือชาวบ้านจับชาวบ้านขาย
0: ใช่
1: แล้วก็ขายให้กับชาวบ้านในพื้นที
0: ่ใช่เอาไปทําอาหารกินกัน
1: ในราคาที่น่ารักด้วย
0: เนี่ยโล60เองเนี่ย
1: เนี่ย
0: โอไลโอดํา
1: ค่ะแล้วมีเยอะมากๆด้วยนะคะเดี๋ยวขอเวลาเดินชมตลาดทั่วๆเพราะอย่างที่บอกว่ากว้างมากๆต้องใช
0: ้
1: เวลาเผื่อเวลามาด้วยนะ
0: ได้
1: ไปค่ะเดี๋ยวเราเดินชมกันเรื่อยๆค่ะ
0: โอ้ยมะพร้าว10บาท
1: คุณผู้ชมคิดว่าราคาเท่าไหร่มะพร้าวแม่ค้าลูกละ10บาทจริงเหรอคะ10บาทเดี๋ยวเอาคนละลูกนะเอา2ค่ะเอามั้ยคะ
0: 2ลูก
1: เนี่ยเอาทุกคนนี้เลยค่ะ
0: มามามาหิวน้ำอยู่พอดีเลยกระหายน้ำพอดีอุ้ย
1: ที่ต้องเราชิมดูหวานมากหวานแบบ
0: อุ้ย
2: ลูกใหญ่เลย
1: หวานไหม
0: อุ้ยหวานเจี๊ยบเลยว่ะดีกว่าโอเคหลักๆเลยก็คือการที่มันเป็นชุมชนโบราณเก่าแก่อายุน่าจะ130ปีแล้วนะครับแล้วก็มีการผสมผสานระหว่างความเก่ากับความใหม่ความใหม่ก็คือพวกท่าเรือนะที่สร้างขึ้นมาเพิ่มให้นักท่องเที่ยวแล้วก็มีสตรีทอาร์ตนะครับที่เป็นศิลปะอยู่คู่กับชาวบ้านส่วนความเก่าก็เป็นตึกบ้านเรือนต่างๆแล้วก็ร้านอาหารเก่าๆแก่ๆที่ยังคงเปิดอยู่แล้วก็รสชาติยังคงเดิมเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของปากน้ําชุมพรนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็อย่างนึงที่อยากจะแนะนําก็คือว่าเรื่องของชาเล้งรถซาเล้งเนี่ยเป็นให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วก็มีรายได้เสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนี้เรารวมกลุ่มกันเพื่อเอาซาเล้งเนี่ยมาใช้ให้กับนักท่องเที่ยวอำนวยความสะดวกพาเที่ยวตามจุดต่างๆทั้งหมด10จุดอย่างที่ไปกันวันนี้นะครับสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่สนใจนั่งรถซาเล้งหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชนปากน้ําชุมพรนะครับก็ติดต่อผมได้ครับผมโต้งนะครับ0866991832นะครับโทรมาได้หรือว่าจะเข้าไปในเพจก็ได้นะครับเพจรถ2แถวเที่ยวชุมพรหรือเพจสตรีทอาร์ตสตาร์ทอีทนะครับอันนี้ได้หมดเลยครับชาวปากน้ําชุมพรยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับมาเที่ยวกันเยอะๆแล้วก็มาสัมผัสความเป็นธรรมชาติและเสน่ห์ของคนปากน้ําชุมพรได้เลยครับขอบคุณครับ
1: แล้วก็เรามาจบคลิปเนี่ยค่ะของการเที่ยวชุมชนปากน้ำชุมพรกันที่ตรงนี้เลยค่ะจำได้ไหมตอนที่เราไปที่สันเขื่อนนะแล้วก็พี่ตวงบอกว่าตรงนี้จะเป็นหาดมัตตโพนถ้าโชคดีเนี่ยเราจะได้เห็นทะเลแหวกใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้น้องไม่แหวกค่ะตอนนี้เวลาประมาณ4โมง45นาทีนะคะก็แหวกไปนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็สวยแล้วนะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบความสโลไลฟ์ค่ะหรือว่าชอบธรรมชาติที่มันยังคงเดิมๆแล้วก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากนักนะมาลองเที่ยวที่นี่กันดูปากน้ำชุมพรรับรองว่าคุณจะหลงเสน่ห์ของจังหวัดชุมพรเข้าอย่างจังเลยค่ะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการเมืองไทยดีหมดลงแล้วตอนหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนติดตามกันให้ได้นะคะสวัสดีค่ะ

0: วิกฤตพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวและเชื้อเพลิงกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากกว่าครั้งไหนๆถึงเวลาที่เราต้องปรับเพื่อให้เราทุกคนไปต่อได้เริ่มต้นที่ตัวเราประหยัดให้เป็นนิสัยปิดไฟที่ไม่ใช้ลดการใช้แอร์เช็คสภาพรถให้พร้อมทางเดียวกันไปด้วยกันเพื่อลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงโดยไม่จำเป็นมองหาทางเลือกใหม่พลังงานสะอาดพลังงานแสงอาทิตย์หรือเชื้อเพลิงชีวมวลใกล้ตัวช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันและสร้างความมั่นคงให้ครัวเรือนเลือกเสพข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือผ่านการคัดกรองแล้ววิกฤตนี้จะผ่านไปหากเราทุกคนร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่วันนี
1: ้เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: รายการธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่เทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะพารับชมการเทศนาธรรมจากพระสุทธีวชิรปฏิภาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนำเสนอเป็นตอนแรกนะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

0: จ้าอยู่หัว
1: ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพเจ้านายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและผู้ร่วมอุปสมบทและพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ได้มาพร้อมเพรียงกันอยู่ณที่นี้ต่างมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์ของพระราชาแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงตั้งพระราชาไทยมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่อาณาประชาราษฎร์อย่างยั่งยืนเทศบาลนครนนทบุรีได้จัดอุปสมบูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน73รูปในระหว่างวันที่17ถึงวันที่30กรกฎาคม2567ณวัดแครอกจังหวัดนนทบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และให้ประชาชนชุมชนหน่วยงานต่างๆได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในวาระอันเป็นสุภมงคลนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระราชกุศลด้วยการอุปสมบทพระภิกษุเพื่อเฉลิมพระเกียรติและขอถวายพระพรชัยมงคลขออำนาจผลบุญแห่งบัวข้าพระเจ้าทั้งหลายที่ได้กระทำไว้พร้อมด้วยทั้งอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยพระสยามเทวาธิราชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพระบารมีแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริย์ทราธิยัตทุกพระองค์ได้โปรดอภิบาลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงมีพระอนามัยสมบูรณ์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญเป็นนิจขอทุกสิ่งจงสำฤทธิ์ดังพระราชาฤทัยปรารถนาเป็นมิ่งขวัญของข้าพเจ้าทั้งหลายตามจริยรัตติกาเถิดด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

0: พรหมาจโรกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันทิวลังอยาจทะสันติทะสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธรรมังอดุกรรมปิมังปะชัง
1: อิทานิตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานโตปัฏฐายะสัตตะสัทธยุตตระปัญจสตาธิกานิทเวสังวัชระสหสานิอติกันตานิปัจจุปันนการะวะเสนะอาสานหะมาสัตสะสัตตมังทินังวาระวะเสนะปนะวุทธวาโรโหติเอวังตัสสะภะคะวะโตปรินิพพานาสาสนายุการะคันนาสันลเขตัพพา

สุพระมัสสดุพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้ล่วงแล้วได้ 2,567 พระวสาปัจจุบันณสมัยกรกฎาคมมมาศสุรทินที่17วันนี้วันพุธเป็นปัจจุบันณวานพระพุทธศาสนายุการนับจำเดิมแต่วันเสด็จดับขันธปรินิพานแห่งพระองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีนัยยะอันพุทธศาสนิกเมธีชนผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงกำหนดนับด้วยประการฉะนี้เบื้องหน้าแต่นี้พึงตั้งสมณาหารจิตฟังพระธรรมภาษิตดังจักแสดงโดยเคารพเทอญ

0: สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุโขปัพพะชามาตาปิตุอุปัฏฐานังเอตัมมังคารมุตตมันติณบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาพันรณาสาสโนวาทประกาศหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินนวรสัมมาสัมพุทธเจ้าในอุปสัมปทากถาพันรณาว่าด้วยพารานิสงผลบุญแห่งการบรรพชาอุปสมบทเป็นพระพุทธพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาด้วยกุศลจริยาสัมมาปฏิบัติและกุศลสมณฉันท์ซึ่งมีกุศลแห่งความจงรักภักดีเป็นที่สุดร่วมกันจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายเป็นพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคมพุทธศักราช2567เทศบาลนครนนทบุรีพร้อมด้วยพระสงฆ์นิกรสาธุชนร่วมกันถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลซึ่งมีท่านสมนึกธนเดชาคุณท่านนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีเป็นประธานต่อจากนี้ไปขอให้ท่านพ่อนาคทุกท่านลดมือลงญาติโยมทุกท่านนั่งด้วยความเป็นสัปปายะให้เกิดความเป็นมงคลลดมือลงนั่งสบายสบายการฟังเทศวันนี้เพื่อเพิ่มกุศลบุญญาราศีในส่วนธรรมสวนาใหม่หากญาติโยมมีความสงสัยว่าทำไมต้องบวชแล้วได้อะไรขอท่านทั้งหลายตั้งใจสดับพระธรรมเทศนาอัตมภาพจะได้วิสัชนาให้ญาติโยมเห็นคุณค่าแห่งการบรรพชาบวชตามประเพณีบวชง่ายบวชเพื่อให้แม่กับพ่ออนุโมทนาบวชได้แต่บวชเพื่อเฉลิมพระเกียรติเป็นการบวชที่ต้องมีความเข้าใจเพราะบางครั้งหากไม่เข้าใจจะเป็นการลดพระเกียรติมิใช่เป็นการเฉลิมพระเกียรติเพราะถ้าไม่มีความเข้าใจ เบื้องต้นถามพ่อนาคทุกท่านว่าท่านใดบวชมาแล้ว1ครั้งยกมือขึ้น1ครั้งเอามือลงท่านใดบวชมาแล้ว2ครั้งยกมือขึ้นท่านใดบวช3ครั้งยกมือขึ้นเหลือท่านเดียวนะ3ครั้งแล้วเป็นชาย3โบสถ์แต่ถ้าโยมเข้าใจและโยมจะอนุโมทนาทันทีชาย3โบสถ์ไม่ใช่บวช3ครั้งแต่ชาย3โบสถ์หมายความว่าเข้า3ศาสนาบวชพระก็บวชก็ยังตั้งตัวไม่ได้ไปเข้าสู่เหล่าก็ไปก็ยังตั้งชีวิตไม่ถูกสุดท้ายก็เลยเข้าไปที่หาผู้มีพระภาคขอพรในศาสนาต่างๆนั่นเรียกว่าชาย3โบสถ์แต่คนโยมบวชอีก9ครั้งโยมก็ไม่ได้ชาย3โบสถ์ดังที่โบราณเขาว่าแต่การบวชครั้งนี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ภาคภูมิใจเถอะว่าการบวชครั้งนี้ได้3ประการ1ได้ประกาศความกตัญญูกตเวที2ได้ประกาศความจงรักภักดีและ3ได้ประกาศความสามัคคีศรัทธาได้กี่อย่างพ่อนาคทั้ง73ท่านนี่1อาตมาว่าเลี้ยงข้าวนาคก่อนดีกว่าโยมเพราะว่าดูจากกำหนดการแล้วแห่แทบรอบเมืองท่าน1ได้ประกาศความกตัญญูกตาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพระอาจารย์จะขึ้นต้นพ่อนาคต่อท้ายก่อนละกันได้ประกาศความกตัญญูกตาประการที่2ได้ประกาศความจงรักภักดีประการที่3ได้ประกาศความสามัคคีศรัทธาอ้าวรอบสุดท้ายประการที่1ได้ประกาศความกตัญญูกตาเสียงมั่นใจขึ้นประการที่2ได้ประกาศความจงรักประการที่3ได้ประกาศความสามัคคีสัตว์อย่างนี้ง่ายไหมโยมง่ายครูที่ศูนย์เด็กเล็กเขาก็สอนเด็กแบบนี้ละโยมให้เติมช่องว่างให้เต็มนะจะได้จำง่ายการบวชครั้งนี้เทศบาลนครนนทบุรีได้ประกาศ3อย่างดังได้วิสัชนา1ได้ประกาศความกตัญญูกตเวทีเพราะอะไรการบวชครั้งนี้นาคทุกท่านที่นั่งอยู่เบื้องหน้านี้ได้ประกาศความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและชาติไทยเราเกิดเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเกิดมาเป็นไพ่ฟ้าประชาชนและได้เกิดมาสร้างกุศลด้วยการบรรพชาอุปสมบทถามคุณโยมท่านนั่งข้างล่างมีท่านนายกเป็นต้นเมื่อสักครู่ก่อนเข้าพิธีท่านนายกเดินไปปฏิสันถารต้อนรับอาตมาอาตมาก็ชื่นใจเพราะท่านนายกบอกว่าผมเคยเห็นท่านในทีวีก็ถามท่านนายกว่าเห็นตอนตีสี่ใช่ไหมวะท่านนายกบอกว่าใช่ตอนเช้าๆคุณโยมท่านพระจะได้ออกตอนตีสี่เพราะเวลาดีที่สุดสำหรับพระแล้วแต่ตรงกันข้ามพระออกตอนตีสี่แต่ท่านนายก ชมธรรมะฟังธรรมะตอนตีสี่นี่เป็นนิสัยของเทวดาเพราะเศรษฐีนอนสี่ผู้ดีนอนหกยาจกนอนแปดแต่ถ้าเทวดาเขาตื่นแต่เช้าตื่นเช้าปัญหาจะน้อยถ้าตื่นสายปัญหาจะมากหรือท่านนายกนอนไม่ค่อยหลับไม่รู้นะแต่ท่านนายกตื่นตอนเช้าเนี่ยแสดงว่าเป็นวิสัยของเทวดาตื่นแต่เช้าอาตมาเองก็นั่งชื่นชมท่านนายกเมื่อสักครู่อยู่ในห้องรับรองปฏิสันถารได้ยินชื่อท่านนายกสมนึกธนเดชากุลตั้งแต่อาตมาเป็นสมณเณรตมาบวชเนน8ปีบวชพระมา22พรรษารวมทั้งพระทั้งเนนปีนี้ครบ30ปีอาตมาเป็นสมณเณรก็ได้ยินชื่อท่านนายกมาแล้วแสดงว่าท่านนายกก็ต้องเป็นนายกมาไม่ต่ำกว่า30ปีประมาณนี้ใช่ไหมท่านเห็นไหมท่านนี่น่าจะเป็นนายกตลอดกาลแล้วก็นานที่สุดละท่านใครจะทำลายสถิติคงจะยากเพราะว่าบุญบารมีนี่ต้องสั่งสมจิตใจต้องเป็นมงคลเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้พ่อนาคทุกท่านได้รับโอกาสแห่งกุศลท่านนายกพร้อมด้วยท่านผู้บริหารคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของพ่อนาคทุกท่านได้ให้อริยทรัพย์นะท่านนายกนะท่านนายกจะให้โบนัสพ่อนาคคนละพัน 2,000 พรุ่งนี้ก็หมดมะรืนก็ไม่เหลือแต่ให้ได้ใกล้ชิดพระรัตนตรัยได้หันหลังให้กับสิ่งไม่ดีได้ดับไฟกิเลสโลภโกรธหลงในใจเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่คือให้อริยทรัพย์นี่พ่อนาคทุกท่านประนมมือขึ้นนะสาธุดังๆรับอริยทรัพย์ที่ท่านนายกสมนึกพร้อมด้วยผู้บริหารได้ให้โอกาสเราทุกท่านทำอริยทรัพย์ให้เกิดขึ้นเป็นมงคลแก่ชีวิตท่านใดสาธุดังๆสุขภาพดีหางเสียงเหมือนประชดพระนายกนี่เป็นอริยทรัพย์เพราะอะไรคุณโยมจำง่ายๆเอาถามโยมแม่ทุกท่านถามโยมพี่ผู้หญิงทุกคนโยมพี่ผู้หญิงท่านใดได้อุ้มผ้าไตรบวชลูกบวชหลานแล้วบ้างยกมือขึ้นนั่นโยมพี่ท่านใดได้ไปร่วมงานบวชลูกหลานของญาติพี่น้องบ้างแล้วยกมือขึ้นนั่นเห็นไหมโยมผ้าไตรที่อยู่เบื้องหน้านี่พ่อนาคดูนะชีวิตของกุลสตรีด้วยความเป็นแม่อุ้มอะไรก็หนักท่านแม่ในอุ้มท้องก็หนักอุ้มชีวิตของลูกก็หนักอุ้มความมั่นคงของครอบครัวก็หนักแต่มีอยู่สิ่งเดียวที่แม่อุ้มแล้วชื่นใจเบาสบายที่สุดคือผ้าไตรบวชลูกชายเดินเวียนบวชสามรอบคล่องเลยบางงานเดินเก้ารอบท่านนายกอาตมาแอบถามญาตินาคว่าทำไมต้องเก้ารอบเมื่อคืนบนไว้ว่าอย่าให้ฝนตกโต๊ะจีนจะเสียวันเดินเก้ารอบแม่ก็เดินได้เพราะอะไรโยมอุ้มแล้วมันเบาอุ้มแล้วสบายใจคุณโยมท่านใดไม่มีลูกชายไม่ได้บวชลูกชายโยมไปบวชหลานโยมไปบวชเพื่อนโยมไปบวชลูกของเพื่อนโยมก็ได้บุญเช่นกันนี่แหละคุณโยมประกาศความกตัญญูแล้วความกตัญญูนี่คุณโยมเป็นสัญลักษณ์เครื่องหมายแห่งความเป็นคนดีภาษิตจีนท่านจึงสอนลูกหลานว่า100ความดีความกตัญญูกตเวทีเป็นความดีอันดับหนึ่งใน76ท่านท่านนายกญาติโยมทุกท่านเป็นคนดี1คนเทศบาลนครนนทบุรีดีไปอีก10คน พราะถ้ามีดีหนึ่งคนเขาจะส่งต่อความดีของเขาไปทูครอบครัวลูกหลานญาติมิตรให้ชุมชนเรามีคนดีเพิ่มขึ้นอีก10คนแต่ตรงกันข้ามถ้ามีคนไม่ดี1คนจะเดือดร้อนไปอีก500คนบางคนบอกฉันก็เป็นคนดีแต่ไม่เป็นคนดีที่1คนดีที่1ไม่มีหรอกโยมเพราะมันดีกันคนละอย่างมันเด่นกันคนละเรื่องเราก็ดีกันไปคนละเรื่องดีกันคนละอย่างแต่ขอให้มีใจเป็นความดีดีเช่นกันประการนี้วิสัชนาให้ญาติโยมเข้าใจง่ายๆหมายความว่าท่านนายกให้อริยทรัพย์แต่นาคทั้ง76ท่านก็ยังบวชไม่ได้ถ้าพ่อกับแม่ไม่อนุญาต
1: ท่านผู้ชมคะสำหรับการเทศนาธรรมในวันนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะสามารถรับชมได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจวันนี้พบกับดิฉันรัชนกสุจินค่ะ
0: ดิฉันสุวรรณสามาหมั่นค่ะขณะนี้คุณผู้ชมกำลังรับชมสดนะคะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะสารคดีเฉลิมพระเกียรติวันนี้นะคะเสนอตอนชุดไทยพระราชนิยมเชิญรับชมค่ะ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชนิยมเรื่องการใช้ผ้าไทยและฉลองพระองค์แบบไทยตั้งแต่เป็นหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรทรงเลือกฉลองพระองค์แบบไทยสีงาช้างรอบคอฉลองพระองค์ปากไม้ทองพระภูษายกทองในงานพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสและทรงพระภูษาทองและทรงสะพักในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในช่วงปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมฉลองพระองค์ทั้งชุดสากลและชุดไทยมีพระราชดำริใช้ผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกในการสร้างสรรค์ฉลองพระองค์เพื่อแสดงถึงความเป็นไทยพร้อมทั้งได้เกิดพระราชดำริว่าประเทศไทยยังไม่มีชุดประจำชาติสำหรับสตรีอย่างเช่นชุดกิโมโนของชาวญี่ปุ่นชุดสารีของชาวอินเดียจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางสนองพระโอษฐ์ช่างตัดเสื้อและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ค้นคว้าเรื่องการแต่งกายของไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัตนโกสินทร์เพื่อทรงเลือกแบบมาเป็นฉลองพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนทวีปยุโรปสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับยกย่องพระเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั้งชาติฝรั่งเศสและอิตาลีว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีเชิญพระฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกทำให้ชุดไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกปีพุทธศักราช2507สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชวินิจฉัยเลือกแบบชุดไทย8ชุดและพระราชทานชื่อชุดไทยแต่ละชุดโดยได้แนวคิดจากชื่อพระตำหนักและพระที่นั่งต่างๆประกอบด้วยไทยเรือนต้นไทยจิตรดาไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานไทยจักรีไทยดุสิตไทยจักรพรรดิและไทยศิวาลัยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมซึ่งได้พระราชทานให้สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติแสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนอีกทั้งเป็นการส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมการทอผ้าไทยซึ่งใช้ตัดเย็บชุดไทยช่วยกระจายรายได้สู่ราษฎรทางหนึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใช้ฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในการเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆและงานพระราชพิธีเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมให้คนไทยนิยมการแต่งกายด้วยชุดไทยโดยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชบริพารประชาชนที่ตามเสด็จต่างนิยมใช้ชุดไทยพระราชนิยมแบบต่างๆกันอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศปัจจุบันสตรีไทยสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อความสง่างามอย่างไทยในงานรัฐพิธีงานพิธีสำคัญงานประเพณีไทยรวมถึงงานมงคลสมรสส่วนชุดไทยของบุรุษได้พระราชทานแบบเสื้อตามแบบฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้ในบางโอกาสและรู้จักกันต่อมาว่าชุดพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถณหอรัศดากรพิพัฒน์ในพระบรมมหาราชวังโดยพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยอันจะสร้างแรงบันดาลใจแก่นักออกแบบเสื้อผ้าและผู้สนใจได้คิดประดิษฐ์ชุดไทยประยุกต์ที่มีรูปแบบแตกต่างอย่างสวยงามตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เกี่ยวกับผ้าไทยและประวัติศาสตร์การแต่งกายของคนไทย
1: มากันทางด้านพลังงานนะคะพลังงานจับตาราคาน้ำมันโลกพุ่งค่ะแนะใช้ E20 เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่ะทางด้านกระทรวงพลังงานก็ได้ติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกอย่างใกล้ชิดนะคะหลังความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านได้ปะทุขึ้นมาอีกครั้งค่ะส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบนั้นในตลาดโลกไม่ว่าจะเป็นทั้งเบรนท์ WTI และดูไบปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 7-8 ค่ะและคาดว่าราคาพลังงานจะยังผันผวนในระดับสูง ูงรวมถึงมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อีกในช่วงนี้ค่ะนายวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูโฆษกกระทรวงพลังงานได้ระบุนะคะว่ากระทรวงยังคงใช้มาตรการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นซึ่งมีผลถึงวันที่15กันยายนนี้ค่ะและการใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เข้ามาช่วยดูแลราคาค่ะถึงแม้ว่าในปัจจุบันนะคะกองทุนจะมีสถานะติดลบกว่า 80,000 ล้านบาทก็ตาม โดยรัฐบาลจะบริหารจัดการอย่างรอบคอบค่ะก็เพื่อเป็นการชะลอผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันโลกไม่ให้ส่งผ่านมายังประชาชนอย่างรวดเร็วเกินไปค่ะพร้อมกันนี้นะคะกระทรวงพลังงานเชิญชวนผู้ใช้รถที่รองรับน้ำมัน E20 พิจารณาใช้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกค่ะในการประหยัดค่าเดินทางเพราะว่ามีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล์91ถึงลิตรละ5บาทค่ะและมีค่าออกเทนสูงถึง95ช่วยให้เครื่องยนต์เนี่ยเผาไหม้ได้ดีนอกจากนี้นะคะการเลือกใช้ E20 เป็นการช่วยลดการพึ่งพาน้ำมันจากต่างประเทศค่ะและสนับสนุนเกษตรกรไทยผู้ปลูกพืชพลังงานนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลอีกทางหนึ่งด้วย
2: ค่ะอ
1: ย่างไรก็ตามค่ะผู้ใช้รถควรตรวจสอบคู่มือประจำรถหรือว่าข้อมูลจากผู้ผลิตก่อนเติมน้ำมัน E20 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจค่ะว่าเครื่องยนต์สามารถรองรับได้ค่ะโดยตรวจสอบรายชื่อรุ่นรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่รองรับ E20 ได้ที่เว็บไซต์กรมธุรกิจพลังงาน www.doeb.go.th ค่ะก็ที่บอกนะคะพี่เอ้ที่ว่าทำไมเติม E20 ถึงช่วยเกษตรกรได้เพราะว่า E20 เนี่ยมันผสมด้วยเบนซิน 80% และเอทานอล 20% ตัวเอทานอลเนี่ยแหละค่ะมันผลิตจากอ้อยและมันสำปะหลังนั่นเอง
2: ก็คือสนับสนุนสินค้าไทยด้วย
1: ใช่เกษตรกรผลิตก็มาหาม
2: าทำ
1: เพื่อเป็น E20 ค่ะก็สนับสนุนนะคะให้ลองตรวจสอบก่อนเน
2: า
1: ะ
2: เดี๋ยวว่ารถเราเนี่ยใช้ได้ไหมเครื่องยนต์เรารองรับไหม
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีระบบให้เราตรวจสอบอยู่นะคะค่ะเรามาดูในเรื่องของรอยรั่ว Data Center กันบ้างค่ะกักตุนน้ำมันไร้ใบอนุญาตท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทยนะคะกำลังเป็นจุดหมายสำคัญของการลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ค่ะจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างไรก็ตามเนี่ยการขยายตัวอย่างรวดเร็วกำลังสร้างความกังวลนะคะน้องแพทย์เนื่องจากประเทศไทยนะคะยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสำหรับกำกับดูแลธุรกิจประเภทนี้อย่างเป็นระบบค่ะช่องว่าง

0: ไทยระบุว่า Data Center อาจสร้างผลกระทบต่อชุมชนเมืองเนี่ยสูงขึ้นอีกประเด็นที่น่ากังวลนะคะคือการใช้น้ำปริมาณมากหาการแย่งชิงน้ำกับชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีน้ำจำกัดขณะเดียวกันค่ะหากการควบคุมน้ำทิ้งเนี่ยไม่ได้มาตรฐานก็อาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารเคมีค่ะและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในระยะยาวจึงมีข้อเสนอให้ภาครัฐค่ะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อตรวจสอบ Data Center ที่เปิดดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาตควบคุมการเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงและวัตถุอันตรายอย่างเข้มงวดพร้อมกำหนดพื้นที่ตั้งหรือโซนนิ่งไม่ให้ Data Center ค่ะขนาดใหญ่ตั้งอยู่ใกล้กับชุมชนหนาแน่นเกินไปนอกจากนี้นะคะควรเร่งออกกฎหมายเฉพาะกำหนดมาตรฐานการใช้พลังงานและน้ำพลังงานและน้ำเนี่ยการจัดการมลพิษตลอดจนส่งเสริมใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแม้การลงทุน Data Center ค่ะจะเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยแต่หากขาดกติกาและระบบกำกับดูแลที่ชัดเจนโอกาสดังกล่าวเนี่ยอาจกลายเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ส่งผลต่อชุมชนความมั่นคงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวภาครัฐจึงควรเร่งปิดช่องว่างทางกฎหมายค่ะก่อนที่ผลกระทบจะขยายวงกว้างและแก้ไขได้ยากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าก็ต้องใช้การทบทวนดูเนาะเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อในระยะยาว
1: ก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามกันต่อไปแล้วค่ะมากันทางบ้านทางด้านน้ำท่วมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวน้ำท่วมตอนนี้ค่ะรัฐบาลก็ได้เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะโดยทางด้านรัฐบาลนะคะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมช่วงฤดูฝนปี2569ค่ะโดยเปิดให้ผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้2ช่องทางนะคะพร้อมแนะนำให้ตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อให้ได้รับเงินอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะทางด้านนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยค่ะว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะโดยมีการกำหนดให้ครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยประจำนะคะถูกน้ำท่วมได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทการช่วยเหลือนะคะจะครอบคลุมทั้งกรณีน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันแต่ทรัพย์สินภายในบ้านได้รับความเสียหายและในกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปค่ะทั้งนี้บ้านพักอาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือเขตให้ความช่วยเหลือค่ะและจะได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนสำหรับในกรณีที่มีผู้เสียชีวิตโดยตรงนะคะจากอุทกภัยหรือว่าดินโคลนถล่มนั้นรัฐบาลให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทค่ะผู้ประสบภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางนะคะก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ค่ะหรือว่าจะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองได้นะคะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยจะมีเจ้าหน้าที่ช่วยนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ค่ะรัฐบาลขอให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบว่าได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์โดยตรงนั่นเองค่ะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้ทยอยส่งข้อมูลของผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าระบบทันทีโดยไม่จำเป็นต้องรอให้รวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านก็เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งต่อข้อมูลแก่ธนาคารออมสินและเร่งโอนเงินถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะค่ะสำหรับใครนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่าอยู่ในเขตที่เขาประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติก็แนะนำให้รีบไปลงทะเบียนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เงินเยียวยามาเนี่ยมาซ่อมแซมบ้านเราแล้วก็จะได้ใช้ชีวิตกันต่อไปนั่นเอง
0: และที่สำคัญนะคะคือเน้นย้ำให้ผู้ประสบภัยเนี่ยผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนค่ะเพื่อที่ความรวดเร็วสำหรับธนาคารออมสินจะได้โอนเงินเยียวยา
1: โอนเข้าทันที
0: เรามาดูในเรื่องของครีมฟรีบ้างค่ะ กรณีครอบครัวผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโพสต์ขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังเข้าไปในร้านจำหน่ายเครื่องสำอางซึ่งมีการชักชวนให้รับครีมฟรีนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยกลับซื้อครีมสินค้าเป็นจำนวนเงินสูงถึง 85,800 บาทค่ะจนเกิดความกังวลและเกิดการขอคืนสิน

0: ค้าเนาะเรื่องนี้ค่ะนางสาวสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบทันทีแม้ครอบครัวผู้บริโภคนะคะจะยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์อย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหายืดเยื้อและช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วค่ะสคบค่ะจึงติดต่อครอบครัวผู้บริโภคพร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยพบว่าร้านดังกล่าวเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือสถานพยาบาลและไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะส่วนผลิตภัณฑ์ที่ตรวจสอบนะคะมีฉลากภาษาไทยเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อมูลตรงตามที่จดแจ้งไว้ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยได้เชิญทั้งสองฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยค่ะจนได้ข้อยุติภายในวันเดียวโดยร้านเนี่ยยินยอมคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความค่ะขณะที่ผู้บริโภคนะคะตกลงคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับทางร้านส่วนผู้โพสต์เนี่ยจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องออกจากสื่อออนไลน์โดยสคบค่ะติดตามการดำเนินการจนเป็นไปตามข้อตกลงเรียบร้อยแล้วค่ะกรณีนี้นะคะสะท้อนการทำงานเชิงรุกของภาครัฐที่ไม่รอให้ประชาชนเนี่ยเดินทางเข้ามาร้องทุกข์ก่อนพร้อมฝากเตือนผู้บริโภคก่อนว่าค่ะว่าเตือนผู้บริโภคกันนะว่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าราคาสูงเนี่ยควรตรวจสอบรายละเอียดราคาและเงื่อนไขการคืนสินค้าให้ชัดเจนค่ะหากรู้สึกว่าถูกชักชวนกดดันหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยควรเก็บใบเสร็จข้อความสนทนาและหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ใช้ประกอบการร้องเรียนต่อสคบผ่านสายด่วน1166เว็บไซต์สคบหรือสคบจังหวัดทั่วประเทศค่ะ
1: สำหรับเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าในหน้าสื่อโซเชียลนะเห็นบ่อยนะ
0: เยอะค่ะเพราะตอนนี้ออนไลน์กำลังแบบผู้คนเนี่ยคือใช้ออนไลน์กัน
1: บางทีอะไปนั่งฟังเขาพูดเนาะบางทีฟังเยอะเกินไปจนไหลตามไปแพทย์บางจุดที่สำคัญไปตกลงเอ
0: า
1: ก็เลยอย่างเช่นอะไรนะคะก็เลยเกิดกรณีนี้ขึ้นมาแต่นี่ยังดีนะคะว่าไก่เกี่ยกันได้ได้เงินคือ80,000เลยนะพี่เอ้ย
0: 80,000
1: ไม่ใช่น้อยนะ
0: เยอะนะคะสำหรับครีมเนี่ยก็
1: เห็นใจเขามาก
0: คิดว่าได้ฟรีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ก็ฝากเตือนใช่ฝากเตือนคุณผู้ชมนะคะถ้าเจอแบบนี้ถ้าฟังแล้วแบบว่ามันเยอะมากไปอ่ะปฏิเสธดีกว่าปฏิเสธไปก่อน
0: ค่ะถ้าเจอปัญหานี้ก็คือโทรผ่านสายด่วนสคบได้เลยที่1166ค่ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับช่วงต่อไปค่ะเป็นช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้นำเสนอ3ประเด็นที่น่าสนใจเชิญรับชมค่ะ
2: ใครอยู่พื้นที่เหล่านี้ฟังด่วนนะครับกรมอุตุออกประกาศเตือนฉบับที่3ไทยตอนบนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 4-7 กันยายนนี้เช็คด่วนเลยครับข่าวสภาพอากาศข่าวจริงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยนะครับสำหรับประกาศฉบับที่3นะครับเตือนภัยประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วง 4-7 กันยายน69นี้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมนะครับสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างเช่นวันที่4กันยายนนะครับภาคเหนือมีที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอีสานที่บึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารส่วนวันที่5กันยายนนะครับภาคเหนือที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และทางภาคอีสานอีกหลายจังหวัดนะครับรวมถึงภาคกลางและภาคตะวันออกบางพื้นที่และก็ยังมีประกาศต่อเนื่องไปจนถึงวันที่7กันยายนนี้ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมขังส่วนพายุโซนร้อนโยเกินทางทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนในวันนี้และมีแนวโน้มอ่อนลงไม่มีผลกระทบเข้าสู่ประเทศไทยครับสำหรับวันนี้นะครับ3กันยายนทั่วไทยยังมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับและนี่คือสภาพอากาศที่เราต้องระวังกันในช่วงนี้นะครับตอนนี้พื้นที่จังหวัดของท่านฝนตกหรือว่าฟ้าโปร่งกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: อีกหนึ่งมาตรการที่ถูกจับตามองนะคะในช่วงปลายปีกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69ค่ะที่กำลัง

0: เข้าสู่ช่วงสำคัญนะคะหลังเตรียมเปิดใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากกว่า 1.3 หมื่นล้านบาทค่ะหลังปิดการยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะพบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติแล้วกว่า 9.5 ล้านรายค่ะแบ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์เดิมกว่า 6.3 ล้านรายและผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนหรือ EKYC อีกกว่า 3.1 ล้านรายค่ะซึ่งดำเนินการสำเร็จแล้วมากกว่า 2.5 ล้านรายค่ะส่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะคะมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์กว่า 4.9 ล้านรายโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะจะตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้ค่ะและจะประกาศผลอย่างเป็นทางการวันที่30กันยายนค่ะจากนั้นนะคะผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1ตุลาคม69เป็นต้นไปสำหรับวงเงินช่วยเหลือเมื่อเข้าสู่ไตรมาส4นะคะคาดว่าจะมีผู้ได้รับสิทธิ์สูงสุดประมาณ 14.4 ล้านคนนะคะโดยได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อคนต่อเดือนค่ะคิดเป็นเม็ดเงินหมุนเวียนประมาณ 4,300 ล้านบาทต่อเดือนหรือรวมตลอดช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมกว่า 12,900 ล้านบาทค่ะหรือประมาณ 1.3 หมื่นล้านบาทค่ะเงินก้อนนี้นะคะจะถูกส่งตรงไปยังการใช้จ่ายชีวิตประจำวันค่ะทั้งร้านธงฟ้าร้านค้าชุมชนและร้านค้าขนาดเล็กค่ะทำให้เงินนะคะกระจายเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในช่วงปลายปีเป็นฤดูการจับจ่ายนะคะทางเทศกาลกินเจลอยกระทงและปีใหม่ค่ะมาตรการนี้จึงมีส่วนช่วยลดภาระค่าของชีพและเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชนกลุ่มรายได้น้อยค่ะสรุปค่ะสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ไม่ได้เป็นเพียงความช่วยเหลือด้านค่าครองชีพนะคะแต่ยังเป็นกลไกเติมเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจฐานรากช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนร้านค้าและชุมชนทั่วประเทศในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีค่ะ
1: รู้ข่าวก่อนไม่ตกข่าวทีหลังค่ะสำนักงานประกันสังคมปรับเกณฑ์ใหม่เพิ่มสิทธิการเข้าถึงยารักษาวัณโรคดื้อยาครอบคลุมสูตรยา VPALM และ VPAL โดยสำนักงานประกันสังคมค่ะหรือสปส.ปรับหลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาวัณโรคดื้อยาใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการรักษาในปัจจุบันและช่วยให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้นค่ะโดยเพิ่มการรองรับสูตรยาระยะสั้น2สูตรที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHOแนะนำสูตรแรกคือ BPALM เป็นสูตรยาสำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยาลีเฟมพิซินที่ยังไม่ดื้อยากลุ่มฟูโอโรควินโรนส่วนสูตรที่2ก็คือ BPAL สำหรับผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาหลายขนานหรือดื้อยาลีเฟมพิซินที่ดื้อยากลุ่มฟูโอโรควินโรนที่สำคัญค่ะทั้ง2สูตรเป็นยารับประทานทั้งหมดไม่มีการใช้ยาฉีดช่วยลดความยุ่งยากในการรักษาลดอาการข้างเคียงรุนแรงจากยาฉีดในสูตรเดิมรวมถึงช่วยลดระยะเวลาและภาระในการใช้ยาการปรับเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมตามมาตรฐานลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อไปสู่คนใกล้ชิดครอบครัวและชุมชนค่ะประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉบับนี้ลงวันที่17สิงหาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปผู้ประกันตนที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามสถานพยาบาลตามหรือศึกษารายละเอียดประกาศได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมค่ะรู้สิทธิ์รู้ไว้ใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: กลับเข้าสู่ช่วงของรายการ NBT รวมใจค่ะช่วงนี้นะคะคือรู้ไว้รับมือให้ทันซูเปอร์เอนิโยค่ะน้องแพทคือสภาพอากาศตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงเนาะคือฝนก็ฝนตกไหมคะฝนตกทิ้งช่วง
2: ฝนตกแดดออกคือสลับไปหมดเลย
1: ใช่
2: แต่ปวนเลย
1: ว
2: ่าแต่ปวน
1: เดี๋ยวฝนจะทิ้งช่วงแล้วก็จะมีฤดูแล้งก็คือมันเป็นผลมาจากซูเปอร์เอนิโยเนาะค่ะต้องจับตาสถานการณ์อากาศโลกอย่างใกล้ชิดนะคะหลังองค์การบริหารมหาสมุทรและบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาค่ะหรือ NOAA ประกาศว่าปรากฏการณ์เอนิโยเนี่ยเริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมประเมินว่ามีโอกาสเนี่ยร้อยละ63ที่จะทวีความรุนแรงจนกลายเป็นเอนิโยครั้งรุนแรงค่ะที่ครั้งรุนแรงที่สุดเลยนะคะเนี่ยคือนับตั้งแต่เริ่มเป็นสถิติเมื่อปี2493หรือในรอบ76ปีเลยค่ะเอนิโญเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลนะคะบริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยอุ่นกว่าปกติส่งผลต่อทิศทางลมและรูปแบบฝนในหลายพื้นที่ทั่วโลกค่ะโดยบางประเทศอาจมีฝนตกหนักขณะที่ประเทศไทยค่ะและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้มเผชิญอากาศร้อนและฝนน้อยลงค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าประเทศไทยอาจอยู่ภายใต้อิทธิพลของเอลนิโญต่อเนื่องไปจนถึงช่วงปลายปีขณะที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือกิดด้าค่ะระบุว่าไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูงและอาจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างค่ะสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังนะคะคือปริมาณฝนเนี่ยที่อาจลดลงภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรซึ่งอาจทำให้ผลผลิตเสียหายและต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงคลื่นความร้อนที่อาจกระทบต่อสุขภาพของประชาชนค่ะโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ทำงานกลางแจ้งและผู้มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามนะคะความรุนแรงและระยะเวลาของผลกระทบเนี่ยยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะประชาชนจึงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐใช้น้ำอย่างประหยัดสำรองน้ำเท่าที่จำเป็นวางแผนการเพาะปลูกให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เสี่ยงทำให้เกิดไฟป่าและดูแลสุขภาพในช่วงอากาศร้อนเพื่อให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
2: ค่ะก็ให้เตรียมรับมือไว้นะคะสำหรับตรงไหนที่เป็นพื้นที่เกษตรให้เตรียมน้ำไว้เพราะอธิบายง่ายๆแปลให้เป็นคำฟังง่ายกันเอลนีโญนี่ก็คือจะเกิดภัยแล้งค่ะคุณผู้ชมก็คือมันจะร้อนร้อนแล้วตามมาด้วยแหละน้ำระเหยไปหมดไม่มีน้ำ
1: ใช่มันก็จะขาดแคลนน้ำ
2: แล้วเขาบอกว่ารุนแรงที่สุดในรอบกี่ปีนะคะพี่เอ้ย
1: 76ปีก็ต้องเราก็ต้องเตรียมพร้อม
2: เตรียมความพร้อมไว้จะดีที่สุดค่ะถ้าไม่เกิดก็ดีไปแต่ถ้าเกิดแล้วเราต้องมีวิธีรับมือค่ะคุณผู้ชมมากันทางด้านความปลอดภัยอันนี้เกี่ยวกับตัวคุณเองค่ะใส่หูฟังสองข้างขณะเดินคนเดียวแน่นอนแหละจะอาจเสี่ยงอันตรายโดยไม่รู้ตัวค่ะโดยการเดินคนเดียวนะคะโดยเฉพาะในซอยเปลี่ยวค่ะร้านจอดรถสถานีขนส่งหรือว่าช่วงกลางคืนจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเสียงรอบตัวเนี่ยถือเป็นระบบเตือนภัยตามธรรมชาติค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยให้เรารับรู้ความเคลื่อนไหวและสิ่งผิดปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะโดยหากคุณนะคะใส่หูฟังทั้งสองข้างสองข้างไม่พอนะเปิดเสียงดังแม็กซ์สุดด้วยก็อาจจะทำให้ไม่ได้ยินเสียงรถหรือว่าเสียงรถจักรยานยนต์ที่กำลังเข้ามาใกล้ตัวเราค่ะหรือเสียงฝีเท้าของคนที่เดินตามค่ะเสียงแต่สัญญาณเตือนหรือเสียงของผู้ที่พยายามแจ้งอันตรายเรานะคะนอกจากนี้การจดจ่ออยู่กับเสียงในหูฟังยังอาจทำให้เราเนี่ยสังเกตสิ่งรอบตัวได้น้อยลงไปด้วยค่ะส่งผลกับการตัดสินใจหรือหลบหลีกเหตุฉุกเฉินได้ไม่ทันหากจำเป็นต้องใช้หูฟังขณะเดินนะคะเขาแนะนำว่าควรใส่เพียงข้างเดียวค่ะหรือว่าลดระดับเสียงให้ยังได้ยินสภาพแวดล้อมภายนอกบ้างนะคะหลีกเลี่ยงการก้มเล่นโทรศัพท์ค่ะและหมั่นมองรอบตัวเป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อต้องเดินผ่านพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือว่ามีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอนั่นเองค่ะหากรู้สึกว่ามีคนเดินตามหรือพบสิ่งผิดปกติควรตั้งสติหลีกเลี่ยงการเดินกลับบ้านหรือว่าเข้าไปในจุดรับตาคนนะคะแล้วรีบเข้าไปหาในร้านค้าค่ะจุดรักษาความปลอดภัยหรือสถานที่ที่มีผู้คนพร้อมโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันทีค่ะเพียงเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ยินเสียงนะคะและสังเกตสิ่งรอบข้างค่ะก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากเหตุไม่คาดคิดได้มากขึ้นค่ะอันนี้นะคะไปเจอข่าวมาค่ะใส่หูฟังเป็นไรเดอร์ใส่หูฟังน่าจะเปิดเสียงเต็มแม็กแหละ
1: ใช่เพราะว่า
2: เดินข้ามรางเดินแล้วก็เดินข้ามรางรถไฟไปยืนปัสสาวะรถไฟมา
1: สังเกต
2: ไม่ได้ยินเสียงก็เลยเกิดเหตุน่าเศร้าขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการใส่หูฟังอันตรายเกิดกับตัวเราแล้วเสียงดังนี่หูนี่เสื่อมได้นะคะ
1: รอบข้างเราก็ไม่ได้ยินค่ะคือเราก็จดจ่อยที่หูนี่แหละค่ะ
2: แนะนำระหว่างอะไรที่เราจะต้องเราต้องเดินเนาะเราก็อาจจะหยุดลงก่อนก็ได้
1: ก็คือเบาลงหน่อยก็ได้หรือว่าใส่ข้างเดียวอย่างที่แนะนำเมื่อสักครู่นะคะค่ะน้องแพทชอบทานน้ำมันหมูไหมคะน้ำมันหมู
2: น่าจะอ้วนไหม
1: ไม่นะคะเพราะว่ามันก็เป็นเหมือนน้ำมันธรรมชาติเนาะน้ำมันหมูเนี่ยกินได้ค่ะไม่ได้เสี่ยงสารเคมีมากกว่าน้ำมันพืชช่วงนี้ค่ะมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะว่าการใช้น้ำมันหมูประกอบอาหารอาจทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารเคมีปนเปื้อนมากกว่าการใช้น้ำมันพืชเรื่องนี้ค่ะกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขค่ะตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นข่าวบิดเบือนค่ะและอาจทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเข้าใจผิดได้ความจริงแล้วค่ะน้ำมันหมูนะคะสามารถนำมาใช้ทอดผัดหรือประกอบอาหารได้เช่นเดียวกับน้ำมันพืชชนิดอื่นค่
2: ะ
1: หากเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสะอาดมาจากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานและเก็บรักษาอย่างถูกวิธีโดยความเสี่ยงจากสารปนเปื้อนไม่ได้ตัดสินว่าจากเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังขึ้นอยู่กับวัตถุดิบกระบวนการผลิตภาชนะบรรจุและสุขลักษณะในการเก็บรักษาค่ะสิ่งที่ผู้บริโภคนะคะควรระวังเป็นพิเศษคือวิธีการใช้น้ำมันประกอบอาหารไม่ควรใช้น้ำมันทอดซ้ำหลายครั้งหรือใช้ความร้อนสูงจนทำให้น้ำมันเนี่ยเกิดควันเพราะอาจทำให้น้ำมันเสื่อมสภาพเกิดกลิ่นเหม็นหืนและเกิดสารจากกระบวนการออกซิเดชันซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ค่ะนอกจากนี้นะคะหากพบว่าน้ำมันเนี่ยมีสีเข้มผิดปกติเหนียวข้นมีกลิ่นเหม็นหืนเกิดฟองมากหรือมีควันง่ายกว่าปกติควรหยุดใช้ค่ะและเปลี่ยนน้ำมันใหม่ทันทีรวมทั้งเก็บน้ำมันในภาชนะที่สะอาดปิดฝาให้สนิทและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีแสงแดดหรือความร้อนค่ะ กรมอนามัยจึงแนะนำว่าไม่ว่าจะเลือกใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชควรใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเลือกให้เหมาะกับวิธีปรุงอาหารและรับประทานอาหารให้หลากหลายค่ะเพื่อให้ร่างกายเนี่ยได้รับสารอาหารอย่างสมดุลพร้อมตรวจสอบข้อมูลด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อค่ะ
2: ค่ะสำหรับใช้น้ำมันหมูประกอบอาหารเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะ
1: ใช่

0: านครัวเรือนอ่ะเขาก็เจียวอะไรหนังหมูใช่ไหมถูกต้องไหมน้ำมันหมูมาจากหนังหมูถูกต้อง
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็ไม่ได้อันตรายก็อย่างที่เขาบอกนะคะว่าอย่าให้มันเกิดควันเพราะมันจะไหม
1: ้แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับการใส่บรรจุภัณฑ์ถ้าไม่สะอาดก็ไม่น่าจะรับเอามารับประทานเอามาใช้ประกอบอาหารละ
0: ทุกอย่างเลยค่ะคุณผู้ชมรับประทานมากไปก็จะเกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหมูหรือน้ำมันพืชก็ตามค่ะมาทางด้านมิจฉาชีพบ้างค่ะระวังมิจฉาชีพหลอกบริจาคเพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าค่ะโดยมิจฉาชีพนะคะมีการเปลี่ยนวิธีหลอกลวงค่ะโดยอาศัยความสงสารของคนรักสัตว์นั่นเองสร้างโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือแอบอ้างนะคะเป็นนักอนุรักษ์เป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นจิตอาสาก่อนที่จะนำภาพสัตว์ป่าเนี่ยที่บาดเจ็บนะคะมาโพสต์ขอรับบริจาคอ้างเป็นค่าอาหารและค่ารักษาพยาบาลบางรายนะคะอาจจะนำภาพเก่าหรือว่าไปเอาภาพจากที่อื่นมาใช้ค่ะพร้อมเขียนข้อความเร่งด่วนค่ะเพื่อกดดันให้รีบโอนเงินจุดสังเกตสำคัญนะคะก็คือมักจะให้โอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาหรือบัญชีที่ขึ้นชื่อว่านางสาวนายนั่นคือบัญชีบุคคลธรรมดาค่ะอีกทั้งพร้อมแต่งเรื่องราวหรืออัปเดตอาการสัตว์อย่างต่อเนื่องค่ะก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ติดตามเนี่ยโอนเงินไปเพิ่มค่ะแต่เมื่อมีใครก็ตามนะคะขอดูเอกสารขอดูหลักฐานค่าใช้จ่ายหรือขอตรวจสอบสถานที่ที่ช่วยเหลือว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนเนี่ยก็จะบ่ายเบี่ยงค่ะลบโพสต์ปิดบัญชีหรือบล็อกผู้ที่ตั้งคำถามทันทีค่ะก็ขอให้ประชาชนตรวจสอบนะคะชื่อผู้เปิดรับบริจาคค่ะชื่อบัญชีและหน่วยงานที่ถูกกล่าวอ้างให้รอบคอบก่อนโอนเงินนะคะโดยเขาบอกว่าให้จำไว้เลยค่ะว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีนโยบายให้โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวค่ะหรือส่งลิงก์เพื่อขอรับบริจาคอย่า กดลิงก์แปลกปลอมนะคะอย่าเปิดเผยรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวค่ะและไม่ควรโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยค่ะหากว่าพบการระดมทุนช่วยเหลือสัตว์ป่าที่น่าสงสัยนะคะควรเก็บภาพหน้าจอไว้ค่ะแคปเอาไว
1: ้
0: ชื่อบัญชีและข้อความสนทนาไว้เป็นหลักฐานเลยค่ะพร้อมสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะคะหรือว่าติดต่อสายด่วนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโทร1362ก่อนตัดสินใจบริจาคทุกครั้งค่ะก็เพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงสัตว์ป่าที่เดือดร้อนจริงๆและไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนั่นเองค่ะจะบอกว่ารูปแบบนี้ก็คือมาเล่นกับใจคนนะ
1: ใช
0: ่อ่ะเดี๋ยวพี่เอ้ยรักสัตว์ใช่ไหม
1: เราเห็นขึ้นโชว์เราก็เอาละบริจาคแต่การบริจาคของเราเนี่ยคือเราต้องสังเกตคือสิ่งแรกคือจะไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวถ
0: ้า
1: เก
0: ิ
1: ดเป็นชื่อบัญชีส่วนตัวเนี่ยเราเอ๊ะไว้ก่อนเลยอาจจะเป็น
0: เ
1: อ๊ะหลอกลวงหรือเปล่าคือเอาเพจของคนอื่นเอารูปของคนอื่นมาหรือเปล่าเน
0: า
1: ะ
0: อันเนี้ยน่าจะมีผู้เสียหายเยอะนะคะว่าอ่ะอย่างพี่เอ้ยรักสัตว์เห็นแล้วอุ๊ยแมวบาดเจ็บอยากช่วยเหลือโอนไปเลย
1: ใช่ค่ะยังไม่ทัน
0: เพราะเรารักสัตว์ไงเราไม่ได้สังเกตก็แนะนำให้เพิ่มการเอ๊ะสักนิดนึงค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะทำอะไรค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินเชิญรับชมค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
1: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

0: ค่ะกับสู่ MNT รวมใจค่ะยังอยู่กับเรา2คนนะคะพี่เอ้ยจะพาไปชลบุรีค่ะคือคักอ่ะน่าจะทราบนะคะเพราะอะไรเรือค่ะ USS Abraham Lincoln เทียบท่าแหลมฉบังกำลังพลสหรัฐอเมริกา 5,000 นายค่ะทยอยเที่ยวพัทยาบรรยากาศที่จังหวัดชลบุรีก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะหลังเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln หรือว่า CVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางเข้าเทียบท่า40ท่าเรือแหลมฉบังเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่2กันยายน2569ที่ผ่านมาค่ะก็ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะUSS Abraham Lincoln เนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิสค่ะมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจทางทะเลและสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐค่ะ
1: โ
0: ดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาค่
1: ะ
0: ภายหลังเรือเข้าเทียบท่านะคะกำลังพลสหรัฐประมาณ 5,000 นายได้ทยอยขึ้นฝั่งก่อนเดินทางเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาส่งผลให้โรงแรมร้านอาหารแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจบริการต่างๆเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่ค่ะโดยมีการคาดว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางค่ะและจัดระเบียบการขึ้นฝั่งเพื่อให้ทุกขั้นตอนนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะสำหรับการมาเยือนของเรือนะคะไม่เพียงสร้างความคึกคักให้กับท่าเรือแหลมฉบังและเมืองพัทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านความมั่นคงความร่วมมือทางอาหารค่ะและการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศอีกด้วย

0: ่ะ
1: ค่ะ
0: ก็เรียกได้ว่าช่วงนี้ก็น่าจะคึกคักน่าดูนะคะก็ดีค่ะเป็นงานกระตุ้นเศรษฐกิจแถวนั้นไปในตัวเลย
1: เพราะว่าตั้ง 5,000 นาย
0: ใช่ค่ะเขาต้องมาจับจ่ายใช้สอยแน่นอน
1: เพราะเศรษฐกิจรอบในรอบบริเวณนั้นก็คือจะต้องแบบหมุนเวียนดี
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูในเรื่องของหัวมันเทียนน้องแคปรู้จักไหมนี่แหละค่ะเดี๋ยว
0: พี่จะต้องดูเดี๋ยวต้องดูในนี้นะ
1: ใช่ค่ะที่บ้านคลองมะนาวค่ะหมู่ที่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะชาวบ้านในพื้นที่นะคะทั้งนางไพเราะสอนมณีนางอ้วนและนางสุทินขำวงค่ะช่วยกันออกตามหาหัวมันเทียนอย่างในภาพหัวมันเทียนนะคะซึ่งขึ้นอยู่ตามป่าข้างบ้านและริมสวนผลไม้ค่ะโดยจะพบมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนของทุกปีค่ะก็คือช่วงนี้เนาะหัวมันเทียนค่ะมักขึ้นในพื้นที่ดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณปกคลุมค่ะลำต้นเนี่ยมีลักษณะเป็นเถาเล็กยาวเลื้อยเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ส่วนใบเนี่ยมีลักษณะเรียวหากไม่สังเกตให้ดีนะคะอาจมองไม่เห็นค่ะเมื่อพบเถาที่สมบูรณ์ค่ะชาวบ้านจะใช้เสียมค่อยๆขุดลงไปในดินและเป็นหลุมขนาดเล็กลึกประมาณ1ช่วงแขนค่ะจึงจะพบหัวมันเทียนที่ฝังอยู่ใต้ดินอันนี้ก็ที่เห็นก็คือน่าจะกำลังหาอยู่เนาะมีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรค่ะแต่ละหลุมเนี่ยต้องใช้เวลาขุดประมาณ 5-10 นาทีเพราะต้องระวังไม่ให้หัวมันเทียนเนี่ยหักหรือเสียหายค่
0: ะ
1: เมื่อได้หัวมันเทียนมาแล้วมากพอแล้วนะคะชาวบ้านเนี่ยจะนำกลับมาปรุงเป็นเมนูพื้นบ้านค่ะโดยเริ่มจากล้างดินและทรายออกก่อนปอกเปลือกจนเห็นเนื้อด้านในสีขาวค่ะก่อนหั่นเป็นชิ้นแล้วคลุกด้วยเกลือเม็ดเพื่อล้างเมือกเพราะว่าจะมีเมือกอยู่ที่หัวเนาะจากนั้นค่ะล้างน้ำสะอาดอีก2ครั้งสำหรับเมนูนะคะที่นิยมคือแกงเลียงหัวมันเทียนใส่กุ้งสดค่ะเริ่มจากโขลกหอมกระเทียมข่าตะไคร้และพริกแดงหรือพริกแห้งให้ละเอียดค่ะนำไปละลายน้ำเติมกะปิประมาณ1ช้อนแล้วตั้งไฟจนเดือดจึงใส่หัวมันเทียนลงไปต้มประมาณ 10-20 นาทีนะคะจนสุกดีจากนั้นค่ะใส่เนื้อกุ้งหั่นชิ้นและกุ้งสดเป็นตัวปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลและน้ำปลาก่อนปิดท้ายด้วยใบแมงลักค่ะเพิ่มความหอมอันนี้ก็คือเขากำลังหั่นอยู่เนา
0: ะ
1: ตักเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆพร้อมอาหารพื้นบ้านเมนูอื่นเช่นกุ้งลวกลาบหรือส้มตำค่ะเสน่ห์ของแกงเลียงหัวมันเทียนนะคะอยู่ที่เนื้อสัมผัสเหนียวหนึบแต่นุ่มละมุนมีรสหวานหอมและความมันตามธรรมชาติค่ะผสานกับกลิ่นเครื่องแกงเรียงกลิ่นของเครื่องแกงเรียงนะคะและกุ้งสดเนี่ยอย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งเมนูพื้นบ้านตามฤดูกาลค่ะที่สะท้อนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดได้อย่างน่าสนใจเลยค่ะ
0: ก็ทานนะพี่
1: ใช่ค่ะถ้าเราไปบ้านคลองมะนาวช่วงนี้เราก็มีโอกาสที่จะได้ทานเพราะมันช่วงนี้ออก
0: เหมือนเทียนจริงๆค่ะพอเมื่อกี้ป้าสองคนเขาปอก
1: และหน้าแบบ
0: เหมือนแห้งเทียนเลยเน
1: า
0: ะน่าทาน
1: และน่าทานไหมคะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: มากันที่แม่รำพึงกันบ้างค่ะเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองนะคะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวค่
1: ะ
0: ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขริมทะเลในงานเทศกาลหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกโดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่14-20กันยายน2569นี้ค่ะบริเวณข้างศาลเจ้าแม่รำพึงหาดแม่รำพึงหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะงานนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดซีซันฟันค่ะที่รวบรวมเสน่ห์ของท้องทะเลแสงแดดและความสนุกสนานไว้ในงานเดียวกันค่ะ
1: เ
0: พื่อเป็นการสร้างสีสันให้หาดแม่รำพึงคึกคักนะคะพร้อมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้พักผ่อนชมวิวทะเลและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อนๆนะคะท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมชายหาดค่ะภายในงานนะคะจะได้พบกับกิจกรรมหลากหลายค่ะตลอด7วันเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดนัดของอร่อยที่รวบรวมอาหารและเมนูน่าลิ้มลองไว้ให้เลือกชิมค่ะรวมไปถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการในพื้นที่นะคะนอกจากนี้ยังมีการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตจากศิลปินที่จะมาสร้างเสียงเพลงและความสนุกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องตลอดการจัดงานค่ะ การจัดเทศกาลครั้งนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองกระตุ้นการเดินทางและการจับจ่ายใช้สอยค่ะตลอดจนสร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการร้านค้าและชุมชนโดยรอบหาดแม่ลำพึงค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนในช่วงเดือนกันยายนนี้ค่ะก็เตรียมปักหมุดแล้วมาพบกันได้ค่ะในงานเทศกาลหาดแม่ลำพึงสีสันภาคตะวันออกก็ตั้งแต่วันที่14-20 กันยายน 2569นี้ค่ะโดยจะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีตลอดงานค่ะ
1: เราก็ยังอยู่กันในเรื่องของการจัดงานอยู่ค่ะทีนี้เรามากันที่จังหวัดจันทบุรีกันบ้างบ้านร่างเสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้าค่ะเตรียมพบกับของดีของอร่อยและเสน่ห์วิถีชุมชนในงานบ้านร่างเสน่ห์ไม่จางที่บางสะเก้ากิจกรรมนะคะที่จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักชุมชนบ้านร่างหมู่ที่5ตำบลบางสะเก้าอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะผ่านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นะคะในรูปแบบหยิบจับขยับทำเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงมือทำเรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างใกล้ชิดค่ะภายในงานนะคะพบกับ11แชมป์ผู้ประกอบการชุมชนจากโครงการ D-Hop ที่จะนำเรื่องราวภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นและผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อเนี่ยมาถ่ายทอดให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักพร้อมเลือกชิมเมนูอร่อยช้อปสินค้าโอท็อปและของดีจากชุมชนค่ะรวมถึงร่วมกิจกรรมสนุกที่มอบทั้งความรู้ความสุขและประสบการณ์ใหม่กลับบ้านค่ะกิจกรรมครั้งนี้นะคะยังเป็นพื้นที่ให้ผู้ประกอบการเนี่ยชุมชนได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างรายได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นค่ะขณะเดียวกันค่ะนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เอกลักษณ์ของบ้านล่างผ่านการพูดคุยและร่วมกิจกรรมกับเจ้าของภูมิปัญญาโดยตรงช่วยเชื่อมโยงผู้คนกับชุมชนค่ะและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้นะคะยังสามารถเดินเที่ยวถนนคนเดินท่ามกลางบรรยากาศสบายๆริมพื้นที่ประวัติศาสตร์แหลมสิงห์พบปะผู้คนในชุมชนและเรียนรู้เรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพักผ่อนชิมอาหารพื้นบ้านและใช้เวลาร่วมกับครอบครัวงานนะคะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่4กันยายนค่ะ2569เวลา 17:00 น.จนถึง 23:00 น.ค่ะณถนนข้างสนามกีฬาตึกแดงรอสอ112หมู่ที่1ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์อำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะโดยพิธีเปิดนะคะเริ่มเวลา 17:00 น.งานนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงสินค้าและอาหารแต่ยังรวบรวมเรื่องราวผู้คนภูมิปัญญาและเสน่ห์ของชุมชนบ้านล่างไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสด้วยตนเองค่ะแล้วพบกันที่แหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรีค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเนาะเราก็ไปเที่ยวได้ค่ะ
0: มากันที่รายงานพิเศษวันนี้นะคะเสนอตอนปักหมุดของถูก20บาทก็อิ่มได้กินดีในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาเชิญรับชมค่ะ
2: ช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าหายไวลองตามเรามาปักหมุดของกินราคาสบายกระเป๋าในจันทบุรีกันค่ะเพราะว่าบางมื้อมีแค่20บาทก็อิ่มได้จริงเริ่มที่ครัวพาเพลินร้านอาหารริมแม่น้ำจันทบุรีตำบลจันทนิมิตอำเภอเมืองจันทบุรีที่นี่เปิดมุมข้าวแกงราคาประหยัดข้าวจานละ10บาทกับข้าวถ้วยละ10บาทมีเงิน20บาทก็ได้1มื้อแล้วที่สำคัญข้าวตักได้ตามที่กินไหวส่วนกับข้าวมีให้เลือกหลายอย่างหมุนเวียนทั้งเนื้อสัตว์ไข่ผักและเมนูปรุงสุกต่างๆคุณโบนัสนะคะผู้จัดการร้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านตั้งใจให้คนทำงานและชาวบ้านได้กินอาหารดีๆในราคาที่ไม่หนักกระเป๋ากำไรอาจไม่ได้มากทุกจานแต่ขอให้ร้านอยู่ได้และลูกค้าได้ประหยัดถ้าวันไหนมีอาหารเหลือทางร้านยังนำไปแบ่งปันต่อแทนที่จะปล่อยทิ้งไปด้วยค่ะ
3: ในเรื่องต้นทุนอ่ะมันค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเราขายในราคาแค่10บาทแต่ด้วยความที่เราไม่ได้เน้นกำไรแต่ว่าเน้นจำนวนเน้นปริมาณคนที่เข้ามาอุดหนุนเรามากินของเรามันก็เลยถั่วเฉลี่ยกันมันก็เลยแบบว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยเขาก็กินอิ่มกำไรน้อยไม่เป็นไรค่ะถ้าเราจะกินผักอย่างเดียวมันก็คงไม่ได้โภชนาการก็สำคัญเนี่ยผมการตอบรับดีนะมีคนชมนะทั้งเพจแล้วก็ทั้งหน้าร้านเขาก็โอเคงั้นก็มันก็เป็นแรงสู้ต่ออย่างน้อยอ่ะกำไรไม่ได้เยอะหรอกแต่เหมือนเราอ่ะรสชาตินะเขากินอร่อยเขามีความสุขเขาไปทำงาน แล้วเขาก็กลับมาหาเราผลตอบแทนที่ได้มาอาจจะไม่ใช่เป็นกำไรหรอกค่ะแต่อาจจะเป็นคนที่ชื่นชอบในรสชาติคนที่ชื่นชอบในการบริการแบบนี
2: ้จากข้าวแกง20บาทไปต่อกันที่ก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทร้านของคุณหนูนางฉันทนาบุตรจันทร์ที่ตั้งใจขายราคานี้มาตั้งแต่แรกโดยเฉพาะอยากให้เด็กนักเรียนและคนที่มีงบไม่มากเข้าถึงได้1ถ้วยมีทั้งเส้นหมูสดตับลูกชิ้นและผักครบพร้อมกินส่วนผู้ใหญ่จะสั่ง 2-3 ถ้วยก็ยังถือว่าราคาสบายกระเป๋าแม้ว่าวัตถุดิบจะขึ้นราคาแต่ว่าคุณหนูใช้วิธีเดินตลาดเองเทียบราคาหลายร้านช่วยลดต้นทุนเท่าที่ทำได้แต่ว่าไม่ลดคุณภาพอาหารกำไรต่อถ้วยอาจจะไม่มากแต่ถ้าลูกค้ากลับมากินได้บ่อยร้านก็เดินต่อได้นี่คืออีก2หมุดของกินราคาประหยัดในจันทบุรีข้าวแกงเริ่มต้น20บาทก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงถ้วยละ15บาทราคาอาจเล็กน้อยแต่ว่าในวันที่ค่าครองชีพไม่เบาก็ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในแต่ละวันได้ไม่น้อยเลยละค่ะ
4: มันไม่ได้แพงมากราคามันขึ้นๆลงๆอะค่ะดูที่ราคาด้วยค่ะความสดด้วยร้านไหนถูกแล้วก็บุกร้านนั้นเลยมันก็ได้นะคะเอามากเขาว่าไม่น่าจะขึ้นค่ะเพราะวัตถุดิบมันยังไม่มันไม่สูงมากอยู่ราคานี้หนูก็อยู่ได้ลองมาชิมก็ได้ค่ะก๋วยเตี๋ยว15บาทลองแวะมาดูกันค่ะใครทั้งใจใจที่มีต้องคู่เองต้องขึ้นไปถ้าใครไม
0: ่ช่วยใครก็แล้วใครจะมาช่วยเราถือว่าดีเลยนะคะพี่เอ้ยก๋วยเตี๋ยว15บาทข้าว20บาท
1: ใช่ค่ะในภาวะเศรษฐกิจแบบนี
0: ้ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันไปเนาะค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการหมดเวลาแล้วเราทั้ง2คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

ียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ไทยและสิงคโปร์ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือในอาเซียนพร้อมเดินหน้าจัดส่งเข้าไทย 100,000 ตันภายใน5ปีและขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง2ประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่าน5โซนกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้พร้อมกิจกรรมศิลปะหัตถศิลป์อาหารและประเพณีไทยจัดถึง6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีชาวบ้านคลองมะนาวจังหวัดตราดขุดหัวมันเทียนทำเมนูแกงเลียงกุ้งสด1ปีมีครั้งเดียวเนื้อเหนียวหนึบหนับนุ่มนวลอร่อยลืมอิ่มทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569ค่ะ
1: ค่ะติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะไทยและสิงคโปร์ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงและความร่วมมือในอาเซียนค่ะพร้อมกับเดินหน้าจัดส่งข้าวไทย 100,000 ตันภายใน5ปีและขยายความร่วมมือด้านสวัสดิการสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทั้ง2ประเทศค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5โดยผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันแถลงข่าวถึงการยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและสิงคโปร์ให้มีความครอบคลุมและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นความร่วมมือสำคัญครอบคลุม4เสาหลักได้แก่ประการแรกนะคะคือสิ่งแวดล้อมความยั่งยืนและความมั่นคงทางพลังงานและอาหารทั้งสองฝ่ายค่ะมุ่งส่งเสริมพลังงานสะอาดและพลังงานคาร์บอนต่ำรวมไปถึงเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยต่อยอดความตกลงจัดส่งข้าวไทยจำนวน 100,000 ตันภายในระยะเวลา5ปีประการที่2เศรษฐกิจการลงทุนและดิจิทัลมุ่งกระชับความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายโดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์เศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือว่า OECD ของไทยในประการที่3ค่ะทางกลาโหมและความมั่นคงของทั้ง2ประเทศจะเสริมสร้างความร่วมมือด้านกลาโหมความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็ประการที่4นะคะการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในระดับภูมิภาคโดยไทยได้สนับสนุนการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของสิงคโปร์ในปีหน้าพร้อมกับประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความต่อเนื่องระหว่างวาระการเป็นประธานอาเซียนของสิงคโปร์และไทยนอกจากนี้ค่ะผู้นำทั้ง2ประเทศนะคะยังได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวของสิงคโปร์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนบุคลากรข้อมูลองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตความร่วมมือดังกล่าวค่ะครอบคลุมทั้งการพัฒนาชุมชนการเสริมศักยภาพและคุ้มครองคนพิการการเสริมพลังและคุ้มครองสตรีและการพัฒนาเด็กและครอบครัวตลอดจนการคุ้มครองเด็กโดยมีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนไทยและสิงคโปร์ให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
2: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทยชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยผ่าน5โซนกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้พร้อมกิจกรรมศิลปะหัตถศิลป์อาหารและประเพณีไทยจัดถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact

0: องทองธานีค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง6กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดสัมผัสสีสันสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยโดยการจัดงานมุ่งนำเสนอวัฒนธรรมที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนไทยค่ะทั้งอาหารดนตรีการแสดงงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาประเพณีและเทศกาลพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศภายในงานแบ่งเป็น5โซนหลักนะคะเริ่มจากสีสันแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ต่อด้วยสีสันแห่งรสชาติไทยนำเสนอเรื่องราวจากข้าวสู่อาหารรสชาติที่หายไปหรือ The Lost Taste ค่ะส่วนสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยรวบรวมศิลปะการแสดงจากทั่วประเทศทั้งลิเกหมอลำลูกทุ่งหนังใหญ่โขนโนราและการแสดงร่วมสมัยพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ทดลองทำงานศิลป์ไทยขณะที่โซน2มือช่างเปิดประสบการณ์งานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาไทยอาทิการทอผ้าการจักสานการทำยาดมสมุนไพรและการเขียนเครื่องเบญจรงค์และโซนสุดท้ายนะคะสีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีนำเสนอประเพณีและความเชื่อผ่านประสบการณ์แบบ immersive cultural experience พร้อมกิจกรรมลงมือทำหน้ากากผีตาโขนเทียนพรรษาโคมล้านนาและงานประดิษฐ์พื้นถิ่นต่างๆค่ะนอกจากนี้ยังมีโซน10สุดท้ายนะคะเที่ยวชุมชนยนต์วิถีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมนะคะขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมกินเที่ยวชมลองและเรียนรู้สัมผัสสีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีค่ะ
1: ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะก็เร่งบูรณาการหน่วยงาน3จังหวัดภาคตะวันออกนะคะเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยพร้อมกับวางแผนสำรองน้ำรับมือกับภัยแล้งในปีหน้าค่ะหลังพบปริมาณฝนมีแนวโน้มน้อยลงโดยเน้นจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมที่ศาลากลางจังหวัดระยองค่ะมีการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุมจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดครั้งที่1ทับ2569โดยมีพลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากทั้ง3จังหวัดเข้าร่วมค่ะที่ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการน้ำและการรับมือภัยพิบัติโดยประธานระบุว่าปริมาณน้ำในปีนี้นะคะมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาจึงคาดว่าสถานการณ์อุทกภัยจะไม่รุนแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะทุกหน่วยงานนั้นยังต้องเตรียมแผนรองรับกรณีจำเป็นต้องอพยพประชาชนทั้งสถานที่พักอาหารยารักษาโรคและการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ในขณะเดียวกันนะคะก็มีความห่วงใยในสถานการณ์ภัยแล้งในปีหน้าเนื่องจากปริมาณฝนนั้นมีแนวโน้มน้อยจึงกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะเร่งสำรองน้ำให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะช่วงปลายปีต่อเนื่องถึงต้นปีหน้านะคะพร้อมกับนำข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและศูนย์ข้อมูลน้ำมาใช้ประกอบการวางแผนรวมไปถึงการจัดทำแผนสำรองรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นนอกเหนือจากการคาดการณ์ค่ะส่วนด้านงบประมาณนะคะมีการขอรับการสนับสนุนงบกลางสำหรับดำเนินงานด้านน้ำบาดาลในพื้นที่3จังหวัดโดยจังหวัดจันทบุรีได้รับงบประมาณขุดเจาะน้ำบาดาลแล้ว28จุดค่ะพร้อมกับเตรียมงบประมาณสำหรับการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำแล้วก็สามารถเสนอของงบเพิ่มได้หากพื้นที่มีความจำเป็นทั้งนี้ประธานนะคะก็ได้กำชับให้หน่วยงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของทั้ง3จังหวัดค่ะได้บูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาแล้วก็ลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมกับติด

0: รถบัสจากท่าเรือเข้าสู่เมืองพัทยาท่ามกลางความสนใจของไทยเป็นของที่ระลึกจากเมืองพัทยาเพื่อสร้างความประทับใจและสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยก่อนที่กำลังพลจะทยอยเดินทางไปยังที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั้งนี้โรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาเป็นหนึ่งในจุดรับส่งกำลังพลจากท่าเรือเข้าสู่พื้นที่พัทยากลางก่อนกระจายตัวไปยังโรงแรมเกสต์เฮาส์และสถานที่พักต่างๆโดยไม่ได้หมายความว่ากำลังพลทั้งหมดที่เดินทางมายังจุดดังกล่าวจะเข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้ขณะเดียวกันหน่วยงานและผู้ประกอบการในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับกำลังพลโดยเฉพาะบริการทางการเงินโดยภายหลังลงจากรถบัสนะคะก็พบว่ากำลังพลบางส่วนเข้าใช้บริการตู้ ATM ก่อนออกไปพักผ่อนจับจ่ายใช้สอยและท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยาค่ะ
1: ส่วนบริเวณด้านชายหาดหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกพัทยาอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายอนุสักพิริยะอมรนายอำเภอบางละมุงนะคะพร้อมด้วยนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารจากมณฑลทหารบกที่14และเจ้าหน้าที่ EOD ค่ะก็ร่วมปล่อยแถวระดมกำลังรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้แบ่งกำลังเป็น5ชุดด้วยกันนะคะก็มีเดินเท้าตรวจตราตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 2:00 น.ครอบคลุมบริเวณชายหาดพัทยาถนนคนเดิน Walking Street ซอยบัวขาวและบริเวณโค้งดงตลาดนะคะพร้อมตั้งจุดตรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยโดยรอบค่ะทางด้านนายปรเมศก็ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดีนะคะไม่เอาเปรียบหรือว่าเรียกเก็บราคาสินค้าและบริการเกินควรเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนด้านตำรวจก็ยืนยันนะคะว่าทุกหน่วยงานนั้นได้บูรณาการกำลังดูแลความปลอดภัยและพร้อมให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะก็สามารถติดต่อสายด่วนได้ที่1155นะคะส่วนประชาชนทั่วไปค่ะโทรได้ที่191ได้ตลอดเวลาค่ะ
0: ทางด้านของนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีนายอำเภอบางละมุงและผู้กำกับการสภ.เมืองพัทยานะคะก็ได้ลงพื้นที่ถนนคนเดิน Walking Street พัทยาใต้เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่กำลังพลทหารสหรัฐที่เดินทางมาพักผ่อนในเมืองพัทยาโดยบรรยากาศในช่วงหัวค่ำค่ะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเข้าพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องขณะที่กำลังพลทหารสหรัฐเริ่มออกมาเดินเที่ยวและใช้บริการสถานประกอบการต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ก็คาดว่านะคะในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ถึง 23:00 น.จะมีนักท่องเที่ยวและกำลังพลเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่สถานประกอบการเปิดให้บริการอย่างคึกคักสำหรับกำลังพลสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln มีประมาณ 5,000 นายและมีกำหนดพักผ่อนในเมืองพัทยาเป็นเวลา5วันโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีและคณะยังนำกำลังพลทหารสหรัฐขึ้นรถ2แถวสาธารณะเพื่อชมบรรยากาศและสถานที่สำคัญรอบเมืองพัทยาสร้างประสบการณ์สัมผัสวิถีการเดินทางในพื้นที่ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงจัดกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองพัทยาในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติ
1: กรมอาเซียนส่งมอบสื่อการเรียนรู้ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่41โรงเรียนอนุบาลจันทบุรีเสริมความรู้เยาวชนไทยก้าวทันภูมิภาคโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนายวัฒยุทธวิจารณ์ภัยกิจรองอธิบดีกรมอาเซียนรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอาเซียนเป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศส่งมอบสื่อการเรียนรู้เพิ่มเติมให้แก่ห้องสมุดอาเซียนแห่งที่41โดยมีดร.วัฒยุทธพุทธพรหมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต1นายศักนันท์ศรีไพรผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีคณะผู้บริหารครูและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีทั้งนี้กรมอาเซียนได้ดำเนินโครงการ1จังหวัด1โรงเรียน1ห้องสมุดอาเซียนเพื่อประชาชนและเยาวชนไทยมาตั้งแต่ปี2557เพื่อจัดตั้งแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนในสถานศึกษาทั่วประเทศ ทศโดยในปีงบประมาณ2568สามารถส่งมอบห้องสมุดอาเซียนครบทั้ง77แห่งใน77จังหวัดตามเป้าหมายและจะเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดอาเซียน

0: ให้มีสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยและสอดคล้องกับพัฒนาการของภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนายวาทยุทธได้กล่าวว่าเยาวชนไทยจำเป็นต้องมีการมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนควบคู่กับทักษะการคิดวิเคราะห์การเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีโดยอาเซียนมีประชากรรวมเกือบ7ล้านคนและมีความเชื่อมโยงกับชีวิตและก็อนาคตของคนไทยโดยตรงขณะเดียวกันค่ะอาเซียนยังมีการพัฒนาการสำคัญทั้งการรับรองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนคศ2045การเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับที่11ของติมอร์เลสเตรวมไปถึงการที่ประเทศไทยเตรียมดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี2571สำหรับสื่อการเรียนรู้ที่ส่งมอบให้ในครั้งนี้นะคะโรงเรียนอนุบาลจันทบุรีก็จะนำไปประกอบการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนเพื่อให้ห้องสมุดนั้นเป็นพื้นที่เปิดโลกทัศน์สร้างแรงบันดาลใจและทำให้เด็กเยาวชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่เห็นว่าอาเซียนเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นส่วนหนึ่งของอนาคตของทุกคนค่ะ
1: คุณผู้ชมคะชีวิตของคนชายแดนตาพระยาวันนี้อาจดูเหมือนกลับมาเป็นปกติแต่ความไม่แน่นอนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องเผชิญค่ะเช่นเดียวกับลุงแนบเกษตรกรวัย70ปีที่ยังใช้ชีวิตอยู่กับผืนไร่ผืนนาเพียงแต่วันนี้มีหลุมหลบภัยเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตค่ะ

0: ทุกเช้าชีวิตของลุงแนบวัย70ปีชาวอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วยังเริ่มต้นเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาจูงวัวออกไปกินหญ้าดูนาข้าวปลูกผักปลูกพืชไร่รวมถึงมันสำปะหลังชีวิตของเกษตรกรคนหนึ่งวนเวียนอยู่กับพื้นดินที่เขาเรียกว่าบ้านมานานหลายสิบปีวันนี้น้ำยังคงไหลเข้านาต้นข้าวยังต้องได้รับการดูแลวัวก็ยังต้องกินหญ้าเพราะไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรชีวิตก็ยังต้องเดินต่อ
1: โอ้ยตั้งแต่เล็กจนโต
2: อย
1: ู่
2: ที่นี่มาตลอด
1: ครับ
2: มีอาชีพทำอะไรบ้าง
1: มีทำนาทำสวนมันทำไร่มัน
2: รายได้ดีไห
1: มมันเพิ่งมีราคาปีนี้ปีเดียวสามบาท
2: อะไรที่ราคาดีอะ
1: คะแต่ก่อนราคาบาท90บาทกว่าแต่นี้ขึ้นสามบาทเออเขายังชั่วหน่อย
2: มันน่ะเหรอ
1: ครับแต่ข้าวไม่รู้จะมีราคาหรือเปล่าไม่รู
0: ้ภาพตรงหน้าอาจดูเหมือนทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับคนที่เคยได้ยินเสียงลูกระเบิดและเคยเห็นสถานการณ์ชายแดนเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาคำว่าปกติอาจไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
1: เสียงปืน
2: เสียงแบบไหน
1: เสียงดังมากเลยครับ
2: แล้ว
1: เสียงดังจนไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่ได้ บังเกอร์นะกลัวแค่ได้ยินเสียงปืนก็กลัวแล้วคนเราลูกก็พาไปชนแต่ผมมีข้าวของรถไถวัวควายอยู่นี่เราเลยไปไหนไม่ได้ลูกก็บอกว่าทิ้งไปพ่อจะทิ้งได้ไงทิ้งไปก็กลัวโจรขโมยมาเอาวัวเอาของ
0: และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าท่ามกลางสิ่งเดิมๆที่ยังอยู่บ้านหลังเดิมนาแปลงเดิมและวิถีชีวิตแบบเดิมวันนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือหลุมหลบภัยโดยก่อนหน้านี้ลุงแนบเลือกสร้างมันเอาไว้ข้างบ้านแทนการทิ้งบ้านและพื้นที่ทำกินไปอยู่ที่อื่นแม้วันนี้จะไม่ได้ใช้แต่หลุมแห่งนี้ยังถูกเก็บและดูแลเอาไว้เพื่อวันที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดสถานการณ์

0: ถานการณ์กลับมาอีกหรือไม
1: ่โอเคความไม่ประมาทความไม่ประมาทเอาไว้เก็บไว้ก่อนดีกว่าอยากจะสร้างให้มันสูงแต่ไม่มีตังค์สร้างให้มันเดินเข้าออกนอนสบายอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนถึงจะดีแต่มันไม่ใช่ส่วนเกินเอาไว้ชีวิตไว้ปลอดภัยดีกว่ามันใช่ส่วนเกิน
0: สำหรับลุงแนบแล้วนะคะบ้านก็ยังคงเป็นบ้านผืนนาวัวพืชผักและไร่มันยังเป็นความสุขของชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้ชีวิตธรรมดาของคนชายแดนมีหลุมหลบภัยเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมันอาจไม่ใช่ภาพความหวาดกลัวแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนและใช้ชีวิตให้ปกติบนความไม่ปกติของชายแดนตาพยา NPT ภาคกลางรายงาน

ปลัดกระทรวงดิจิทัลร่วมสัมมนากระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์ย้ำการบูรณาการหน่วยงานรัฐตำรวจธนาคารและศาลเร่งป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมกับเตือนประชาชนค่ะยึดหลักสี่ไม่ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบและไม่โอนค่ะนายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีเข้าร่วมพิธีเปิดด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมซึ่งจัดโดยศาลอาญาพร้อมกับร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อกระบวนการยุติธรรมกับการคุ้มครองประชาชนจากภัยออนไลน์โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลัดกระทรวงดีอีได้กล่าวว่ากระทรวงได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันแล้วก็ปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.และภาคธนาคารเพื่อกำหนดมาตรการรับมือภัยออนไลน์และเชื่อมโยงการทำงานกับกระบวนการของศาลอาญาโดยเฉพาะการปิดกั้นเว็บไซต์ผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงดีอียังได้ดำเนินงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่า AOC 1441ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างตำรวจและธนาคารเพื่อช่วยระงับความเสียหายจากการถูกหลอกลวงทางออนไลน์โดยประชาชนสามารถติดต่อเพื่อขอระงับบัญชีธนาคารได้ทันทีเมื่อถูกหลอกให้โอนเงินพร้อมกับประสานตำรวจดำเนินคดีส่วนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐทางกระทรวงดีอีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผลักดันให้หน่วยงานรัฐปิดระบบที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เร่งเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของระบบที่ยังใช้งานอยู่รวมไปถึงเปลี่ยนรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอปลัดกระทรวงดีอีก็ย้ำนะคะว่านอกจากมาตรการของทางภาครัฐแล้วการสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนก็ถือเป็นเกราะป้องกันภัยออนไลน์ที่สำคัญค่ะโดยขอให้มีสติระมัดระวังและตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานทางการก่อนดำเนินการใดๆพร้อมยึดหลักสี่ไม่นะคะก็คือไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบแล้วก็ไม่โอนเพื่อป้องกันตนเองจากภัยออนไลน์ค่ะ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยงานพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกสราวุธจันทร์พุ่มผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมคณะเดินทางไปยังตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลตรีอภิรัตน์รามนัสผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งพันเอกณัฐพลวิเชียรวันผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14พร้อมด้วยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับในการลงพื้นที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงานติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างหลุมหลบภัยถนนตรวจการและรั้วความมั่นคงพร้อมรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขและเร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดโดยการดำเนินงานดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความพร้อมของพื้นที่และสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเฝ้าตรวจดูแลและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งนี้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาย้ำให้การดำเนินงานทุกด้านนั้นเป็นไปอย่างรอบคอบมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภารกิจด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง
1: พาไปชมชาวบ้านคลองมะนาวนะคะขุดหัวมันเทียนทำเมนูแกงเลียงกุ้งสด1ปีมีครั้งเดียวเนื้อเหนียวหนึบหนับนุ่มนวลอร่อยลืมอิ่มค่ะที่บ้านคลองมะนาวหมู่ที่4ตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะนางไพเราะสอนมณีนางอ้วนและนางสุทินขำวงชาวบ้านคลองมะนาวนะคะช่วยกันขุดหัวมันเทียนที่อยู่ภายในป่าข้างบ้านริมสวนผลไม้เนื่องจากในช่วงนี้ค่ะก็เริ่มมีหัวมันเทียนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายนโดยพื้นที่ที่มีหัวมันเทียนขึ้นอยู่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นดินปนทรายมีไม้เบญจพรรณขึ้นปกคลุมและจะพบต้นของหัวมันเทียนที่มีลักษณะเป็นเถาวัลย์ยาวเกี่ยวกันอยู่ตามต้นไม้ลักษณะใบเรียวมีเถาขนาดเล็กงอกขึ้นจากพื้นดินและเกี่ยวพันไปตามต้นไม้ที่อยู่ใกล้ๆค่ะถ้าไม่สังเกตนะคะก็จะมองไม่เห็นเมื่อพบเถาที่มีขนาดสมบูรณ์และมีหัวแล้วก็จะใช้เสียมขุดเจาะลงไปในพื้นดินเป็นหลุมเล็กๆขนาดมือล้วงลงไปในหลุมได้หลังจากขุดลงไปลึกประมาณ1ช่วงแขนนะคะก็จะพบหัวมันเทียนฝังอยู่ใต้ดินมีลักษณะเป็นแท่งยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตรกว่าจะได้หัวมันเทียนแต่ละหัวต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่าหลุมละ 5-10 นาทีค่ะเมื่อขุดได้หัวมันเทียนมากพอแล้วนะคะก็นำหัวมันเทียนกลับบ้านเพื่อปรุงเมนูแบบพื้นบ้านโดยนำหัวมันเทียนไปล้างน้ำเอาเศษดินทรายออกปอกเปลือกหัวมันเทียนโดยเนื้อในเนี่ยจะมีสีขาวก่อนจะหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ใช้เกลือเม็ดใส่ลงไปคลุกเคล้าเพื่อล้างเมื่อหัวมันเทียนออกค่ะก่อนที่จะล้างด้วยน้ำเปล่าอีก2ครั้งหลังจากนั้นจะเตรียมน้ำพริกแกงเลียงประกอบไปด้วยหอมกระเทียมข่าตะไคร้พริกแดงหรือพริกแห้งก็ได้นะคะตำจนละเอียดแล้วก็ละลายน้ำใส่กะปิลงไปด้วยประมาณ1ช้อนข่าวตั้งไฟจนน้ำเดือดแล้วใส่หัวมันเทียนลงไปในหม้อให้หัวมันเทียนสุกดีประมาณ 10-20 นาทีจึงใส่กุ้งสดที่นำเนื้อกุ้งมาหั่นเป็นชิ้นๆลงไปด้วยค่ะและยังใส่กุ้งสดเป็นตัวๆลงไปอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะจึงปรุงรสด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาชิมรสได้ตามใจชอบค่ะแล้วใส่ใบแมงลักลงไปก่อนจะยกขึ้นแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยโดยรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมเมนูอื่นนะคะอาทิกุ้งลวกลาบส้มตำโดยหัวมันเทียนค่ะเมื่อนำมาแกงเลียงจะมีความพิเศษนั่นก็คือเนื้อมันเทียนจะเหนียวหนึบหนับแต่นุ่มละมุนลิ้นรสชาติจะออกหวานหอมมีความมันอยู่ในตัวหอมเครื่องปรุงแกงเลียงรับประทานกันแบบลืมอิ่มไปเลยทีเดียวค่ะ
0: ส่วนทางด้านคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์นะคะ

0: เน้นตรวจสอบความคืบหน้าการใช้งบประมาณและประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและตอบสนองความต้องการของประชาชนค่ะนายตรรกภพอิงตระกูลรองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครนายกนำคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือว่ากทจ.นครนายกลงพื้นที่ติดตามแล้วก็สอดส่องการดำเนินงานโครงการภาครัฐในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกและอำเภอองครักษ์เพื่อประเมินความก้าวหน้าและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และหลักธรรมาภิบาลในช่วงเช้าค่ะทางคณะกรรมการนะคะก็ลงพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกติดตามโครงการสำคัญ4โครงการด้วยกันค่ะได้แก่โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลดงละครโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกเมืองโบราณดงละครโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองหลวงชวดโค้งและโครงการปรับปรุงถนนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยพร้อมกับติดตั้งเสาไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์จำนวน121ต้นจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็เดินทางไปยังอำเภอองครักษ์เพื่อติดตามอีก2โครงการด้วยกันนะคะได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งพัฒนาและโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิสาหกิจชุมชนปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดทรายมูลพร้อมกับติดตั้งชุดเสาไฟฟ้าแบบยืดหดได้และโคมไฟโซลาร์เซลล์จำนวน142ชุดการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะคะก็มุ่งติดตามความก้าวหน้าตรวจสอบการใช้งบประมาณและประเมินผลการดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างถูกต้องคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมกับส่งเสริมการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดความโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ด้านวิทยาลัยเทคนิคระยองจัดประชุมวิชาการอวท.ประจำปีการศึกษา2569พร้อมเปิดตัวผู้เข้าประกวดนักเรียนนักศึกษาต้นแบบ RYTC Ambassador 2026ชิงทุนการศึกษา 40,000 บาทมุ่งส่งเสริมความเป็นผู้นำจิตอาสาและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสถาศึกษาสู่สังคมค่ะที่โดมอเนกประสงค์วิทยาลัยเทคนิคระยองนายกิตติพงศ์อุตมะเวทินผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยองได้เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการสมัยสามัญประจำปีในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยหรืออวท.ระดับสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569โดยมีนางสาวเจนจิราลาภเจริญนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยเทคนิคระยองเป็นผู้ดำเนินการประชุมโดยการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการดำเนินงานและสมาชิกองค์การนักวิชาชีพได้แสดงศักยภาพด้านภาวะผู้นำการทำงานร่วมกับผู้อื่นตลอดจนประยุกต์ใช้ความรู้และความสามารถทางวิชาการในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและยกระดับสู่มาตรฐานสากลค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดตัวผู้เข้าร่วมประกวด RYTC Ambassador 2026เพื่อค้นหานักเรียนนักศึกษาต้นแบบที่มีความสามารถและเป็นแบบอย่างที่ดีโดยผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษาจำนวน 40,000 บาทพร้อมสายสะพายและโล่รางวัลเกียรติยศรวมทั้งมีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมจิตอาสาและเป็นตัวแทนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัยสู่สังคมค่ะการประกวดเปิดกว้างสำหรับผู้สมัครทุกความหลากหลายนะคะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันได้แก่มิสเตอร์ RYTC Ambassador 2026มิส RYTC Ambassador 2026และมิสไพร์ RYTC Ambassador 2026ค่ะสำหรับกำหนดการประกวดนะคะจะมีรอบคัดเลือกและอบรมพัฒนาบุคลิกภาพในวันที่2และ9กันยายนและจากการประกวดรอบตัดสินในวันที่16กันยายน2569ค่ะ
0: ส่วนที่เทศบาลตำบลทับมาค่ะก็จัดอบรมทูบีนัมเบอร์วันนะคะดึงเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษา65คนค่ะร่วมเรียนรู้พิษภัยยาเสพติดฝึกทักษะปฏิเสธและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมกับสร้างเครือข่ายเยาวชนร่วมเฝ้าระวังและก็ป้องกันยาเสพติดในชุมชนค่ะที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมาตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองนายสุทินแก้วประถมนายกเทศมนตรีตำบลทับมาเป็นประธานเปิดโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขกิจกรรมฝึกอบรมสร้างเครือข่ายแก้ไขปัญหายาเสพติด to be number 1หรือศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชนและหมู่บ้านประจำปีงบประมาณ2569โครงการดังกล่าวมีเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมจำนวน65คนโดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองถ่ายทอดความรู้และกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ

0: เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดรวมไปถึงพัฒนาทักษะการปฏิเสธและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงการอบรมมุ่งส่งเสริมแนวคิดเยาวชนไทยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติดพร้อมกับสร้างความร่วมมือระหว่างเยาวชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดรวมไปถึงเสริมศักยภาพเครือข่าย To Be Number One ในระดับชุมชนและหมู่บ้านทั้งนี้เทศบาลตำบลทับมาได้มุ่งผลักดันศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเยาวชนทั้งด้านการให้คำปรึกษาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการป้องกันปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนและส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
1: ด้านจังหวัดตราจากโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราประจำปี2569ค่ะนายพิริยะฉันทดีโลกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราดประจำปี2569ซึ่งจังหวัดตราดโดยสำนักงานจังหวัดตราดจัดขึ้นโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการคือส่วนราชการส่วนภูมิภาคส่วนราชการส่วนกลางที่ประจำอยู่ในจังหวัดตราดและที่ทำการปกครองอำเภอทุกอำเภอรวมทั้งสิ้น43หน่วยงานเข้าร่วมที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราดค่ะสำหรับการจัดโครงการประเมินความเสี่ยงและการปราบปรามทุจริตของหน่วยงานภาครัฐจังหวัดตราดประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐในการประเมินความเสี่ยงวางมาตรการควบคุมและป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานโดยสาระสำคัญคือการทำให้หน่วยงานต่างๆสามารถมองเห็นว่างานใดมีความเสี่ยงเสี่ยงตรงไหนและจะป้องกันอย่างไรเพื่อลดโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบและทำให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสตรวจสอบได้โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มีวิทยากรจากสำนักงานปปท.เขต2จังหวัดชลบุรีมาร่วมบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานภาครัฐและการกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตหน่วยงานภาครัฐรวมทั้งการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปอีกด้วยค่ะ
0: สอนชนสมุทรปราการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลยกระดับทักษะบุคลากรและการประสานงานระหว่างหน่วยงานมุ่งให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลค่ะผู้อำนวยการศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือว่าสอนชนจังหวัดสมุทรปราการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินและแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับระบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพทางด้านนาวาเอกที่คำพรสมนึกรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมณศูนย์ประชุมมูฟอีเวนต์อำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่ชายฝั่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมพาณิชย์นาวีการประมงและการท่องเที่ยวทางน้ำประกอบกับมีการสัญจรทางน้ำเป็นจำนวนมากจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติภัยทางทะเลขณะที่การกู้ชีพและกู้ภัยทางทะเลนั้นมีความซับซ้อนและแตกต่างจากการช่วยเหลือบนบกจำเป็นต้องมีความพร้อมทางด้านบุคลากรอุปกรณ์ระบบการสั่งการและการประสานงานการฝึกอบรมครั้งนี้จึงมุ่งส่งเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการแพทย์ฉุกเฉินการกู้ชีพและกู้ภัยทางน้ำพร้อมกับพัฒนาแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลของจังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงรวมไปถึงเชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรสาธารณกุศลให้เป็นระบบเดียวกันเป้าหมายสำคัญก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและการนำผู้ประสบภัยส่งโรงพยาบาลอย่างรวดเร็วเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตและความพิการและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ประสบภัยทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ส่วนที่วัดเนินสูงนะคะครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงตำบลคลองนารายประชุมใหญ่ประจำปีตัวอย่างการเก็บออมเพื่ออนาคตของชาวบ้านที่มีพระนำทางค่ะ ที่วัดเนินสูงตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจันทบุรีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงนะคะได้จัดประชุมใหญ่ประจำปีครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะโดยมีพระครูสุวรรณโพธิวรธรรมหรือพระอาจารย์

0: ารย์มนัสขันติธรรมโมเจ้าอาวาสวัดโพทองตำบลแสลงและพระครูธรรมวงศ์วรางกูลพระครูหม่ำเจ้าอาวาสวัดเนินสูงตำบลคลองนารายร่วมเป็นประธานและบรรยายพิเศษการวางแผนการใช้เงินความสำเร็จของการออมเงินของชาวบ้านจากรายละ100บาทต่อเดือนจนทำให้ปัจจุบันค่ะมีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ในจันทบุรีมีเงินกองทุนหมุนเวียนมากกว่า 1,000 ล้านบาทมีกลุ่มทั้งสิ้น220กลุ่มสมาชิกทั้งจังหวัดประมาณ 150,000 รายกองทุนมีสวัสดิการสมาชิกป่วยถึงตายและสามารถกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยสวัสดิการหากสมาชิกรุ่นหนึ่งนอนป่วยพยาบาลขออภัยค่ะหากสมาชิกรุ่นที่หนึ่งนอนป่วยโรงพยาบาลนะคะจะได้เงินสวัสดิการวันละ 1,500 บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้สวัสดิการชาปนกิจ 200,000 บาทรุ่น2นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ800ไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 140,000 บาทรุ่น3นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ300บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 130,000 บาทรุ่นที่4นอนป่วยโรงพยาบาลได้เงินสวัสดิการวันละ100บาทไม่เกิน30วันเสียชีวิตทายาทได้ 50,000 บาทค่ะโดยหน้าที่สำคัญของสมาชิกกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์นะคะจะต้องออมเงินทุกเดือนไม่ขาดมีคำมั่นสัญญาที่เป็นสัจจะในการออมเงินกู้แล้วต้องส่งคืนและค้ำประกันแล้วต้องตรวจสอบผู้กู้หากผู้กู้ไม่ส่งคืนคนค้ำประกันต้องส่งคืนและผู้กู้ถ้าไม่ส่งคืนต้องถูกตัดสวัสดิการทั้งครอบครัวค่ะโดยการประชุมใหญ่ครบรอบ30ปีกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์วัดเนินสูงตำบลคลองนารายทางคณะกรรมการได้นำผลกำไรไปซื้อข้าวสาร5กิโลกรัมและน้ำมันพืช1ขวดแจกแก่สมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุมค่ะ
1: ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะคลิกออฟกิจกรรมเต้นแอโรบิกขยับวรรณนิตหุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยนชวนชาวจันทบุรีนะคะเต้นแอโรบิกต้านโรค NCD ขับเคลื่อนเมืองจันทร์สู่สังคมแห่งการออกกำลังกายค่ะที่บริเวณลานศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเต้นแอโรบิกภายใต้โครงการขยับวรรณนิตหุ่นฟิตชีวิตเปลี่ยนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชนและภาคีเครือข่ายส่งเสริมความสามัคคีและผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการออกกำลังกายเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บบรรยากาศภายในงานค่ะก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานค่ะโดยมีครูเต๋าปูปากเจอผู้นำเต้นแอโรบิกที่มาร่วมนำทุกส่วนทุกภาคส่วนค่ะขยับร่างกายไปพร้อมๆกันซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างสีสันแล้วนะคะก็ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนได้ตระหนักว่าการออกกำลังกายสามารถเริ่มต้นได้ง่ายแล้วก็บูรณาการเข้ากับชีวิตประจำวันได้ทันทีค่ะสำหรับโครงการนี้ค่ะก็ตั้งเป้าหมายให้มีประชาชนนั้นเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า400คนโดยสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีมุ่งหวังให้กิจกรรมดังกล่าวนะคะเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นสังคมแห่งการออกกำลังกายโดยเน้นการเชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนค่ะเพื่อให้การดูแลสุขภาพนั้นกลายเป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างแท้จริงตามสโลแกนของโครงการที่ว่าเริ่มวันนี้ขยับวันนี้สุขภาพดีไปด้วยกันค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ความสำคัญกับการสอบปากคำเด็กในคดีอาญาโดยมุ่งคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กลดผลกระทบจากกระบวนการสอบสวนพร้อมส่งเสริมการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เหมาะสมกับเด็กค่ะ

สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นๆครับ 2. การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น 3. ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้นครับสำหรับความผิดที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

0: ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะร่วมงานเกียร์ไต Moving Forward 2026ผนึกความร่วมมือภาครัฐเอกชนและเกษตรกรขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยสู่ผู้ให้บริการโซลูชันครบวงจรเน้นใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับรายได้เกษตรกรอย่างยั่งยืนนางสาวชัดประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมงานเจียไต Moving Forward 2026 Together We Empower Thai Farmer to Solution ณเจียไต Experience อำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนัสเจียรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไต่จำกัดพร้อมด้วยผู้บริหารผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและเกษตรกรเข้าร่วมโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับและแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการพัฒนาภาคการเกษตรพร้อมกับรับฟังทิศทางการดำเนินงานของบริษัทเจียไต่จำกัดที่มุ่งยกระดับบทบาทจากผู้ให้บริการสินค้าเกษตรสู่การเป็นโซลูชันโปรไวเซอร์หรือผู้ให้บริการโซลูชันด้านการเกษตรแบบครบวงจรด้วยการผสานสินค้าองค์ความรู้เทคโนโลยีบริการและความเชี่ยวชาญเพื่อออกแบบแนวทางการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับเกษตรกรและบริบทของแต่ละพื้นที่สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะพื้นที่เจียไต่ Experience อำเภอบางน้ำเปรี้ยวก็ถือเป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการทดลองและพัฒนาโซลูชันด้านการเกษตรโดยมีการร่วมมือกับเกษตรกรและก็พันธมิตรพัฒนาแนวทางบริหารจัดการแปลงข้าวตั้งแต่การวางแผนการเพาะปลูกการจัดการแปลงไปจนถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 22%และบางรายค่ะก็เพิ่มสูงสุดถึง 57% ในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีการพัฒนาทีมให้บริการโดรนการเกษตรเกือบ30ทีมครอบคลุมพื้นที่ 60,000 ไร่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดข้อจำกัดด้านแรงงานและสนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างแม่นยำมากขึ้นองค์ความรู้จากพื้นที่บางน้ำเปรี้ยวยังได้รับการต่อยอดไปยังพื้นที่เกษตรสำคัญและพืชเศรษฐกิจอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นทุเรียนและแตงโมสะท้อนแนวทางการพัฒนาเกษตรที่มุ่งมากกว่าการเพิ่มผลผลิตและให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งนี้จังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมที่จะสนับสนุนความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับภาคการเกษตรให้ผลิตได้มากขึ้นต้นทุนลดลงรายได้เพิ่มขึ้นและแข่งขันได้พร้อมกับสร้างความมั่นคงในอาชีพและผลักดันเกษตรไทยสู่การเติบโตอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอขอบพระคุณสำหรับทุกช่องทางการติดตามรับชมค่ะวันนี้เราทั้งสองคนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณ

าลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: หลายคนคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายแต่ความจริงนี่คือจุดเริ่มต้นของปัญหายาเสพติดที่ค่อยๆทำลายสุขภาพและอนาคตโดยไม่รู้ตัวบุหรี่ไฟฟ้ามีสารนิโคตินและสารอันตรายส่งผลต่อสมองหัวใจและระบบทางเดินหายใจที่สำคัญเป็นสิ่งผิดกฎหมายมีโทษทั้งผู้ขายและผู้ครอบครอง
3: การป้องกันที่ยั่งยืนเริ่มจากครอบครัวโรงเรียนและชุมชนขับเคลื่อนตามแนวทางหมู่บ้านยั่งยืนร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2: พบเห็นการจำหน่ายหรือใช้บุหรี่ไฟฟ้าแจ้งเบาะแสได้ทันทีเพื่อหยุดภัยตั้งแต่ต้นทางรวมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัฒน์คองบุญจากวิทยาลัยสงขลาจันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ทางชัยภูมิมีภูมิประเทศที่เกี่ยวกับศึกสงครามตามเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้ชาติเอกราชให้กับสยามประเทศนะครับจะเห็นว่าชุมชนในสมัยก่อนโน้นนะครับมีการสร้างกำแพงภายในวัดนะครับเป็นพื้นที่สูงทำให้เห็นท้องทุ่งท้องนาเรียกว่าทุ่งใหญ่ในสมัยก่อนนะครับเวลาข้าศึกศัตรูมาก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างนั้นเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามชมบรรยากาศต่างๆภายในวัดลำดวนนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตราดจากท่านอาจารย์สมโภชวาสุกีกันได้เลยนะครับ

อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดวัดนี้คนหลายๆคนไม่รู้เรื่องราวผ่านไปผ่านมาวัดนี้เป็นวัดโบราณวัดหนึ่งก็อยากจะบอกว่ามันเป็นวัดที่คู่กันกับวัดบุพพารามวัดบุพพารามมีอายุ374ปีในปีพุทธศักราช2569แต่วัดลำดวนนั้นไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ชื่อวัดลำดวนแต่ก่อนเนี่ยชื่อวัดโพรงนกเขาแล้วก็ไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนี้ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตกของวัดปัจจุบันแล้วก็ขยับขยายมาเรื่อยแล้วเดี๋ยวมาคุยกันว่าขยับมาทำไมแต่ณตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ขยับมาแล้วเนี่ยบริเวณที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยมันเป็นที่ราบสูงที่มันเหนือกว่าที่ราบลุ่มทั่วไปที่ราบสูงของวัดลำดวนเนี่ยมีความสูงระดับเดียวกับวัดบุพพารามบรรพบุรุษของเราเชื่อว่าสมัยที่เจ้าตากหรือพญาวัชิรปาการได้มารวบรวมไพร่พลที่เมืองจันทบูรณ์ที่จะรวบรวมเพื่อไปกู้กรุงศรีอยุธยาน่ะก็ได้ส่งกองกำลังบางส่วนเนี่ยมาสืบมาเสาะมาหาข้อมูลพร้อมทั้งมารวบรวมยุทธปัจจัยต่างๆที่จะนำไปสู่องค์ประกอบของกองทัพที่จะนำเข้าเคลื่อนกำลังเข้าไปขับไล่พม่าข่าศึกออกจากกรุงศรีอยุธยาและเชื่อว่าทั้งวัดบุพพารามและวัดลำดวนนี้กองกำลังดังกล่าวเนี่ยดูแลชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนที่เป็นเมืองตราดส่วนที่เป็นเมืองตราดปัจจุบันในสมัยนั้นชื่อว่าเมืองทุ่งใหญ่หรือบ้านทุ่งใหญ่ซึ่งเป็นเมืองท่าเมืองการค้าที่สำคัญของเมืองจันทบูรณ์ด้วยการคมนาคมในสมัยโบราณเนี่ยเขาใช้เรือสำเภาใช้เรือใบเป็นหลักฉะนั้นการที่เรายืนอยู่ตรงนี้เนี่ยในอดีตถ้าเราทำจิตให้สบายย้อนไปถึงเมื่อสัก300กว่าปีหรือ200ปีเนี่ยบริเวณหน้าอุโบสถปัจจุบันเนี่ยมันจะเต็มไปด้วยสิ่งก่อสร้างที่เป็นตึกเป็นอาคารสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นอาคารพาณิชย์อันนี้เป็นเรื่องความเจริญของบ้านเมืองแต่บริเวณดังกล่าวในอดีตเนี่ยคือทุ่งนาอันกว้างใหญ่ไพศาลและตรงนี้แหละบรรพบุรุษของเราบอกว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเจ้าตากในขณะที่ท่านมารวบรวมไพร่พลเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยท่านกลับไปตั้งมั่นจริงๆตั้งใจจะไปเคลื่อนกองกำลังเข้าไปยังกรุงธนบุรีแล้วก็จะเข้าไปกรุงศรีอยุธยาแต่บังเอิญฝนตกเข้าสู่ฤดูมรสุมฉะนั้นในขณะที่พระองค์ไปตั้งกองกำลังอยู่ที่จังหวัดจันทบูรณ์หรือเมืองจันทบูรณ์เนี่ยจำเป็นจะต้องแสวงหาเสบียงอาหารต่างๆฉะนั้นทุ่งหนองเสม็ดตรงนี้หน้าวัดลำดวนเนี่ยมันจึงเป็นอู่ข้าวอู่น้ำในยุคนั้นทีนี้มองเลยจากท้องนาไปเนี่ยจะเจอกับป่าชายเลนซึ่งป่าชายเลนตรงนั้นน่ะมันอยู่ท้องอ่าวเมืองตราดหรือท้องอ่าวเมืองทุ่งใหญ่ไอ้ท้องอ่าวดังกล่าวเนี่ยบริเวณบ้านท่าตะเภาตำบลหนองเสม็ดปัจจุบันเนี่ยบริเวณนั้นเป็นที่จอดเรือของจีนเจี่ยมจีนเจี่ยมคือพ่อค้าจีนเป็นพ่อค้าเรือสำเภาและตัวจีนเจี่ยมเองเนี่ยเป็นนายสำเภาคำว่านายสำเภาหมายว่ารวบรวมควบคุมสำเภาได้7-8ลำที่อยู่ในอำนาจของแกอยู่ในความเชี่ยวชาญของแกฉะนั้นจีนเจี่ยมนี่แหละจึงเป็นกองกำลังแรกที่เจ้าตากจะต้องปะทะเพื่อใช้วิธีการพูดกันดีๆอ่ะเนาะขอเสบียงเหล่านั้นเพื่อมาร่วมกับเรากู้ชาติคนจีนก็บอกว่าอ้วไม่เกี่ยวอะการสู้หลบกันเป็นเรื่องของทหารไม่เกี่ยวกับพ่อค้าฉะนั้นท่านจึงต้องใช้กลวิธีทางการทหารการหลบกองโจรจึงเกิดขึ้นครั้งแรกที่ท้องอ่าวเมืองทุ่งใหญ่นี่แหละก็มีการล้อมสำเภาไว้แล้วเช้าตู่ก็เดี๋ยวมีการยกกำลังแบบกองโจรเข้าหยุดเรือแล้วก็หยุดสรรพสิ่งทั้งหลายซึ่งมันมีระบุอยู่ในพงศาวดารในตอนนี้
ทีนี้วันนี้กำลังจะมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งท่านขึ้นปราบดาภิเษกไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านท้องถิ่นธรรมดาเนี่ยจะมีความเคารพนับถือในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็รู้ดีว่าเจ้าตากหรือพญาวัชิรปาการในขณะนั้นเนี่ยพระองค์ทรงสนพระทัยเกี่ยวกับเรื่องของบุญเรื่องบาปเรื่องพระศาสนาฉะนั้นหลังจากที่ท่านถอนกองกำลังไปแล้วก็ไปกู้ชาติได้สำเร็จได้สถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรขึ้นเป็นราชธานีแล้วเนี่ยหวังที่จะกลับมาบำเพ็ญกุศลมาทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับสถานที่ที่ท่านไปตั้งกองกำลังไปทำการสู้รบกันเนี่ยแต่ปรากฏว่าในรัชกาลของพระองค์เนี่ย15ปีที่ครองราชอยู่เนี่ยไม่สงบไม่มีเวลาที่พระองค์จะได้บำเพ็ญเหล่านั้นชาวบ้านประกอบไปด้วยนายบ้านเนี่ยก็เห็นว่าสถานที่แห่งนี้เราน่าจะสร้างอนุสรณ์สถานอะไรไว้สักอย่างนึงเพื่อรำลึกนึกถึงองค์พระมหากษัตริย์ชาวบ้านก็รวบรวมกำลังกันแล้วก็ทำการทำอิฐโบราณเป็นอิฐปั้นด้วยหินแล้วก็มีเตาเผากันในพื้นที่เพื่อสร้างเป็นเจดีย์สถูปและเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์สถูปที่มีศิลปะมีงานศิลปะที่นักศิลปะหรือนักโบราณคดีเรียกกันว่าเป็นเจดีย์ย่อมุม12เหลี่ยมแล้วก็สถาปนากันว่าไอ้เจดีย์ประเภทนี้มันเกิดขึ้นในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้นก็พูดกันอยู่แต่อย่างนี้แต่ทำไมไม่พูดถึงเรื่องกรุงธนบุรีบ้างเพราะไอ้แม่แบบของสถาปัตยกรรมเหล่านี้เนี่ยมันจะอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นนั้นที่จำเอามาจากกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เอามาประยุกต์ตามสิ่งที่มันจะอำนวยประโยชน์เจดีย์แห่งนี้ไม่รู้ว่าตั้งอยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่แต่ขณะที่ประมาณสัก20กว่าปีมาแล้วฉันได้รับการชวนจากคนรุ่นน้องๆว่าอาจารย์ไปดูเจดีย์เก่าวัดลำดวนกันไอ้เราก็นึกว่าเอ้ก็เจดีย์เก่ามันก็คือเจดีย์ที่มีตะไคร่ขึ้นต้นไม้งอกแต่ว่าก็ไม่อยากจะขัดใจน้องเนาะก็ไปนัดกันวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มากันที่วัดลำดวนซึ่งเป็นที่ตั้งปัจจุบันเพราะไอ้สถานที่ที่เราจะไปดูเจดีย์กันเนี่ยมันเป็นสถานที่เก่าของวัดโพรงนกเขาซึ่งเป็นชื่อเดิมของวัดลำดวนไปน้องก็พาลุยเข้าไปในป่ายางในสมัยนั้นก็มองเห็นแต่ไกลว่ามันมีนูนดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยประมาณสัก500เมตรเนี่ยมันเป็นนูนดินใหญ่มากไม่รู้อะไรป่ามก็คุมอยู่พอเข้าไปใกล้ท่านที่หลักทั้งหลายฉันเนี่ยขนลุกหมดเลยเรานึกไม่ถึงว่าเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มีดวงตาที่มาสัมผัสกับซากโบราณสถานที่ใหญ่โตมากเนื้อที่ที่น่าจะเรียกว่าปริมณฑลของเจดีย์น่าจะประมาณสัก2ไร่ได้ซึ่งเป็นฐานของเจดีย์อยู่บนโขกดินแต่เสียดายที่บุญของฉันมีน้อยมาเห็นเจดีย์เมื่อเขาล้มตัวลงแต่การล้มตัวของเขาเนี่ยล้มตัวแล้วยังเป็นรูปเจดีย์อยู่ในสมัยนั้นเป็นเจดีย์นอนต่อมาก็มีการปรับปรุงอะไรต่ออะไรพื้นที่กันไปเรื่อยจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยฉันกับคณะนักเรียนของโรงเรียนวัดหนองเสม็ดพร้อมทั้งท่านเจ้าอาวาสวัดหนองเสม็ดซึ่งท่านมีหน้าที่เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดในการปกครองสงฆ์จึงชวนกันขึ้นมาลุยป่าแห่งนี้เพื่อค้นหาเจดีย์ท่านที่เคารพของศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงแต่เราจะ

เอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเรียนมีครูอีกคำพูดของฉันมันจะเป็นโมคิยะเอาเดินไปได้อีกสัก 2-3 ก้าวเราได้ไปเหยียบแผ่นอิฐโบราณที่มันหลุดออกมาฉันตะโกนเสียงดังว่าเจอแล้วนี่ไงพยานแต่ของจริงๆน่าจะอยู่แถวนี้ก็ค้นหากันอยู่พักได้เจอปล่องที่มันเป็นช่องของย่อมุม12เหลี่ยมของเจดีย์หลังจากนั้นเราก็รวยตะเวนดูกันได้รู้ท่านที่เคารพป่าเล็กๆที่คลุมเจดีย์อยู่เนี่ยไม่ใช่ป่าหนาเลยแล้วก็เป็นป่าหญ้าธรรมดาแต่ปิดหูปิดตาไม่ให้เราได้เจอสิ่งนี้อย่างง่ายดายและวันนี้แหละจะเป็นวันที่สองที่ฉันเองจะมาเหยียบแผ่นดินนี้ก็ด้วยสัจจะอธิษฐานที่มีต่อพระรัตนตรัยเนี่ยไม่ได้มาทำลายสื่อที่จะทำการสื่อสารท่านออกไปนี้เป็นการสื่อสารเพื่อทำลงคงไว้ซึ่งเรื่องจริงของโบราณสถานและก็โบราณวัตถุของวัดลำดวนตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดครับ

ทุกท่านครับพอเรามาถึงวัดลำดวนนะครับถ้าอยากจะเยี่ยมชมนะครับหรือว่าอยากจะไปเจอในส่วนของเจดีย์องค์ใหญ่นะครับที่เราได้ถ่ายทำรายการไปแล้วนะครับอยู่ด้านหลังผมนะครับอยู่บริเวณด้านหลังของเมนนะครับซึ่งบอกเลยว่าเข้าชมยากมากๆนะครับแล้วก็เดินเข้าไปหายากมากๆนะครับทีมงานเราใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับกว่าที่จะดันด้นไปจนกระทั่งถึงนะครับเพราะว่าเจดีย์เนี่ยมีความกว้างนะครับประมาณสักไร่สองไร่ใหญ่มากเลยอย่างที่ท่านอาจารย์พูดเล่าให้ฟังแล้วแต่เนื่องด้วยกาลเวลานะครับทำให้เจดีย์เนี่ยโค่นล้มแล้วก็เหลือแต่ซากเขาเรียกว่าความผุพังนะการเข้าเยี่ยมชมยากมากๆนะครับฉะนั้นถ้าจะมาเยี่ยมชมนะครับอยากมากราบอยากมาสักการะนะครับกรุณานะครับติดต่อทางส่วนของนะครับพระที่อยู่ที่วัดของวัดลำดวนของเรานะครับหรือติดต่อที่ในส่วนของนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอจังหวัดตราดนะครับซึ่งท่านก็ดูแลวัดนี้อยู่นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะให้ทีมงานนะครับขึ้นเบอร์โทรไว้ให้นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเข้าเยี่ยมชมจะได้เข้าเยี่ยมชมได้ถูกต้องแล้วก็ไปถูกทิศถูกทางนะครับเราเดินขึ้นทางเนินนะครับขึ้นข้างใบนะครับแล้วก็ลงเนินแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงนะครับก็ยังไม่เจอนะครับจนกระทั่งเราต้องอธิษฐานขอนะครับบอกว่าที่เรามาเนี่ยเรามาทำเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักเจดี

ที่โบราณของวัดลำดวนนะครับเราถึงได้ดันต้นไปจนกระทั่งเจอของฐานเจดีย์นะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าทุกคนคิดว่าเป็นเจดีย์สูงๆไม่ใช่ครับเป็นฐานเจดีย์ครับอยู่กับดินเลยอยู่กับดินเลยแล้วก็มีต้นไม้มีรากไม้มีขอนไม้อยู่เต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราไม่ตั้งใจจริงๆไม่มีทางเจอนะครับนั้นทีมงานเราดันด้นไปใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดินฝ่าป่าไปนะครับแล้วก็ใส่ชุดดำกันเนาะโอ้ยเหนื่อยมากนะครับไปเจอมานะครับและสิ่งที่เราเจอก็คือเจดีย์องค์ใหญ่มากๆนะครับผมว่าในจังหวัดตราดน่าจะเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับเนื้อที่เฉพาะฐานเนี่ยประมาณไร่ถึง2ไร่นะครับใหญ่มากๆนะครับแล้วก็เป็นที่น่าเสียดายที่เจดีย์นี้ล้มพังทลายลงไปแล้วก็ในส่วนของอิฐต่างๆก็มีการเขาเรียกว่าเคลื่อนขนย้ายไปใช้งานอื่นๆนะครับทําให้เราเห็นแค่ฐานของเจดีย์แค่นั้นเองจังหวัดตราดนะครับมาถึงแล้วอย่าลงแต่เกาะนะครับเราไม่ได้มีดีแค่เกาะนะครับในส่วนของตัวเมืองของเราก็จะมีดีอีกหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดลำดวนแห่งนี้นะครับวัดบุพารามวัดไผ่ล้อมนะครับวัดท่าพริกแล้วก็อีกหลายๆวัดนะครับซึ่งนะครับในส่วนของทีมงานก็พยายามที่จะนําสิ่งดีๆนะครับนําสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนานานะครับมานะครับให้กับทุกท่านได้รู้จักนะครับได้ยนต์โฉมกันฉะนั้นมาจังหวัดตราดแล้วก่อนลงเกาะนะครับขออนุญาตแนะนํานิดเดียวนะครับแวะเที่ยวในเมืองนิดนึงนะครับเรามีที่เที่ยวเรามีอาหารเรามีหลายๆอย่างเลยครับที่อยากที่นําเสนอนะครับแล้วคนตราดทุกคนก็จะยิ้มเก่งเหมือนผม

ับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับเราจะได้รับฟังคติธรรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดนะครับซึ่งท่านจบจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีนะครับในหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตด้วยนะครับวันนี้จะได้กราบนมัสการพระคุณเจ้าได้ให้หลักธรรมนะครับข้อคิดที่พุทธศาสนิกชนจะได้นำไปปรับประยุกต์ใช้ครับขอกราบรัตนาครับ

วันนี้ได้มีโอกาสที่ช่อง11ได้มาถ่ายทำกับธรรมะสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมแล้ววันนี้อาตมาได้มีโอกาสได้ให้ธรรมะคติธรรมกับช่อง11ในสัมมาสัญจรสั้นๆก็เกี่ยวกับเรื่องพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัท4ว่าเรื่องบุญเรื่องทานก็ท่านพระองค์จะได้นำเอาทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นหลักฉะนั้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ไปโปรดเวนยสัตว์ที่ไหนหรือว่าบริษัท4พระองค์ก็จะพูดถึงเรื่องทานศีลภาวนาเพราะว่าการให้ทานนี่เรียกว่าการให้ฉะนั้นถ้าเราให้แล้วเนี่ยเราเองก็มีศีลอยู่แล้วศีลแปลว่าปกติฉะนั้น2อย่างคือการให้กับการมีศีลแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดจิตใจมันก็จะเกิดความสว่างไสวก็จะเกิดภาวนาขึ้นฉะนั้นทั้ง3อย่างนี่

ีอานิสงส์มากมายดังเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทจะทราบดีว่าให้ก็รับเนี่ยอะไรจะดีกว่ากันดังนั้นการให้เนี่ยคือให้ไม่ต้องแบบไม่ต้องไปบอกไปอะไรเลยนึกจะให้ก็ให้ได้แล้วก็การรักษาศีลก็ไม่จำเป็นจะต้องไปตรงไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนก็รักษาได้เพราะศีลแปลว่าปกติคือไม่เบียดเบียนแล้วก็รู้จักให้อภัยกันสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นศีลแล้วส่วนชั้นสูงก็คือเรื่องจิตใจให้เรียกว่าภาวนาภาวนาเรื่องจิตเรื่องจิตใจนี่สำคัญมากฉะนั้นโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สอนกับพุทธบริษัทว่าจงเว้นชั่วประพฤติดีทำจิตให้ผ่องใสเนี่ยคือถ้าจิตเราผ่องใสสักอย่างแล้วเนี่ยอะไรอะไรก็ดีหมดแม้แต่การประกอบสัมมาชีพก็ดีหรือว่าจะทำงานใดๆก็ดีก็จะประสบความสำเร็จฉะนั้นวันนี้ก็มีโอกาสที่ช่อง11ได้มาถ่ายทำสัญจรในวันนี้ที่วัดหนองเสม็ดก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมาพึ่งปฏิบัติในสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนอย่างที่หัวข้ออย่างที่ว่าไว้คือให้รู้จักทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทำงานก็จะได้ราบรื่นมีลาภมียศมีสรรเสริญสุดท้ายนี้ก็ขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายแล้วก็ช่อง11ด้วยแล้วผู้ฟังทั่วประเทศจงมีแต่ความสุขความเจริญเป็นนิดมีดวงจิตมั่นและสัจธรรมนำผลสุขอันไปบูรณ์กล่าวคือมรรคผลนิพพานทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ครับในการนี้นะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนะครับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเมืองตราดท่านได้ให้หลักธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดลำดวนนั้นครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นเส้นทางประวัติศาสตร์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีเจดีย์ที่สูญหายไปหรือมีการถมทับนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการฟื้นฟูขึ้นมานะครับทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีพุทธซึ่งหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนะครับท่านพระครูโคสิทธิ์วิริยคุณนั้นท่านก็ได้จะทำให้เป็นที่ท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยรุ่นต่อๆไปได้เห็นคุณค่าทางประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับท่านใดที่เดินทางมาที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วนะครับอย่าลืมอย่าพลาดนะครับมาที่นี่ครับวัดลำดวนอำเภอเมืองจังหวัดตราดเป็นเส้นทางของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและก็มาช่วยกันนะครับมาดูเจดีย์นะครับช่วยกันบูรณะให้มีความสวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมได้มาสัญจรยังวัดลำดวนทางพุทธศาสนาจากหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนข้างหน้าตอนแสวงบุญแสวงธรรมอย่างวัดใดสถานที่ใดท่านผู้ชมโปรดติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

0: ลิกลิงก์นี้เลย
1: กดเลยกดสิกดกด
2: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
3: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
4: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
2: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
3: ไม่แชร์ข่าวปลอม
5: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
6: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะที่ทรงห่วงใยประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงเพื่อมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประสบนิกรในพื้นที่มีอาชีพมีรายได้และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่านค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรายการเกษตรทำกินนะคะพี่ซ่อนค่ะพาคุณผู้ชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ้อนนะคะพักชมค่ะมากันที่ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมอบแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาของเรานะคะและตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ้อนนะคะก็ได้อยู่กับพี่สาวผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์มแห่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก่อนอื่นเลยอยากจะให้พี่สาวได้เล่าประวัตินี่เลยค่ะในส่วนของฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงก่อนเลยว่าเริ่มมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
1: ค่ะฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะเริ่มเมื่อวันที่24 เมษายน 2549ค
0: ่
1: ะ
0: 49
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ประมาณ18ปีเต็มนะคะก็ในพื้นที่ของโครงการฟาร์มตัวอย่างพื้นที่245ไร่นะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะได้ทรงช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่นะคะของอำเภอรามันนะคะที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้มีงานทำมีรายได้แล้วก็ได้เรียนรู้นะคะการประกอบอาชีพทางการเกษตรนะคะแล้วก็ได้เอาความรู้ตรงนั้นนะคะไปปฏิบัติที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็เอาความรู้ตรงนั้นได้ส่งต่อให้กับสมาชิกที่สนใจนะคะ
0: ค่ะ
1: หรือนักเรียนนักศึกษาที่สนใจนะคะ
0: ได้มา
1: เร
0: ีย
1: นร
0: ู
1: ้ได้ต่อยอดในพื้นที่นี้ค
0: ่ะเมื่อกี้ที่พี่สาวบอกพี่ซ้อนก็คือว่าฟาร์มเนี่ยก่อตั้งมาในปี2549ซึ่งเป็นปีที่ตอนนั้นอ่ะมันเป็นเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราใช่ไหมคะ18ปีเต็มที่พระองค์ได้มอบแนวทางการช่วยเหลือให้ประสบนิกรในพื้นที่ที่อยู่ระแวกเนี้ยหนึ่งมีงานทำมีอาชีพและอาชีพที่รองรับได้ดีที่สุดนั่นก็คือการทำการเกษตรเพราะเกษตรค่ะเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษอยู่ที่ว่าเรามีความขยันอดทนมากน้อยแค่ไหนถ้าเราขยันและอดทนพี่ต้นเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้และเมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ค่ะมันเป็นพื้นที่อะไรคะเมื่อก่อน
1: พื้นที่ตรงนี้นะคะเนื้อที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์นะคะซึ่งเป็นแปลงหญ้านะคะเดิม
0: เป็น
1: ป่าเป็นทุ่งเลี้ยงสัตว์คือพื้นเป็นพื้นที่ที่วัวฝายของชาวบ้านเข้ามาหาหญ้าหาเป็นแปลงหญ้าเก่าอะค่ะซึ่งเมื่อตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ขึ้น3จังหวัดชายแดนใต้ซึ่งตัวดิฉันเองแล้วก็สมาชิกในรอบรั้วพื้นที่ก็ต้องไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติทำงาน
0: ที่อื่น
1: นะคะต้องดิ้นรนเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเมตตาให้เปิดรั้วฟาร์มขึ้นมาก็เลยเข้ามารวมตัวกันรักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้
0: ค่ะเรียกได้ว่าคือพี่สาวนี่เป็นรุ่นแรกเลยใช่ไหมคะตอนนั้นจำได้ไหมคะรุ่นแรกเลยอ่ะมีทั้งหมดกี่คน
1: รุ่นแรกนะคะมีทั้งหมด30คนค่ะสมาชิก
0: ค่ะเรียกได้ว่ารุ่นแรกนี่ก็คือเราต้องจินตนาการแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะว่าต ตอนนั้นอ่ะมันเป็นป่าถูกไหมคะเป็นป่าแล้วก็เป็นแปลงหญ้าที่แบบว่าเอาวัวเพราะว่าวิถีชีวิตของพื้นที่ชายแดนภาคใต้บ้านเราอ่ะ1เกษตร2ก็คือเลี้ยงสัตว์ก็คือเลี้ยงวัวนั่นเองก็จะเลี้ยงกันแบบปล่อยๆก็จะปล่อยวัวมาเดินกินหญ้าแถวนี้และพอเริ่มที่พระองค์ท่านได้มอบฟาร์มตัวอย่างให้แน่นอนเลยว่าจุดเริ่มต้นครั้งแรกอ่ะพี่ซ้อนคิดว่ามันคงจะเหนื่อยแล้วแหละ1ถูกไหมคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันยังไม่มีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: เราจะต้องมาเริ่มต้นนับ1กันใหม่ใน30คนนั้น
1: ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าวันแรกที่พี่สาวได้ก้าวเข้ามาที่นี่ค่ะเป็นยังไงอยากจะให้เล่าเหตุการณ์ในตอนนั้นนะคะ
1: ค่ะในสภาพพื้นที่ที่เมื่อก่อนนะคะเข้ามาบุกเบิกครั้งแรกก็สมาชิกทั้งหมด30ท่านนะคะก็เข้ามาทำการถางนะคะแนวเขตนะคะซึ่งในระวังแนวเขตก่อนว่าแนวเขตที่รั้วฟาร์มให้ครั้งแรกก็170ไร่นะคะครั้งแรกเบิกแค่170ไร่เพิ่งมาเพิ่มทีหลังนะคะก็เพิ่มก็เป็น2รวมกันเป็น245ไร่พื้นที่เดิมนี้พื้นที่ตรงนี้เป็นแนวเขตที่รอยต่อระหว่างหมู่ที่4ตำบลท่าธงกับหมู่ที่7บ้านอุปซึ่งเป็นของวังพญานะคะเป็นรอยต่อก็เลยใช้ชื่อว่าวังพญาท่าธงนะคะฟาร์มวังพญาท่าธง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วปัจจุบันเนี้ยจาก30คนแรกที่แบบเป็นรุ่นบุกเบิกจากนั้น18ปีจนถึงปัจจุบันเนี้ยตอนนี้เรามีสมาชิกกี่คนแล้วคะ
1: ปัจจุบันเหลือมีสมาชิกอยู่นะคะด้วยงบประมาณต่างๆก็เพิ่มแล้วก็ปรับลดมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ณปัจจุบันนี้ปีนี้ก็2569เป็นงบประมาณปี2569นะคะก็ได้รับอัตราจ้างแค่98ท่านค่ะ
0: อ๋อก็ถือว่าเยอะอยู่ก็ส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ระแวกในพื้นที่ของทั้งวังพญาแล้วก็ท่าธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมขาเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะให้พี่สาวนี่แหละพาพี่ซ่อนไปเยี่ยมชมฟาร์มตัวอย่างของวังพญาท่าธงแห่งนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยค่ะ
1: ค่ะด้วยความยินดีค่ะ
0: ไปเลยค่ะพี่สาวเดี๋ยวเราไปดูอะไรก่อนดีนะ
1: ค่ะ

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่สาวนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เคยมีโอกาสนะคะได้เข้าเฝ้ารับเสด็จของพระพันปีเมื่อครั้งที่พระองค์ค่ะได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลาอยากจะให้พี่สาวค่ะได้เล่าให้พี่ส้นฟังหน่อยครั้งหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยใช่ไหมคะที่เราได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านตอนนั้นนะคะ
1: ก็เมื่อครั้งปีพ.ศ. 2549นะคะดิฉันแล้วก็พร้อมด้วยสมาชิกและข้าราชการในพื้นที่ของในโครงการฟาร์มตัวอย่างวังพญาท่าธงนะคะก็ได้เข้าเฝ้ารอรับเสด็จณฟาร์มตัวอย่างเป็นการพระราชดำเนิน2ครั้งนะคะคือปีพ.ศ. 2549นะคะพระองค์ท่านนายหลวงร.10และพระองค์พานะคะเสด็จเยี่ยมราษฎรและสมาชิกในความตัวอย่างนะคะดิฉันก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับเสด็จร่วมรับเสด็จด้วยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็ได้เยี่ยมราษฎรในพื้นที่นะคะก็สมาชิกด้วยนะคะแล้วก็เมื่อปีพ.ศ. 2550นะคะซึ่งเป็นปีที่เป็นครั้งสุดท้ายนะคะที่ประทับอยู่ในใจของดิฉันตลอดเวลาคือว่าพระองค์ท่านสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะทรงงานที่ศาลาทรงงานณพระตัวอย่างวังพญาทักทงนะคะก็ดิฉันได้เข้าเฝ้าพร้อมกับสมาชิกรอรับเสด็จนะคะพระองค์ทรงห่วงใยสมาชิกและราษฎรลูกๆในพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะซึ่งพระองค์ท่านได้พระราชดำเนินแล้วก็ทรงปลูกต้นไม้ทรงปลูกไว้เป็นที่ระลึกให้กับพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างนะคะแล้วก็ทรงปล่อยปลาบึกไว้นะคะก็เป็นที่ระลึกจนถึงทุกวันนี้แล้วก็เฝ้าดูแลรักษามาตลอดนะคะต้นไม้ซึ่งทางฟาร์มก็ได้ดูแลมาเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนทุกครั้งที่พระองค์ทรงเข้าพระราชดำเนินเสด็จมาทางภาคใต้นะคะก็เฝ้าคอยทรงห่วงใยลูกๆของพระองค์ท่านในพื้นที่ตลอดเวลาซึ่งก็ทำให้ดิฉันรู้สึกว่าพระองค์ได้ให้ความเมตตาต่อราษฎรแล้วก็สมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะก็ทำให้ในการที่พระองค์ในครั้งนี้นะคะทำให้ราษฎรในพื้นที่ได้มีรายได้แล้วก็มีงานทำแล้วก็ได้เรียนรู้ในวิชาการเกษตรนะคะในพื้นที่แล้วก็ได้ปฏิบัติและได้นำความรู้ตอนอันนี้ที่พระองค์ท่านได้ส่งนักวิชาการอะไรมาให้สมาชิกได้เรียนรู้ก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ปลูกที่บ้านซึ่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะส่วนของในรั้วฟาร์มตัวอย่างนะคะคือว่าจะทำงานกัน อย่างรักและสามัคคีกันคือโดยว่าอยู่กันสองศาสนาค่ะ อยู่กันมีศาสนาพุทธและอิสลามทางสมาชิกก็อยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอดนะคะแล้วก็จะเฝ้ารักษาพื้นที่แล้วก็ต่อยอดโครงการของพระพันปีไปตลอดค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะและนี่นะคะเรียกได้ว่าค่ะเป็นนับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยนะคะที่พระองค์ท่านค่ะทรงมีให้กับประสบนิกรทั่วทุกแผ่นดินในพื้นที่ของประเทศไทยซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะเราก็เป็นอีกหนึ่งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่จังหวัดยะลาในพื้นที่ของอำเภอรามันแห่งนี้ค่ะพี่สาวบอกกับพี่จ้อนว่าเนี่ยเหมือนกับกระเจี๊ยบใช่ไหมคะเป็นผักที
1: ่พระพันทรงโปรดค
0: ่
1: ะ
0: ที่พระองค์ท่านคือทรงโปรดมากๆเลยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะจะเห็นได้ค่ะว่าที่นี่นะคะเราจะปลูกแบบกระเจี๊ยบเยอะมากเลยใช่ไหมคะคือพระองค์ท่านได้แบบทรงบอกเลยใช่ไหมคะว่าคือชอบมากเลยกับกระเจี๊ยบเนี่ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของการแปลงมีแปลงกระเจี๊ยบด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะมีผักอะไรบ้างตามพี่ซ้อนกับพี่สาวมาเลยค่ะ

0: แล้วนี่เราแบ่งกันยังไงคะหมายถึงว่ารายได้เอาเหมือนกับตีนี่รับผิดชอบกระเจี๊ยบหรอแล้วรับผิดชอบกี่แปลง
1: ประมาณ10แปลง
0: 10แปลง
1: 10ล็อกนี่
0: 10ล็อกนี้ใช่ไหมคะแล้วพอผลผลิตที่เราเก็บได้เราแบ่งรายได้กันยังไงคะลวกของใครของมันคะพี่สาวรายได
2: ้เรื่องรายได้นี่ค่ะก็คือขอเสริมนะคะก็คือรายได้นี้สมาชิกเก็บรวบรวมผลผลิตเสร็จแล้วแพ็คเข้าไปคัดแยกที่ด้านงานคัดแยกแล้วก็แพ็คใส่ถุงชั่งน้ำหนักกำหนดราคาเสร็จเรียบร้อยเราจะรวบรวมผลผลิตทุกชนิดพืชส่งไปส่งที่ตลาดเมืองใหม่แล้วก็ที่หลังกองร้อยนะคะแล้วก็ที่ชุมชนหมู่บ้านสำเมาะแล้วก็ในตลาดนัดค่ะทั้งหมดตอนนี้มีอยู่4จุดนะคะที่จำหน่ายผลผลิต
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: แล้วเหมือนกับพอเราได้แบบไปขายมาเนี่ยเราสมาชิกได้ตรงยังไงบ้างคะรายได้เนี่ย
2: รายได้นี่จะเป็นค่าตอบแทนนะคะของสมาชิกวันละ150นะคะส่วนเป็นค่าตอบแทนนะคะแล้วส่วนรายได้ของการจำหน่ายผลผลิตทุกอย่างจะสิ้นเดือนจะรวบรวมเสร็จแล้วก็นำรายได้ส่งเข้ามูลนิธิศิลปาชีพนะคะในโครงการของสมเด็จพระพันปีค่ะ
0: อ๋อก็คือว่าเนี่ยพี่ๆที่มาทำเกษตรที่เนี่ยจะได้เป็นรายได้แบบเป็นวานไปวันละ150บาทส่วนรายได้ที่มาขายจากพืชผลผลิตต่างๆเนี่ยเอาไปรวมกันได้เท่าไหร่แล้วก็เราก็จะส่งให้กับทางศิลปาชีพถูกต้องใช่ไหมคะ

0: กะละทำมานานแล้วยังที่เนี่ยทำมากี่ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ10ปีแล้ว
0: โอ้10ปีแล้วเกือบจะรุ่นแรกๆแล้วเพราะเมื่อกี้พี่สาวประมาณ18ปี16ปีใช่ไหมคะโอ้นี่ก็เกือบรุ่นแรกๆแล้วแล้วเราเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยแล้วเราไปต่อยอดที่บ้านไหมคะมีแปลงเกษตรที่บ้านเองด้วยไหม
1: ไม่มีค่ะ
0: เพราะทำที่นี่เลยอย่างเดียว
1: ทำที่นี่อย่างเดียวค่ะ
0: ก้าขาเป็นไงบ้างคะที่เราแบบได้มีโอกาสนี่แหละได้ทำงานที่บ้านแล้วก็เป็นสิ่งที่พระพันปีหลวงได้มอบให้กับพื้นที่เราได้แบบมีทั้งมีอาชีพมีงานทำตรงนี
1: ้ค่ะก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำงานตรงนี้ค่ะดีใจที่มีพระพันปีหลวง
0: ค่ะได้มอบ
1: งานให้พวกเราได้ทำค
0: ่ะใช่ค่ะอย่างน้อยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็คือว่าเนี่ยเหมือนกะละเนี่ยเป็นคนในพื้นที่ก็จะได้ไม่ต้องแบบไปหางานทำที่อื่นแล้วก็ถ้าพูดถึงเกษตรอ่ะมันเป็นอาชีพที่คู่คนไทยมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันเนี้ยคือถ้าเราขยันพี่ซ้อนเชื่อค่ะว่าเราไม่อดตายแน่นอนและอย่างน้อยอะค่ะเราจะได้เอาความรู้ตรงนี้ไปสามารถที่จะแบบไปต่อยอดที่บ้านก็ได้ถ้าเกิดว่าใครที่ทั้งมีเวลาแล้วก็มีพื้นที่ก็สามารถที่จะนำความรู้ที่ได้รับที่ฟาร์มใช่ไหมคะไปต่อยอดจะได้มีผักไว้กินเองแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปซื้อผักใช่ไหม

0: ี่โสภาเนี่ยพี่ซ่อนได้เดินดูแบบน่าจะเยอะแล้วแหละของฟาร์มโดยพี่สาวพาพี่ซ่อนไปดูแล้วตรงนี้ก็คือว่าเป็นอีกจุดที่สมาชิกใช่ไหมคะที่รับผิดชอบในแต่ละแปลงแต่ละแปลงอ่ะเอาผักมาลงที่นี่อันนี้คือตรงนี้จะทำอะไรบ้างคะตรงนี้ค่ะของพี่โสภาตรงนี้ทำอะไรบ้าง
1: นี่จะเป็นที่รวบรวมผลผลิต
0: ค่ะ
1: แพ็กกิ้งที่นี่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็คือว่าทุกแปลงที่พี่ต้อนไปดูมาจะต้องเอาผลผลิตมาส่งที่นี่ใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการคัดแยกใช่ไหมคะ
1: จะมีผู้ตรวจสอบคุณภาพ
0: อ๋อต้องตรวจสอบด้วยเอาอย่างเช่นเลยเห็ดอ่ะเราตรวจสอบยังไงคะเห็ด
1: คือเอาของที่ว่าไม่มันเสียมันโดนแมลงกินอะไรอย่างนี้จะ
0: เอาออกแต่ว่าก็คือว่าที่เขาเก็บมาจากในแปลงอ่ะเขาก็จะมาส่งก่อนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการคัดแยกอีกทีนึงใช่ไหมคะก็คือต้องเลือกผักที่มีคุณภาพมากที่สุดถูกไหมแล้วก็ได้ข่าวว่าที่นี่ได้รับเป็นเกษตรอินทรีย์ด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือว่าให้มั่นใจเลยค่ะว่าหนึ่งเราไม่ใช้อะไรที่เราได้รับการันตีตัวนี้มาค่ะ
1: ไม่ใช้สารเคมี
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ใช้ปุ๋ยเคม
0: ี
1: ใช้เฉพาะปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียว
0: ปุ๋ยที่เราหมักขึ้นมาเองเลยทำให้เราได้การันตีว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบ 100% เพราะว่าเราใช้ทุกอย่างปุ๋ยก็คือเราทำเองด้วยปราศจากแบบเคมีทุกอย่างเลยแล้วเหมือนอย่างเงี้ยค่ะมีเราส่งตลาดที่ไหนนะคะ
1: ก็มีตลาดใหม่แล้วก็หลังกองร้อยแล้วก็มีตลาดหน้าร้านในหมู่บ้าน
0: อ๋อในฟาร์มนี้ก็สามารถเข้ามาซื้อได้ใช่ไหมคะแล้วอย่างเงี้ยมันเขากำหนดราคายังไงเราเวลาเราไปส่งอะค่ะอย่างเช่นนี่เห็ดเรายกถุงอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเราไปส่งอยู่ถุงเท่าไหร่เอ่ย
1: ถุง20
0: ถุง20บาทก็แล้วแต่เขาจะไปขายต่อเท่าไหร่ใช่ไหมคะนั้นแล้ว
1: ส่วนมากจะเป็นลูกค้าที่ว่า
0: ประจำอยู่แล้วอ๋อประจำอยู่แล้วแล้วอย่างเงี้ยค่ะวันนึงเราส่งกี่รอบเหมือนกับพอแบบสมาชิกแต่ละแปลงเขาเก็บมาที่เนี่ยแล้วเราไปส่งแบบออกจำหน่ายอ่ะวันนึงกี่รอบคะ
1: รอบเด
0: ียวก็คือช่วง
1: บ่ายโมง
0: ช่วงบ่ายเป็นต้นไปก็เราก็จะกระจายสินค้าอย่างนี้ก็คือว่าจะมีตลอดเลยใช่ไหมคะสินค้าอะไรที่แบบขายดิ้ง
1: คะน้าขาว
0: อ๋ออันนี้ก็เป็นผักที่แบบว่าฮ่องเต้เป็นผักที่แบบอะไรนะปรุงเป็นประจำของคนบ้านเราก็เลยตอบโจทย์เพราะว่าเมื่อกี้เหมือนที่พี่ต้นไปดูในแต่ละแปลงก็จะเห็นคะน้าเยอะแล้วก็ผักกาดเยอะก็สิ่งแสดงว่าการที่เราจะปลูกอะไรสักอย่างนึงเราก็ต้องดูความต้องการของพื้นที่ด้วยใช่ไหมคะว่าพื้นที่แต่ละพื้นที่ต้องการบริโภคอะไรเราจะได้แบบปลูกอย่างนั้นมันจะได้ไม่ทิ้งเปล่าใช่ไหมคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ในฐานะที่เป็นตัวแทนอยากจะให้พูดถึงพระองค์ท่านหน่อยที่พระองค์ท่านได้เนี่ยมีฟาร์มตัวอย่างให้กับคนในพื้นที่มีอาชีพมีงานทำและหนึ่งในนั้นก็เป็นพี่โสภาที่ได้มาทำที่นี่อะค่ะให้พูดถึงพระองค์ท่านนิดนึงค่ะ
1: พี่ก็ระลึกถึงพระองค์ท่านแล้วก็ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

0: ค่ะพี่สาวค่ะวันนี้ก็ได้เห็นฟาร์มตัวอย่างของวังพญาธาตุธงใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ให้พี่สาวเป็นตัวแทนแล้วกันของสมาชิกฟาร์มที่พระองค์ท่านได้มอบเนี่ยได้มอบแบบแนวพระราชดำรินะคะในการจัดตั้งฟาร์มตัวอย่างขึ้นมาเกือบทุกพื้นที่ทั่วทั้งประเทศไทยซึ่งในจังหวัดยะลาของเราก็มีที่นี่ด้วยนั่นก็คือของอำเภอรามันมีอะไรอยากจะกล่าวถึงพระองค์ท่านไหมคะที่พระองค์ท่านได้มอบแนวทางในเรื่องของการทำอาชีพมีรายได้แล้วก็ที่สำคัญคือให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละได้มีอาชีพที่ใกล้บ้านแล้วก็สามารถที่จะแบบมีรายได้ให้กับตัวเองด้วยตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะดิฉันก็ปลื้มใจนะคะที่พระองค์ท่านทรงเมตตานะคะและก็พระกรุณาต่อสมาชิกในรั้วฟาร์มตัวอย่างทั้งหมดนะคะก็รู้สึกเสียใจนะคะที่พระองค์ท่านสิ้นพระชนในครั้งนี้นะคะก็ในการปฏิบัติงานในรั้วฟาร์มตัวอย่าง18ปีเต็มนะคะดิฉันแล้วก็เพื่อนๆสมาชิกทุกคนนะคะก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีรายได้ทำให้ครอบครัวมีความอบอุ่นแล้วก็รักษาพื้นที่ในรั้วพื้นที่ในที่ตัวเองคนอาศัยอยู่นะคะได้รักษาพื้นที่ตรงนี้ไว้นะคะก็จะขอตั้งใจปฏิบัติหน้าที่สืบทอดให้กับสมาชิกในรุ่นต่อๆไปนะคะเพื่อรักษาเอาไว้ให้เหมาะกับความตั้งใจของสมเด็จพระพันปีนะคะที่ได้ทรงเมตตาตั้งความตัวอย่างขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนอยู่กันอย่างอบอุ่นนะคะในการเสด็จสิ้นสวรรคตในครั้งนี้นะคะขอให้พระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยนะคะด้วยดิฉันขอให้ดวงวิญญาณของพระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

ัวอย่างวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาไม่ใช่เป็นแค่เพียงแหล่งผลิตพืชผลทางการเกษตรเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งพระเมตตาและรวมไปถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลค่ะที่พระองค์ท่านส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มีอาชีพมีรายได้มีความสุขอย่างยั่งยืนทุกผืนดินทุกเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มแห่งนี้ค่ะล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะทั้งหมดนี้ค่ะคือรายการเกษตรทำกินเหมือนพี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยค่ะว่าเกษตรไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักแต่เรารู้ทุกเรื่องนะคะกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนในรายการเกษตร

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบสินไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: ื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

ฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดศรีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรพัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณอรรถกาเที่ยงปีชารักสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังสำนักงานเทศบาลตำบลนาเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศยานกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิองค์การบริหารส่วนตำบลควนรูจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลเมืองลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อจังหวัดตรังองค์การบริหารส่วนตำบลโพสีจังหวัดศรีสะเกษองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหวังจังหวัดสงขลาสำนักงานเทศบาลตำบลขวาวจังหวัดร้อยเอ็ดศาลแขวงธนบุรีโรงเรียนบ้านท่าแย้จังหวัดกาญจนบุรีวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์บริษัทกู๊ดเยียร์ประเทศไทยนางอุไรวรรณบรรดาศักดิ์พร้อมคณะและโรงเรียนศูนย์กุหลาบวิทยาลัยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: ในการประชุมสุดยอดผู้นำ The Bangkok Business Summit 2026ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์แสดงความพร้อมของประเทศไทยในทุกด้านเพื่อก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนแห่งอนาคตค่ะโดยชูแนวทางขับเคลื่อน4ด้านเพิ่มขีดความสามารถดึงดูดนักลงทุนโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Thailand's Offer to the World โดยประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคธุรกิจผ่านแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4ด้านได้แก่สร้างพันธมิตรระหว่างประเทศการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์

0: และเพิ่มทักษะแรงงานผลักดันการเงินเพื่อสภาพภูมิอากาศสู่โอกาสการลงทุนและปรับมุมมองต่อสังคมผู้สูงอายุให้เป็นโอกาสโดยเฉพาะด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะถือเป็นโอกาสแสดงจุดแข็งของไทยทั้งทางภาคอุตสาหกรรมฐานแรงงานที่มีประสบการณ์เครือข่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกและที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ซึ่งสะท้อนความพร้อมของไทยในการก้าวข้ามบทบาทเดิมจากฐานการผลิตสู่การเป็นพันธมิตรร่วมสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพร้อมเชิญชวนนักลงทุนทั่วโลกเติบโตไปพร้อมกับประเทศไทยโดยงานนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ร่วมกับกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารโลกเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาลไทยและนักลงทุนต่างชาติพร้อมเปิดตัวรายงานธนาคารโลก Building Thailand's Future Today เพื่อผลักดัน GDP ไทยให้เติบโตและก้าวสู่ประเทศรายได้สูงที่ประชุมยังหารือถึงข้อเสนอของประเทศไทยบนเวทีโลกมุ่งยกระดับไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมและบริการมูลค่าสูงของอาเซียนเน้น5อุตสาหกรรมหลักแห่งอนาคตได้แก่การผลิตขั้นสูงการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสุขภาพบริการดิจิทัลธุรกิจเกษตรและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
1: ทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Beyond ESG Thailand Transition #เปลี่ยนอนาคตประเทศไทยโดยย้ำนะครับว่านโยบายผลักดันการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจคว้าโอกาสการลงทุนเพื่ออนาคตทั้งอุตสาหกรรมสมัยใหม่พลังงานและการพัฒนาทุนมนุษย์ครับงานนี้จัดขึ้นโดยประชาชาติธุรกิจเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และประสบการณ์จากผู้กำหนดนโยบายผู้นำภาครัฐเอกชนและผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของประเทศไทยในประเด็นสำคัญที่กำลังเป็นตัวกำหนดอนาคตธุรกิจและอนาคตประเทศไทยทั้งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเงินและการพัฒนาทุนมนุษย์โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องเร่งเปลี่ยนผ่านด้วย3แนวทางสำคัญทั้งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเปลี่ยนผ่านและการลงทุนเพื่ออนาคตเพื่อไม่ให้เศรษฐกิจไทยตกสู่ขาลงแบบ K-shape ผ่านมาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและเร่งพัฒนาทักษะแรงงานไทยผ่านโครงการ Skill Bridge ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ขณะที่นายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อนโยบายการเงินพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยย้ำว่าเป้าหมายหลักของธปท.ตามกฎหมายคือการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคอย่างไรก็ตามความเสี่ยงปัจจุบันคือปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำกระทบรายได้และกลายเป็นหนี้เสียธปท.จึงเข้ามามีบทบาทประคับประคองเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างสี่ด้านได้แก่หนี้ครัวเรือน SME ความไม่เท่าเทียมและทุนสีเทาพร้อมเตรียมยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจนอนแบงก์ทั้งระบบรวมถึงการควบคุมสินเชื่อประเภท Buy Now Pay Lateryังเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงเชิงระบบและคุ้มครองผู้บริโภคต่อไปครับ
0: ส่วนประเด็นเรื่อง Data Center ที่กำลังมีการก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ฝ่ายค้านได้ตั้งกระทู้ถามสดรัฐบาลในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรค่ะซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะโดยได้สั่งระงับใบอนุญาตชั่วคราวแล้วพร้อมกับตั้งคณะกรรมการระดับชาติเข้ามาจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดค่ะโดยกระทู้ถามสดด้วยวาจาของนายสุพนัทมีนชัยนันท์ส.ส.พรรคประชาชนกรณีปัญหาการกำกับดูแลกิจการ Data Center โดยชี้ให้เห็นถึงความหละหลวมของภาครัฐและช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่มีการนิยามประเภทกิจการอย่างชัดเจนทำให้ผู้ประกอบการสามารถเลี่ยงไปขออนุญาตในลักษณะคลังสินค้าส่งผลให้สามารถก่อสร้างได้ในทุกพื้นที่ที่สีผังเมืองโดยที่ไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA โ นอกจากนี้ยังแสดงความกังวลว่าหากปล่อยให้มี Data Center อย่างไร้การควบคุมอาจเป็นการบีบให้รัฐบาลต้องสร้างโรงไฟฟ้าแห่งใหม่เพื่อมารองรับซึ่งสุดท้ายภาระต้นทุนค่าไฟฟ้าอาจตกไปอยู่ที่ประชาชนพร้อมเรียกร้องให้ทบทวนเงื่อนไขการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นกิจการที่นำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศทั้งหมดโดยไม่ใช้ทรัพยากรในไทย
2: กฎหมายควบคุมอาคารครับที่ยังไม่มีการกำหนดนิยามของ Data Center ทำให้ Data Center นี้อ้างว่าตัวเองเป็นคลังสินค้าตอนไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างทั้งที่รูปแบบกิจการมันย่อมไม่เหมือนกับคลังสินค้าอยู่แล้วเราจึงควรที่ต้องมีการนิยาม Data Center นะครับว่ามันคืออะไรและออกระเบียบในการกำกับเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการกักเก็บน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรฐานในการดับเพลิงระยะร่นมาตรฐานในการระบายความร้อนหรือการมอนิเตอร์การใช้น้ำใช้ไฟการวัดอุณหภูมิต่างๆโดยเชื่อมโยงข้อมูลกับภาครัฐในส่วนของประเด็นที่2ครับเรื่องของผังเมืองครับจากเอกสารของกรุงเทพมหานครนะครับมีการชี้ชัดนะครับว่า Data Center เป็นกิจการที่ไม่อยู่ในข้อกำหนดห้ามใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองของกรุงเทพมหานครครับถ้าตีความง่ายๆคือ Data Center ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามในกรุงเทพมหานครสามารถตั้งได้ไม่ได้ผิดกฎหมายผังเมืองครับทุก4ผังเมืองสร้างได้หมดช่องว่างนี้กรุงเทพมหานครรับทราบนะครับเพราะผมเคยเสนอเรื่องนี้ไปตั้งแต่2ปีที่แล้วจากที่ผมเล่ามารวมถึงวิธีการและข้อเสนอแนะต่างๆในการกำกับควบคุม Data Center แล้วนั้นท่านรัฐมนตรีได้ฟังแล้วต่อจากนี้ท่านจะไปดำเนินการจัดการอย่างไรและจะเสร็จเมื่อไหร่อย่างไรเพื่อให้เกิดการกำกับควบคุม Data Center อย่างเหมาะสมครับขอบคุณครับ
0: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงว่ารัฐบาลชุดนี้ให้ความสำคัญและรับทราบถึงปัญหาโดยล่าสุดได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายย่านพระราม9และพบการกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจริงซึ่งได้แจ้งความดำเนินคดีแล้วและเตรียมตรวจสอบทั่วกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้หารือร่วมกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่และการจ่ายไฟชั่วคราวจนกว่าการจัดระเบียบจะแล้ว
3: จริงผมส่งทีมไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนแล้วนะครับพอมีเรื่องร้องเรียนมาเนี่ยทราบว่ามีการเก็บน้ำมันไว้สำหรับการผลิตไฟสำรองนะครับที่ Data Center ที่พระราม9เนี่ยก็เข้าไปตรวจปรากฏว่าไม่ได้รับอนุญาตไปตั้งถังไว้มีถังเก็บน้ำมันเกิน 150,000 ลิตรไม่ได้รับอนุญาตแล้วมีการเก็บน้ำมันนะครับก็ไปตรวจไปสั่งการว่าเก็บแบบนี้ไม่ได้แล้วก็ไปแจ้งความดำเนินคดีนะครับกับ Data Center ซึ่งก็จะมีการตรวจปูพรมสำหรับ Data Center ทุกที่ในกรุงเทพมหานครนะครับถ้ามีการเก็บน้ำมันเกินปริมาณเนี่ยต้องขออนุญาตถ้าไม่อนุญาตถือว่ามีความผิดโทษจำคุก2ปีได้สื่อสารกับท่านผู้ว่าการกรุงเทพท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านชัดชาติแล้วว่าในระหว่างนี้เนี่ยนะครับให้สั่งระงับทั้งหมดนะครับทางท่านผู้ว่าเนี่ยตัวใบอนุญาตก่อสร้าง อ.1 อ.5 ที่มาขอเนี่ยระงับทั้งหมดนะครับในส่วนของผมเองกระทรวงพลังงานกรมธุรกิจพลังงานตอนนี้ก็ระงับทั้งหมดนะครับแล้วถ้าจะไปขอต่อเนี่ยในที่สุดอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะครับจะเอาน้ำมันสำรองไว้แล้วไปปั่นไฟสำรองใกล้พื้นที่ชุมชนในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันทำแบบนี้ไม่ได้หรอกครับ
0: นายเอกนัทย้ำด้วยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาให้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบ Data Center ทั่วประเทศเพื่อวางหลักเกณฑ์ใหม่ให้รัดกุมทั้งเรื่องกฎหมายผังเมืองการทำ EIA และหลักเกณฑ์การใช้น้ำใช้ไฟฟ้าซึ่งเตรียมแก้ไขกฎกระทรวงให้แล้วเสร็จในเร็วๆนี้และยืนยันว่ากิจการ Data Center จะต้องรับภาระต้นทุนพลังงานเองซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบทำให้ค่าไฟของประชาชนแพงขึ้นทั้งนี้รัฐบาลว่าการขออภัยทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยังได้ร่วมหารือกับนายสุพนัทพิจารณาแนวทางการจัดตั้งตรวจสอบการจัดตั้งศูนย์ Data Center ในกรุงเทพมหานครด้วยโดยนายชัยชนกกล่าวว่ารัฐบาลจริงจังและจริงใจในเรื่องนี้มีการทำการบ้านหาข้อมูลเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตต่างๆซึ่งได้รวบรวมไว้หมดแล้วเพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ซึ่งจะประชุมกันนัดแรกในวันนี้เพื่อเร่งทบทวนกฎหมายกฎและหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปิดช่องว่างในการกำกับดูแลและวางมาตรฐานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center อย่างเป็นระบบ
4: รัฐบาลมี ชิญความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับที่จะจัดระเบียบในเรื่องของ data center แล้วก็

0: ที่อาจจะยังไม่เป็นประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับพี่น้องประชาชนชาวไทยได้มาร่วมประชุมร่วมให้ข้อมูลก็มีความหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเรายืนยันว่าไม่ได้เกมการเมืองเลยในการพัฒนาของพี่น้องประชาชนที่บ้านแล้วก็บอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมที่เราจะสามารถเอาไปประกอบการประชุมที่นี่ได้
1: สำหรับการประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกที่มีการประชุมในวันนี้รองนายกรัฐมนตรีจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่จะเร่งทบทวนกฎหมายแล้วก็หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปอุดช่องโหว่ทางกฎหมายและก็บูรณาการกับทุกหน่วยงานเป็นการจัดระเบียบการลงทุนอุตสาหกรรม Data Center พร้อมกับมาตรการคุมเข้มผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็สังคมด้วยครับนายเอกนิติฤทธิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center นัดแรกที่จะมีขึ้นในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมที่ตึกภักดีบดินทำเนียบรัฐบาลว่าภารกิจเร่งด่วนคือการวางกรอบแนวคิดและแนวทางการกำกับดูแลกิจการ Data Center เพื่อให้การลงทุนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมทั้งป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมเนื่องจากที่ผ่านมามีกิจการ Data Center เข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องผ่านการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายไม่ได้ขอยื่นขอรับการส่งเสริมจาก BOI และอาศัยช่องว่างทางกฎหมายอื่นเข้ามาดำเนินกิจการคณะทำงานจะตรวจสอบข้อกฎหมายทั้งหมดเพื่อดูว่ามีจุดใดที่เป็นช่องโหว่ทำให้ไม่ต้องอนุญาตหรือไม่ต้องขออนุญาตและนำมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขขณะเดียวกันการกำหนดระเบียบและแนวทางการจัดการเกี่ยวกับที่ตั้งของ Data Center จะต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกับหลายหน่วยงานเนื่องจากปัจจุบันมีกฎระเบียบและกติกาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงพลังงานหน่วยงานด้านผังเมืองรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมวันนี้ได้เชิญผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมหารือด้วยก่อนจะเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
2: พอดีท่านนายกเพิ่งลงนามคำสั่งแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะทำงานนะครับของเรื่อง Data Center ก็ต้องบอกว่ากรอบแนวคิดเนี่ยนะครับที่ตั้งใจว่าจะเป็นกรอบอันที่หนึ่งก็คือว่าแน่นอนว่าในช่วงอดีตที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมี Data Center เข้ามาตั้งแต่อดีตเข้ามาเลยนะครับซึ่งวันนี้ทาง BOI เนี่ยหยุดไปตั้งแต่เดือนเมษายนแล้วนะครับแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ไม่ได้ขอ BOI วันนี้ที่ไม่ขอ BOI ก็จะไปดูว่าวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรอยู่บ้างเพราะว่าหลายอันเท่าที่ทำดูข้อมูลเบื้องต้นก็คือหลายอันยังไม่มีกรอบในการกำกับดูแลสิ่งที่เราต้องการทำตรงนี้ให้ชัดก็คือกรอบในการกำกับดูแลอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรื่อง Data Center เนี่ยแน่นอนมันมีประโยชน์กับเศรษฐกิจทำยังไงให้ประโยชน์ตกกับเศรษฐกิจไทยให้มากที่สุดแล้วมันไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและสังคมแล้วก็จะมาเดาว่ากฎหมายวันนี้เนี่ยมีกฎหมายอะไรบ้างที่มันอาจจะเป็นช่องโหว่ที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่ต้องขออนุญาตเราก็จะมาพิจารณาในส่วนนั้นท้ายที่สุดเราก็จะมาดูว่าเราต้องการให้ดูว่าสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยคืออะไรนะครับในเรื่องทั้งในเรื่องกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยและผลประโยชน์นั้นให้ตกกับคนไทยก็อาจจะเป็นการดูในเรื่องของการเซตเงื่อนไขไปด้วยขณะเดียวกันก็ไปดูของอดีตว่ามีอันไหนบ้างที่มีกฎแล้วซึ่งกฎตอนนี้กฎหมายเนี่ยแต่ละอันเข้าใจว่ามีหน่วยงานเยอะเหมือนกันนะครับกระทรวงพลังงานมีทั้งในเรื่องผังเมืองมีทั้งเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นกทม.ก็ได้เรียนเชิญท่านผู้ว่าแล้วก็คือมันมีหลายกฎหลายกติกาเราจะเอาตรงนี้มากลางเพื่อจะได้รู้ให้ชัดเจนว่ามันมีกฎตรงไหนมีส่วนรั่วไหลตรงไหนและมีตรงไหนที่ยังไม่กำกับหน้าที่ของคณะกรรมการชุดนี้นะครับตามที่ลงในราชกิจจานุเบกษาคือท่านนายกให้เราเป็นคนบูรณาการในภาพรวมเพื่อจะดูวางกรอบกติกา Data Center แล้วก็ตรงนี้ก็คิดว่าพยายามที่เราให้นำเสนอครม.
3: ส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษก็ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center ย่านพระราม9นะคะเบื้องต้นพบสารอินทรีย์ระเหย

0: กลุ่มน้ำมันในท่อระบายน้ำจริงค่ะแต่ว่ายังไม่พบความเสี่ยงในการระเบิดพร้อมกับเก็บตัวอย่างน้ำส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการคาดว่าจะรู้ผลและแหล่งที่มาอย่างแน่ชัดภายใน 2-3 สัปดาห์นี้ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษแบ่งกำลังออกเป็น2ชุดด้วยกันนะคะชุดแรกเข้าไปตรวจสอบภายใน Data Center โดยเฉพาะบริเวณที่ติดตั้งถังน้ำมันและระบบที่เกี่ยวข้องส่วนอีก1ชุดลงพื้นที่สอบถามข้อมูลจากชาวบ้านและตรวจสอบแหล่งน้ำโดยรอบชุมชนโดย1ในจุดที่เจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบคือท่อระบายน้ำบริเวณด้านหน้า Data Center โดยเจ้าหน้าที่ใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำขึ้นมาตรวจสอบพร้อมใช้เครื่องตรวจวัดไอระเหยสารเคมีตรวจวัดค่าเบื้องต้นก่อนจะนำตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดอีกครั้งนายจตุรงค์อัศวะโสวรรณนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นน้ำมันบริเวณบ่อพักน้ำจริงแต่ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่ามาจากแหล่งใดจึงต้องส่งตัวอย่างน้ำตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องส่วนการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณภายนอกเจ้าหน้าที่นำตัวอย่างมาเขย่าและตรวจวัดก๊าซที่อาจเป็นสาเหตุของกลิ่นเบื้องต้นพบกลิ่นของไฮโดรเจเช่นซัลไฟและสารอินทรีย์ระเหยในกลุ่มของน้ำมันสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของประชาชนที่ร้องเรียนว่ามีกลิ่นของน้ำมันออกมานะคะโดยตรวจพบค่าประมาณ3 ppm ซึ่งเป็นระดับที่สามารถรับรู้กลิ่นได้แต่ว่าปริมาณดังกล่าวยังต้องนำไปวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อประเมินว่าอยู่ในระดับที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพหรือเกินค่ามาตรฐานตามประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ส่วนกรณีที่ประชาชนกังวลว่าอาจมีก๊าซที่สามารถติดไฟหรือทำให้เกิดการระเบิดนั้นจากการตรวจวัดเบื้องต้นยังไม่พบสภาวะที่ทำให้เกิดการระเบิดหรือติดไฟแต่สิ่งที่อาจส่งผลกระทบในขณะนี้คือปัญหากลิ่นเหม็นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากท่อระบายน้ำสำหรับการตรวจสอบภายใน Data Center ทางบริษัทให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขณะที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมอื่นๆที่อาจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ Data Center ได้แก่เสียงความร้อนและขม่าวควันจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองซึ่งหลังจากนี้อาจมีการวางบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบผลกระทบในด้านอื่นเพิ่มเติมส่วนประเด็นสำคัญว่าน้ำมันที่ตรวจพบบริเวณท่อระบายน้ำของชุมชนมาจากการรั่วไหลของ Data Center หรือไม่นั้นนายจตุรงค์ชี้ว่าคาดว่าท่อระบายน้ำภายในและภายนอกอาจเป็นระบบเดียวกันแต่ก็ยังไม่สามารถยืนยันแหล่งที่มาของน้ำมันได้จำเป็นต้องขอข้อมูลระบบการระบายน้ำจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและหาต้นทางที่ชัดเจนทั้งนี้ตัวอย่างน้ำที่เจ้าหน้าที่เก็บได้ทั้งหมดจะถูกส่งไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของกรมควบคุมมลพิษโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์จึงจะทราบผลการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดและสามารถประเมินได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าสารที่ตรวจพบมีแหล่งที่มาอย่างไร
1: ขณะที่ทีมกฎหมายกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานได้เข้าชี้แจงโดยการแจ้งความกับตำรวจสน.มักกะสันเพื่อดำเนินคดีกับบริษัทศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ย่านพระราม9ตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงปี2542หลังจากที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็พบว่าภายในอาคารมีการสร้างถังเก็บน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรเพื่อใช้ในการสำรองสำหรับเครื่องปั่นไฟและได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงว่ามีกลิ่นเหม็นคลาวคล้ายกลิ่นน้ำมันและกังวลถึงผลกระทบจากการเก็บน้ำมันในปริมาณมากอยู่ในพื้นที่โดยตัวแทนของกรมธุรกิจพลังงานนำเอกสารข้อมูลจากการเข้าตรวจสอบอาคาร Data Center ดังกล่าวให้กับพนักงานสอบสวนและแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานซึ่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันสอบปากคำตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานในเบื้องต้นและจะมีการขอข้อมูลหลักฐานประกอบการดำเนินคดีเพิ่มเติมเบื้องต้นบริษัทดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงมาตรา65ประกอบกิจการควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับ
0: พักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

มเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 นมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงค่ะโดยแสดงความชื่นชมในความมุ่งมั่นวินัยและพลังของทีมที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาไทยสู่เวทีสากลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับคณะนักกีฬาผู้ฝึกสอนและผู้แทนสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยซึ่งเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยบอกว่ารู้สึกดีใจที่น้องๆ นักกีฬามาเยือนทำเนียบรัฐบาลหลังได้รับแชมป์เอเชียซึ่งชัยชนะที่ได้มาถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศ
1: ผมนี่ก็ยิ่งดีใจใหญ่ก็ตอนแรกก็จะทำยังไงดีที่อยากจะแสดงความชื่นชมนะครับครับน้องๆก็ไม่ทันไรเลยทางท่านรองนายกทางรัฐมนตรีกีฬาก็รู้สึกเหมือนรู้ใจก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยว 2-3 วันนี้นายกมีเวลาว่างไหมจะพาน้องๆนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทีมมาพบผมก็บอกผมไม่ว่างได้ไงครับผมรออยู่นี่นะครับนะจริงๆให้ไปไหนก็ไปนะไม่ต้องมาที่นี่ก็ได้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าการเป็นคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งตัวผมเองนะเวลาผมไปเยือนต่างประเทศแล้วผมเขาเปิดเพลงชาติไทยให้เราต้อนรับเราให้เกียรติเราเราก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับได้ยินเพลงของเราในต่างแดนนี่โอ้โหเราเป็นคนเปิดเพลงชาติของเราเองนะครับในแผ่นดินประเทศจีนนะครับซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็

0: ผีฝีมือพวกเรียกของพวกนี้วันนี้มันต้องมากับใจนะใช่ไหมฝีมืออย่าลืมว่าเที่ยวนี้นี่จากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคนไทยทุกคนก็พร้อมที่จะเป็นกำลังใจให้กับทีมวอลเลย์บอลหญิงชาติทีมชาติไทยทุกคนด้วยความใจจดใจจ่อด้วยความที่ต้องการที่จะเห็นพวกน้องได้นำชื่อเสียงนะครับอีกระดับหนึ่งมาสู่ประเทศไทยตัวโอลิมปิกที่ได้ไปนี้ก็ต้องถือว่าเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่
1: ทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินตามที่คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอนุมัติเงินรางวัลตามหลักเกณฑ์รวม 11.76 ล้านบาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนรวม 8.4 ล้านบาทเงินรางวัลส่วนผู้ฝึกสอนรวม 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย 2.52 ล้านบาทและคณะกรรมการยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทตามหลักเกณฑ์สำหรับกีฬาประเภททีมทำให้เงินสนับสนุนจากกองทุนสำหรับความสำเร็จครั้งนี้รวมเป็น 14.76 ล้านบาทในจำนวนนี้ส่วนของสมาคมรวมอยู่ที่ 5.52 ล้านบาทขณะที่เงินของนักกีฬายังคงเป็น 600,000 บาทต่อคน
2: จากกรณีที่เกิดเหตุที่นั่งทรุดตัวเกิดขึ้นในการแสดงคอนเสิร์ต Farewell คอนเสิร์ตในอัศดิวสันต์ Impact เมืองทองธานีนะครับอารีนาเมื่อคืนวันที่2กันยายนที่ผ่านมาเรื่องนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สคบเร่งประสานผู้จัดคอนเสิร์ตจนได้ข้อสรุปร่วมกันภายในวันเดียวครับโดยเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคทั้งการคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือการย้ายรอบชมการแสดงได้ครับโดยทันทีที่ได้รับการรายงานในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้สั่งการให้สคบเร่งประสานและหารือกับบริษัทนิกรุงคอนเน็กจำกัดผู้จัดงานและบริษัทไทยทิเก็ตเมเจอร์จำกัดผู้จำหน่ายบัตรเพราะเห็นว่ากรณีนี้ผู้บริโภคไม่ควรต้องเป็นฝ่ายติดตามหาคำตอบเองและการจัดรอบใหม่เพียงทางเดียวยังไม่ครอบคลุมทุกคนซึ่งผลการหารือสรุปเป็นมาตรการเยียวยากำหนดให้ผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในรอบวันที่9กันยายนท่านสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือทางอีเมล cs@thaiticketmajor.com หรือ call center โทร022623456ส่วนผู้ที่ยังต้องการชมการแสดงสามารถขอย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายนได้สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นจากการเลื่อนการแสดงเช่นค่าที่พักค่าตั๋วเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถยื่นเรื่องพร้อมหลักฐานต่อสคบเป็นรายกรณีเพื่อให้สคบประสานผู้จัดพิจารณาเยียวยาโดยควรเก็บบัตรคอนเสิร์ตหลักฐานการชำระเงินใบเสร็จค่าที่พักตั๋วเครื่องบินใบเสร็จค่าเดินทางและหลักฐานการติดต่อกับผู้จัดงานไว้ให้ครบถ้วนและหากผู้บริโภคที่ไม่สะดวกติดต่อไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือผู้จัดงานด้วยตนเองสามารถแจ้งได้ที่สคบโดยสคบรับเรื่องและช่วยประสานได้ส่วนผู้ที่ขอคืนเงินหรือย้ายรอบไม่สำเร็จรวมถึงผู้ที่เห็นว่าการเยียวยายังไม่ครอบคลุมความเสียหายหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดนะครับ
1: ส่วนประเด็นการยกเลิกสัญญาการจัดสอบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยและการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding ที่มีผู้ตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความโปร่งใสในการดำเนินการนั้นนะคะล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงยืนยันนะคะว่าการจัดหาผู้จัดสอบรอบใหม่ด้วยวิธี e-bidding เป็นการเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมแข่งขันโดยไม่มีการล็อกสเปคนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงรายละเอียดกรณีปัญหาการทุจริตสอบแข่งขันเข้าบรรจุพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจถึงลำดับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนการจัดสอบโดยย้อนกลับไปในช่วงต้นปี2500

0: 67มหาวิทยาลัยเป็นผู้ชนะการประมูลจัดสอบแต่ก่อนการลงนามสัญญามีภาคประชาชนจากจังหวัดศรีสะเกษเข้าร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์กระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับปปช.ปปท.และบก.ปปป.เพื่อเข้าตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดซึ่งคณะกรรมการได้เสนอให้เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตส่งผลให้รูปแบบงานและงบประมาณเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงหารือกับกรมบัญชีกลางและนำไปสู่การยกเลิกสัญญาอย่างถูกต้องตามระเบียบพร้อมย้ำว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามที่มีการกล่าวอ้างทางการเมืองแต่เป็นการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อไม่ให้เป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต่อข้อร้องเรียนสำหรับการจัดประมูลในรอบใหม่ได้เปลี่ยนมาใช้วิธี e-bidding เพื่อเปิดกว้างให้ทุกหน่วยงานสามารถเข้าร่วมแข่งขันได้อย่างเป็นธรรมจนได้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒเป็นผู้ชนะการประมูลโดยยืนยันว่ากระบวนการทั้งหมดไม่มีการล็อกสเปคหรือกีดกันผู้ใด
1: ส่วนความคืบหน้าการปราบปรามขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันว่าได้เพิกถอนข้าราชการที่ทุจริตสอบทั้งหมด 3,868 คนออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลส่งไปยัง5หน่วยงานหลักทั้งปปช.ปปท.ปปง.ดีเอสไอและบก.ปปป.เพื่อดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำฐานข้อมูลประวัติบุคคลกลุ่มนี้สำหรับป้องกันการสมัครเข้ารับราชการในอนาคตพร้อมทั้งอยู่ระหว่างการหารือกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อหาแนวทางในการเรียกคืนเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เคยได้รับไปแล้วคืนสู่รัฐส่วนประเด็นที่มีข้อกังวลว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ้างบุคคลที่ถูกเพิกถอนเหล่านี้กลับเข้าทำงานในรูปแบบจ้างเหมารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบอย่างเข้มงวดหากพบกรณีดังกล่าวให้ชะลอการจ้างไว้ก่อนเนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบหากองค์กรใดฝ่าฝืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบด้วยตนเองสำหรับการเยียวยาผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอคณะกรรมการกลางในวันที่17กันยายนนี้เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบเกณฑ์ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุไปแล้วสามารถโอนย้ายกลับภูมิลำเนาได้รวดเร็วขึ้นภายใน6เดือนจากเดิมที่ต้องรอถึง2ปีคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในเดือนตุลาคมและจะเร่งเรียกผู้ที่อยู่ในบัญชีสำรองเข้ามาบรรจุทดแทนให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนยืนยันว่าไม่มีการจัดสอบใหม่ด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกล่าวเสริมว่าการถอดถอนผู้กระทำผิดออกจากระบบถือเป็นการคืนความยุติธรรมขั้นต้นส่วนความคืบหน้าการสอบวินัยร้ายแรงผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งอธิบดีก็ตามครับ
0: สำนักงานประกันสังคมยืนยันถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบสิทธิ์และหน่วยเลือกตั้งได้แล้วผ่านทั้งระบบ e-service และทางเว็บไซต์รวมไปถึงทางแอปพลิเคชันค่ะนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.กล่าวถึงภารกิจสำคัญที่กำลังเดินหน้าคือการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมซึ่งมีหน้าที่กำหนดทิศทางและกำกับดูแลระบบประกันสังคมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสิทธิประโยชน์และหลักประกันของผู้ประกันตนโดยยืนยันความพร้อมรองรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งกว่า12ล้านคนโดยได้จัดให้มีหน่วยเลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอรวมกว่า 5,200 หน่วยและขณะนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้แล้วโดยนายจ้างตรวจสอบผ่านระบบ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบ e-self service และแอปพลิเคชัน SSO Plus ขณะที่ผู้ที่ไม่ได้สมัครใช้บริการระบบดังกล่าวสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหากไม่มีรายชื่อหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์สามารถโทรสายด่วน1506 กฎ9ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะโดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เวลา 8:00 นถึง 16:00 นโดยผู้มีสิทธิ์1คนเลือกได้7หมายเลขและต้องเขียนเป็นเลขอาหรับิกเท่านั้นค่ะ
1: กระทรวงกลาโหมเดินหน้าเสริมภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์พัฒนาศักยภาพกำลังพลรับมือยุค AI โดยจับมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และก็ค่ายมือถือวางรากฐานกำลังพลดิจิทัลครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการความร่วมมือสร้างภูมิคุ้มกันภัยไซเบอร์เสริมพัฒนาศักยภาพกำลังพลด้านปัญญาประดิษฐ์ซึ่งกระทรวงกลาโหมได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนหรือ DGA และค่ายมือถือ AIS ร่วมมือการพัฒนาศักยภาพกำลังพลและครอบครัวให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ผ่านโครงการเพื่อมุ่งหวังวางรากฐานพัฒนากำลังพลดิจิทัลและยกระดับความพร้อมด้านการป้องกันประเทศในมิติดิจิทัลพลโทอดุลเปิดเผยว่าโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุค AI อย่างเต็มรูปแบบกระทรวงกลาโหมจึงเดินหน้านโยบายดิจิทัลดีเฟนส์มุ่งยกระดับทักษะกำลังคนทั้งทางร่างกายความรู้ทักษะอาชีพและขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ครับ
0: สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศโชว์ศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส่งมอบอาวุธปืน WMI ให้กับ4หน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมพลเอกณพลสร้างสมวงประธานกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นประธานพิธีส่งมอบอาวุธปืนเล็กสั้นขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 ที่สนามยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกศูนย์การทหารราบค่ายธนรัตน์อำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำหรับทดลองใช้งานพร้อมการทดสอบสมรรถนะและสาธิตการยิงโดยทีมยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกโดยมีคณะผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้แทนเหล่าทัพเข้าร่วมสำหรับอาวุธปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรรุ่น MI5 เป็นผลงานจากภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยผลิตโดยบริษัทอุตสาหกรรมผลิตอาวุธจำกัดหรือ WMI ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นปืนเล็กสั้นจู่โจมตระกูล AR-15 ขับเคลื่อนด้วยระบบ Direct Gas Impingement System รองรับการติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์การปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในยุคปัจจุบันสะท้อนถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในการพัฒนาและผลิตยุทโธปกรณ์เพื่อรองรับความต้องการของหน่วยผู้ใช้งาน
1: แม่ทัพภาคที่4เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติให้กับ12นายทหารและนายตำรวจระดับสูงของมาเลเซียเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยและมาเลเซียครับโดยในโอกาสที่คณะผู้แทนมาเลเซียเดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทยมาเลเซียครั้งที่119ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพลโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคฝ่ายไทยเป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์อันทรงเกียรติและมอบประกาศนียบัตรแก่คณะนายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียแสดงไมตรีจิตและการให้เกียรติระหว่าง2กองทัพและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับผู้นำหน่วยและกำลังพลของทั้ง2ประเทศทั้งนี้เครื่องหมายปีกร่มกิตติศักดิ์นับเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่สะท้อนถึงเกียรติยศมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มอบกับผู้รับการประดับเครื่องหมายแก่นายทหารและนายตำรวจระดับสูงฝ่ายมาเลเซียในครั้งนี้จึงมีความหมายในฐานะสัญลักษณ์แห่งความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพไทยกับมาเลเซียตลอดจนสะท้อนถึงความร่วมมือและความเข้าใจระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสานต่อความสัมพันธ์และการประสานความร่วมมือเพื่อดูแลความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่อง
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.ค่ะติดตามข่าวกันต่อนะคะนายกรัฐมนตรีติดตามการซักซ้อมขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569ณท่าวาสุกรีเขตดุสิตและวัดอรุณราชวรารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับฟังบรรยายสรุปจากกองทัพเรือภายในโรงเรือพระราชพิธีสรุปการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและความพร้อมฝีพาย 2,000 นายและได้เดินตรวจความพร้อมของเรือพระที่นั่ง2ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์และเรือนารายณ์ทรงสุบรรณซึ่งเป็นเรืออัญเชิญภาพพระกฐินจากนั้นนายกรัฐมนตรีขึ้นเรือของกองทัพเรือเพื่อติดตามความพร้อมและดูกระแสน้ำก่อนจะขึ้นเทียบท่าที่วัดอรุณราชวรารามโดยนายกรัฐมนตรีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้ทั้งขบวนเรือพระราชพิธีเส้นทางและรูปแบบพิธีการในงานพระราชพิธีวันที่6พฤศจิกายนนี้มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบซึ่งยังมีการฝึกขบวนเรืออย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสวยงามและปลอดภัยสิ่งที่มีความมั่นใจคือนอกเหนือจากการแสดงออกถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทยยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติด้วย
1: ขบวนเรือเส้นทางและก็รูปแบบพิธีการในการพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคนะครับในวันที่6พฤศจิกายนซึ่งตรงกับวันศุกร์นะครับก็มีความเรียบร้อยสมบูรณ์แบบนะครับการฝึกกระบวนเรือเนี่ยก็ยังจะมีการฝึกอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเพื่อให้เกิดความสวยงามความปลอดภัยนะครับครั้งนี้เป็นการฝึกครั้งที่4แล้วยังจะฝึกไปอีกหลายครั้งนะครับครั้งที่7ครั้งที่8จนกว่าจะถึงวันพระราชพิธีสิ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือนอกเหนือจากเป็นความเป็นความสวยงามการแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศไทยเราแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาตินะครับ
0: ส่วนเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวตามจุดที่ชมขบวนเรือพระราชพิธีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามีความเข้มงวดอย่างเคร่งครัดอยู่แล้วซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถไปตามจุดริมแม่น้ำมีทั้งวัดโรงเรียนและจะสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอำนวยความสะดวกประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ทั้งนี้นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคร่วมลงพื้นที่กับนายกรัฐมนตรีด้วย
2: กระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thaiชวนสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมไทยจาก4ภาคผ่านงานศิลปะงานหัตถศิลป์อาหารกิจกรรมสร้างสรรค์แล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายครับงานนี้จัดขึ้นที่ Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนเยาวชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นด้วยต่างตื่นตาตื่นใจกับการจัดการแสดงที่สะท้อนเสน่ห์ของวัฒนธรรมที่มีชีวิตที่ผสมผสานมรดกดั้งเดิมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยได้อย่างลงตัวและประทับใจกับการแสดงทางวัฒนธรรมศิลปะอาหารพื้นถิ่นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมเวิร์กช็อปและการจัดพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ผลักดันให้วัฒนธรรมไทยเข้าถึงง่ายสนุกและใกล้ตัวคนทุกวัยโดยงานนี้ได้มีการรวบรวมความหลากหลายของวัฒนธรรม4ภาคไปไว้ในที่เดียวเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยได้สัมผัสวิถีไทยร่วมสมัยสำหรับกิจกรรมในวันนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมยังคงเดินหน้าส่งมอบความสุขและความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทยต่อเนื่องตลอดทั้งวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีผ่านทั้ง5โซนสร้างสรรค์พร้อมชิมช็อปอาหารกว่า60ร้านค้าตลอดจนเลือกชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ผ้าไทยและสินค้าทางวัฒนธรรมจาก10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีและผู้ประกอบการทั่วประเทศกว่า100ร้านค้างานสีสันไทยจัดขึ้นถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7-8 Impact เมืองทองธานีสามารถเข้าชมฟรีตลอดทั้งงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กระทรวงวัฒนธรรม Facebook สีสันไทยเว็บไซต์ www.m-color ขออภัยครับ www.m-culture.go.th หรือสายด่วนวัฒนธรรมนะครับ1765ครับ
0: ที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเห็นชอบเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาโดยจะนำส่งศูนย์มรดกโลกในวันที่15กันยายนนี้ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมครั้งที่2ทับ2569โดยที่ประชุมได้มีการพิจารณาเห็นชอบนำเสนอเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นหรือ preliminary assessment ของแหล่งสงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลาเพื่อส่งไปยังศูนย์มรดกโลกภายในรอบวันที่15กันยายนนี้ซึ่งคุณค่าความสำคัญที่นำเสนอตามเกณฑ์มรดกโลก2ข้อได้แก่เกณฑ์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมสำคัญตามเส้นทางการค้าทางทะเลและเกณฑ์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่มีความสัมพันธ์และพลวัตระหว่างมนุษย์กับระบบนิเวศทะเลสาบสงขลาที่ประชุมยังพิจารณาทบทวนรายชื่อแหล่งมรดกวัฒนธรรม9แหล่งเพื่อเตรียมการจัดทำเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้แก่สถาปัตยกรรมสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ภูมิทัศน์แห่งแม่น้ำเจ้าพระยาเส้นทางรถไฟสายมรณะจังหวัดกาญจนบุรีวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารและเสาชิงช้าวัดราชนัดดารามวรวิหารแหล่งโบราณในคดีและแหล่งวัฒนธรรมของจังหวัดน่านเส้นทางวัฒนธรรมชัยยานครศรีธรรมราชสถิงพระยะรังไซบุรีแหล่งโบราณในคดีเมืองเก่าเชียงแสนและสุวรรณโคมคำสปป.ลาวและพระประถมเจดีย์จังหวัดนครปฐม
2: ตอนนี้สถานการณ์ผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยล่าสุดมีจำนวนมากกว่า 680,000 คนแล้วนะครับโดยในจำนวนนี้เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนแล้วก็เนื่องในโอกาสการจัดงานสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกทางกรมการแพทย์ก็เชิญชวนประชาชนร่วมกันตรวจคัดกรองภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุครับผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษนายแพทย์ธานินเวชชาภินันท์รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการสัปดาห์วันอัลไซเมอร์โลกซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Long Life Bright Mind สมองดีชีวิตยืนยาวโดยระบุว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มตัวซึ่งมีประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดประชาชนจำเป็นต้องมีความเข้าใจในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยภาวะสมองเสื่อมคือหนึ่งในปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยโดยมีโรคอัลไซเมอร์เป็นสาเหตุของภาวะสมองเสื่อมที่พบมากที่สุดซึ่งเกิดจากความเสื่อมถอยของการทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อสมองผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่ได้มีความผิดปกติเพียงแค่เรื่องความทรงจำแต่จะมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมและการแสดงออกด้วยนับเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นในสังคมไทยทุกคนจะมีความจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมปัจจุบันกรมการแพทย์และสถาบันประสาทวิทยาได้เตรียมนำนวัตกรรมตรวจเลือดหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพเข้ามาเสริมระบบสุขภาพช่วยในการคัดกรองการตรวจยืนยันด้วยการถ่ายภาพสมองและการเจาะไขสันหลังที่ไม่จำเป็นโดยนวัตกรรมการตรวจเลือดเพื่อหาตัวบ่งชี้ทางชีวภาพซึ่งจะช่วยในการคัดกรองผู้ที่มีปัญหาความจำได้ตั้งแต่ด่านแรกและส่งต่อผู้ที่มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วและสามารถลดการตรวจที่ไม่จำเป็นลงได้ ทั้งนี้จากข้อมูลล่าสุดทั่วโลกนั้นมีผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมประมาณ55ล้านคนโดยเป็นโรคอัลไซเมอร์ประมาณร้อยละ60ถึงร้อยละ80โดยมีผู้ป่วยระยะก่อนแสดงอาการกว่า315ล้านคนทั่วโลกสำหรับประเทศไทยนั้นมีผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมกว่า 680,000 คนหรือประมาณร้อยละ6ของผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วก็ในกลุ่มนี้เป็นผู้ที่เป็นโรคอัลไซเมอร์กว่า 500,000 คนครับ
0: นาโนเทคสวทช.จัดสัมมนาพิเศษในงานไวต้าฟู้ดเอเชีย2026ค่ะเปิดตัวโปรแกรมวิจัยไฟโตเอ็กซ์พร้อมกับชูนวัตกรรมสารออกฤทธิ์จากสมุนไพรไทยช่วยบำรุงสมองความจำและลดภาวะเครียดรองรับเทรนด์ Healthy Longevity หรือการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพดร.เภสัชกรหญิงอุรชารักตานนชัยผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทช.ระบุว่าผู้บริโภคยุคใหม่เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันมากขึ้นดันให้ตลาดนูทราซูติคอลทั่วโลกโตต่อเนื่องจาก 636.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2025คาดว่าจะทะลุ 1.15 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2033ซึ่งไฟโตเอ็กซ์จะเป็นระบบนิเวศวิจัยที่ช่วยเปลี่ยนสมุนไพรไทยให้กลายเป็นนวัตกรรมสร้างมูลค่าและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันพร้อมเพิ่มโอกาสในตลาดโลกด้วย Longevity Economy ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มองข้ามไม่ได้ขณะที่ดร.ทวินเอี่ยมปรีดีผู้อำนวยการโปรแกรมไฟโตเทคไฟโตเอ็กซ์นะคะขออภัยค่ะเปิดเผยว่าปัจจุบันมีสารออกฤทธิ์พร้อมจำหน่าย15รายการครอบคลุมทั้งกลุ่ม Nutraceuticals และ Cosmeceuticals โดยมีไฮไลท์สำคัญคือสารออกฤทธิ์ตัวใหม่สารสกัดจากบรอกโคลีและสารสกัดจากใบบัวบกที่มุ่งตอบโจทย์วัยทำงานในด้านการบำรุงสมองเสริมความจำและช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากความเครียดนอกจากนี้ภายในงานยังมีการต่อยอดเชิงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนผ่านโครงการ Phyto X Celebrity Accelerator เช่นผลิตภัณฑ์ Think Plus AM Brain Booster โดยคุณตูนสุพัชชาและแบรนด์ MacRoot Pro โดยคุณเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนประเทศไทยจากผู้ผลิตวัตถุดิบสู่การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมสุขภาพระดับสากล
2: ไปที่จังหวัดเพชรบุรีครับที่นี่ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนเพื่อกระจายรายได้การยกระดับสินค้าชุมชนกับ One Day Trip เที่ยวที่เดียวครบในวันเดียวครับที่อำเภอหนองยาปล้องติดตามได้จากรายงานครับ
3: One Day Trip เที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีมากับคุณวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีซึ่งอำเภอหนองยาปล้องได้รวบรวมทั้งสวนผลไม้วิถีชุมชนชาติพันธุ์ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไว้ในเส้นทางเดียวซึ่งช่วงนี้เป็นฤดูผลไม้ของจังหวัดเพชรบุรีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยเลือกเดินทางมายังสวนทุเรียนว่องไวอำเภอหนองยาปล้องสวนทุเรียนคุณภาพที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมทุเรียนสดจากต้นพร้อมเรียนรู้กระบวนการปลูกทุเรียนบนพื้นที่ภูเขาซึ่งมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ขณะเดียวกันจังหวัดเพชรบุรียังผลักดันทุเรียนเมืองเพชรให้ก้าวสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มในฐานะสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI สร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
4: ที่เราเป็นดินลูกหลังเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นดินที่เดินรากง่ายไม่อุ้มน้ำและต้องมีน้ำที่เพียงพอแล้วเวลาที่เรามีผลผลิตเราจะทำให้เนื้อของผลไม้เราเนี่ยมีรสชาติที่เหมาะแก่การกินหอมหวานแล้วก็หมันซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนองยาปล้อง
5: จังหวัดเองอะค่ะในฐานะที่ดูแลเกษตรกรนะคะเราก็มีการส่งเสริมเรื่องทุเรียนเพชรบุรีค่ะเราอยากให้ทุเรียนเพชรบุรีเราได้ GI นะคะทุเรียนเพชรบุรีเรามีหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีลักษณะไม่เหมือนกันอย่างเช่นทุเรียนป่าเด็งนะคะซึ่งติดกับป่าละอูก็มีลักษณะเหนียวเนียนนะคะหวานมันทุเรียนถ้ำเสือก็เป็นทุเรียนที่อยู่ในแก่งกระจานก็มีลักษณะอีกแบบหนึ่งนะคะในขณะเดียวกันหนองยาป้องเองก็มีลักษณะทุเรียนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งเราอยากจะส่งเสริมให้หนองยาป้องเนี่ยเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่นักชิมทุเรียนต้องมาลองและจะรู้ว่าทุเรียนหนองยาป้องอร่อยอย่างไร
3: จากสวนผลไม้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางต่อไปยังชุมชนบ้านลิ้นช้างชุมชนชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ทั้งการแต่งกายการทอผ้าอาหารพื้นบ้านและวิถีเกษตรที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติ
6: ถ้ามาที่ลิ้นช้างนะคะติดต่อที่วิสาหกิจชุมชนนะคะพี่ๆจะได้ท่องเที่ยวศึกษาเส้นทางธรรมชาตินะคะน้ำตกแม่กระดังลาน้ำตกรากไทรผาลงผ้าและก็น้ำตกหิ่งห้อยค่ะแล้วก็พื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็เปิดศึกษาดูงานนะคะเรื่องของอาหารพื้นบ้านนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักของอำเภอหนองยาป้องเลยก็จะเด่นในเรื่องของพริกพานและพริกกะเหรี่ยงค่ะ
3: อีกหนึ่งจุดหมายที่ได้รับความนิยมคือพุน้ำร้อนหนองยาปล้องแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุเหมาะสำหรับการพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพช่วยเติมเต็มเส้นทางการท่องเที่ยวให้ครบทั้งสุขภาพและการพักผ่อน
7: เป็นผลวิจัยจากการนำแร่ต่างๆมีแร่ธาตุส่วนที่ดีนะครับมากกว่าที่ไม่ดีที่คณะอาจารย์ที่ได้มาค้นพบตรงนี้นะครับว่าน้ำแร่ตรงนี้ต้องเที่ยวอาบแล้วจะดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวของเรานะครับที่ได้เน้นหนักมากที่สุดก็คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะครับที่ได้เข้ามาครับได้สุขภาพหลายต่อนะครับ
8: นักท่องเที่ยวก็มาแช่น้ำร้อนที่นี่แล้วก็สามารถที่จะผ่อนคลายฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการฟกช้ำเหน็บชาหรือเคลื่อนไหวไม่สะดวกก็มีมาแช่แล้วมาแช่เป็นประจำก็จะอาการจะดีขึ้นนะครับซึ่งการบริหารจัดการที่นี่ก็เป็นชุมชนบ้านพูน้ำร้อนกับชุมชนบริเวณรอบข้างที่บริหารจัดการกันนะครับซึ่งอำเภอก็ได้เข้ามาช่วยกันที่จะยกระดับคุณภาพและก็ประสิทธิภาพของสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของหนองยาปล้องก็จะยกระดับให้มีคุณภาพมากขึ้น
3: ปิดท้ายวันนักท่องเที่ยวสามารถแวะชมวิวที่เขื่อนแม่ประจันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดเพชรบุรีท่ามกลางทิวเขาสลับซับซ้อนและวิวพระอาทิตย์ยามเย็นที่สวยงามกลายเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินยอดนิยมของนักท่องเที่ยวสายธรรมชาติ
5: หนองยาป้องเป็นอำเภอที่อยู่ไม่ไกลกรุงเทพภูมิประเทศเนี่ยมีเขาล้อมรอบซึ่งในฤดูหนาวเนี่ยก็คือน้องๆเขาใหญ่เรามองไปรอบๆจะเป็นภูเขาแล้วก็มีหมอกสวยงามอุณหภูมิเนี่ยอยู่ประมาณ20องศาซึ่งจะเย็นสบายนะคะถ้าเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเจอกันนะคะมาพบกันที่หนองยาป้องค่ะ
3: และนี่เป็นกิจกรรมท่องเที่ยวแบบชิลๆวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวที่อำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีที่นักท่องเที่ยวสายธรรมชาติต้องไม่พลาดทีมข่าว MPT ภาคกลางรายงาน
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะคะวันนี้เริ่มวันแรกเลยค่ะของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากรอบใหม่พื้นที่ตอนบนจะมีฝนเพิ่มโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือติดตามกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
9: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT เช้าวันนี้เข้าสู่วันแรกของช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ของประเทศไทยตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนจะมีผลต่อเนื่องไปถึงวันที่7กันยายนค่ะประเทศไทยตอนบนวันนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะพื้นที่ฝนหนักมากวันนี้ภาคเหนือได้แก่เชียงรายพะเยาและน่านภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีส่วนฝนตกหนักยังกระจายอีกหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนพายุโซเดลซึ่งเคยเป็นพายุ